ไม่มีไม่รู้จะจิตไปไว้ตรงไหนดังนั้นเราก็ฐานมาตั้งไว้ตรงเหนือสะดือสี่นิ้วนะพองก็รัวพองพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอหรือยุบพองให้รู้ว่ายุบอย่างไรพองไหนพอพองก็พองหนอยุบหนอพอคิดได้กำหนดที่ใจว่าคิดหนอคิดหนอคิดอดีตก็คิดอดีตหนอพอหายก็พองหนอยุบหนอต่อพอคิดอนาคตก็เรื่องใหม่ๆก็คิดอนาคตหนอคิดอนาคตหนอพอหายก็กลับมาพองหนอยุบหนอต่อถ้านึกไม่ได้ก็มือแตะดูเมื่อเราไม่สับสนแล้วเราก็จะเป็นหลักฐานการปฏิบัติง่ายไม่ยาก เริ่มเป็นไปตามลำดับจะรู้สึกว่าเออเราทำอยู่แค่นี้ก็จะเริ่มสงบลงไม่สงบเราก็พยายามลุกขึ้นเดินจงกรมยืนกลับมานั่งใหม่ทำความเพียรอย่าไปหงุดหงิดหงุดหงิดก็ฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอถ้าจิตคิดอะไรให้กำหนดตรงนั้นจิตคิดอย่างเช่นว่าโกรธหนอถ้าโกรธก็โกรธหนอโกรธหนอถ้าคิดถึงก็คิดถึงหนอคิดถึงหนอดีใจหนอเสียใจหนอให้รู้ตัวให้รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่แล้วก็กลับมาตั้งต้นจับกายตามความจริงรู้ผ่องยุบต่อไปอันนี้สมมติเรานั่งเมื่อยนั่งนานเป็นทุกข์นั่งนานเมื่อยแล้วก็นั่งนานเป็นทุกข์หนอนั่งนานเป็นทุกข์หนอต้องกำหนดด้วยละกำหนดทุกข์ด้วยนะฮะจะได้รู้ธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเราก็หลุดทุกข์นั่งนานเป็นทุกข์หนอทุกข์หนอทนไม่ได้เราก็สั่งขยับอยากขยับหนออยากหนอก็กำหนดที่มือขวาก่อนขยับนี้ขยับมาเทียข้างขยับหนอขยับหนอมาเท้านี้แล้วก็ขยับมือซ้ายขยับหนอขยับหนอแล้วก็ค่อยพลิกตัวตัวพริกก็ตัวพริกก็อย่างนี้ขยับหนอขยับหนอขยับตัวตรงขวาตัวพื้นหนอตัวโป๊ะขวาตัวพื้นหนอก็รู้ก็กำหนดมือซ้ายกลับมาแล้วก็มันกำหนดมือขวาตามมาพอนั่งสบายแล้วก็สุกหนอสุกหนอเฉยหนอเฉยหนอกำหนดตามอย่างนั้นอีกนี่อียาบทเปลี่ยนอียาบทก็เช่นเดียวกันอย่างนี้ทุกครั้งไปสมมติว่าเราก็นั่งกำหนดท้องผ่องยุบต่อผ่องยุบพอคิดแล้วกำหนดที่ใจถ้าเมื่อยก็กำหนดทุกหนอทุกหนอถ้าหายก็ภาวนาต่อถ้าไม่หายก็สั่งขยับทุกหนอทุกหนอทุกทนไม่ได้หนอทุกอยากขยับหนอก็สั่งให้มือขยับไม่ใช่พลิกเลยนะนี่รู้สติขยับอีกแล้วก็คุกเข่านี่ก็ค่อยๆพลิกคุกเข่าพลิกก็ตะตุ่มซ้ายถูกพื้นหนอตะโพกซ้ายถูกพื้นหนอรู้แล้วก็คว้ามือกลับมาอีกทำให้มาให้มีสติติดต่อกันอายาบทมันจะได้ไม่ทำให้ขาดสติเรียกเรานั่งนานขยับแล้วขยับอีกไม่สำเร็จก็นั่งนานไปทุกหนอทุกหนออยากยืนหนออยากยืนหนอก็ค่อยยืนพอยืนก็ให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนเป็นสุกหนอสุกหนอเฉยหนอเฉยกำหนดที่กลางใหญ่เท้ายืนได้มากเลยจะทำให้เราสงบมากก็ยืนเป็นสุกหนอสุกหนอเฉยหนอก็ยืนดูตัวเองทีนี้ถ้ายืนไม่ก็ยืนเป็นทุกหนอยืนเป็นทุกหนออยากเดินหนออยากเดินหนอเราก็สั่งให้เดินเดี๋ยวก็กำหนดเดินเป็นสุกหนอสุกหนอก็กำหนดที่เดินกำหนดที่ขวาเท้านะที่ส้นเท้าเนาะเดี๋ยวก็ขวายางหนอกำหนดที่เท้าซ้ายยางหนอเดินใจช้า จังหวะหนึ่งอึดใจยกขึ้นนี่หนึ่งอึดใจก้าวไปนี่หนึ่งอึดใจปลายเท้าลงหนึ่งอึดใจสี่อึดใจเนี่ยจังหวะหนึ่งเดินก้าวละสี่อึดใจแต่ไม่ใช่อึดใจเดินนะหมายถึงว่าเดินกำหนดมีสติเนี่ยชาอย่างนั้นเท่ากับสี่อึดใจเหมือนคนที่วิ่งจนหมดลมมันนั่น
ขยับหนึ่งชาอย่างนั้นสี่จังหวะ อันนี้เดินเมื่อยก็เดินเดินเวลาเดินเมื่อยก็เดินนานเป็นทุกหนอเดินนานเป็นทุกหนออยากนั่งหนออยากนั่งหนอพอนั่งนั่งเป็นสุขหนอนั่งเป็นสุขหนอเฉยหนอเราก็ต้องรู้ว่าเดินสบายกว่ายืนยืนสบายกว่านั่งเวลาเปลี่ยนอะไรก็ให้เงินเวลานั่งสบายกว่านอนหรือนอนสบายกว่านั่งอิยาบทนี้จะต้องตามดูสุขและทุกข์เรื่อยไปสมมติเรานั่งนานเป็นทุกข์นั่งนานเป็นทุกข์หนอทุกข์หนออยากนอนหนออยากนอนหนอเราค่อยๆเอนกายนอนพอนอนก็สุขหนอสุขหนอแล้วนอนภาวนาก็มือค้ำงี้นอนเป็นสุขหนอสุขหนอเฉยหนอก็ดูท้องพองยุบตอนนี้พอเมื่อยก็นอนนานเป็นทุกข์หนอนอนดูอยากขยับหนอก็มือค้ำทางนี้สุขหนอเฉยหนอทีนี้ก็ดูพองยุบทีนี้ถ้าเราจะหลับเราก็มือออกมือออกดูพองยุบถึงก็หลับไปแต่ให้สังเกตว่าเวลาหลับเผลอตัวเนี่ยตอนท้องผ่องหรือท้องยุบแล้วตื่นขึ้นมาก็อย่าเพิ่งลืมตาให้กำหนดท้องว่ารู้สึกตัวเนี่ยท้องผ่องหรือท้องยุบเขาพยายามจับให้ได้เจ็ดวันเนี่ยเราจะรู้อ๋อตื่นมีตอนท้องผ่องรู้ตัวตอนท้องผ่องรู้ตัวตอนท้องยุบเพราะเราจะสติจะกลับคืนมาหาตัวเองทีนี้พอนอนนานเป็นทุกข์หนอนานเป็นทุกข์หนอทุกข์หนอทุกข์หนอทนไม่ได้แล้วก็สั่งให้ลุกขึ้นนั่งพอนั่งเป็นสุขหนอสุขหนอเฉยหนอเฉยหนอแล้วก็จึงมาภาวนาดูยุบผ่องต่อในยาบทเนี่ยทำให้เห็นว่านอนก็เป็นทุกข์กว่านั่งก็มีนอนนานก็เป็นทุกข์บางคนบอกนอนแล้วสบายแต่พอนอนนานก็เป็นทุกข์เหมือนกันในยาบทเนี่ยมันทุกอิริยาบถก็ให้กำหนดทุกอยู่ทุกอิริยาบถจะได้รู้ตามความเป็นจริงถ้าไม่กำหนดก็เราก็เหมือนมาปฏิบัติเนี่ยไม่เกิดปัญญาเพราะเราขาดสติตรงไม่ได้พิจารณาเรื่องทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนจะอาบน้ำแปรงฟันก็ให้มีสติถึงว่าเราจะอาบน้ำแปรงฟันหยิบแปรงขึ้นมาก็มีสติคูเข้ามาก็สติให้รู้ถูกปากก็รู้อ้าก็รู้ถูปากก็รู้ถูหนอถูหนอช้าช้าเงี้ยถูปากแปรงวางก็รู้รูปหน้าก็รูปหน้าช้าช้าถูตัวเองก็ถูช้าช้าอาบน้ำก็ไม่ใช่อาบปุ๊บปั๊บเลยถูช้าช้าขยี้ผ้าขยี้ช้าช้าขยี้หนอขยี้หนอกระบิดผ้าก็บิดช้าช้าพอตากผ้าก็ตากข้างบนให้ตึงตากตรงกลางให้ตึงกรีดข้างล่างให้ตึงไม่ใช่ฟาดปุ๊บแล้วไปเลยเขาให้มีสติเวลาตากผ้าอาบน้ำเช็ดตัวแปรงฟันอาบน้ำก็อาบน้ำศพผมผ้าก็ห่มผ้าศพนอนก็นอนก็ศพก็ให้มีสติว่าเนี่ยศพเดินได้รูปหน้าศพผมผ้าศพนอนก็ศพกินก็กินก็ศพนอนก็ศพศพเดินได้ก็ให้พิจารณาร่างกายอย่างนั้นแล้วก็ทำสติติดต่อไปเวลาได้ยินเสียงกำหนดที่แก้วหูไม่ได้ไปฟังเขาพูดอะไรต่ออะไรพอได้ยินเสียงก็เสียงหนอเสียงหนอกำหนดที่แก้วหูก็ดับไปก็พองหนอนอนต่อพอตาเห็นรูปก็ไม่ใช่ไปดูโน่นดูนี่กำหนดเห็นที่แก้วตาไปเห็นหนอเห็นหนอจมูกได้กลิ่นกำหนดที่โพรงจมูกไม่ได้ไปหากลิ่นที่ไหนมาก็กำหนดที่กลิ่นหนอหอมเหม็นก็กลิ่นหนอกลิ่นหนอได้ลิ้นกำหนดที่โคนได้รสกำหนดที่โคนลิ้นรสหนอกายภาษาก็ภาษาหนอร้อนเย็นก็ผัสสะหนอถ้าคิดนึกก็สุขทุกข์ก็ให้รู้คิดก็ให้รู้เรื่องที่ใจผัสสะก็ให้รู้ที่ผัสสะกระทบเรียกว่ารู้อายตนะภายในและภายนอกพร้อมกันนี่เรียนพุทธเจ้าท่านให้เรียนเรื่องนี้เท่านั้นเองเป็นพระอรหันต์กันนับไม่ถ้วนก็เรียนเรื่องนี้เองพระไตรปิฎกจบก็เรียนเรื่องนี้เองในตู้พระไตรปิฎกที่เทศทั้งหมด 84,000 พระธรรมกันก็เทศเรื่องกายยาวานานั่นคือความกมาสัญญาใจของรู้เรื่องของสติปัฏฐาน4รู้เรื่องของกายเรานี่เองจิตเรานี่เองที่พุทธเจ้าแสดงนี่แสดงเรื่องกายกับจิตเท่านั้นเองดังนั้นจึงว่าขอให้ปฏิบัติที่ตรงนี้ค้นหาหลักเดิมที่พุทธเจ้าค้นพบพระอรหันต์ค้นพบจะเปิดประตูหน้าต่างแล้วก็จะเปิดก็มีสติเปิดก็รู้จับปุ๊บอีกก็เปิดหนอช้าๆ
ปิดก็ปิดหนอจะประตูหน้าต่างห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยจะวางขันวางช้อนวางจามหรือจะเปิดประตูปิดไม่ให้ดังโคมครามถ้าดังเขาหลงหนอลืมหนอตั้งสติว่าเราขาดสติไม่ให้ดังสมมติว่าเราจะหยิบของอะไรต่ออะไรเงี้ยใช้เนี่ยก็แกล้งก็ขาดสติก็หลงหนอครับเราไม่ให้ดังคนอื่นรำคาญเรานะพวกของอะไรต่ออะไรเนี่ยจะเป็นปูเสือปูหมอนหยิบของใช้เนี่ยต้องพยายามมีสติค่อยๆดึงไม่ให้คนข้างๆรำคาญเราถ้าคนอื่นรำคาญเราเท่ากับเราไปสร้างความเดือดร้อนคนอื่นเพราะเวลาคนอื่นเรานั่งสมาธิในคนอื่นหรือเรานอนคนอื่นเขาหยิบอะไรก็แกล้งก็แกล้งทำไมไม่นอนนะไม่หยิบก็แกล้งทำไมเราก็จะรำคาญดังนั้นเรารู้ด้วยว่าใจเขาใส่ใจเรารู้ว่าไม่ใช่ทางสงบเราก็ต้องค่อยๆทำให้มีสติจะเปิดห้องน้ำห้องส้วมจะไปไหนมาไหนจะลุกไปไหนทีก็ต้องตั้งสติอย่าให้ดังโคลมขามเมื่อมีสติอย่างนี้แล้วถึงว่าก็จะทำให้เรานี้กลับคืนมาจากความไม่รู้ก็รู้จากการไม่เห็นก็เห็นจากไม่สงบก็สงบก็ต้องดูตัวเรานะมองดูตัวเราอย่าไปไกลตัวเองไกลตัวเองไม่ได้อยู่บ้านนี่เราดูตัวเองน้อยแต่มานี่ต้องดูตัวเองทั้งวันทั้งคืนก็จะสงบไปเรื่อยๆเพราะเราได้พักจิตอยู่กับกายจะคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้คิดแล้วเราไม่เคยพักจิตเลยนะนอนหลับก็ยังฝันต่ออีกแต่พอเรามาเอาจิตอยู่กับลมหายใจจิตอยู่กับกายเนี่ยจิตอยู่กายเคลื่อนไหวเนี่ยเท่ากับพักจิตไม่ให้คิดอะไรมากไม่หนักใจเลยที่พระพุทธเจ้าบอกพระอรหันต์จบจิตแล้วพระอรหันต์ไม่ต้องศึกษาแล้วเพราะไม่มีงานทำแล้วเพราะจิตปล่อยวางเป็นแต่ปุถุชนนี่หนาแน่นด้วยความคิดคือหนักใจคิดอะไรก็หนักมากเลยคิดไม่จบเลยตลอดชีวิตคิดตลอดชีวิตเลยคิดยันตายเลยตายเลยยังกลับมาคิดใหม่อีกไม่จบเพราะมันมาจากความคิดดังนั้นเรามาดับความคิดเนี่ยก็ถือว่ามาดับทุกข์โดยตรงมาทำความสุขสงบโดยตรงถ้าไม่แก้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเรานั่งเนี่ยถ้านั่งหลับต้องคอยบอกกันนะโห7วันนี่ขาดทุนเลยนะคนไหนนั่งหลับต้องไปค่อยตะกิดพวกเกาหลีก็ทำไงเวลานั่งหลับตีหลังปุ๊บญี่ปุ่นเกาหลีก็จับปุ๊บตัวอาจารย์ก็เดินกวดข้างหลังพอนั่งมันสบายใช่ไหมนั่งคนเราอยู่บ้านไม่หลับหรอกพอมานั่งสมาธิแล้วอยากกลับจังเลยพอกินนั่งเขาก็ใช้เคาะปุ๊บตื่นขึ้นก็เลยไม่มีใครหลับเลยแต่ที่นี่เกรงใจกันหลับก็ไม่เคาะกันก็นั่งคอหักกันอย่างนั้นเนี่ยนักเก้าก็หินปูนเกาะคอนั่งไปก็เอี้ยวไม่ได้บอกว่าไปนั่งกรรมฐานหมอบอกอย่าไปนั่งนะน้ำนั่งแล้วที่ไหนตัวเองไปนั่งผิดท่ามาไปหาหมอบอกว่านั่งกรรมฐานไม่ได้ผิดท่าขอแกล้งไปข้างที่ไหนไปนั่งหลับตลอดไม่ได้กรรมฐานหรอกก็พอนั่งท่าไหนมันหินปูนมันไม่ตรงนี่มันหินปูนมันก็งอกเลยกลายเป็นคอเอียงเลยฉะนั้นต้องไม่นั่งหลับแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเราหลับนะไม่รู้หรอกมันเพลินนั่งนอนลงหลับสบายพอลุกขึ้นมาเราก็นึกว่าเราหลับเรียกว่าเราไม่หลับเรานั่งสงบบางคนนี่เป็นตะกิดปุ๊บตะกิดทำไมกำลังนั่งสบายอยู่แต่ที่จริงตัวเองหลับไปแล้วหาว่าเขามาทำความรำคาญตัวเองแต่ที่จริงนั่งคอหักสมบัติในโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากใจจะเอาไปได้ก็จิตใจเท่านั้นเองอย่างอื่นก็ไปไม่ได้ที่เขาที่อยู่ทุกวันนี้ก็อาศัยอยู่เมตกายเราก็อาศัยอยู่บ้านช่องเรือนฐานยิ่งเป็นเครื่องอาศัยเลยติดตัวมาไม่ได้เลยอย่างวันนี้สมบัติเราไม่มีอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะอยู่ที่อื่นหมดเลยใครบอกมีแล้วมีที่ไหนล่ะไม่ได้มาเลยเนี่ยไม่ใช่สมบัติเราเลยที่เนี่ยใครบอกมีที่ไหน
ใครบอกมีความรู้ที่ไหนไปประ

0: ติก็อยู่ข้างขวาบ้านบอกว่าฉันนี่มียศนะฉันนี่มีปริญญานะฉันเป็นนั่นนี่ไม่ใช่มีที่ไหนล่ะแขวนคอมาหรือเปล่าไอ้มันยึดเตว่าตัวเองมีที่จริงมันไม่มีอะไรเลยพอตายมันยิ่งกันนี้อีกนะตายเลยไม่มีอะไรเลยโยมบาบาก็ถามมึงเอาอะไรมาตอนเป็นมนุษย์มึงทำอะไรทำอะไรทำบุญมาเอาบุญมาอวดทำบาปมาเอาบาปมาอวดบอกโอ้ฉันเป็นเศรษฐีนะฉันมีความรู้นะมึงอย่ามาพูดนะมึงนั่นมันไม่ใช่นะมันตัวกิเลสของแกหรอกของนั้นนั่นมันตัวตนของแกอย่ามาอวดไม่ได้ที่นี่มาอวดได้แต่บุญอย่างเดียวก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราที่จะอวดก็บุญอย่างเดียวนะที่ตรงนี้จะอวดอะไรก็บุญอย่างเดียวมาโชว์บุญอย่างเดียวมาเอาอย่างอื่นก็ไม่ใช่เลยปริญญาก็ไม่ใช่ยศก็ไม่ใช่สมบัติเงินทองก็ไม่ใช่ต้องเอาบุญมาทำบุญนั่นจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความดีก็ต้องขยันหน่อยแล้วกันนะอย่านอนตื่นเดียวมานี้นอนตื่นเดียวนะโยมนะไม่มีตื่นสองไหวไม่นอนตื่นเดียวอยู่บ้านหลายตื่นใช่ไหมพลิกแล้วพลิกอีกเอาไม่ได้สามโมงสองโมงวันเสาร์อาทิตย์ที่นี่ตื่นเดียวก็ไม่ได้แล้วนอนก็ต้องตื่นเดียวต้องลุกรูปหน้าก็ถือว่าใครนอนมากก็ได้มากใครนอนน้อยก็ได้มากนะใครนอนน้อยก็ได้มากเพราะตื่นแล้วอ่ะก็ได้ทำความเพียรไอ้คนนอนหลายตื่นเนี่ยคนขี้เศร้าคนตื่นขี้เศร้านอนแล้วตื่นแล้วก็นอนอีกตื่นแล้วก็นอนอีกแต่ถ้าคนนอนตื่นเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะมีสติตลอดนอนรู้ตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นตอนนั้นเนี่ยถ้านอนระดับตื่นนี่จะไม่มีความสุขหรอกคนเราชีวิตจะไม่มีความสุขถ้านอนตื่นเดียวรวดเนี่ยมีความสุขคนเป็นโรคหัวใจคนเป็นโรคเครียดเนี่ยจะนอนตื่นเดียวไม่ได้นอนระดับตื่นคนไหนที่ร่างกายหัวใจสมบูรณ์จะนอนรวดเดียวเลยจะมีความสุขมากนอนไม่ฝันเลยอย่าคนอายุมากกว่างั้นกูก็ขาดทุนนะทีเพราะกูนอนไม่หลับอยู่แล้วอายุมากนอนไม่หลับอยู่แล้วทำไงเนี่ยหลวงพ่อบอกให้นอนตื่นเดียวตายแน่กูบางคนประสาทไวใครขยับหน่อยตื่นแล้วทำไงเนี่ยโอ้ตายคืนนี้นอนต่อก็ไม่ได้ไม่เป็นไรได้กำไรก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็ต่อไปนี้ก็คงจะให้พระท่านต้องมาช่วย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ด้วยพระเมตตาและสงสัยพระจารึกไทยในเรื่องความเป็นอยู่ในทอดพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทย แผ่นดินไทยต่อไป
3: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยศาสตร์พระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
4: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายคือให้คนเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
3: ดังความสำเร็จในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปีพร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุม
5: การเริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงรัชกาลที่9มาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝ่ายจากโครงการรักน้ำเพื่อพ่อแม่ของแผ่นดินมาต่อเติมเรื่องน้ำให้พอมีน้ำสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันเราก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะ
3: ในขณะที่บ้านนุชเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างชัดเจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่น
6: ๆแปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำองุ่นนี้ที่แค่งานเสร็จๆไม่ถึง2งานก็จะได้ 5-60,000 บาทแล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจำเดือนของเกษตรกรสวนองุ่นก็รายได้ประจำปี
7: เราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของราษฎรครับโดยการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนำเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้ครับ
3: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกันพึ่งพิงและเกื้อกูลกันบนพื้นฐานความพอเพียงชุมชนมั่นคงเข้มแข็งคนมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อพระราชปณิธานตามรอยศาสตร์พระราชา
8: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
9: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
10: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
9: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับจะพูดอย่างไรล่ะครับถ้าคุณเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำลานในอาคารจอดรถและต้องบอกฝรั่งว่าชั้นนี้เต็มไม่มีที่จอดรถเลยถ้าจะพูดประโยคนี้เราจะต้องรู้จักคำศัพท์ใหม่อีก2คำนะครับนั่นก็คือ floor กับ full floor FLOOR หมายถึงชั้นครับ floor ส่วน full FULL คือเต็ม floor และ full this floor is full จึงมีความหมายว่าชั้นนี้เต็มพูดตามผมนะครับ this floor is fullในกรณีเช่นนี้อาจจะต้องพูดข้อความต่อไปว่าลองชั้นต่อไปคำว่าลองคือ try T-R-Y และชั้นต่อไปคือ the next floor the next floor try the next floor คือลองขับรถไปอีกชั้นหนึ่ง try the next floor ทวนอีกครั้งหนึ่งครับพูดตามผมด้วยThis floor is full. ชั้นนี้เต็ม. Try the next floor. ลองขับรถไปอีกชั้นหนึ่ง. ผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับ. สวัสดีครับ.

0: ำนวนชวนคิดพาติดสอนใจ
1: คว้างงูไม่พ้นคอ
2: คว้างงูไปไม่พ้นคอมันงอรัดดิ้นสะบัดอย่างไรไม่ยอมห่างอยากกำจัดคนให้ไกลเส้นทางไม่พ้นอย่างที่คิดกลับติดตัวเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าคว้างงูไม่พ้นคอหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหมายถึงพยายามกำจัดสิ่งที่ไม่ดีหรือคนที่ไม่ชอบให้พ้นแต่ก็ไม่พ้นกับยิ่งเข้ามาพัวพันสร้างความเดือดร้อนหนักขึ้นเปรียบเหมือนพยายามจับคว้างงูไปให้ไกลงูกับเอาหางรัดคอไว้คว้างไป

ทำความดีแม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: ศีลานิสังสชาดกชาดกว่าด้วยอนิสงส์ของศีลเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารได้มีบรรดาผู้ศรัทธาและเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระองค์เดินทางมาจากพื้นที่ใกล้ไกลเพื่อเข้าเฝ้าฟังพระธรรมเทศนากันเป็นอันมากด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จึงเป็นเหตุให้บรรดาอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายไม่อยากพลาดแม้แต่การเริ่มต้นหยิบยกเรื่องราวขึ้นมาสาธกทำให้ทุกคนต่างรีบเร่งเดินทางไปเข้าเฝ้ากันแต่เช้าตรู
2: ่นี่เธอเร่งเดินกันเร็วเถอะดูสิเรามาสายรั้งท้ายใครเพื่อนเลยนะเนี่ย
3: เราก็เร่งเดินจนถ้าถุงจะฉีกแล้วเนี่ยเธอเอ้ยนี่ถ้าไม่เป็นเพราะต้องรอคิวเรือข้ามฟากเราทั้งคู่ก็คงจะไม่สายอย่างนี้หรอก
2: น้าอย่าไปโทษใครอื่นเลยเราทั้งคู่ก็อ่อนจากเรือนสายกันด้วยล่ะป่ะเร่งเดินเถอะดูสิคนพายเรือข้ามฟากยังเดินนำเราไปไกลโขเลยนู่น
1: แต่กระนั้นก็ยังมีอุบาสกผู้หนึ่งที่เร่งรุดเดินทางมาไกลจากต่างเมืองแต่ก็ยังพลาดเรือท่าข้ามฟากด้วยฝีพายต่างพากันไปเข้าเฝ้าองค์พระศาสดากันหมดแล้ว
4: โอ้นี่เรามาช้าไม่ทันเรือเสียแล้วกระมังเรือข้ามท่าถึงร้างคนพายเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยไม่รีบก็คงไม่ทันซะด้วยสิ
1: ด้วยความตั้งมั่นในจิตและไม่เคยต้องพลาดการแสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์อุบาสกท่านนี้จึงตัดสินใจที่จะพิชิตแม่น้ำอจิรวดีนี้ด้วยการก้าวผ่านไปเหมือนเดินอยู่บนผืนดินโดยมีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้ง
4: ในเมื่อเรามาเพราะความศรัทธาในพระพุทธองค์เป็นปิติดังนั้นเราก็จะเอาพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งแห่งจิตและคิดก้าวข้ามฐานอันกว้างใหญ่นี้ไปให้ได้
1: เพียงก้าวแรกแห่งศรัทธาที่ชายหนุ่มผู้นี้มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันความอัศจรรย์ก็บังเกิดเมื่อเท้าทั้งสองของเขาหาได้จมลงสู่ห้วงนาทีใหม่สร้างความประหลาดใจแก้มปิติใจให้แก่เขายิ่งนัก
4: ฮะนี่เราเดินบนผิวน้ำได้หรือนี่ช่างเป็นปาฏิหาริย์ที่ยากจะเกิดแก่ปุถุชนเช่นเราซะจริงๆช่างโชคดีโดยแท้ได้มีโอกาสเดินบนผิวน้ำเหมือนเหยียบลงบนแผ่นดินเยี่ยงนี้ฟองคลื่นเหล่านั้นก็ช่างสวยงามซะจริง
1: ๆขณะที่กำลังเดินข้ามแม่น้ำอจิรวดีไปได้ครึ่งของความกว้างใหญ่เสมือนเดินอยู่บนพื้นดินอยู่นั้นชั่วแวบหนึ่งชายหนุ่มก็เสียฟุบเสียหลังเท้าจมลงไปสู่ห้วงนาทีด้วยจิตที่ยึดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งเริ่มอ่อนแรงลงจากการเผลอใจไปลุ่มหลงในปฏิหาริย์ที่บังเกิด
4: ฮะแย่แล้วเรากำลังจะจมน้ำตายเหรอเนี่ยจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยพระพุทธองค์ขอให้ปฏิหาริย์จงบังเกิดขึ้นกับกระผมอีกครั้งด้วยเถิด
1: จังหวะที่กำลังตกใจกลัวภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลางเลือนก็เริ่มกลับมาแจ่มชัดขึ้นอีกครั้งเมื่อชายหนุ่มตระหนักได้ว่าเป็นพระจิตที่ยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นั้นอ่อนกำลังลงจากความผันผายชั่ววูบเท้าทั้งสองข้างก็ลอยสูงขึ้นมาเหนือน้ำได้อีกครั้งหนึ่ง
4: พุทโธธัมโมสังโฆนึกว่าจะต้องมาจมน้ำตายอยู่ตรงนี้เสียแล้วสิเรารีบเดินข้ามไปดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันการ
1: เมื่อข้ามแม่น้ำสำเร็จชายหนุ่มก็ปลื้ม

0: ใหญ่ยิ่งนักที่พลาอนุภาพแห่งศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้แสดงปาฏิหาริย์ให้บังเกิดขึ้นกับชีวิตเขาจึงไม่รอช้าเร่งมุ่งหน้าสู่พระวิหารเชตวันในทันทีเพื่อจะทูลเรื่องที่เกิดขึ้นให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทราบขณะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมเทศนาให้บรรดาผู้ที่มาเข้าเฝ้ากันอย่างล้นหลามอยู่นั้นพระพุทธองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งที่เพิ่งจะเดินทางเข้ามาถึงห้องแสดงธรรมด้วยสภาพเปียกปอนจึงหยุดการแสดงธรรมลงชั่วครู่ดูก่อนอุบาสกท่านเดินทางมาถึงโดยเหน็ดเหนื่อยน้อยกระมัง
1: พระเจ้าค่ะ
0: ขออุบาสกจงเข้ามานั่งใกล้ๆเราเถิดจะได้เล่าความปิติที่เจ้าพบมาให้แก่เราและท่านทั้งหลายที่อยู่ณที่

0: ด้วยสภาพเปียกปอนจึงหยุดการแสดงธรรมลงชั่วครู่ดูก่อนอุบาสกท่านเดินทางมาถึงโดยเหน็ดเหนื่อยน้อยกระมัง
1: พระเจ้าค่ะ
0: ขออุบาสกจงเข้ามานั่งใกล้ๆเราเถิดจะได้เล่าความปิติที่เจ้าพบมาให้แก่เราและท่านทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้ได้ฟังกัน
1: พระเจ้าค่ะ
0: ครั้นชายหนุ่มได้รับคำเชื้อเชิญจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนั้นก็ดีใจยิ่งนักที่จะได้ทูลเรื่องราวที่ผ่านพบมาเมื่อครู่ให้พระองค์ได้ทรงทราบ
1: ข้าแต่พระพุทธองค์หม่อมฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะที่ได้กราบทูลเรื่องราวที่ปิติยิ่งให้พระองค์ได้ทรงทราบพระเจ้าค่ะ
0: ขออุบาสกจงเล่ามาเถิด
1: พระเจ้าค่ะ
0: ชายหนุ่มเล่าปาฏิหาริย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่ให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทราบว่าตัวเองสามารถเดินข้ามแม่น้ำอจิรวดีอันกว้างใหญ่มาได้ด้วยวิธีใด
1: ด้วยหม่อมฉันมีความปิติยึดเอาพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งมั่นแห่งจิตจึงทำให้หม่อมฉันก้าวข้ามแม่น้ำอจิรวดีมาได้เสมือนการเดินอยู่บนพื้นดินพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนเถอะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายมิใช่เพียงอุบาสกท่านนี้เท่านั้นที่ระลึกถึงพระพุทธคุณแล้วได้ทีพึงหากแต่การก่อนมาก็เคยเกิดปาฏิหาริย์เช่นนี้ขึ้นแล้วในอดีตการอันไกลโพ้นเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยชาตินามว่ากัสสปะได้มีพระอริยสาวกผู้เป็นพระโสดาบันโดยสารเรือไปทำธุระยังต่างแดนกับช่างตัดผมผู้หนึ่ง
2: ท่านเจ้าคะดิฉันต้องขอรบกวนท่านให้ช่วยดูแลสุขทุกข์ของสามีดิฉันระหว่างการเดินทางในครั้งนี้ด้วยนะเจ้าคะ
3: เจ้าอย่าได้ห่วงอันใดเลยตลอดการเดินทางนี้เราจะช่วยดูแลสามีเจ้าให้เอง
2: ท่านรับปากอย่างนี้ดิฉันก็สบายใจขึ้นมาหน่อยว่าท่านและสามีของดิฉันเนี่ยจะกลับมาตามกำหนดเวลาได้อย่างปลอดภัย
4: ดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะที่รักเสร็จธุระแล้วตัวพี่จะรีบกลับมากอดเจ้าให้ชื่นใจพี่ไปละ
0: การเดินทางในครั้งนี้ใช้ระยะเวลานานนับ10วันกว่าจะถึงเมืองท่าที่ทั้งสองมีธุระที่ต้องไปจัดการค้าขาย
4: เฮ้ยนี่ก็เพิ่งจะผ่านไปได้5วันเองเรายังมาไม่ถึงครึ่งทางเลยด้วยซ้ำข้าเริ่มคิดถึงบ้านขึ้นมาแล้วสิ
3: เอาน่ะจะทำการใหญ่ต้องใจเย็นๆนะน้องชายนี่อีกไม่ถึง10วันเดี๋ยวเราก็ถึงที่หมายกันแล้วล่ะ
4: ข้าจะอดทนต่อไปละกันไปทำงานต่างเมืองครานี้ข้าต้องเก็บเงินกลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้ขอให้ดูเถอะ
0: ล่วงเข้าสู่วันที่7เรือสำเภาที่ทั้งสองอาศัยเดินทางข้ามทะเลก็ประสบเข้ากับพายุหมุนลูกใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นมาท่ามกลางมหาสมุทร
4: ท่านดูพายุหมุนนั่นสิเห็นที่เรือของเราอ่ะคงจะแย่แน่งานนี้
3: อาจจะไม่แย่อย่างที่ท่านคิดก็ได้ว่าแต่เราเข้าไปหาที่หลบพายุในเรือกันดีกว่าอีกไม่นานมันก็ผ่านไปแล้วล่ะ
0: ยังไม่ทันที่ชายหนุ่มทั้งสองจะเข้าไปหาที่หลบพายุในเรือได้ตามที่คาดการไว้พายุหมุนก็โหมพัดเข้ามาปะทะเข้ากับเรืออย่างจังด้วยความแรงและเร็วของพายุส่งผลให้เรือสำเภาที่ทั้งสองโดยสารมาอับปางลงสู่ก้นมหาสมุทรในทันที
4: พ่อจ๋าพ่อแม่จ๋าช่วยลูกด้วยเถิดลูกจะจมน้ำตายอยู่แล้วโอ้ลูกยังไม่อยากตายเลย
3: เวอสมุทรสัตว์พระโตอรหัตโตคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยลูกยังสั่งสมบูรณ์ได้ไม่เต็มที่โอมนโมพุทธายะอรหังสัมมา
0: หรือสำเภาที่ทั้งคู่โดยสารมาพ่ายยับให้กับพายุหมุนที่ก่อตัวและเข้าโจมตีเรือที่ลอยล่องมาอย่างรวดเร็วจนเรือแตกและจมลงสู่ก้นทะเลผู้คนที่โดยสารมากับลำเรือตายหมดยกเว้นก็แต่พระอริยสาวกกับช่างตัดผมเท่านั้นที่รอดมาได้ราวปาฏิหาริ
4: ย์น้ำทะเลนี่เค็มชะมัดโอ้โหแฮะสงสัยว่าเราจะเป็นพันตายยาก
3: สาธุขอให้เราทั้งสองมีชีวิตอยู่รอดต่อไปจนถึงบ้านด้วยเถิด
0: หลังดีอกดีใจที่รอดตายจากเหตุการณ์เรือแตกมาได้ทั้งคู่ก็ลอยคอพยุงตัวเกาะไม้กระดานเรือเรื่อยไปสุดแต่กระแสน้ำจะผัดพาเลยพลอยหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนจวบจนตะวันแดงสาดแสงกล้าในแดดบ่ายของวันใหม่ทั้งคู่จึงได้สติฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งด้วยถูกความร้อนของดวงตะวันแผดเผา
4: โอ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยโอ้ยอยู่ชะมัดเลยเอ๊ะนั่นเกาะนี่นะไม่ได้การละต้องรีบปลุกให้

0: ็ตื่นขึ้นมาช่วยกันพายกระดานเข้าเกาะก่อนที่น้ำทะเลจะพัดให้เราห่างออกไป
1: ความดีใจที่ได้พบผืนดินอีกครั้งบวกกับความหิวโหยจึงทำให้ชายหนุ่มร้องเรียกพระอริยสาวกที่ยังนอนสลบสไลไม่ได้สติให้ตื่นขึ้นมาอย่างรีบร้อน
0: นายท่านนายท่านนายท่านตื่นเถอะเร็วเข้าเรารอดตายแล้ว
2: โอ้ยปวดเมื่อยร่างกายไปหมดเลยเนี่ยมีอะไรหรือทำไมเจ้าถึงได้ตื่นตกใจขนาดนั้น
0: ก็นายท่านก็
2: ไหนอะเรายังไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย
0: ไม่ใช่ทางนั้นนายท่านทางนี้มาเถอะเรามาช่วยกันเอามือพายกระดานเนี้ยเขาเกาะกันดีกว่าข้าหิวจนตาลายแล้วเนี่ยเผื่อที่นั่นจะมีอาหารอะไรให้เรากินให้รอดตายได
1: ้ความอ้างว้างในทะเลและประสบการณ์อันเลวร้ายที่เพิ่งผ่านกันมาเมื่อวานทำให้คนทั้งสองเร่งฝีพายแข่งกับกระแสน้ำกันอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อเห็นแผ่นดินอันเป็นที่ตั้งของความหวังที่จะทำให้มีชีวิตยืนยาวต่อไป
0: ช่วยเร่งฝีพายเข้าอีกนิดเถอะนายท่าน
2: เราก็เต็มที่แล้วเนี่ยอย่าเร่งนักเลยเราเหนื่อยเหลือเกิน
0: อดทนอีกนิดแล้วกันนะนายท่านข้าว่าอีกไม่กี่อึดใจก็จะถึงเกาะแล้ว
1: มิช้านานทั้งสองก็พายกระดานเรือแตกมาจนถึงเกาะที่เคยมองเห็นอยู่ไกลๆจากนั้นก็ล้มตัวนอนแผ่ราบนพื้นทรายทันทีที่เท้าสัมผัสพื้นดินได้อีกครั้งด้วยความหิวโหยและเหน็ดเหนื่อยเป็นกำลังกับเรื่องราวที่ผ่านมา
2: ในที่สุดก็มาถึงจนได้เราเนี่ยเหนื่อยแทบขาดใจให้ได้เลยล่ะเฮ้ยข้ายังชั่ว
0: ข้านี่แทบขาดใจตายเพราะหิวจนไส้กิ่วแล้วนายท่านวันก่อนก็ไม่ได้กินอะไรก่อนเรือล่มเสียด้วยสิข้าว่าเดี๋ยวเราพักเหนื่อยสักครู่แล้วค่อยสำรวจเกาะหาผลไม้รากไม้กินกันให้รอดตายดีกว่านะ
2: ได้สิเราก็หิวเหมือนกัน
1: หลังพักฟื้นจนพอมีกำลังกลับมาชายหนุ่มที่ต่างกันทั้งวัยวุฒิและศีลสัตว์ที่ถือครองก็พากันตลอดสำรวจเกาะเล็กๆนั้นไปจนทั่วเพื่อเสาะหาลูกไม้หรือผักหญ้ามาประทังชีวิต
0: จะมีอะไรที่พอจะกินประทังชีวิตได้บ้างนะหิวเหลือเกินแต่ยิ่งเดินยิ่งนานยิ่งไม่เห็นมีอะไรฮะ
2: ต้นไม้แต่ละต้นก็ดูหน้าตาคุ้นๆเหมือนต้นมะม่วงต้นขนุนแถวบ้านแต่ทำไมถึงไม่เห็นลูกเห็นดอกเลยล่ะเนี่ยเห็นทีคงจะต้องทนหิวไปอีกนานแล้วเรา
1: ค้นหากันอยู่นานจนเกือบทั่วเกาะทั้งคู่ก็ยังคงไม่พบเจอผลไม้หรือหัวเปลือกหัวมันที่จะพอนำมากินประทังหิวได้เลยได้แต่หยุดนิ่งอยู่กับที่เหมือนจะจำนนต่อชะตากรรมที่พบเจออย่างนั้น
0: เอสงสัยว่าจะพากันมาอดตายที่เกาะนี้กันแล้วหรือมั้งดูเกาะก็อุดมสมบูรณ์ดีแต่ทำไมไม่มีแม้แต่หัวเปลือกหัวมันให้เราขุดกินเลยนะขนาดนกหนูก็ยังไม่เห็นมีสักตัวเลยเนี่ย
1: ขณะที่ชายหนุ่มที่เป็นช่างตัดผมกำลังหมกมุ่นครุ่นคิดเรื่องปากเรื่องท้องอยู่นั้นท่านสายตาก็เหลือบไปเห็นกระต่ายตัวอ้วนพรีโผล่ออกมาจากรูหนึ่งใกล้ๆกับพงหญ้าเขียวขจีกอใหญ
0: ่ขอบคุณสวรรค์ที่ส่งอาหารมาให้ข้าน้อยผู้ยากไร้รอข้าเดี๋ยวนะเจ้าอาหารจานเด็ดข้าจะจัดการกับเจ้าเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: ชายหนุ่มหันไปเห็นก้อนหินขนาดกำลังเหมาะมืออยู่บนพื้นใกล้ตัวก็ค่อยๆก้มตัวลงไปคว้าก้อนหินนั้นขึ้นมาก่อนจะออกแรงคว้าก้อนหินไปโดนหัวกระต่ายเคราะห์ร้ายเข้าอย่างจัง
0: เสร็จข้าแล้วฮ่าๆรอดตายแล้วล่ะงานนี
1: ้ด้วยความดีใจที่จะไม่ต้องอดตายบนเกาะอันเปรียวร้างเช่นนี้ช่างตัดผมจึงรีบจัดการถอนขนควักเครื่องในติดไฟปิ้งย่างซากกระต่ายในทันทีโดยไม่รอช้าก
0: ลิ่นมันช่างหอมหวนชวนทานเสียจริงๆนี่ก็ย่างจนได้ที่แล้วไปตามนายท่านมากินเนื้อกระต่ายย่างดีกว่า
1: เนื้อกระต่ายสดๆย่างจนเหลืองหอมช่วยกระตุ้นให้ท้องของช่างตัดผมหนุ่มร้องโครกครากจนไม่อาจรอได้ต่อไปอีกช้านานดังนั้นเขาจำต้องผละจากตำแหน่งที่นั่งย่างกระต่ายไปชั่วครู่เพื่อออกไปตามพระอริยสาวกให้มาทานเนื้อกระต่ายด้วยกัน
0: นี่นะนายท่านข้าว่าอาหารมื้อนี้จะทำให้เราลอดตายไปได้อีก 2-3 วันเลยล่ะฮ่าแหมข้านี่มันเก่งจริงๆเลย
2: เจ้าไปขุดหัวเผือกหัวมันในอีกด้านหนึ่งของเกาะมาได้เยอะเลยหรือเนี่ย
1: ช่างตัดผมไม่เสียเวลาตอบคำถามด้วยความหิวผนวกกับความภูมิใจในฝีมือหาอาหารของตนจึงได้แต่เดินอมยิ้มมุ่งตรงไปที่กองไฟย่างกระต่ายอย่างรีบเร่ง
0: นี่ไงนายท่านอาหารมื้อสำคัญที่จะทำให้เราทั้งคู่ไม่อดตายเรารีบมากินกันเถอะข้าหิวจนจะเย็นต่อไปไม่ไหวแล้ว
1: ครั้นเห็นอาหารที่ชายผู้เป็นช่างผมเตรียมไว้ให้พระอริยสาวกก็ได้แต่อ้ำอึ้งยืนกรานปฏิเสธสิ่งที่จะมาช่วยดับอาหารหิวโหยนั้นอย่างเป็นแม่นมัน
0: นี่คือเนื้อกระต่ายส่วนของนายท่านอ่ะรับไปสิ
2: เราต้องขอบคุณเจ้ามากที่เตรียมอาหารนี้ไว้ให้แก่เรา แต่เราคงต้องขอปฏิเสธความหวังดีของเจ้าในครั้งนี้เสีย
3: อ้าวทำไมล่ะนายท่านหรือว่าเนื้อกระต่ายไม่น่ากิน
2: เบื้องหลังเนื้อกระต่ายนี้ก็คือหนึ่งชีวิตที่ท่านพลากมาหากข้ากินเนื้อกระต่ายร่วมกับเจ้าก็คงไม่ต่างไปจากการทำปานาติบาตจึงถือว่าผิดศีลในข้อหนึ่งดังนั้นเราจะขอตั้งจิตมั่นในศีลและยึดเอาศีลเป็นที่พึ่งให้พ้นเพศภัย
3: งั้นก็ตามใจละกันข้ากินคนเดียวทั้งตัวก็ได้ไหวอยู่แล้ว
1: เมื่อพระอริยสาวกยืนกรานปฏิเสธเนื้อกระต่ายอย่างแข็งขันช่างตัดผมหนุ่มจึงจัดการเนื้อกระต่ายที่ฆ่าและปรุงเองกับมือหมดไปเพียงชั่วเวลาไม่นาน
3: อิ่มจังนอนเอาแรงสักงีบดีกว่า
2: ณที่นี้นอกจากพระรัตนตรัยแล้วเราก็ไม่มีที่พึ่งอื่นใดฉะนั้นแล้วเราจะระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยนี้แหละเป็นที่พึ่งยามทับขัน
1: ขณะที่พระอริยสาวกเจ้าระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอยู่นั้นท่านพญานาคราชที่อาศัยอยู่ที่เกาะแห่งนั้นก็ปรากฏกายขึ้นมาหลังพญานาคปรากฏกายขึ้นมาเหนือผืนน้ำได้ไม่นานก็เนรมิตร่างกายตัวเองให้เป็นเรือสำเภาลำใหญ่ที่เต็มไปด้วยรัตนะ7ประการเสากระโดงทั้ง3ทำจากแก้วมณีสีอินทนิลใบเรือและคันใบทำจากทองเชือกทุกเส้นบนเรือทำจากแร่เงินเรือสำเภางามลอยอ้อยอิงมาบริเวณชายเกาะที่คนทั้งสองพักผ่อนอยู่อย่างเงียบเชียบเหมือนจงใจจะไม่ให้คนทั้งคู่รู้สึกตัวกระนั้น
4: บนเกาะนี้มีใครจะไปชมพูทวีปกับเราไหม
3: เอ้อมีเรือจะไปชมพูทวีปผ่านมาทางนี้พอดีเลยช้าก่อนท่านเราขออาศัยเรือไปชมพูทวีปด้วยคน
4: เราไม่ได้หมายถึงเจ้าแต่เราหมายถึงท่านผู้นั้นต่างหาก
2: ด้วยเหตุผลอันใดหรือที่ทำให้ท่านเจาะจงเลือกเพียงเราขึ้นไปโดยสารบนเรือของท่านเพียงลำพังทำไมท่านไม่รับชายผู้นี้ขึ้นไปด้วยล่ะ
4: เพราะชายผู้นั้นเป็นผู้ทุศีลผิดศีลในข้อปานาติบาตด้วยเหตุนี้เราจึงนำเรือมารับแต่เพียงท่าน
2: ถ้าเป็นเช่นนั้นเห็นจะไม่เข้าทีเพราะตัวเรานี้ได้รับปากกับภรรยาของเขาไว้ว่าเราจะดูแลเขาระหว่างการเดินทางมาด้วยกันในครั้งนี้หากเป็นเช่นนี้เราใคร่ขออนุโมทนาบุญในส่วนที่เราได้ทำทานและด้วยศีลภาวนาที่รักษามาตลอดชีวิตให้กับเขาด้วยเถิด
3: ข้าพเจ้าขออนุโมทนาสาธุ
4: ถ้าเช่นนั้นเราขอเชิญท่านทั้งสองขึ้นมาบนเรือเถิด
1: เทวดาประจำสมุทรบนเรือพญานาคจำแลงได้หอบลงมาพาชายหนุ่มทั้งสองขึ้นเรือแล้วพาลอยล่องมุ่งหน้าสู่ชมพูทวีปเรือสำเภางามล่องลอยมาเพียงชั่วไม่นานก็ถึงฝั่งชมพูทวีปอันเป็นบ้านเกิดของคนทั้งสองพร้อมทั้งมอบทรัพย์สมบัติให้ทั้งคู่ไว้อีกด้วย
4: ดูเถิดท่านทั้งสองนี่แหละผลของศรัทธาศีลและจาคะจึงทำให้มีพญานาคแปลงตนเป็นเรือนำอุบาสกผู้มีศรัทธาไปถึงจุดหมายด้วยประการฉะนี้บุคคลเราจึงควรพึงคบหาแต่สัตบุรุษและพึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษเพราะการอยู่ร่วมกับสัตบุรุษเช่นนี้นายช่างตัดผมจึงถึงแก่ความสวัสดี
5: ขอรับกับผม
1: เมื่อกล่าวจบพญานาคก็กลับวิมานของตนไป

เหนือสิ่งอื่นหมื่นแสนในแดนทิพย์เหนือคำหยิบยกมาอุทาหรณ์คือพระคุณมารดาและบิดาเหนืออักษรจักสรรพรรณนาจากบทประพันธ์เหนือสิ่งอื่นใดโดยคมสินสิทธิกรจากหนูเด็กหญิงกัญญารัตน์มนสุขผู้อ่านค่ะ

0: งคลชีวิตอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอบายมุขอย่าสุขก่อนหามอย่าภาพก่อนทำอย่าลำก่อนเพลงอย่าข่มเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าพบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขาดเคล้าเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์ทานชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมี
1: ผมเด็กชายอัตชัยมีสีแน่ทับโรงเรียนวชิรติการามครับ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยเพียงมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นยังไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่ก็ไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่5แล้วโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดชำตาตรงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดครองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ชาวชวนะปัญโยวัดป่าดอยมูเสือ 30,000 ทุ่งจังหวัดตากพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลาคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำภูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ชัยยะจินนธรรมโมวัดทองสุทธารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวิโรกอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโรงทานทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดจำตาตรงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพล หลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงรัตทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรนิโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิริเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขาบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัตปริศดีท่านเอ081564 8474081564 8474 หรือ062-159-2492 062-159-2492
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริ

0: ธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมพิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6 ต่อ115-137
1: หรือ988-1671
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมะสว่างใจในยามรุ่งอรุณของเช้าวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังในรายการยามเช้า เรื่องการที่เราศึกษาธรรมะหรือทำความเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าขอให้เรายึดหลักของธรรมะของพระโสดาบันบุคคลธรรมะของพระโสดาบันอริยบุคคลนี้เป็นธรรมของผู้นำที่จะขึ้นไปสู่มรรคผลเบื้องสูงคือโสดาบันนี้เข้าใจอะไรถูกต้องไม่ไขว้เขวในการเข้าใจธรรมะฉะนั้นการที่ว่าทำไงเราสงสัยเรื่องศาสนาพุทธกันทุกวันเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินธรรมที่เป็นเครื่องตัดสินฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราปฏิบัติถูกหรือผิดหรือครูบาอาจารย์หรือพวกเราปฏิบัติถูกผิดอย่างไรเข้าใจธรรมะถูกผิดอย่างไรขอให้เอาหลักของพระโสดาบันมาจับว่าเราได้เข้าถึงหลักธรรมที่แท้จริงหรือยังถ้าเราไม่ถูกหลักของพระโสดาบันแสดงว่าเราก็ไม่เข้าใจพุทธศาสนาอันลึกซึ้งและถูกหลักถูกทางไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาดำเนินสายกลางหรือสายเอกหรือไม่เป็นหลักธรรมของมรรคองค์8หรือเข้าใจในธรรมอริยสัจ4ธรรมของอริยสัจ4เนี่ยพระโสดาบันเข้าใจเบื้องต้นเข้าใจอริยสัจ4แปลว่ารู้จักจิตรู้จักสมุทัยรู้จักจิตในจิตตัวเองรู้จักจิตที่เป็นสมุทัยรู้จักทุกขเวทนาคือสุขเกิดขึ้นที่จิตทุกเกิดขึ้นที่จิตอุเบกขาเกิดขึ้นที่จิตเรียกว่ารู้จักกายรู้จักเวทนารู้จักจิตและรู้จักธรรมะความไม่เที่ยงความแปรปรวนแตกดับดังนั้นถ้าเราศึกษาธรรมะทั้งหมดจะเรียนรู้พระไตรปิฎกให้จบก็ถูกแล้วแต่ถ้าเรายังไม่หายสงสัยในการประพฤติปฏิบัติทางปฏิบัติอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่เข้าหลักโสดาบันเรายังสงสัยตัวเราสงสัยคนอื่นโสดาบันนี่จะถอนความสงสัยในหลักธรรมสอนพุทธเจ้าได้อย่างเด็ดขาดไม่กลับมาโต้เถียงกันอีกไม่กลับมาขัดแย้งกันอีกไม่กลับมาสงสัยเรื่องจิตอีกไม่สงสัยเรื่องรูปนามอีกไม่สงสัยเรื่องฌานไม่สงสัยเรื่องสมาธิไม่สงสัยเรื่องวิปัสสนาไม่สงสัยเรื่องสมถะโดยเด็ดขาดไม่สงสัยเลยว่าคนนั้นทำสมถะถูกหรือผิดคนนี้ทำวิปัสสนาถูกหรือผิดไม่สงสัยโสดาบันตัดความสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเรื่องฌานเรื่องญาณเรื่องสมาธิทั้งหมดเพราะทำไมพระโสดาบันจึงตัดความสงสัยได้เพราะพระโสดาบันมีปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมพุทธเจ้าเบื้องต้นแล้วว่าไม่มีอะไรสงสัยเพราะเข้าใจเรื่องความเกิดดับของจิต ความแยกรูปแยกนามได้การที่พระโสดาบันแยกรูปและนามได้นั้นคือการขาดความสงสัยนั้นขาดกระเด็นออกไปตัดภพตัดชาติตรงความสงสัยนี้ได้โดยไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกพระอริยบุคคลโสดาบันเป็นผู้ไม่เสื่อมแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานไม่กลับมาเข้าขันใครในพระไตรปิฎกกล่าวว่าเกิดในอีก7ชาติแต่จริงๆแล้วโสดาบันไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วโสดาบันจะไปเกิดเป็นเทวดาภูมิใดก็ได้จะไปเกิดเป็นพรหมภูมิพรหมชั้นใดก็ได้แต่โสดาบันจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์โดยเด็ดขาดเพราะทำไมโสดาบันจึงไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะโสดาบันอริยบุคคลไม่เสื่อมแล้วเพราะถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็จะต้องมาเริ่มต้นใหม่เพราะจิตของเทวดานั้นต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องมาเริ่มต้นสำหรับผู้รู้ก็คงฟังเข้าใจฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจนะว่าธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเราบางทีเราก็มาสงสัยมาสงสัยเหมือนกับตาบอดคำช้างไม่รู้จริงเรื่องธรรมที่พุทธเจ้าสำเร็จก็เพราะอะไรเพราะพวกเราไม่รู้เพราะเราไม่มีสมาธิเราไม่มีสมาธิเราก็พูดเรื่องสมาธิไม่ได้เราไม่มีวิปัสสนาเราก็ไม่เข้าใจวิปัสสนาถือจะพูดเราก็พูดแต่เพียงตำราเราก็พูดสมาธิเพียงตำราพูดวิปัสสนาเพียงตำราเราไม่เคยทำให้ไปรู้ว่านี่รูปนามไม่เคยแยกรูปนามออกกันจะกันได้ธรรมของพระโสดาบันต้องเด็ดขาดต้องไม่กลับมาวนเวียนในการพูดถกเถียงกันอีกต่อไปเหมือนพระสารีบุตรแสดงธรรมให้มารดาฟังให้มารดาของพระสารีบุตรฟังให้เห็นว่าเรื่องของที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจริงทั้งหมดจะเป็นเรื่องฌานสมาธิเบื้องต้นพระสารีบุตรทำได้ประถมฌานทุติยฌานปัญจมฌานหรือจตุตฌานสิ่งเหล่านี้คือพระสารีบุตรทำได้สามารถเข้าฌานนี้ติดต่อกับเทวดาตั้งแต่จตุโลกบาลถึงพระพรหมแม่ไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้ทั้งที่แอบมาดูลูกมาเฝ้าลูกว่าทำไมจึงสว่างเหลือเกินบ้านในห้องของลูกตอนที่ลูกมานอนป่วยทำไมห้องลูกจึงสว่างเที่ยงคืนไปแล้วสว่างก็ไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรมีแต่ความสว่างแต่หารู้ไม่ว่านั่นแหละอำนาจของธรรมะที่เกิดขึ้นกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรกำลังพูดคุยกับเทวดาตั้งแต่จตุโลกบาลบางคืนก็พระอินทร์บางคืนก็พระพรหมโดยที่พระสารีบุตรนั้นสามารถมีตาละเอียดมองเห็นเทวดาแต่แม่ไม่เห็นเพียงแต่อนุภาพธรรมของพระสารีบุตรอนุภาพธรรมของเทวดาให้เกิดความสว่างในบ้านนั้นเพื่อให้แม่ได้เห็นอันนี้จึงแม่จึงมีความเชื่อว่าพระสารีบุตรไม่ใช่คนธรรมดา เป็นคนที่มีคุณธรรมชั้นสูงกว่าแม่ที่จะเข้าไปถึงแม่จึงได้ตั้งใจฟังธรรมภาษาริบุตรภาษาริบุตรก็สอนให้แม่รู้จักแยกกายกับจิตให้ดูจิตให้รู้ว่ากายนี่ไม่ใช่กายเราจิตไม่ใช่จิตเราแต่ก็ให้มีสติแยกกายกับจิตให้พิจารณาจนเห็นว่าไม่ใช่ของเราทั้งหมดพอแม่ได้เข้าใจธรรมะตรงนี้ก็สำเร็จเป็นโสดาบันแม่ก็บอกว่าทำไมลูกไม่สอนแม่มาแต่ก่อนถึงปล่อยแม่แก่แล้วจึงเข้าใจธรรมะภาษาที่พูดของแม่ก็อย่าไปสอนใครนะคนที่เขาไม่เข้าใจแม่อย่าไปสอนใครนะแม่ก็รู้ไว้เฉพาะตัวเองเถอะพระสารีบุตรเตือนแม่กลัวแม่เนี่ยจะบอกธรรมะกับคนอื่นโดยที่คนอื่นไม่รู้ธรรมแม่บอกไม่เป็นไรแล้วแม่จะไม่บอกใครจะไม่สอนใครจะไม่ตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์ใครแม่ก็จะปฏิบัติธรรมเพราะสมัยนั้นพระสารีบุตรรู้ว่าโสดาบันเนี่ยยังมีความรู้เพียงเบื้องต้นของพระศาสนาเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีเพราะพระอรหันต์มีมากเพราะพระอรหันต์ยังมีมากมายเป็นหมื่นๆแสนๆองค์ก็คงจะให้แม่เพียงแต่เป็นอุบาสิกาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปโดยที่ไม่ไปมุ่งสอนคนอื่นอันนี้จึงว่าพระโสดาบันแม่ก็ไม่สงสัยเลยว่าพระพุทธเจ้ามีหรือไม่รู้แล้วว่าพุทธเจ้ามีจริงรู้ว่าคำสอนพุทธเจ้าทำดับทุกข์ได้จริงแล้วก็พระลูกตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วก็เชื่อว่าสวรรค์นรกนิพพานมีจริงบาปบุญมีจริงโดยที่แม่ไม่ต้องไปเห็นเลยเพียงเห็นลูกเมื่อก่อนก็คิดว่าลูกจะมาศึกลูกจะมาอยู่กับตัวเองแต่พอเข้าใจธรรมะโสดาบันเกิดขึ้นกับแม่พระสารีบุตรก็เข้าใจเรื่องศีลสมาธิปัญญาเลยเข้าใจเลยเข้าใจในธรรมะพุทธเจ้าถึงว่าธรรมพุทธเจ้าอัศจรรย์ตรงที่ว่าไม่ต้องเจอพระพุทธเจ้าไม่ต้องเจอพระอรหันต์แต่เมื่อตัวเองปฏิบัติเข้าถึงอริยบุคคลโสดาบันแล้วเข้าใจหมดทั้งในพระไตรปิฎกเข้าใจหมดเลยว่าธรรมที่พุทธเจ้ากล่าวไว้นั้นเป็นความจริงทั้งหมดไม่สงสัยเลยแล้วก็ไม่สงสัยตัวเองด้วยว่าตัวเองเป็นอย่างไรเพราะกิเลสตัวเองนั้นหมดไปแค่ไหนตัวเองก็รู้แล้วเข้าใจหลักปฏิบัติด้วยการบริกรรมภาวนานั้นตัวเองก็รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปตัวเองจะต้องบริกรรมไหมจะต้องภาวนาไหมมันตัวสติมันตื่นขึ้นมาเลยพระโสดาบันนี่ธรรมที่ท่านจะปฏิบัติก็มีอยู่สองอย่างถ้าพระโสดาบันที่ได้สุขวิปัสสโกได้เรียกว่าได้ปัญญาเจริญสติปัฏฐาน4ดูกายดูจิตดูเวทนาดูธรรมก็จะเจริญกายเวทนาจิตธรรมต่อไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปถ้าพระโสดาบันที่ได้อารมณ์สมาธิฌานก็จะหมั่นเข้าฌานต่อไปก็จะไม่ทอดทิ้งฌานเพราะฌานนั้นไม่ใช่ของไกลตัวเองเพราะฌานนั้นเป็นเพียงรู้การละนิวรณ์ 5รู้จักละวิตกละวิจารประกอบด้วยวิตกวิจารปิติสุขเอตกตาก็ละวิตกวิจารปิติสุขเอตกตาทำเอตกตาให้เกิดขึ้นจนชำนิชำนาญแล้วพอรู้จักการถอนออกจากเอตกตาก็พิจารณาพระไตรลักษณญาณเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติที่เขาพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับพิจารณาจิตไปเรื่อยๆจนเข้าไปถึงจตุตถฌานพิจารณาไปเรื่อยๆจนถึงวิปัสสนาญาณฉะนั้นเรื่องการพิจารณาจึงเกิดปัญญาขึ้นมาตามมรรคผลที่ตัวเองทำไม่สงสัยไม่สงสัยในเรื่องของฌานไม่สงสัยทางเรื่องวิปัสสนาผู้ที่เจริญวิปัสสนาโดยที่ไม่เคยผ่านฌานพระโสดาบันที่ไม่เคยผ่านแค่สมาธิ ฌานไม่ผ่านก็จริงสมาธิคณิกะอุป

จาระปนาก็ไม่สงสัยเรื่องฌานคนที่เจริญวิสุขวิปัสสโกก็ไม่สงสัยเรื่องว่าการทำสมาธิมีมรรคผลหรือไม่ก็ไม่สงสัยถือตัวเองจะไม่ได้สมาธิชั้นสูงแต่ได้ธรรมชั้นสูงคืออริยบุคคลก็เลิกสงสัยแล้วเข้าใจว่าทุกคนทำได้มรรคผลไม่ไหลโสดาบันนี่ไม่มองมรรคผลนิพพานไกลตัวเองพระโสดาบันมองมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจตัวเองทุกคนทำได้หมดเลยแต่ทุกคนจะละนิวรณ์ได้หรือไม่เท่านั้นเองรู้อุปสรรคที่กิดปิดกั้นใจไม่ให้สะอาดไม่ให้

ทุกคนจะละนิวรณ์ได้หรือไม่เท่านั้นเองรู้อุปสรรคที่ปิดกั้นใจไม่ให้สะอาดไม่ให้บริสุทธิ์ไม่ให้สงบไม่ให้รู้ธรรมก็คือการไม่เข้าใจละนิวรณ์ห้านั่นเองแต่พระโสดาบันมีอุบายการละนิวรณ์ได้เพราะตามจิตตัวเองได้พอเห็นจิตตัวเองจิตตัวเองจะลอยปรากฏอยู่ตลอดเวลาความเกิดดับของจิตจิตจะปรุงแต่งกินปรุงแต่งอะไรนั่งปรุงแต่งอะไรนอนปรุงแต่งอะไรคิดนึกยืนเดินนั่งนอนพูดคิดนึกจะทำอะไรเนี่ยจิตจงต้องเกิดดับเห็นปรากฏอยู่ในภวังคจิตตลอดพระโสดาบันจะไม่ได้สงสัยเรื่องจิตตัวเองและคนอื่นเลยฉะนั้นจึงว่าธรรมที่พระโสดาบันและสกิทาคานาคาพระอรหันต์เกิดขึ้นเนี่ยคือเลิกสงสัยเรื่องสมาธิแล้วไม่ได้มาสงสัยเรื่องสมถะหรือวิปัสสนาแล้วนี่เรื่องเป็นอนุบาลแล้วเลิกถกเถียงเรื่องสมถะวิปัสสนาแล้วธรรมของพระโสดาบันเพียงแต่ว่าทำอย่างไรหนอเราจะพัฒนาจิตของเราไปสู่ความว่างความสว่างความสงบให้มากขึ้นเราจะได้ตามละนิวรณ์5ให้มากขึ้นเพียรละสังโยชน์ให้มากขึ้นโสดาบันเป็นอะไรพระโสดาบันพระโสดามรรคโสดาผลคือละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่มีศีลพัตตปามาสไม่มีพระโสดาบันเป็นคนหมั่นให้ทานมากพระโสดาบันไม่รังเกียจทานไปค้นพระไตรปิฎกดูเลยว่าพระโสดาบันองค์ไหนบ้างที่ให้ทานไม่เป็นพระโสดาบันเป็นคนมีความสุขในการให้ทานมีความสุขในการจะมาทานอุโบสถทศีลมีความสุขในการทำสมาธิและเจริญสมถะพระโสดาบันที่ชอบไปในทางสมถะก็จะชอบเข้าฌานออกฌานชอบสมาธิถ้าโสดาบันที่ไปในทางสุขวิปัสสโกก็ใช้ปัญญาอันแหลมเฉียบคมตัวเองเนี่ยพิจารณาเห็นรูปนามเกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับโดยถูกต้องฉะนั้นพระโสดาบันจึงแหลมเฉียบคมได้ไม่เสื่อมทั้งสมถะและวิปัสสนาบางองค์ก็ควบคู่กันไปโดยที่ไม่ทิ้งทั้งสมถะและวิปัสสนาฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่หวั่นไหวในคำพูดสรรเสริญนินทาด่าว่ากล่าวทั้งหมดพระโสดาบันจึงวางเฉยได้ในคำเสียดสีและนินทาถึงจะมีบ้างแต่ก็รู้จักทันอารมณ์และกิเลสตัวเองฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าพระโสดาบันนี่จะหมั่นให้ทานมากเป็นธรรมที่ดูแล้วบางทีแยกไม่ออกว่ามาสร้างบารมีหรือเปล่าบางครั้งก็เหมือนโพธิสัตว์พระโสดาบันกับโพธิสัตว์นี่คล้ายกันมากเพราะปัญญาโพธิสัตว์ถึงขั้นที่พุทธเจ้าพยากรณ์แล้วรูปบารมีมากแล้วนี่ก็จะมันให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามากแต่พระโสดาบันนี่ก็เหมือนกันไม่สงสัยเช่นเดียวกับโพธิสัตว์โพธิสัตว์เขาก็ไม่สงสัยเพราะเขามีปัญญาลึกซึ้งคุณธรรมพระโสดาบันกับโพธิสัตว์เนี่ยใกล้เคียงกันเพราะมีการให้ทานโดยไม่ตนีแล้วไม่พยาบาทโกรธแต่ไม่พยาบาทเช่นเดียวกับโพธิสัตว์โกรธแล้วไม่พยาบาทเพราะตัวเองให้อภัยเสมอเพราะตนเองวางหวังมรรคผลเป็นพุทธเจ้าพระโสดาบันก็หวังมรรคผลถึงนิพพานต้องการจะไปนิพพานรู้ว่าตัวเองไปนิพพานแน่นอนฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่ผูกโกรธแล้วการให้ทานพระโสดาบันรู้ว่าสมบัตินอกกายเอาไปไม่ได้เห็นประโยชน์ในศาสนาพุทธมากว่าพระศาสนาพุทธมีประโยชน์จำเป็นจะต้องอุปถัมภ์เป็นคนที่ต้องการใ

พุทธศาสนาเจริญมากเจริญด้วยทางใดก็อยากช่วยเพราะเห็นว่าประโยชน์มากเหมือนกับพ่อค้าเห็นว่าอยู่ที่ตลาดนั้นมีประโยชน์เห็นว่าตลาดนั้นเพียงร้านค้าเล็กๆนั้นก็สามารถจะหาเงินได้โดยที่ไม่ต้องไปทำไร่ไถนาหรือเหมือนพ่อค้าหรือเหมือนชาวนาที่เห็นนาเพียงมุมนาเดียวก็สามารถปลูกข้าวได้มองตรงไหนก็สามารถจะปลูกข้าวได้มีประโยชน์หมดเพราะนานั้นสามารถที่จะทำให้เกิดข้าวได้หรือเหมือนคนเลี้ยงโคก็เข้าใจว่าโคทุกตัวเนี่ยสามารถที่จะรีดนมเอามาดื่มกินได้เอามาใช้ประโยชน์ได้หรือพวกเลี้ยงแกะเข้าใจว่าแกะทุกตัวเนี่ยสามารถที่จะเอาประโยชน์จากแกะได้เพราะเขามีขนที่จะยาวออกมาให้ตัดได้เล็มได้ทุกปีในเมื่อฤดูร้อนเกิดขึ้นเขาก็จะเอาตะไคร้นี่ไปตัดขนแกะเอามาทำเสื้อผ้านุ่งห่มได้เมื่อเห็นประโยชน์อย่างนี้จึงว่าเขาเห็นแล้วว่าประโยชน์ตรงนั้นมีพระโสดาบันก็เห็นอย่างนั้นเห็นว่าประโยชน์ที่ตัวเองทำให้เกิดขึ้นเช่นการให้ทานเนี่ยรู้ว่าเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาอย่างมากมายถ้าขาดทานซะแล้วทุกคนก็ไม่มีมรรคผลเราต้องเข้าใจนะว่าพระโสดาบันไม่ตนีแล้วให้ไปแล้วไม่เสียดายแล้วโกรธไม่พยาบาทและนี้เราต้องมีเป็นเครื่องวัดคุณธรรมพระโสดาบันและไม่สงสัยในเรื่องกรรมฐานและเรื่องสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานการที่พระโสดาบันไม่สงสัยทั้งสองทางนั้นน่ะนั่นแหละคือพระโสดาบันบางคนที่ปฏิบัติเรียนพระไตรปิฎกก็ดีหรือปฏิบัติจากครูบาอาจารย์ที่เป็นปุถุชนทุกวันเนี่ยพอไปทำสมถะทำภาวนาแบบนี้ก็สงสัยแบบอื่นถ้าคนที่ยังไม่เป็นโสดาบันนะทำสมถะแบบนี้ก็สงสัยแบบวิปัสสนาทำแบบวิปัสสนาก็สงสัยสมถะนี่คือปุถุชนไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่พระอริยบุคคลเพราะสงสัยสมถะและสงคือไม่สงสัยวิธีการปฏิบัติแบบตัวเองไปยึดมั่นเป็นอัตตาว่าของเราถูกของคนอื่นผิดอันนั้นก็ไม่ใช่โสดาบันพระโสดาบันจะเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้า 84,000 มาธรรมขันธ์เข้าใจในหลักของสมถะหรือวิปัสสนาที่สอนมาใน40กว่าอย่างอันนี้อันนี้เราวัดใจพระโสดาบันให้ดูว่าโสดาบันเนี่ยที่เชื่อมั่นในพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่สงสัยอะไรแล้วให้ทานเก่งมากกว่าคนธรรมดาอย่างเช่นอนาวิทกะเศรษฐีนางวิสาขาหรือนางมหาอุบาสิกาบางคนในพระไตรปิฎกไม่มีเนื้อถวายพระต้องเถือเนื้อตัวเองไปปิ้งถวายพระคิดที่คนธรรมดาทำได้ไหมเอาคนขาตัวเองไปถวายพระนั่นคือโสดาบันพุทธเจ้าจึงบอกให้พระภิกษุเนี่ยบิณฑบาตบ้านที่เป็นโสดาบันอริยบุคคลเนี่ยไม่เกิน3องค์ขึ้นไปเรียกว่าไม่เกิน3ทัพพีขึ้นไปเพราะอะไรเพราะโสดาบันบางคนไม่ได้ร่ำรวยเนี่ยมีพระเป็น10องค์ก็ใส่จนหมดข้าวในบ้านพุทธเจ้าจึงห้ามไปบินมากเพราะอะไรเพราะมันในการให้ทานไม่จะหนีแล้วคนยุคทุกวันนี้คิดว่าตัวเองเป็นโสดาบันน่ะทานแม้เรามีไม่มีนี่เป็นโสดาบันไม่ได้เป็นโสดาบันไม่ได้แล้วทิฏฐิที่ตัวเองยังละอะไรไม่ได้ยังเข้าใจผิดๆถูกๆว่าสำนักโน้นถูกสำนักนี้ผิดวิธีนั้นปฏิบัติถูกวิธีนี้ปฏิบัติผิดตัวเองยังไม่รู้จักการละกิเลสตัวเองว่าอริยบุคคลเกิดขึ้นนั้นจะปล่อยวางได้หมดคำสมมติทั้งหมดจะเข้าใจคำสมมติและคำวิมุตติอันนี้เราต้องเข้าใจนะว่าโสดาบันบุคคลนั้นย่อมเข้าใจสมถะหรือวิปัสสนาไม่สงสัยเลยจะเป็นครูบาอาจารย์อะไรจะเป็นสำนักใดเลิกสงสัยหมดเพราะรู้แล้วว่าธรรมที่เกิดกับใจตัวเองนั้นมันเป็นอย่างไรสามารถจะละกิเลสได้
จึงมองไม่มองข้ามธรรมที่พุทธเจ้าสอนละสกายทิฏฐิจนไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีตัวตนแล้วใครจะทำอะไรก็มองเป็นกลางไปได้หมดแล้วนี่จึงทำที่พุทธเจ้าสอนเดี๋ยวศีลปัตตปามาสไม่สงสัยเลยเรื่องศีลไม่สงสัยเรื่องการถือศีลไม่สงสัยเรื่องศาสนาไหนจะเป็นศาสนาไหนก็เมตตาอภัยได้ทั้งหมดไม่สงสัยทุกศาสนาเข้าใจในคำสอนของทุกศาสนาว่าเป็นอย่างไรทำดับทุกข์หรือไม่ดับทุกข์ถูกทางหรือไม่ถูกทางฉะนั้นพระโสดาบันจึงมั่นคงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่นคงต่อศาสนาพุทธถ้าสมัยนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ก็สอนไม่ผิดแต่ถ้าสมัยก่อนก็ถือว่ามีพระอรหันต์และโสดาบันก็ถือว่าเป็นอุบาสกปาติกาไม่ต้องสอนใครเพียงแต่สอนครอบครัวตัวเองให้เป็นคนดีดูเวลาก็หมดพอดีขอยุติการบรรยายธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญธรรมะคุณธรรมของพระโสดาบันหรือพระอริยบุคคลซึ่งไม่ไปอบายภูมิพระโสดาบันนี้ถือว่าปิดประตูนรกได้เป็นอริยบุคคลเบื้องต้นที่เป็นคนในพุทธศาสนาที่เข้าถึงพุทธศาสนาอย่างมั่นคงถาวรแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาที่มั่นในศีล5ก็ถือว่าแตกดับตายไปแล้วก็ไม่ไปนรกถ้าศีล5นั้นบริสุทธิ์มั่นคงโดยยึดหลักรัตนตรัยเป็นอารมณ์ก็ไม่ไปนรกอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดีแต่บางทีอุบาสกบาสิกานั้นไปคิดถึงบุพกรรมในครั้งหลังที่ตัวเองเคยทำไว้เช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกาเมพูดปดดื่มน้ำเมาจิตใจก็หวั่นไหวเศร้าหมองขุ่นมัวเห็นภาพหรือได้ยินเสียงหรือจิตเข้าไปยึดติดในรูปนั้นการกระทำนั้นๆในอดีตที่ตัวเองเคยสร้างไว้ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุกุศลหรือว่าเกิดปีติขึ้นได้ก็ทำให้จิตนั้นเศร้าหมองเกิดความหวาดกลัวหรือเกิดความวิตกกังวลจึงไปอบายได้ถ้าจิตนั้นไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าตัวเองไม่คิดหวนกลับไปสู่อดีตคิดถึงแต่ว่าปัจจุบันนี้เราทำความดีแล้วไม่กลัวแล้วความเจ็บความแก่ความตายหรือเรื่องเก่าๆนึกถึงแต่บุญกุศลที่ตัวเองทำมาอดีตก็ดีหรือว่านึกปัจจุบันว่าตัวเองได้ทำดีก็ดีเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าจิตมีกำลังของกุศลเข้มแข็งจิตเข้มแข็งแล้วก็สามารถจะเกิดกำลังใจถึงนึกถึงศีลทานภาวนาตัวเองที่ทำไว้สมบูรณ์นั้นเมื่อแตกดับตายไปก็ไม่ไปนรกเรียกว่าอำนาจของกุศลที่ตัวเองทำไว้นั้นคุ้มครองตัวเองได้ยกจิตตัวเองไม่ให้เศร้าหมองได้ไม่ให้ขุ่นมัวได้คือทำให้เกิดปีติคนที่จะไปสวรรค์ได้คือยกจิตตัวเองให้เป็นปีติอย่างเดียวปกติคนเราอยู่เฉยๆบางทีปีติก็ไม่มีต้องทำอะไรจึงจะมีปีติอยู่เฉยๆมันจะเกิดปีติขึ้นมาบ่อยๆไม่ได้มันต้องทำให้มีเหตุเกิดขึ้นเช่นเราได้อะไรมาเราก็จะดีใจหรือเราได้ยินอะไรมาที่ดีๆก็จะดีใจหรือได้เห็นอะไรดีๆก็จะดีใจอันนี้คือถึงที่ทำให้เกิดดีใจปีติดังนั้นคนเราจึงว่ามีปีติในการให้ทานนะมีปีติในการให้ทานเพราะทานนี้เก็บไว้ได้ตลอดชีวิตเลยการให้ทานทำให้เกิดปีติดังนั้นโสดาบันจึงมีการให้ทานจึงมีการรักษาศีลอุโบสถถือศีล5นี่ถือว่าโสดาบันนี่มั่นคงไม่ผิดแล้วศีลโสดาบันจะมั่นคงในเรื่องของศีลมากไม่ไปผิดลูกเขาเมียใครไม่ไปกินเหล้าเมาจนขาดสติหรือติดการพนัน
ติดของเสพติดอะไรอย่างนี้คือไปเบียดเบียนทุบตีผู้อื่นให้เกิดความดิ้นรนเดือดร้อนเกิดเวทนาหรือไปฉกฉวยคอยย่องลักตัดต้องช่องเบาของคนอื่นอยู่เรื่อยอะไรอย่างนี้ก็จิตจะไม่มีตรงนั้นแม้แต่คิดก็ไม่คิดโสดาบันนี่จะไม่คิดเลยไม่คิดลักทรัพย์ไม่คิดฆ่าสัตว์ไม่คิดพูดปดไม่คิดดื่มเมาไม่คิดผิดลูกเขาเมียใครคือจิตนี่พ้นจากความคิดนึกในการทำอกุศลอย่างหยาบโสดาบันนี่ความคิดไม่มีในเรื่องพวกนี้เช่นความโกรธมีแต่ความพยาบาทไม่มีความโลภมีแต่ความเสียดายตนีไม่มีทำบุญแล้วไม่มีการเสียดายตนีอย่างเงี้ยแล้วก็โมหะยังมีแต่ความสงสัยในเรื่องศาสนาไม่มีไม่มีในเรื่องศาสนาไม่สงสัยในศาสนาพุทธไม่สงสัยในศาสนาอื่นแล้วไม่สงสัยเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ตนเองดำเนินชีวิตไปนั้นก็ไม่สงสัยในวิธีการปฏิบัติของครูบาอาจารย์และตัวเองรู้ว่าที่ตัวเองได้รับผลนั้นเป็นของดีของจริงของถูกพระโสดาบันจึงหยุดการสงสัยเรื่องการปฏิบัติเดินทางตามองค์มรรค8และก็ไม่สงสัยของคนอื่นก็เชื่อว่ากรรมใครทำยังไงก็เป็นอย่างนั้นจะไม่ค่อยเดือดร้อนไม่ค่อยดิ้นรนจนเกินกว่าเหตุจะเป็นคนไม่เร่าร้อนใจจะเป็นคนเย็นลงสงบลงมีสติสัมปชัญญะในสติปัฏฐาน4มากขึ้นกว่าเป็นปุถุชนโดยสติมีสติระงับจิตใจตัวเองได้มากขึ้นจะไม่ค่อยหวาดกลัวไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยเป็นทุกข์เป็นร้อนในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอะไรมากแม้แต่ความพัดพรากจากกันก็ถือว่าเข้าใจว่าชีวิตของคนเราต้องเปลี่ยนแปลงไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราตัวเขาแล้วเพราะโสดาบันนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเราตัวเขาคิดว่าร่างกายคนเราก็แตกดับตายกันทุกคนไม่มีใครตั้งอยู่ได้นานโสดาบันจึงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามที่พระพุทธเจ้าสอนแสดงว่าจิตที่จะเป็นกุศลอยู่ตลอดวันก็คือพระโสดาบันได้ทำทางถูกต้องแล้วจิตของเขาสมบูรณ์มีการให้ทานยินดีในการให้ทานยินดีในการรักษาศีลยินดีในการเจริญภาวนาฉะนั้นพระโสดาบันจึงมีกิจวัตรหรือมีคันลองคลองธรรมที่ตัวเองทำอยู่ประจำไม่ขัดตกบกพร่องมีธรรมอยู่ในใจเป็นหลักไม่สงสัยไม่ต้องไม่วุ่นวายใจแล้วก็ถือว่าตัวเองถูกทางแล้วก็ปีติยินดีในธรรมในการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่มากขึ้นเมื่อสิ้นชีวิตไปจากโลกมนุษย์นี้ก็ตายไปเกิดเทวดาถ้าทำฌานก็ไปเกิดเป็นพรหมเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาก็ไปเจริญจิตภาวนาก็ไปเจริญสติปัญญาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นนี้เป็นด้วยผลความดีตัวเองก็เจริญจิตที่เป็นกุศลนี้ต่อไปเมื่อสามารถรู้จิตตัวเองนี่โสดาบันสามารถรู้จิตตัวเองก็รู้ละเอียดอ่อนมากขึ้นไปอีกไปจนถึงสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ที่สุดแล้วก็ไปนิพพานที่สุทาวาสพรหมพระโสดาบันไม่กลับมาเกิดก็ไปนิพพานที่สุทาวาสพรหมก็คือว่าจิตบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆถึงที่สุดแล้วก็ไปนิพพานสุทาวาสพรหมได้ชมสวรรค์ไปถึงทุกชั้นไม่กลับมาเกิดเป็นลูกมนุษย์อีกเพราะอะไรเพราะจิตนั้นไม่ได้ตกต่ำมาเป็นปุถุชนอีกแล้วจิตไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่หยาบกระด้างเหมือนปุถุชนคนธรรมดาไม่กลับมาเข้าคันมนุษย์ถ้ากลับมาเข้ามาคันมนุษย์เนี่ยต้องมาเริ่มต้นใหม่ต้องมานับหนึ่งใหม่ฉะนั้นจึงไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมไปเลยจึงชื่อว่าไม่กลับมาเข้าคันใคร
ม่ใช่แต่เพราะพระอนาคานะพระอนาคาไม่เข้าขันก็จริงในเมื่อโอปติกะเลยขึ้นเป็นสุทาวาสพรหมเลยแต่ว่าพระโสดาบันนี่ก็ถือว่าตายเต้าไปตามพระอนาคาไปเหมือนกันคือไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วเจ็ดชาติไปนิพพานดังนั้นจึงว่าการทำไมพระโสดาบันจึงได้เป็นอริยะบุคคลได้เป็นบุคคลที่ไปนิพพานแน่โดยไม่กลับมาเกิดก็คือพระโสดาบันไม่คิดอย่างคนธรรมดาไม่คิดฆ่าสัตว์ไม่คิดลักทรัพย์ไม่คิดผิดกามเมไม่คิดพูดปดไม่คิดดื่มน้ำเมาเพราะโสดาบันนี่ความคิดไม่มีสิ่งเหล่านี้จึงว่าเวลาจะแตกดับจิตจึงไม่ต้องไปทำอะไรจิตจะไม่เศร้าหมองเพราะไม่หวนคิดถึงอดีตที่ตัวเองทำกรรมอะไรว่าจะฆ่าคนหรือจะทำร้ายใครไว้หรือจะลักขโมยหรือจะอะไรเงี้ยพระโสดาบันเคยทำเลยพระโสดาบันก็ไม่เก็บเอามาคิดเพราะอะไรเพราะว่าจิตของตัวเองนั้นรู้ว่าปัจจุบันธรรมตัวเองนี่มีจิตบริสุทธิ์มีเหตุผลโดยว่าเอาปัจจุบันธรรมอดีตก็คือตายไปแล้วเอาปัจจุบันไว้ขณะนี้เราเป็นอะไรเราทำอะไรเราหายใจอยู่ลมเราจะหมดแล้วยินดีในลมที่จะหมดกว่าลมเราจะหมดเราก็ทำปีติดีใจว่าลมหายใจเราเริ่มน้อยลงร่างกายก็เจ็บปวดเสียดแทงก็ปล่อยมันไปไม่ใช่ร่างกายเราลมมันจะหมดก็ดูลมหายใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆลมหายใจก็ค่อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงจิตก็สว่างสวยด้วยสติสัมปชัญญะมีศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในที่เดียวกันแล้วก็ทิ้งลมหายใจไปเวทนาก็ทิ้งไปไม่เอาไปยึดติดว่าเป็นของเราร่างกายก็ทิ้งไปไม่ยึดติดว่าเป็นร่างกายก็เมื่อดับจิตไปแล้วจิตนั้นก็บริสุทธิ์ก็ถึงว่าไปเกิดเป็นพรหมไม่เป็นเทวดาโดยว่าโสดาบันทำจิตเป็นนั่นเองปุถุชนนั้นไม่เป็นปุถุชนนั้นจะรู้อย่างไรจะอ่านพระไตรปิฎกจบรู้ได้หมดทุกอย่างจะเป็นคนมีความรู้ในทางโลกเก่งแค่ไหนเป็นนักรบที่ฉกาจจะกันฆ่าคนอื่นได้จิตใจเหี้ยมเกรียมแต่พอถึงวาระถึงขันธ์5มันจะแตกดับพอเกิดเวทนาเนี่ยเขาจะกลัวจิตเขาไม่สู้เขาทำใจไม่เป็นเขาเอาใจไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนจิตไม่จะวางตรงไหนเขาก็ภาวะกระวนกระวายกระสับกระส่ายหิวน้ำมั่งอะไรมั่งหงุดหงิดมั่งอยากจะลืมตาลืมไม่ขึ้นอยากจะหายใจไม่สะดวกอยากพลิกกายก็พลิกกายไม่ได้อยากกินอะไรก็กินไม่ได้เขาจะไม่คิดถูกต้องเขาจะทุรนทุรายในเวทนาที่เกิดขึ้นกับเขาเขาอยากเป็นอยู่อย่างเดิมกลับมาสู่สภาพความไม่เจ็บไม่ป่วยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็จะปฏิสันถารทุรนทุรายเป็นกรรมอันยังหนักที่ทรมานอยู่เขาจึงไปดีไม่ได้เพราะเขาปุถุชนทำใจไม่เป็นเพราะเขาไม่สามารถจะควบคุมให้มีทานมีศีลมีภาวนาให้ลงตัวอันนี้คือว่าจิตตัวเองทำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ได้อันนี้ถ้าคนไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะทำไม่ได้คนต้องเคยประพฤติปฏิบัติธรรมทำจึงเกิดขันติความอดทนโดยข้ามเวทนาได้ความง่วงเหงาเหานอนได้ข้ามความโมโหท้อถอยฟุ้งซ่านลำคาญใจได้ข้ามความลังเลสงสัยได้ข้ามความพยาบาทได้ข้ามความวิตกได้คือจิตตัวเองจะข้ามนิวรณ์ได้เพราะการตายนี่จะเป็นโสดาบันนี่จะข้ามนิวรณ์5ได้จิตจึงจะไปเกิดเป็นพรหมจึงจะเกิดปีติแต่ปุถุชนคนธรรมดาถูกนิวรณ์ครอบงำอยู่ตลอดเวลาภาวนาก็ได้พักๆหนึ่งเดี๋ยวก็กลับมาตั้งต้นใหม่พักๆหนึ่งก็กลับมาตั้งต้นใหม่ไม่มีความรู้ที่จะเข้าไปดูจิตเห็นจิตภายในจิตตัวเองเข้าไปเห็นจริงๆโดยที่ไม่ต้องไปอ่านในตำราคือเห็นโดยอารมณ์หรือเห็นโดยลักษณะเห็นโดยแท้จริงโดยสติ
ดยปัญญาที่เห็นว่าคิดอะไรนึกอะไรลักษณะความง่วง

ลักษณะอย่างไรความหดท้อถอยมีลักษณะอย่างไรความฟุ้งซ่านมีลักษณะอย่างไรความหดหู่ท้อถอยฟุ้งซ่านรำคาญใจความลังเลสงสัยหรือความพยาบาทความวิตกอะไรอย่างนี้ก็กำหนดเข้าไปเห็นลักษณะแล้วก็ปล่อยวางเป็นพอแจ้งใจในนิวรณ์นี่ฉะนั้นจึงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่จะไปผู้เดียวที่จะต้องไม่ห่วงไม่กังวลและจะไปผู้เดียวก็ถือว่าไปสวรรค์ได้ไปนิพพานได้ฉะนั้นคนเรายังไม่เคยนะไม่เคยเจ็บป่วยถึงขั้นหนักๆ ก็ยังไม่รู้หรอกว่าทุกขเวทนาเนี่ยมันร้ายแรงมากมันทรมานชีวิตมนุษย์เหลือเกินมันตัดค่าทิ่มแทงชีวิตมนุษย์เหลือเกินที่ไม่สามารถจะเอากุศลความดีที่ตัวเองทำไว้ได้แต่นั้นตัวเองจะต้องทำไว้จนถึงหลักธรรมคือความมั่นใจว่าตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงแล้วแต่นั้นจึงว่าการทำเป็นนิจศีลนิจกรรมคือการให้ทานทุกวันเนี่ยคนสมัยโบราณจึงว่ามีการตักบาตรทำบุญทุกวันทำไมจึงไปดีก็เพราะว่าจิตของเขาดีทุกวันเขาสะสมของเขากุศลทุกวันฉะนั้นจึงว่าโดยมากปู่ย่าตายายที่เคยเล่าขานกันมาเนี่ยบางคนเนี่ยชอบตักบาตรทำบุญแบบชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะฮะเขาก็ไปสวรรค์นะเวลาจะตายแล้วเขาก็มาบอกเนี่ยเขามาคอยแล้วนะมีคนมารับแล้วเอารถมารับแล้วฉันจะไปแล้วนะอยู่กันให้ดีๆนะไม่ต้องห่วงฉันนะคือคนโบราณเนี่ยเมื่อสมัยที่ไอ้วิทยาศาสตร์ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะไอ้แสงไฟแสงสว่างอะไรยังไม่มีเนี่ยคนสมัยก่อนก็จะเห็นโดยธรรมชาติเนี่ยที่เคยรู้มาเป็นเด็กมาเนี่ยก็มีแต่แบบนี้ทั้งนั้นนะคนที่ตายแบบทำบุญเนี่ยก็จะเห็นบุญตัวเองก่อนตายทั้งนั้นเลยแล้วก็ทุกคนก็จะสั่งลาลูกหลานว่าฉันจะไปแล้วบางคนนี่แบ่งเลยนะแบ่งสมบัติเลยคนนั้นเอาไปเท่านั้นคนนี้ไปคือสมัยก่อนแบ่งด้วยวาจาแกเอางูไปแกเอาควายไปแกเอาที่ไร่ที่นาแบ่งเสร็จจับก็ไปตายแล้วบอกลาแล้วนะฉันไม่อยู่กับพวกแกแล้วนะเขามารอฉันแล้วนั่นน่ะบนอากาศเนี่ยเขาไม่มารอฉันมีวิมานมารอรับคล้ายๆว่าคนพวกเทวดาเขาก็มามีนิมิตมารองรับนะเห็นเป็นภาพเทวดามาคอยสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นไม่ใช่สมัยพุทธเจ้าหรอกพุทธเจ้าก็เป็นสมัยพุทธเจ้าก็มีมากสมัยปู่ย่าตายายก็มีมากสมัยนี้ไม่เชื่อซะแล้วไม่เห็นซะแล้วไม่มีใครรับรองซะแล้วแต่อาจจะมีผู้ปฏิบัติตัวดีๆเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็คงเป็นประจับตังรู้เฉพาะตัวเองว่าตัวเองไปไหนตัวเองเป็นอะไรตัวเองเห็นอะไรรู้อะไรฉะนั้นจึงว่าพระโสดาบันจึงเป็นผู้นำการทำบุญได้ถูกต้องเป็นเครื่องวัดของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเราถ้าหากว่าคนต่างชาติหรือคนต่างศาสนามาถามว่าหลักการของพุทธศาสนาเราอะไรที่เป็นคนดีที่เป็นหลักบางคนเอาพระมาอ้างพระเป็นคนดีบางคนก็ไม่เชื่อว่าพระเป็นคนดีเพราะทุกวันนี้บางคนก็ไม่ก็ถือว่าพระก็มาจากลูกชาวบ้านแต่คนดีของพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นพระหรือเป็นโยมเป็นชีเป็นภิกษุณีก็ตัวแต่เป็นนักบวชแต่ก็ต้องเอาหลักอุบาสกอุบาสิกาเบื้องต้นของพุทธศาสนานี่เป็นอุบาสกก็คือมีศีล5สมบูรณ์อุบาสิกาก็มีศีล5สมบูรณ์แล้วอุบาสกอุบาสิกาที่ศึกษาพุทธศาสนามากขึ้นก็คือมีศีลอุโบสถทุกกึ่งเดือนทุกวันพระนี่คือหลักของพุทธศาสนาเบื้องต้น
เข้าถึงพุทธศาสนาก็มีอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็มีศีล5ประจำชีวิตตลอดชีวิตไม่ทำไม่ผิดศีลและถ้าเลื่อนขั้นไปอีกว่าอุบาสกอุบาสิกาที่ตัวอย่างที่ดีมั่นคงที่จะพาไปสวรรค์ได้หรือทำตนเป็นผู้นำที่จะไปถูกต้องได้ก็คือมีอุโบสถวันพระ8ค่ํา15ค่ําพวกนี้จะถืออุโบสถยันตายเลยนี่เพื่อต้องการไปสวรรค์ไม่ดำหนิติเตียนสวรรค์พวกนี้ไม่รังเกียจสวรรค์ไม่รังเกียจสวรรค์คิดว่าสวรรค์เนี่ยไปให้ได้ในชาตินี้แต่ไม่คิดจะถึงนิพพานในชาตินี้พวกบาสกบาสิกาพวกนี้เพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงก็จะคิดหวังไปสวรรค์ไปเจอพระพุทธเจ้าในอนาคตหรือไปเจอพระศรียะไม่ตายหรือไปรอรับอยู่บนสวรรค์เพื่อจะได้ฟังธรรมพุทธเจ้าอุบาสกอุบาสิกาพวกนี้ก็คือไปเริ่มต้นชีวิตด้วยการไม่ไปนรกไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ไปคอยบนสวรรค์นี่คืออุบาสกอุบาสิกาที่ทำบุญเพื่อไปสวรรค์ใครจะว่าเป็นกิเลสเป็นตัณหาก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าบุญนั้นเพราะไม่สามารถจะไปถึงนิพพานได้เขาก็ต้องไปคอยที่สวรรค์ก่อนเหมือนกับคนทำกินนั่นแหละคนทำกินก็มีหลายอย่างบางคนทำเพื่อรวยนะฮะทำเพื่อเป็นเศรษฐีทำเพื่อเป็นเฒ่าแก่บางคนทำเพื่อพอกินพอใช้ไปวันๆหนึ่งบางคนทำก็เพื่อว่าให้ตัวเองนี่เหลือกินเหลือใช้บางคนทำเพื่อให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคือปรารถนาการทำกินของแต่ละคนเนี่ยบังคับกันไม่ได้ว่าใครจะปรารถนาอย่างไรแต่ที่จริงแล้วก็คือปรารถนาด้วยกันทั้งนั้นขอให้ตั้งใจทำจะสำเร็จได้คือคนที่มีความเพียรทำเท่านั้นเองฉะนั้นการทำบุญกุศลก็เช่นเดียวกันก็ต้องทำตามหลักของพระพุทธเจ้าสอนตามอุบามหาอุบาสิกามหาอุบาสกคืออนาบินทกะเศรษฐีทำอะไรนางวิสาขาทำอะไรนางวิสาขาต้องใส่บาตรทุกเช้าต้องมีศีล5และมีถืออุโบสถทุกวันพระ8ค่ํา15ค่ําและมีการฟังธรรมไม่ขาดสายอะไรๆก็ทำมาหากินก็วนเวียนอยู่กับเรื่องศาสนาอย่างเดียวสร้างวัดสร้างวาถือศีลฟังธรรมเพราะมีความสุขในการเข้าถึงศีลและธรรมอนาบินทกะเศรษฐีทำยังไงมหาอุบาสกที่เป็นตัวอย่างก็คือการให้ทานรักษาศีลตักบาตรทำบุญวันละ500สำรับนะวันละ500องค์ถวายที่พระพุทธเจ้าทุกวันอนาบินทกะเศรษฐีไม่เคยขาดทานเลยตลอดชีวิตนี้แม้แต่ข้าวยากหมากแพงไม่มีข้าวจะกินอนาบินทกะเศรษฐีก็ไปเอาข้าวข้างขวายุ้งที่เอาขี้วัวขี้ควายมูลวัวมูลควายนี่ที่ผสมกับข้าวเนี่ยแล้วก็ไปแปะอยู่ข้างพร้อมข้างยุงเนี่ยสมัยก่อนเขาทำอย่างนั้นเอาข้าวเนี่ยผสมกับขี้วัวขี้ควายทางบ้านนอกก็ยังมีนะเคยเป็นเด็กก็เคยเห็นผสมกับขี้วัวขี้ควายแล้วก็ไปแปะข้างยุงข้างพร้อมเพื่อให้มันเหนียวมันติดแล้วก็เอาข้าวใส่ไว้นั้นเพื่อจะกันมอดคือกันความรั่วไหลของข้าวเมื่อนายพิจกาเศรษฐีเกิดข้าวยากหมากแพงจนขึ้นก็ไปเอาข้าวพวกนั้นมาล้างน้ำข้าวขี้ควายข้างพร้อมขี้วัวข้างพร้อมก็มาล้างน้ำแล้วก็เอามาโขกตำแล้วก็มาหุงกินแล้วก็ไปถวายพระสงฆ์500นี่แล้วที่สุดแล้วนายพิจกาเศรษฐีก็ถูกพระองค์ทรงถามว่าอนาบินทกะเศรษฐียังศรัทธาดีอยู่หรือก็หม่อมฉันยังศรัทธาดีพระองค์แต่อาหารเขาก็หม่อมฉันไม่เหมือนเมื่อตอนร่ำรวยเป็นเศรษฐีอาหารปราณีตมีเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดก็มีพร้อมทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้มีข้าวกับน้ำผักดองเท่านั้นเองแล้วก็ข้าวกับปลายข้าวที่เอามาจากอาหารม้าบ้างอะไรเงี้ยข้าวปลายมาจากยุงก็บอกว่าคือข้าวไม่ประณีตเหมือนเมื่อก่อนอาหารไม่ประณีตพุทธเจ้าบอกอนาบินทกะเศรษฐี
จของอนาปิทุคนเราไม่ได้อาหารอยู่ที่อาหารปราณีตอยู่ที่ใจอาหารของเศรษฐียังปราณีตอยู่พระเจ้าทรงยกย่องว่ายังปราณีตอยู่พระเจ้า

0: ก็ทรงฉันได้แต่ที่สุดแล้วนาวิสกาสติก็กลับมาร่ำรวยกว่าเดิมที่สุดแล้วก็กลับมาร่ำรวยก็ได้ทำทานตลอดชีวิตนี่เป็นตัวอย่างพวกเราจะต้องเข้าใจพุทธศาสนาว่าอุมาอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะต้องมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นเนืองนิดไม่ได้ทิ้งไม่ได้ขาดสายเลยอนาวิสกาสติไม่ถามธรรมะพุทธเจ้าฟังอย่างเดียวทำไมไม่ถามบอกเขาถามกันหมดแล้วธรรมะเข้าใจแล้วคือเข้าใจไงฮะอนาวิสกาสติไม่เคยถามปัญหาพระพุทธเจ้าเลยตั้งแต่พบพระพุทธเจ้าถามครั้งแรกเท่านั้นทั้งที่หลังแล้วสำเร็จโสดาบันแล้วไม่เคยถามเลยเพราะไม่สงสัยไงไม่มีวิจิกิจฉาเลยไม่เคยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคยสงสัยในเรื่องวิธีประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหายสงสัยเสร็จแล้วสบายแล้วใครถามฉันก็ดีใจได้ฟังด้วยถามอนาวิสกาสติเมื่อธุรกิจก็ไปเมื่อไม่มีธุรกิจก็เข้าเฝ้าพุทธเจ้าฟังธรรมฟังธรรมก็ฟังอยู่เฉยๆคนอื่นถามตัวเองก็ได้รับความรู้ไปด้วยจึงเป็นคนไม่มีปัญหาในหัวใจนี่คือลักษณะโสดาบันตอนนั้นพุทธศาสนาของเรามีคนเป็นผู้นำคือทางชาวบ้านนี่คือชาวบ้านอุบาสกบาติกาที่เป็นผู้นำได้ถือว่าเป็นผู้เข้าใจในศาสนาลึกซึ้งต้องเข้าใจนะพุทธศาสนาของเรามีหลักอย่าค่อยเขวนะแต่ค่อยเขวไม่ค่อยเขวเลยแค่อุบาสกบาติกานี่ถือว่าปฏิบัติถูกทางแล้วไปสวรรค์ได้แล้วไปนิพพานในอนาคตได้แล้วตอนนี้อุบาสกบาติกายังเป็นโสดาบันเนี่ยเขาก็จะเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทำสมาธิฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นไปอีกคนพวกนี้ก็ยิ่งจะรู้เรื่องนิพพานได้เลยรู้เรื่องนิพพานก็คือต้องไปนิพพานแน่นอนเพราะรู้เรื่องนิพพานถึงจะไม่เกิดไม่สำเร็จไปนิพพานในชาตินี้แต่ตัวเองเป็นโสดาบันแล้วก็ต้องไปนิพพานแน่นอนถึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่ประเสริฐแล้วในพุทธศาสนาฉะนั้นศาสนาพุทธเราจึงมีเครื่องรับรองคืออุบาสกอุบาสิกาหรือผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างสมบูรณ์ไม่ค่อยเขวไม่สงสัยมั่นคงถาวรดูเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีก็คงจะจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ฉะนั้นเรื่องที่ได้พูดกันไว้เรื่องการจะเดินทางไปน้ำท่วมนะฮะก็คงจะเป็นวันที่จะเดินทางไปแจกน้ำท่วมก็คงเป็นใครจะมีอะไรก็เอามาเสียเอามาร่วมกันแล้วก็จะห่อของห่อเสร็จแล้วก็จะนำขึ้นรถแล้วก็จะเดินทางไปแจกอันนี้ใครอยากไปก็มาร่วมกันไปแล้วก็มาไปวันเสาร์ก็แล้วกันไปแจกวันอาทิตย์ก็กลับวันจันทร์ก็ทำงานได้สำหรับคนที่เป็นราชการแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่เราจะไปทำบุญทอดพระป่าทอดกฐินที่อินเดียก็พอพระเราไปจำพรรษาที่โน่นตอนนั้นใครจะไปก็สมัครไปเพราะว่าตอนนี้เหลือเพียง10คนเท่านั้นที่นั่งเหลือแค่10คนถ้าหมดนี้แล้วเขาก็ไม่รับแล้วก็ขอจบรายการไว้แต่เพียงตอนนี้ขอท่านจงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญเป็นนิจศีล
1: แล้วศีลจะทำให้เรามีนิสัยดีศีลเนี่ยจะสร้างนิสัยคนให้ดีมีมารยาทดีคนไม่มีศีลก็คนไม่มีมารยาทไม่มีผู้ดีพูดก็พูดดีคิดก็คิดดีทำก็ทำดีก็เรียกว่าคนมีศีลสำรวมใจเมื่อสำรวมใจแล้วก็วาจาก็สำรวมกายก็สำรวมหรือว่าสำรวมกายวาจาก็ทำให้ใจสำรวม

ศีละก็แปลว่าศีลาศีละนี่แปลว่าศีลาศีลาก็หินนี่เองอันที่เราอยู่ในที่นี้ก็มีหินหินแปลว่าหนักแข็งหนักคนมีศีลก็เรียกคนใจหนักอดทนศีลคือคนอดทนอดกั้นต่อสิ่งที่มาทำใจให้เป็นทุกข์ศีลนี้เป็นเครื่องดับทุกข์หรือเรื่อยๆไปขยายความเรื่อยไปว่าศีลแปลว่าทำให้ใจนี้ปกติแล้วคนเราพอไม่มีศีลก็ทำผิดเช่นพูดปดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำไม่จริงผิดปกติแต่พอมีศีลแล้วก็ปกติพูดดีพูดวาจาเรียบร้อยไม่โกหกไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบก็เป็นปกติเมื่อวาจาปกติใจก็ปกติเมื่อวาจาไม่ปกติใจก็ไม่ปกติกายก็เช่นเดียวกันกายก็ปกติไม่ฆ่าเขาไม่เหยียดเบียนเขาไม่ลักทรัพย์เขาไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาอย่างคนดื่มน้ำเมาเนี่ยก็ไม่ปกติธรรมดาร่างกายของเราเนี่ยเมื่อตอนไม่เมาก็ปกติไม่ร้อนไม่ชาไม่เสไม่ชุนตั้งสติไว้ดีจะเดินจะเหินก็ตรงขาแต่พอเมาแล้วก็ผิดปกติเอ๊ะคนนี้เดินดีๆนี่วันนี้ทำไมเดินไม่ตรงทางก็เป็นคนผิดปกติพูดจาก็ผิดปกติทำอะไรก็ไม่เหมือนคนธรรมดาฉะนั้นศีลนี่ทำให้คนเราปกติฉะนั้นจึงรู้ว่าศีลเนี่ยเป็นทางหลุดพ้นเป็นทางดับทุกข์เมื่อถือแล้วก็เป็นนิจศีลถือแล้วทำให้คนเรานิจศีลแล้วนิสัยดีขึ้นนิสัยปัจจัยดีขึ้นกลายเป็นคนรู้จักกาลเทศะรู้จักคำพูดรู้จักการกระทำทำอะไรก็ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นศีลนี่เป็นการปรับตัวเองได้ดีมากเช่นเดียวกับพระบำบวชถ้าพระมีศีลก็เรียบร้อยจะยืนจะเดินจะห่มผ้าจะกินอะไรก็สำรวมนี่เพราะที่ท่านสำรวมได้ก็มีศีลมันยังญาติโยมมาบวชศีลแปดอย่างเงี้ยพอมาบวชแล้วก็สำรวมแล้วก็ดูเรียบร้อยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็เรียบร้อยก็เพราะมีศีลศีลทำให้คนงามศีลทำให้คนเรียบร้อยคนชาวบ้านที่จะดีได้ก็ต้องอาศัยศีลธรรมมากคนไม่มีศีลธรรมก็เลยเป็นคนหยาบคนดิบคนป่าเถื่อนคนที่ลบลาฆ่าฟันจะเนี่ยดุร้ายก็เรียกคนป่าเถื่อนเพราะมีศีลแล้วเขาเลือกความเป็นคนดุร้ายการเป็นคนมีเมตตาก็ลดความเป็นคนที่ประพฤติที่ไม่ดีแล้วหมดความเป็นคนดุร้ายหมดความปากเถื่อนฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าศีลเนี่ยรับไว้ทีเดียวแล้วเนี่ยจะอยู่ไปได้ตลอดชีวิตศีลเลยนะสุขติยันติคนมีศีลย่อมมีความสุขทั้งกายทั้งใจศีลเลยนะโพธิสัมมาทาคนจะร่ำรวยได้ก็เพราะมีศีลศีลนี่นำพาให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดวงตระกูลที่ดีทำให้คนเรามีสูงส่งผลภาวะที่เดือดร้อนปัจจุบันคนเราถ้ามีศีลเนี่ยจะมีวาสนาด้วยวาสนาจะส่งผลให้คนไปดีคนไม่มีศีลคนไม่มีวาสนาไม่สบายไม่สบายทั้งกายไม่สบายทั้งใจเป็นทุกข์อยู่ตลอดมาพอมีศีลแล้วก็สบายกายสบายใจมีวาสนาจะทำอะไรก็สำเร็จ
คนไม่มีศีลทำอะไรก็ขัดข้องศีลต้องทางขั้นปุถุชนเนี่ยรักษาไว้เพื่อสงบระงับจิตใจให้เป็นปกติแต่ศีลของพระอริยเจ้าเนี่ยรักษาเพื่อดับทุกข์เพื่อไปนิพพานชาวบ้านที่รักษาศีลเป็นนิจศีลเนี่ยศีลของโสดาบันเนี่ยศีลบรรลุศีลนี้รับทีเดียวไม่ต้องรับอีกรับทีเดียวแล้วอยู่ได้ตลอดชีวิตศีลตลอดชาติรับแล้วก็เข้าใจว่าศีลเนี่ยอยู่ที่เจตนาถ้าเราไม่มีเจตนายุงมากัดเราถ้าเราไม่มีเจตนาตกคือเราจะไล่ยุงไปโดนยุงตายศีลแล้วก็ไม่ขาดเราเดินไปเหยียบมดตายศีลแล้วก็ไม่ขาดเราพูดไม่มีเจตนาที่จะปดหรือพูดผิดไปก็ไม่ขาดฉะนั้นศีลเนี่ยจึงขาดยากเมื่อเรามีไม่มีเจตนาผิดศีลเราก็ถือศีลได้ทุกวันทุกเวลาตลอดชีวิตศีลนี่ถ้าเราถือมั่นตลอดชีวิตเนี่ยจะมีที่พึ่งทางใจจะไม่พาคนเราไปตกในที่ต่ำจะไม่ไปอบายจะไม่ไปนรกศีลนี่พุทธเจ้าเปรียบเหมือนแก้วสามประการสีเดสุขติยันติศีละนี่เหมือนแก้วที่จะบันดาลความสุขสงบทางใจให้เรามีขึ้นคนเราทุกวันนี้ก็ขาดศีลธรรมไม่ค่อยยึดศีลธรรมคือว่าศีลธรรมเป็นของอยู่ในวัดไม่คิดว่าศีลธรรมนี่อยู่ที่ใจคนอยู่ที่ใจทุกคนศาสนาอยู่ที่ใจทุกคนฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าศีลธรรมนี่อยู่ที่ใจเราถ้าเราเจตนาที่จะทำความดีเนี่ยความดีนั้นต้องมีที่ใจเราฉะนั้นศีลรับทีเดียวแล้วถือไปได้ตลอดชีวิตแต่ศีลที่ญาติโยมรับบางคนรับแล้วก็ไปทิ้งรับแล้วก็ทิ้งรับกันทั้งปีไม่มีศีลสักทีเขาเรียกว่าศีลอะไรไม่ใช่ศีลละไม่หนักแน่นเหมือนศีลาคือรับศีลแล้วต้องใจหนักแน่นอดทนมีผลหนักแน่นเหมือนก้อนหินซึ่งใครจะยกไปไหนไม่ได้เหมือนภูเขาใครจะยกไปไหนได้หนักศีลที่เรารักษาก็เช่นเดียวกันแหละไม่มีทางที่จะทำลายได้มั่นคงคือหนักแน่นไม่ใช่รับไปเสร็จแล้วก็ถึงบ้านก็ไปโกหกจนหมดศีลเลยเดี๋ยวไปรับพระมาพอไปถึงพระนึกถึงศีลได้นะพอกลับไปบ้านทิ้งศีลทุกทีพอกลับมาถึงวัดเลยอยากขอศีลนี่แหละพอขอออกไปวัดหมดศีลนี่แล้วเป็นอะไรเรารับกันทั้งปีถ้าเป็นผ้ากับปะแล้วจะไม่มีที่ปะแล้วปะก็จะเป็นปะหน้าปะหลังเต็มไปหมดก็ยังดีแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจในศีลธรรมรับทีเดียวเหมือนเรานุ่งผ้าใหม่เลยไม่ขาดเลยไม่ต้องปะเลยเพราะรู้จักเจตนาที่ดีเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาทำดีสวดมนต์ภาวนารักษาศีลเจตนาเป็นตัวกรรมดำเจตนาเป็นตัวกรรมขาวเจตนาทำดีเป็นกรรมขาวเป็นบุญกุศลเจตนาทำกรรมชั่วทำบาปผิดศีลเป็นกรรมดำเป็นทางดำฉะนั้นเราตั้งเจตนาไปสิตั้งไปทางไหนก็ไปทางนั้นเลยตั้งเจตนาว่าเราจะมีศีลธรรมพยายามรักษาศีลธรรมไว้ประจำใจก็ไปทางดีถ้าเราไม่เจตนาทางดีก็ไปทางไม่ดีศีลเนี่ยเป็นตัวเจตนาที่นำทางคนไปถูกต้องผิดถูกก็ไปจากศีลนี่เองสมาธิที่ทำให้คนเรารู้จักความสุขใจ รู้จักความสุขใจรู้จักความสงบใจรู้จักการควบคุมใจแต่ว่านำเอามาใช้ให้เกิดปัญญาสมาธินี่นำเอามาใช้ปรับปรุงจิตใจตัวเองแก้ไขใจตัวเองทำให้รู้เท่าทันอารมณ์ทำให้รู้เท่าทันความคิดทำให้เกิดปัญญา
คนเราพอรู้เท่าทันความคิดพอรู้เท่าทันความนึกคิดที่ดีและไม่ดีเนี่ยทำให้บุคคลนั้นเขาเรียกว่าหักห้ามใจตัวเองได้ควบคุมใจตัวเองได้คนโมโหร้ายก็กลายเป็นคนโมโหน้อยลงหรือจากคนโมโหร้ายก็จุดการโมโหได้คนที่จิตใจไม่สงบวุ่นวายชอบมีเรื่องมีราวกับคนโน้นคนนี้ชอบบ้าโน้นชอบบ่นคนนี้มีเรื่องอยู่ทุกวันพอมาทำสมาธิแล้วมันก็ทำใจได้ปล่อยวางได้ตัดความกังวลได้กลายเป็นคนช่างคนเฉยได้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคนจากคนที่ไม่ดีให้เป็นคนดีขึ้นมาอันนี้จึงว่าสมาธิเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในธรรมอยู่ในกุศลอยู่ในความดีถ้าเราทำไปเรื่อยก็ทำให้เราเกิดความสงบสุขทางใจรู้บุญที่ใจรู้ละบาปที่ใจรู้สุขรู้ประกอบสุขให้ยิ่งขึ้นไปคือไม่ได้ทำเลยจะไม่ได้ยิ่งทำเท่าไรก็ยิ่งได้มากขนาดบุญอันนี้จะนำพาทุกคนเราไปสู่ความสุขเราก็ต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะชีวิตเราเกิดมาวันหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรเราทำอะไรให้เกิดตัวเองบ้างอย่างเราทำความดีแล้วหรือยังถ้าเรายังไม่ทำความดีอะไรเราต้องนึกถึงชีวิตเราเราจะเปล่าประโยชน์ไปอย่างนี้หรือเราจะอยู่ไปอย่างนี้หรือแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเราก็ไม่ได้อะไรไปคนเราเกิดมาได้ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายถ้าเราไม่รีบทำความดีเราก็ไม่ได้อะไรอย่างที่เรามาเป็นทายกทายิกามาบวชมาเรียนเนี่ยอันนี้ถือว่าเราได้เดินตามทางพุทธเจ้าเราเป็นลูกพุทธเจ้าเราก็ได้สร้างความดีให้กับตัวเองอันนี้ไม่เป็นของใครทำมาแล้วมันก็ได้ผลมากมายยังเรียกว่าบุญนี่ไม่สำคัญคนมีบุญแล้วไม่เดือดร้อนหรอกชีวิตนี้ที่เดือดร้อนนั่นเพราะมันเป็นบาปเพราะเราไม่ได้ทำบุญไว้เราไม่สร้างกรรมดีไว้แต่ชาติก่อนชาตินี้เราก็ไม่ได้เริ่มต้นมาดีมันจึงมีเรื่องมีปัญหาวุ่นวายแต่ถ้าเราทำความดีไว้ด้วยศรัทธาด้วยจริงจังแล้วมันก็จะให้ผลกับเราในชาตินี้ความเดือดเนื้อร้อนใจเลยมันก็จะลดน้อยถอยไปเองพอเข้าใจไหมศีลท่านโยมพระวัดหนองไผ่เดี๋ยวนี้ไปอยู่วัดสังฆทานแล้วท่านให้ศีลไม่ได้พโยมมาขอศีลนี่ก็พระบวชใหม่พระเก่าไม่มีท่านให้ได้แค่ปานาบทเดียวปานาติปาตาวิรมณีสิกขาตามสมาธิญาณนี้พอถึงอธินาท่านนึกไม่ออกท่านก็ออกมาให้พอเดียวโยมทำไมให้พอเดียวท่านทำไมไม่ให้หมดหรอกข้อเดียวก็ถือให้ได้ท่านนะแต่แกหลุดเหมือนกันบอกข้อเดียวก็ถือให้ได้เลยมันเลยก็จริงครับพระข้อเดียวถือไม่ได้นะพระก็บอกข้อเดียวถือให้ได้แต่ที่จริงมันจะถือง่ายส่วนเราบางทีถือไม่ได้แล้วข้อเดียวปานาไม่ถือก็ไม่ได้อาจินาก็ไม่ได้กามเมก็ไม่ได้มุสาไม่ได้สุรายิ่งไปใหญ่เลยมุสาสุราที่ออกจากวัดหายหมดเราต้องเข้าใจเช่นศีล8เนี่ยเราไม่สามารถจะถืออยู่ที่บ้านได้ทั้ง8ข้อและไม่สามารถจะถือที่บ้านได้ก็ต้องมาถือที่วัดถือที่วัดก็ถือได้แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งถือได้แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นแหละไม่สามารถจะถือได้ตลอดไปเพราะศีลมันเป็นของที่จะต้องอยู่อย่างจังหวะระหว่างก็เลยเป็นอันว่าถือเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ศีลแปดแต่ถ้าศีลห้าเนี่ยเราถือได้ทุกวันแต่นี้ถ้าเราถือไม่ได้เราก็เอาแค่

หนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีแต่ว่าที่จริงศีลห้าเป็นศีลที่กำเนิดมาแต่เกิดมนุษย์มนุษย์ได้เกิดมาแล้วมีศีลห้าทุกคนจะสมาทานไม่สมาทานทุกคนก็มีศีลแต่ที่ไปทำไว้เท่านั้นเนี่ยเขาไปทำผิดเขาเรียกว่าผิดศีลแต่แท้ที่จริงคนเรามนุษย์เกิดมามีศีลทุกคนศีลห้ามันมีทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครฆ่าไม่มีใครรักไม่มีใครผิดศีลไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาแต่พอโตขึ้นมาแล้วเท่านั้นแหละจึงทำผิดศีลตอนนี้เมื่อเราเจอพระแล้วก็สอนให้รู้จักรักษารู้จักระวังรู้จักสมาทานก็เลยมามีศีลมั่นขึ้นอีกอันนี้ศีลที่จริงมีมาแต่กำเนิดคนมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีศีลมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ต้องไปเกิดเป็นสัตว์อื่นเพราะศีลมันศีลห้าเป็นของมนุษย์ถ้ามนุษย์ขาดศีลแล้วไม่มาเป็นมนุษย์อย่างสุนัขปูปลาเป็ดไก่พวกสัตว์พวกนี้เพราะไม่มีศีลพอไม่มีศีลในใจก็เข้าขันมนุษย์ไม่ได้ต้องไปเข้าขันสัตว์เดรัจฉานเพราะไม่มีศีลเพราะมีศีลนี่จริงๆจะมาเป็นมนุษย์มนุษย์ทุกคนนี่มีศีลมาทั้งนั้นแหละแต่มาทิ้งศีลกันตอนโตนี่เองตอนรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักเจตนาทำอะไรต่ออะไรมาทิ้งศีลกันตอนโตนี่แต่ที่จริงมาเกิดเข้าคันมันดามาเป็นเด็กๆเนี่ยมีศีลทุกคนแล้วที่จะมาเป็นมนุษย์ก็ต้องมีศีลมาแม้จากเป็นมนุษย์ไปถ้าไม่มีศีลก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์อื่นอีกต้องไปเข้าขันเขาผิดอีกเข้าขันมนุษย์ไม่ได้ก็ต้องไปเข้าขันสัตว์เดรัจฉานต้องไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเพราะว่าไม่มีศีลไปศีลนี่เป็นยานพาหนะศีลนี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำบุคคลไปสู่การเกิดที่ดีแล้วศีลนี่ก็เป็นสิ่งที่จะนำบุคคลเราให้ไปสู่ความดับอีกทั้งเกิดดีและทั้งดับดีดับอะไรดับความคิดนึกดับความทุกข์ใจดับความเศร้าโศกดับความไม่รู้ทำให้เกิดความรู้ขึ้นศีลนี่ก็เป็นภาชนะเหมือนกันที่จะนำคนไปดีพอเข้าใจไหมโยมรับทีเดียวเอาไปใช้ตลอดชีวิตนะมีอะไรบ้างนะโยมที่เก็บเอาไว้ใช้ตลอดชีวิตได้เสื้อผ้าก็นุ่งเลยเดี๋ยวก็ขาดเงินทองใช้เดี๋ยวก็หมดบ้านเรือนอยู่เดี๋ยวก็ผุพังไม่มีอะไรที่เป็นของอยู่ได้คู่ชีวิตหรือมั่นคงถาวรเท่ากับศีลธรรมศีลธรรมเนี่ยรับไปแล้วอยู่ได้คู่ชีวิตไม่มีเก่าไม่มีผุไม่มีขาดไม่มีเสื่อมไม่มีสูงไม่มีเสียหายถ้ารักษาไว้ยิ่งรักษายิ่งดียิ่งรักษามากวันเท่าไหร่ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นยิ่งแจ่มใสยิ่งผ่องใสยิ่งเบิกบานยิ่งรู้ว่าศีลธรรมเนี่ยดีมากเท่านั้นทีนี้ไม่ต้องรักษาเหมือนผ้าผ่อนต้องสบายผ้าไม่ต้องซักต้องล้างบ้านเรือนต้องรักษาต้องเคยดูแลแต่ศีลธรรมเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วก็ศีลธรรมกลับดูแลเรากลับให้ผลแก่เราเหมือนอย่างพระมาบวชเนี่ยพอบวชปุ๊บโยมไม่ต้องทำร้ายเลยใช่ไหมอาชีพนี้ไม่ต้องทำแล้วทำไร่ไถนาเลิกกันจะไปทำไร่ก็ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเป็นคนขี้เกียจพอบวชเสร็จแล้วคว้าจอบไปทำไร่ของว่าเออท่านบวชแล้วมาทำไร่ทำไมมันไม่เหมาะสมไม่เป็นสารรูปนี่พระจะมาทำไร่จะมาขับรถไม่ได้เพราะศีลธรรมเนี่ยทำงานหนักไม่ได้พอไปทำงานโยมก็ไม่ยอมให้ทำให้อยู่เฉยๆให้อยู่แบบพระให้อยู่แบบคนมีศีลมันบอกเลยว่าคนมีศีลต้องอยู่อย่างนี้ก็เกิดความสบายขึ้นมาไม่ต้องทำไร่ไถนาไม่ต้องมีหนี้มีสินไม่ต้องมีห่วงใครนี่สินเป็นอย่างนั้นสินก็แยกออกจากทางที่มันเป็นทุกข์พอศึกปุ๊บเป็นไงฟ้าหัวเจาะ

ทันทีเลยเข้าร่างเลยพอศึกปุ๊บพอไม่มีศีลนั่นน่ะไปแล้วตากแดดตากฝนตากลมดิ้นรนไปเหมือนคนทั่วๆไปเพราะไม่มีศีลก็เป็นอย่างนั้นพอเห็นโทษโอ้ตอนมีศีลเราสบายไม่ต้องลำบากกลับไปมีศีลใหม่ดีกว่ากลับมาก็สบายอีกพอมีศีลแต่ศีลห้านี่โยมมองไม่เห็นใช่ไหมเพราะมันเป็นศีลยากของชาวบ้านบางคนเห็นแล้วไม่สำคัญแต่ถ้าจะบอกอย่างพระเนี่ยเห็นเลยพอตอนไม่มีศีลปุ๊บลำบากทันทีพอมีศีลปุ๊บสบายทันทีกินอย่างพระนอนอย่างพระอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นมาแต่พอหมดศีลปุ๊บต้องไปกินอย่างชาวบ้านไปนอนอย่างชาว

พอตอนไม่มีศีลปุ๊บลำบากทันทีพอมีศีลปุ๊บสบายทันทีกินอย่างพระนอนอย่างพระอะไรนั้นก็ดีขึ้นมาแต่พอหมดศีลปุ๊บต้องไปกินอย่างชาวบ้านไปนอนอย่างชาวบ้านแต่ถ้าศีลห้าเนี่ยถ้าสบายอย่างพระนะทุกคนคงไม่ทิ้งกันหรอกแต่มันเห็นเป็นเหมือนกันทั่วๆไปแต่ถ้าเราจะวัดกันต้องวัดที่ใจต้องวัดกันที่ใจว่าศีลนี่ต้องวัดกันที่ใจพอมีศีลปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเราเนี่ยโอ้ทำอะไรๆมันก็เกิดดีขึ้นมาก่อนจิตใจเราไม่ดีพอเรามีศีลธรรมรู้สึกว่าจิตใจของเราดีเราต้องวัดเอาเองมันไม่วัดเหมือนว่าพอมีศีลปุ๊บมีคนทำให้เรากินเลยนะต้องที่คนทำให้เรากินได้ต้องเป็นพรหมจรรย์เพราะศีลพรหมจรรย์เนี่ยคนที่ปราศจากราคะเนี่ยคนที่ไม่มีครอบครัวเนี่ยจึงจะสบายเพราะศีลห้ายังมีครอบครัวอยู่ต้องการเสวยกรรมขุนอยู่ยังต้องมีผัวมีเมียมีครอบครัวเพราะมีศีลห้ายังไม่พ้นทุกข์เลยยังต้องทำมาหากินเลี้ยงตัวเองอยู่แต่พอมีศีลพรหมจรรย์ปุ๊บเนี่ยพอมีศีล8ศีล10ศีล227เนี่ยพอมีศีลพรหมจรรย์เท่านั้นแหละไม่ต้องทำมาหากินเพราะศีลที่ปราศจากครอบครัวมีผัวมีเมียเนี่ยจะทำให้ไม่ต้องห่วงอะไรก็เลยไม่ต้องทำกินมีก็กินไม่มีก็ไม่กินมันการตรงตกแต่คนมีศีลห้าไม่ทำไม่ได้ไม่ทำเดี๋ยวก็อดไม่มีใครทำให้กินแต่ในคนเราเขาไม่เคยคิดเลยเรื่องศีลธรรมมาเดินมากกันนี่ก็ไม่สำคัญแต่ความจริงพวกเรามีบุญวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์ศีลธรรมจำเป็นชาตินี้เรามาอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องทำดีต่อไปไปชาติหน้าเราจะได้ไม่ลำบากเราคนนี้ก็บุญเนี่ยที่จะนำพาเราไปสู่ความดีพุทธเจ้าเราเนี่ยว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าได้จะต้องลำบากนับชาติไม่ถ้วนเกิดเป็นสารพัดที่จะเกิดเป็นช้างเป็นม้าเป็นลิงเป็นนกเป็นปลาเป็นคนจนเป็นคนมีเป็นทั้งเทพสัตว์เป็นทั้งแพทย์ถามเป็นทั้งเทวดามนุษย์พุทธเจ้าเกิดมานับชาติไม่ถ้วนอาศัยที่ว่าเจตนาจะสร้างความดีไปนิพพานพุทธเจ้าปรารถนานิพพานเนี่ยจิตพระองค์จึงได้สร้างบารมีก็ลำบากแต่ก็พยายามไม่ทิ้งศีลธรรมมาชาติสุดท้ายจึงมาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่ามาจากที่ต่ำเหมือนกันพุทธเจ้าก็มาจากที่ต่ำแต่ว่าพระองค์ไม่ยอมลงต่ำพยายามที่จะดิ้นรนไปสู่ที่สูงพุทธเจ้าก็ทำจนสำเร็จอย่าไปนึกน้อยเลยตามใจว่าเราคงทำอะไรไม่ได้หรอกเราคงไม่มีบุญวาสนาหรอกพุทธเจ้าท่านมีบุญบารมีมากจะไปเปรียบเทียบท่านไม่ได้เพราะพุทธเจ้าไม่ได้คิดอย่างเราพระพุทธเจ้าคิดว่าความดีนั้นใครๆก็สร้างได้สวรรค์นั้นใครก็ไปได้นิพพานนั้นใครๆก็ไปได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนามาทำความดีใครๆก็ทำได้ถ้าเราไม่ท้อถอยทุกคนก็สามารถจะทำได้เหมือนกันทุกคนไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเลือกบุคคลคนมีทำได้คนจนทำไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นคนบ้านนอกทำได้ทำไม่ได้คนในเมืองหลวงทำได้ถ้าจะทำได้ก็ทำได้ทั้งคนเมืองหลวงและบ้านนอกมันก็มีสิทธิ์ที่จะทำเท่ากันมีบุญบารมีเท่ากันไม่มีใครจะมากไม่มีใครจะน้อยหรอกอันนี้เราต้องเข้าใจในบุญในวาสนาที่เราจะทำคนเราถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ท้อถอยไปหมดอันนี้เราก็เลยกล้าเป็นคนไม่สนใจไม่ใส่ใจก็เลยให้คนอื่นเขาทำไปหมดตัวเองก็เลยปล่อยปละละเลยไม่ได้ศีลธรรมไว้ในใจเรา

นะศีลที่รักษาไปตลอดชีวิตเนี่ยก็เรียกว่าศีลพุทธศีลบารมีสูงคนที่รักษาบ่อยๆรักษาตลอดชีวิตเนี่ยตายแล้วไม่ตกนรกปิดอบายได้เป็นศีลศีลสิเรนนิพุติงยันติเป็นศีลดับทุกข์เป็นศีลพ้นทุกข์คนเราคิดกันแบบไม่ใช้ปัญญาคิดว่าทำอะไรก็ต้องให้ได้มรรคผลเลยฉันจะรักษาศีลฉันจะเข้าวัดก็ต้องให้ได้ร่ำรวยมีลาภมียศเลยถ้าทำบุญแล้วไม่ได้อะไรฉันก็ไม่เอาเหมือนคนบางคนเนี่ยทำบุญปุ๊บแทงหวยเลยเท่ากระถิ่นทิ้งทอดประปาทิ้งเข้าวัดทิ้งอธิษฐานขอให้รวยเป็นล้านเลยเพราะเกิดความโลภทันทีเลยถ้าแทงหวยงวดนี้ไม่ถูกไม่เอาแล้วไม่ไปเลยวัดทั้งหมื่นทำบุญไม่เห็นถูกหวยกูไม่ไปเลยเนี่ยเพราะว่าไม่เข้าใจศาสนามาวัดมันก็ถูกหวยอยู่แล้วถูกทางความดีเนี่ยมาวัดดีก็ถูกหวยอีกเพราะอะไรเพราะเราทำความดีเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงินทองเพราะความดีนี่มันมีค่ามากเหมือนกับเขาบอกไปซื้อพุทธรูปองค์หนึ่งซื้อพุทธรูปองค์หนึ่งก็ห้ามต่อแม่บุญเดือนบอกจะต่อซื้อพุทธรูปองค์ถ้าเรามีเงินแค่ไหนเราซื้อแค่นั้นถ้าสมมติองค์ละ550อย่างเงี้ยเราซื้อบอกเราจะต่อ500ต่อไม่ได้ถ้าต่อว่า500แสดงเราคิดว่าพุทธเจ้าเราเนี่ยมีค่าน้อยกว่าเงินทองถ้าเราต่อเท่ากับพุทธเจ้าเราเนี่ยมีค่าน้อยกว่าเงินทองต้องไม่ต่อ550ก็550ขาดตัวพอจะเอาจริงเพิ่มให้ร้อย555หรือ525ไปเลยนั่นถือว่าพุทธเจ้ามีค่ามากกว่าเงินทองไม่ตัดราคาไม่ต่อทีนี้คนเราไม่รู้ก็เลยว่าพระพุทธเจ้ามีค่าน้อยแล้วก็เลยนึกว่าศีลธรรมมีค่าน้อยแต่ถ้าเราคิดให้ถูกต้องเลยพุทธศีลธรรมไม่มีค่ามากมีค่ามากกว่าเงินทองการที่เรามาวัดเนี่ยเราไม่ได้เงินแต่เราก็ได้ความสุขใจได้ความสบายใจได้ความสมหวังในชีวิตไม่มีใครมาด่าเราไม่มีใครมาลินทาเราไม่มีใครมาว่าเราให้เจ็บช้ำน้ำใจแค่เราก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไม่ต้องไปด่ากับใครไม่ต้องไปบ่นกับใครเราก็สบายใจวันหนึ่งวันหนึ่งมาอย่างนี้เราก็สบายใจไม่ใช่เราไม่ได้นะเราได้มากกว่าเงินทองอีกคนมีเงินมีทองต้องด่ากันทะเลาะกันจิตใจวาวุ่นเขาก็ไม่ได้อะไรเงินทองมีแล้วเดี๋ยวก็ใช้จนหมดฉะนั้นเราต้องรู้ว่าศีลธรรมมันมีค่ากว่าเงินทองฉะนั้นมาวัดเนี่ยเราได้จะไปคิดมาทำบุญเท่าไหร่ก็ไม่ถูกหวยไม่รวยสักทีเราทำบุญไว้แต่ชาติแต่ปางก่อนมากมายมาชาตินี้เราก็อยู่บนกองเงินกองทองถ้าเราได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลของเราไว้จนสมบูรณ์เชื่อมั่นในศีลธรรมมาชาตินี้เราก็สบายแต่ที่เราลำบากเพราะเราไม่เชื่อมั่นมาชั้นนี้ก็ยังไม่เชื่อมั่นอีกมาชั้นนี้ก็ยังไม่ปลงใจอีกว่าศีลธรรมเป็นของดียังคิดว่าทำบุญจะต้องเอาให้รวยเท่านั้นเท่านี้อีกแสดงว่าเราไม่เข้าใจศีลธรรมก็เลยต้องรอสิ่งตอนนี้ถ้าหากว่าเราแก่เท่าตายไปเราก็ไปเกิดก็ลำบากอีกแล้วเพราะความคิดอันนี้ทำให้คนเราลำบากไม่สามารถจะตัดสินใจเอาศีลธรรมได้แต่เกิดในชาติหน้าเราก็ลำบากอีกเพราะชาตินี้เราไม่ทำไว้เต็มที่จะไม่ได้ทำหวังเอารวยชาตินี้ทำให้สบายใจทำให้เข้าถึงศีลธรรมนั่นแหละเราจึงจะเรียกว่าเอารวยทางใจไว้ก่อนเมื่อคิดยังมีพุทธเจ้าจึงได้มาเป็นพุทธเจ้าได้ไม่ท้อถอยแต่ที่คนทำบุญเนี่ยเป็นโน่นเป็นนี่เนี่ยมันถือว่าเป็นกรรมนะถือว่ามันเป็นกรรมคนเราเกิดมาต้องมีกรรมเป็นของตัวมันต้องวิบัติมันต้องเจ็บมันต้องไข้มันต้องแก่มันต้องตายมันต้องมีเรื่องมีราวอันนั้นถือว่าเป็นกรรมบางทีบางคนเรา
มาวัดสังฆทานมาล้มเข่าเจ็บไม่มาใช่ไหมไอ้คนพามาก็ใจไม่ดีแหละพาเขามาเจ็บตัวเขาบอกมาวัดจะไม่มีบุญช่วยเลยมาแล้วเจ็บตัวไม่มาเลยถ้าเราคิดอีกแง่ว่านั่นมันเป็นกรรมถ้าคุณไม่มาวัดคุณอาจจะขาหักก็ได้คุณอาจจะไปถูกรถชนคุณอาจจะไปตกอะไรแข้งขาหักอาจจะถึงตายก็ได้แต่วันนี้คุณเคราะห์ดีคุณมาวัดซะคุณได้เจ็บนิดหน่อยถ้าคิดอย่างนั้นก็เออบุญช่วยเราใช่ไหมเออมาวัดเจ็บแค่เอาหัวเข่าไปกระแทกหน่อยเดียวแม้ถ้าเราไม่มาวัดเราอาจจะถึงตายก็ได้ถ้าคิดอย่างนั้นสบายใจแล้วคนที่เจ็บตัวไม่มาวัดก็เจ็บใช่ไหมคนรถชนกันรถคว่ำตายกันเยอะแยะไม่มาวัดคนหนึ่งขับรถไปเที่ยวมาวัดชอบมาวัดขับไปพุทธมณฑลไปทางครอบครัวแต่แล้วพอไปถึงสี่แยกรถมันน้ำมันหมดพอดีไปหยุดตรงนั้นแหละไอ้วิ่งไอ้รถทางโน้นมามันไฟแดงไม่มีวิ่งสายเอกมาชนคันนี้เลยโครมเลยชนคนคันที่จะไปวัดเนี่ยชนไอ้ทางโน้นมันเมามามันมาทั้งสงสัยไปเที่ยวกันทั้งคืนมาขับกันมาก็สว่างมาตามันคงหลายๆก็ขับมาเต็มที่ชนกันนิดเลยรถเละแหลกกันสองคันเลยแต่ไอ้คันที่มาทำบุญนี่แค่เจ็บนอนๆนุ่ยๆหน่อยเดียวไอ้คันนั้นตายรถก็พังแล้วมันก็ตายด้วยไอ้พวกที่ไปเที่ยวมาเราก็ต้องเรามีข้อเปรียบเทียบเรานี่โอ้นี่ทำไมมาวัดก็ตายไอ้คนไม่มาวัดตายเนี่ยไอ้คันที่ไม่มาวัดมันตายมันเจ็บมากแต่ไอ้คันที่มาวัดไม่เจ็บมากและก็ไม่เป็นอะไรเลยตำรวจแปลกใจคุณมีอะไรดีขอของยายเราไม่มีอะไรฉันมีบุญเขาตอบฉันมีบุญมีบุญไงฉันชอบไปวัดนั่นจริงไม่ตายเออนี่ก็ยังพอคุยได้ว่าบุญช่วยคนเรามันไม่มีข้อเปรียบเทียบใช่ไหมพอมาวัดเจ็บตัวนะมาวัดมีช่วยอะไรได้มาก็เจ็บตัวหมาก็เสียเงินแต่คนอื่นที่เขาเสียมากกว่าเราที่ไม่มาวัดใช่ไหมที่เขามีน้ำท่วมไฟไหม้มีบาดกันเยอะแยะมันเป็นกรรมของสัตว์ที่หนีไม่พ้นแต่มาวัดนี่มันทำบุญเงินช่วยได้เยอะมันช่วยผ่อนคลายได้เยอะเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นปัดเป่าไปแล้วถ้าทุกคนเราเนี่ยมีศีลมีธรรมกันหมดมันจะมีไหมที่จะทำให้คนเดือดร้อนโจรก็ไม่มีขโมยก็ไม่มีพอเข้าวัดแล้วหมดโจรหมดขโมยคนด่ากันคนตีกันทะเลาะกันผิดลูกผิดเมียผิดผัวเขาก็ไม่มีคนที่กินเหล้าเมายาอาละวาดเสียงกันเสียทองก็ไม่มีเออพอเข้าวัดมันหมดครับคนไม่ดีมันหมดไปแล้วออกเลยถ้ามีแต่คนดีเจอข้างหน้าถ้ามีแต่คนดีพูดดีคิดดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีวัดหนึ่งช่วยทุกคนให้ดีไปหมดแต่นี่คนเรามันเข้าไม่ถูกเองมันไม่มาเข้าวัดเองไปเข้าวิกเข้าบ่อนจ้ะมันก็เลยไม่ได้เอาวัดไปใช้จ้ะที่จนนี่ไม่ใช่จนเพราะทำบุญใช่ไหมไม่ใช่จนเพราะทำบุญถ้าทำบุญมันจะจนได้อย่างไรจนเพราะเรื่องอื่นทำบุญเนี่ยมันรวยมันรวยทางใจถ้าคนเราทำบุญไม่กล้าทำมากหรอกไม่กล้าทำจนจนหรอกแต่ถ้าไปกินเหล้าไปเท่าไหร่เป็นเมากินถ้าเมาไปแล้วเท่าไหร่ก็กินได้เล่นไพ่ในตอนเล่นเข้าไปติดแล้วตรงนี้เท่าไหร่ก็เท่ากันเล่นจนจนจะเป็นหนี้สินเขาก็เอาจำนองจองจำก็เอาแต่ถ้าเอาเงินที่เล่นไพ่มาทำบุญเอาไหมไม่เอาเดี๋ยวทอดพรุ่งนี้ทอดปลาทอดปลาทางวัดถ้ามีก็มาเอ้ากูมียี่สิบบาทแล้ว
ท่านั้นเลยควักพระตายมี10บาทก็มี5บาทแต่ตกเย็นไปเล่นไพ่มีใบแดงๆมาตีไพ่ไปที่ว่าเท่าไรเท่ากันเล่นทั้งคืนก็เอาเออทำบุญ5บาท10บาทเสียดายทับตาแต่เล่นไพ่เท่าไรเท่ากันใช่ไหมแต่ว่ากินเหล้าก็ขวดอันตรายขวดละ25 30พอเมาแล้ว2ขวด3ขวดก็ได้แต่ทำบุญเนี่ยแหมไม่กล้าถามใช่ไหมถ้าจะว่าทำบุญจนอย่างไรเขาทำบุญน้อยเฉยปาถนาแทงหวยรางวัลที่หนึ่งกันแล้วโอ้ทำบุญจะเอารวยเลยไอ้เนี่ยความคิดของคนเรามันไม่ฉลาดก็เลยไม่เข้าใจบุญว่ามันจะช่วยได้อย่างไรถ้าเราทำบุญจริงๆเนี่ยมันก็มีความสุขใจมีความอิ่มใจให้ความสุขใจอิ่มใจเป็นสะพานเป็นสะพานที่จะเดินไปสู่ความสุขความสมหวังมันจะเป็นถนนที่ปูไปอย่างดีแต่ที่เราไม่มีบุญเนี่ยที่เราไม่ทำบุญเนี่ยมันเป็นสะพานเป็นทางเดินไปสู่ทางที่ไม่ดีถ้ามันเป็นอย่างนั้นโดยมากคนเราเป็นอย่างนั้นทำบุญไม่ใช่ใครกล้าทำไม่ใช่ทำจนหรอกทำบุญทำแล้วมันจะรวยจริงหรือเปล่าโยมจริงหรือเปล่าเนี่ยคนทั้งสลามากูคนเดียวอีกนี่บุญพ่อบอกว่าบุญใช่ไหมเด็กคนไปฝังที่วัดตะกะถานเด็กคนหนึ่งไปฝังธรรมะหาธรรมะเนาะพอกลับมาบ้านเนาะโอ้โหหลวงพ่อว่าเราคนเดียวเนี่ยอะไรก็ลงเราลงเราทำไมมันลงเราคนเดียวคนทั้งศาสนาคนต้องเยอะแยะทำไมมันเทศว่าเราคนเดียวอันนี้เราไปคิดใหญ่มาวัดของเล่นทำไมอะไรก็ว่าเราว่าเรามันคิดใหญ่แล้วว่ามันไปซื้อหวยเลยเนี่ยถูกมันจริงมันถูกหวยได้มันเลยมันว่าเราว่ามันมันเลยมันเลยว่าเมื่อไหร่จะถูกมันมั้งอะไรอะไรว่ามันมันซื้อหวยแล้วมันถูกหวยอะไรก็คิดออกไปแบบนั้นคือจะโกรธพระอะไรโกรธมันเลยว่าถูกมันอะไรก็ถูกมันคนเดียวนะคิดหน้าไปซื้อหวยพระสอนกรรมฐานชักชวนโยมเข้าวัดเมื่อไรก็ไม่มาสักทีคนมันโลภมากใช่ไหมคนมันโลภมากไม่เข้าวัดหรอกไอ้ที่มันเข้าวัดไม่ได้มันโลภมากมันอยากรวยเร็วมันบอกมันยังจนเข้าวัดไม่ได้ถ้ารวยมันจะเข้าวัดพอพระพอโยมมานั่งกรรมฐานเห็นหวยเขาไปซื้อหวยกันถูกสองตอนนี้ก็จะโอ้โหลุงพ่อนั้นให้หวยแม่มานั่งกันเต็มศาลาเลยทีนี้มันโลภมันอยากได้หวยทีนี้ใครๆที่เคยด่าวัดก็ไม่ดีเลยมาก็หมดเลยทีนี้มันอยากจะมาเอาบุญเอาหวยดูสิมันโลภชวนเท่าไรไม่เข้าวัดหรอกพอบอกว่าหวยมีจะมาเต็มเลยคนชาพุทธเป็นอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมนี่เราการท่านมีนี่เราให้หวยมันก็ต้องให้หวยได้เลยโอ้โหมันช้างยกหมู่บ้านเลยท่านมียกมาเลยปราสาทยกมาเลยหลวงข้าวงบงน้องแมวมาหมดอยากจะมาหวยไอ้คนไม่เข้าวัดก็เข้าวัดมันอยากรวยนะโยมมันโลภมากวันนี้ก็บุญเราทำมาเท่าไหร่ชาติก่อนเราทำบุญไว้มันก็ต้องทงคนบางคนบ้าถึงขั้นไปขูดต้นไม้เนื้อวันนั้นมาประเทศที่สำหรับประเทศลงมาดึกๆอะไรตะเกียงแดงๆที่ต้นไม้ถางออกมาคำว่าขูดหวยโอ้โหมันหลงขนาดนี้เลยว่าขูดหวยต้นไม้ดึกดื่นเที่ยงคืนกันมานั่งขูดหวยต้นไม้ให้หวยได้ขูดมันก็เป็นไม้เล็กหนึ่งเล็กสองเล็กสามก็เป็นมองไปมองมาก็เป็นเลข8เลข5ด้วยไปเลย

กลายเป็นห่วยทั้งหมดขูดตรงนี้ไม่ออกขูดตรงนู้นขูดที่ต้นไม้ฝังหมดเลยต้นไม้มันไม่บ้าหรอกคนมันบ้าต้นไม้ไม่ให้หรอกคนมันให้เนี่ยเป็นความงมงายของคนที่บอกว่าตัวเองเป็นชาวขุดแท้ๆที่จริงเราต้องเชื่อบุญเชื่อกรรมจะไปขูดทำไมนะอยากรวยก็ไปถากหญ้าถากมังกรมังปลูกต้นไม้เนี่ยมีหวังได้กินอย่างน้อยก็ต้องได้ข้าวโพดได้อ้อยแน่นอนดีก็เป็นนั่งถากป่วยอีก มีเยอะเลยเราลึกเอ๊ะทีแรกนึกว่ามีเฉพาะที่นครปฐมบอกมีทางชลบุรีทางไหนก็มีหลายจังหวัดโอ้มันติดกันไปหมดเลยเนาะถูกถูกเราจะไปเอาอย่างนั้นเราเชื่อบุญรวยมากกระทุกมากโยมแม่คนหนึ่งมีดงสีต้องสองลงมีดงเลื่อยต้องสี่ลงมีดงน้ำแข็งสองลงยังปวดหัวเลยขนาดมีเท่านั้นนะโยมเป็นทุกข์นะมันมีนี่มันต้องไปลงทุนถ้าอย่างเราก็คือมีดงเดียวก็พอแล้วแต่ก่อนเขาไม่มีเหมือนกันอย่างเราเนี่ยพอมีมากมันก็โลภมากมีเท่านั้นยังหาความสุขไม่ได้ลูกสาวบอกเดี๋ยวต่อไปมันบวชอยู่กับหลวงพ่อดีกว่ากลุ้มบอกต่อไปไม่อยู่มาบวชอยู่วัดดีกว่าเอ้มันมีโรงสีทั้งหลายโรงมีโรงเลื่อยทั้งหลายโรงมันจะหนีเข้าวัดดูสิเข้าวัดไม่มีเงินมันจะมาอยู่วัดแสดงว่าไม่มีความสุขทางใจเพราะว่ามันคิดอยู่ตลอดเวลาคนเราต้องรู้จักว่าความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ความสุขมันไม่ได้อยู่ที่เงินทองมันอยู่ที่ความคิดถ้าจิตใจของเรามันพอใจมันดีแสดงมันสงบแสดงนั่นคือความสุขมันสุขกว่าเงินทองอีกเราอยู่อย่างนี้เราสุขแล้วอยู่อย่าไปคิดเลยว่าเราไม่สุขทำใจให้สบายเถอะกดมือกินมือก็ยังดีคนมีหนี้มีสินเป็นทุกข์อย่าให้คนมาวัดไม่ยอมหายหวยสินั่งกรรมฐานหายหวยก็เต็มต้องมือแต่ว่าใครจะรวยอาจจะรวยเพียงคนเดียวไอ้นอกนั้นจนหมดใช่ไหมคนมันไม่มีบุญมันก็ตีผิดๆแต่คนมีบุญมันก็ตีถูกๆให้ได้ตัวเดียวกันมันไปตีกลับหัวกลับหางไปใช่ไหมคนไม่มีบุญมันไปแทงหมดตัวเองไอ้คนมันมีลาภมันให้ยังไงมันก็แทงถูกมันมีลาภถ้าคนวัดหนึ่งมีร้อยคนพันคนจะมีราศกรไอ้นกนั้นเดี๋ยวขายสวนขายนาขายสมบัติแทงหมดตัวจนหมดเลยพระช่วยคนจนหมดข้าไม่มาวัดหรอกทำไมไม่มีเงินหมดตัวที่แรกจะมากันเต็มวัดหมดเขาต้องลื้อขยะมากลัวไม่มีเงินแทงหวยแต่จนหมดตัวมันถูกอยู่คนเดียวอ่ะให้คนมีบุญมันถูกอยู่คนเดียวโลภไปทำไมใช่ไหมไอ้พวกนั้นมันล็อกลอตเตอรี่ได้มันจนเลยนะมันยังติดคุกเลยนะขนาดมันล็อกได้นะได้ถึงว่อนๆหนึ่งตั้งหลายล้านเนี่ยเพราะความโลภตัวเดียวมันติดคุกทุกวันเนี่ยดูสิถ้ามันล็อกทุกทีมันเลิกเลยมันเป็นไรนี่มันล็อกแล้วล็อกอีกโอ้โหมันแทงเราเลยโยมวันที่หนึ่งที่สองเลือดเอาเลยมันหลับได้มันยังติดคุกเลยโยมแล้วได้เงินแล้วติดคุกเอาไหมเนี่ยไม่เอาเลยนะได้เงินแล้วติดคุกไม่ได้เรื่องอะไรเลยทีแรกมันก็ช่วยอะไรไม่ได้คนเรามาวัดนี่เราทำจิตใจเราให้ดีเถอะทำศีลทำให้ดีเราจะรู้ว่าเรามีความสุขในชาตินี้เราพบความสุขในชาตินี้ไม่ต้องไปพบชาติหน้าเราทำใจเราหลังมันมีศีลทำให้ดีเถอะเราจะรู้ว่าชาตินี้

มีความสุขชาตินี้เราพบความสุขที่เราทำจิตใจของเรามันสบายนะแต่ถ้าเราหาศีลธรรมไม่ได้ชาตินี้เราก็หาความสุขไม่ได้ความสุขก็ไม่อยู่กับเราใช่ไหมเราลองซิลองไม่มีศีลสักข้อหนึ่งสิแค่เราเป็นนอกใจภรรยาแล้วเท่านั้นเลยใช่ไหมไปผิดเมียเขาไปเล่นชู้สู่สาวอู้มันตกนรกทั้งเป็นใช่ไหมแค่ผิดศีลข้อเดียวน่ะตกนรกทั้งเป็นเลยใครจะรู้ใครจะเห็นเอ๊ะถ้าไปคิดถึงเรื่องฐานบาปมันต้องบาปแน่นอนมันมีแน่นอนตกนรกก็เราไอ้ใจหนึ่งก็อยากจะถามไอ้ใจหนึ่งก็กลัวคนรู้ก็ตกนรกทั้งวันแหละแค่ไม่มีศีลเท่านั้นไม่มีความสุขเลยแต่เราไปดื่มน้ำเมาเนี่ยเราก็เห็นโทษทันทีดื่มแล้วมันเสียคนทันทีผู้จาไม่รู้เรื่องขาดความยุติธรรมขาดความดีคนเคยดีก็ดีไม่ได้เลยพอเมาเข้าไปคนเคยสงบก็สงบไม่ได้อันนี้แปลว่าศีลธรรมเนี่ยถ้าเรามีไว้มันเป็นสุขเราควรจะทำของเราเราทำจนเราเห็นว่าเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยมันดีมันมีความสุขมันให้ความดีกับเราจริงๆแล้วมันเห็นว่าค่าของศีลธรรมเนี่ยมันมากกว่าเงินทองเมื่อนั้นแล้วเราก็ไม่เบื่อศาสนาไม่เบื่อการเข้าวัดปลูกต้นไม้เยอะๆเลยดีต้นไม้ก็ช่วยได้เยอะธรรมชาติเรียกว่านิพพานนิพพานธรรมชาติมีต้นไม้เรียกว่านิพพานธรรมชาตินิพพานที่จิตก็ทำสมาธินิพพานธรรมชาติก็ต้นไม้ต้นไม้ภูเขาลำธารนิพพานธรรมชาติเขาสงบพอไปดูแล้วเขาสงบเขาไม่ว่าใครไม่ด่าใครไม่ติจิตนินทาใครเขาดับก็เรียกนิพพานธรรมชาติอย่างเรามองต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่ว่าอะไรเราใช่ไหมถ้าบอกดีดีต้นไม้ก็ว่าดีดีถ้ามองต้นไม้สงบสงบไม่ว่าใครนิพพานธรรมชาติแต่ถ้าเรามองคนมันไม่เป็นธรรมชาติคนมันมีดีมีไม่ดีแต่ถ้ามองต้นไม้มันเป็นนิพพานเขาเรียกว่านิพพานธรรมชาติมีแต่ความดับพอมองแล้วสบายใจถ้ามองใจตัวเองก็นิพพานที่จิตก็เรียกนิพพานที่ใจถ้ามองใจตัวเองออกก็คือนิพพานคือความดับนิพพานที่ใจนิพพานที่จิตแต่ต้องเป็นคนมองใจตัวเองออกเห็นด้วยปัญญาทีนี้เราก็เอานิพพานธรรมดาก่อนเอาต้นไม้ต้นไร่เป็นนิพพานก่อนเข้าถึงต้นไม้ต้นไร่ก่อนมองหินมองดินมองต้นไม้ให้ใจสบายหายกุ้มก่อนพอมันกลุ้มขึ้นมาก็มาอยู่กับต้นไม้หมอไม้ต้นโนนต้นนี้ก็หายกลุ้มถ้ามันยังไม่หายกลุ้มก็พุทโธช่วยเข้าไปอีกพุทลมเข้าโธลมออกพุทโธพุทโธพุทโธเลิกคิดสักพักหนึ่งมันก็สบายแค่นี้หายกลุ้มได้

ข้าใจไหมพูดนี้เข้าใจไหมโยมเข้าใจนะคนทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่มั่นคงต่อวัดปฏิบัติมานานนะยังไงก็ยังมากรรมฐานกันยังไม่ทิ้งกรรมฐานยังไม่ทิ้งวัดปฏิบัติกันเราก็มั่นคงดีคือเรามาอย่างนี้มันทำให้เรารู้นะมาวัดปฏิทำสมาธิเนี่ยทำให้เรารู้คือไม่ทำให้เราโง่คือเข้าวัดแล้วไม่โง่เข้าวัดจะไม่หลงมันก็ได้เยอะเลยอ่ะการมาศึกษาธรรมะการมารู้จักแก่นของศาสนาได้ถ้าเราทำบุญเฮฮามีโขนมีหนังเนี่ยเราก็ไม่รู้อะไรเลยทำจบแล้วเราก็ไม่รู้อะไรก็มานั่งดูหนังดูละครกันเฮฮามันก็เหมือนกับเราอยู่บ้านใช่ไหมมีงานทีก็มาจัดหนังจัดลำวงเล่นกันเจียวๆเจ้าๆไอ้เราก็เหมือนเด็กคนโตๆก็ไม่ได้รู้อะไรคนเด็กก็ไม่รู้อะไรจบแล้วก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความวุ่นวายกลับไปบ้านเราก็ไม่รู้มาวัดเราก็ไม่รู้มีความรู้เท่ากันหมดอันนี้ทำบุญยังไงก็ไม่ได้อะไรออกมาทำทั้งปีก็ไม่ได้อะไรทำทั้งชาติก็ไม่รู้อะไรเราก็ไม่รู้ธรรมะสิคนนี้ไม่เข้าใจศาสนาศาสนาพุทธเจ้ามันอยู่แค่มีโขนมีหนังมาแล้วพุทธเจ้าไม่มีแค่การละเล่นเลยพระเจ้าสอนจิตใจให้รู้ซึ้งให้รู้จักบาปบุญรู้จักสงบจิตใจพุทธเจ้าสอนสอนอย่างนั้นแต่นี่เรามาเดินทางไม่ตรงคำสอนมันก็เลยไม่รู้อะไรคนนี้ข้าวัดก็ไม่ฉลาดสักทีไม่ละบาปบำเพ็ญบุญทุกทีใช่ไหมทายกตัวนำเมาเลยละทายกตัวนำเมาเลยซื้อเหล้ามาแจกเขาเลยละต้องกินเหล้าคนมันถึงจะเข้าวัดไอ้พวกนี้ถ้าไม่มีเหล้าไม่มาหรอกวัดเออทำงานอะไรก็ต้องเหล้าจะตะเลยก็ต้องเหล้าจะตายก็ยังกินเหล้าเลยนะขนาดที่อยู่คนตายจะกินเหล้าเลยข้าวัดไม่รู้อะไรแต่มานี้เราก็รู้มาวัดมีสบายใจไม่เอะอะไม่โวยวายไม่เถิดเถ้อมันสงบดีก่อนมันว้าวุ่นเหลือเกินมาอย่างนี้มันรู้อะไรดีขึ้นมีพระเทศมีพระแนะนำรู้จักศีลฐานภาวนาเกิดความรู้ความเข้าใจยังดีก็มีขวดมีหนังไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรพอเข้าวัดถูกต้องมันก็ถูกต้องมันก็ได้ความฉลาดทายกทายิกาไม่ต้องฉลาดไม่ใช่วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งไม่ฉลาดเนาะคอยหาอะไรได้อะคนหาเราได้ไปตกดอกตกดวงตกงานไปแล้วทายกก็เอาไปให้เขากู้หมดเลยก็เป็นทายกเหมือนกันไปไม่สลับสักทีเข้ามาวัดมันก็ต้องเสียสลับทำให้มันเห็นว่าเราทำตรงดีทำให้เราโอ้เรานี่ทำความดีมาเยอะแล้วเนี่ยตายก็ไม่เสียใจแล้วถึงจะตายเมื่อไรก็ไม่เสียใจคนที่กลัวตายคนที่เสียใจนี่เลยมากไม่ได้ทำความดีกันไว้จึงกลัวตายจึงเป็นทุกข์แต่ถ้าเราทำความดีแล้วมันก็ไม่กลัวอะไรก็ตายเมื่อไรก็ตายไปเราทำความดีของเราไว้นับไม่ถ้วนแล้วไม่ใช่ทำบาปไปนับไม่ถ้วนเลยแย่เลยทำบาปไปนับไม่ถ้วนเลยโอ้โหจะตายไปไหนเนี่ยพอรู้ว่าทำบาปไปตายนับไม่ถ้วนกูตายจะไปไหนเนี่ยโอ้โหคงลำบากเหลือเกินพอทำบาปไปนับไม่ถ้วนมันต้องทำบุญไปนับไม่ถ้วนดิโอ้บาปนี่ทำนิดเดียวบุญนี่ทำจะนับไม่ถ้วนกลบบาปหมดแล้วพุทโธนั่นเนี่ยพุท
ทโธมากๆนั่นแหละเป็นตัวสะกดบาปไม่ให้เกิดขึ้นเป็นตัวแก้บาปแก้กรรมแก้เวรได้หมดจะพ้นบาปพ้นกรรมพ้นเวรก็ต้องพุทโธไว้มากๆจึงจะช่วยได้ทำบาปไปแต่ครั้งไหนก็พ้นได้เพราะเราตั้งใจไปทางนี้แล้วสามารถแก้กรรมได้ไม่ต้องสงสาร

0: านดีเลนก็จะดีพัฒนาเป็นเจ้าคนในคนตัวเองแต่ต้องปูพื้นด้วยศีลธรรมแต่หากว่าทุกคนไม่มีศีลธรรมนะพ่อไม่ดีแม่ไม่ดีลูกก็หมดตัวถึงลูกผ่านจนบัตรหมดเลยพ่อแม่สร้างไว้ร่ำรวยเนี่ยแต่ไม่สอนศีลธรรมให้ลูกพอลูกเต้าโตมามันเล่นมันกินผ่านจนบัตรจนหมดตระกูลเลยพ่อแม่ไม่ดีลูกมันก็ไม่ดีจะศีลธรรมนั้นพัฒนาได้ขอให้มีพระดีญาติโยมดีก็แล้วกันพอพระดีญาติโยมก็ดีพอศีลธรรมมันเข้ามาก็ช่วยกันหลายฝ่ายช่วยกันดีกันทุกคนอย่าทะเลาะกันแล้วกันทำงานก็ทะเลาะแล้วกันจงรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องจะทะเลาะอะไรกลับไปบ้านก่อนเป็นตะโกนด่าไกลๆมันด่าไกลๆไม่มีอะไรอยู่กันเนี่ยหนีก็ช่วยกันไปเราค่อยทำคนเข้ามาเราก็ดีใจพวกเราก็ดีกันเองจะไปทำงานเนี่ยจะไปแตกของกันเองทุกคนก็ช่วยกันคือคนทำงานแบบนี้ที่ไปกันได้นะหมายถึงว่าคนเนี้ยคนนี้เป็นอย่างเงี้ยผมว่าเรามาทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเขาเนี่ยนะผมก็ทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงกันเลยไอ้คนที่สั่งอะไรเนี่ยไอ้คนนั้นก็เอาตามไอ้คนที่ทำตามก็ตามเอาไม่ขัดกันจะเอาน้ำร้อนน้ำเย็นเอากันยังไงไงว่าไงจะทำเส้นให้อ่อนให้แข็งอะไรว่าตามกำหนดไม่ขัดกันเนี่ยเดี๋ยวมันก็สนุกทำงานสนุกคนมาทานพวกเราก็สบายใจแล้วก็ทุกคนก็สบายใจในเมื่อทุกคนทำงานไม่ขัดกันคนเราถ้าทำงานไม่ขัดกันมันเข้ากันได้สนุกดีทำเสร็จแล้วก็ปลื้มใจโอ้โหงานทั้งนั้นแหมขายดีจังยิ่งคนมาทานเยอะเลยที่ดีใจมากเลยแม่ครัวนี่คือจะเหนื่อยก็ปลื้มใจใช่ไหมแม่ครัวนี่บุญมากคือจะเหนื่อยก็ปลื้มใจเพราะมีคนมาทานเยอะคนนั่งเฉยไม่ได้อะไรเลยคนมาวัดนั่งเฉยไม่ได้อะไรคนทำโน่นทำนี่มันได้ทุกอย่างคนล้างชามนี่ได้บุญมากใหญ่เลยโอ้โหเขากินเรามากล้างมากใหญ่ใช่ไหมแต่คนเราไม่ชอบล้างชามให้คนล้างชามต้องปลื้มใจเลยโอ้ยล้างไม่ไหวเลยกินกันจังเลยดีใจใหญ่หรือถ้าล้างแบบดีใจนะ ไม่กินกันใหญ่ไม่ใช่แบบล้างไปด่าไป ไม่ได้บุญเลยล้างไปด่าไปนะแหมกินไม่ล้างกินกันยกใหญ่ตอดตายไปทั้งไหนไม่คิดเงินไม่ได้หรอกต้องคิดโอ้ดีจังกินกันใหญ่เลยโอ้โหเราสนานได้ล้างชามบุญก็เราวันนี้ยิ่งล้างไปก็ยิ่งได้บุญมากต้องทำแบบดีใจในงานของเราตามหน้าที่ที่เราทำจะไปฝืนใจฝืนใจทำก็เป็นนั้นฝืนใจทำฝืนใจทำก็ไม่ดีใจกินมากเท่าไรยิ่งลำบากใจมากเท่านั้นถ้าฝืนใจทำใช่ไหมถ้าไม่ฝืนใจทำโอ้ยแม่ดีจริงเนาะชอบใจวันนี้คนมาวัดเราเยอะมากินไม่อั้นเราก็ล้างไม่อั้นเหมือนกันนะต้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมจริงจะสนุกแต่มากงานเขากินมากๆทำหน้าหงอนะคือคุณจะล้างวัดไหวเลยเขาต้องล้างให้เขาล้างให้สะอาดเอาอยู่ถ้าให้คนกินมาล้างเนี่ยไม่สะอาดหรอกเพราะคนบางคนล้างไม่จุ่มทิ้งเราต้องล้างต้องมีคนล้างแล้วพวกเราจึงจะสะอาดพวกแก้วพวกอะไรเนี่ยเราต้องล้างเลยนะคนกินปุ๊บเราต้องมีที่ล้างเลย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

พัฒนาจิตคิดถึงตายวายสอนตนจงหมั่นนึกฝึกหัดพัฒนาจิตเพ่งพินิจคิดถึงตายหมายรู้แจ้งเราต้องตายวายชีวาอย่าคลางแคลงความตายแฝงฝังในตัวทั่วทุกคนตายเร็วช้าหน้าหลังตายทั้งนั้นเราต้องหมั่นพิจารณาหาเหตุผลเกิดแล้วตายแน่นอนสอนใจตนทำกุศลทุกอย่างก่อนวางวายจำเนียนทรงฤกษ์ประพันธ์

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็มาพบกันตามปกตินะครับวันนี้จะขอนำชีวประวัติของทีฆนคอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังเมื่อพระอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเล็งเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งทุกขเวทนาสุขเวทนาและทั้งอทุกขมสุขเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์เมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณคำว่าญาณ นี้ก็มีความหมายว่าความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษหรือปรีชาอย่างรู้หรือกำหนดรู้เป็นพิเศษที่เกิดมาจากสมาธินะครับก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ว่าสิ้นความเกิดแล้วพรหมจรรย์และได้อยู่จบแล้วคือได้สำเร็จอริยมรรคมีองค์8ประการแล้วคือพรหมจรรย์นี้ก็หมายถึงอริยมรรค8ประการก็ได้นะครับได้ทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกอคิเวสนะภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นได้แล้วอย่างนี้ย่อมไม่ทุ่มเถียงและแก่งแย่งกับใครๆคำใดที่ชาวโลกพูดกันก็พูดไปตามคำนั้นแต่ไม่ถือมั่นคำนั้นด้วยทิฏฐิคือความเห็นนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้มาตรัสถ้อยคำที่ให้ขัดกับชาวโลกนะที่ชาวโลกเขาเรียกว่าตัวตนคือตัวเราเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าตัวตนแต่แท้ที่จริงความจริงในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เห็นว่านี่ไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเพราะเมื่อแยกส่วนออกไปแล้วเนี่ยเราจะหาตัวตนของเราไม่ได้เลยดังที่ได้เคยกล่าวถึงผู้รู้ท่านก็สอนให้เราพิจารณาดูอาการ32ก็ได้ว่าตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดอะไรเป็นต้นเหล่านี้นะครับเมื่อแยกส่วนออกไปแล้วตรงไหนแล้วครับที่เป็นตัวตนของเรานี่ทางพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้มาบัญญัติให้ขัดแย้งกับชาวโลกที่เขาเรียกว่าเป็นตัวตนอยู่นี้แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็จะทรงสอนให้พิจารณาว่าที่ชาวโลกเขาเรียกว่าตัวตนนั้นเราก็เรียกไปตามที่เขาสมมติกันแต่เมื่อพิจารณาแล้วตัวตนนั้นไม่มีเพราะเป็นส่วนประกอบแต่ละสิ่งแต่ละอย่างขึ้นมารวมกันเราจึงสมมติเรียกกันว่าเป็นตัวตนคำเรียกนั้นก็เป็นแต่เพียงคำสมมติให้รู้จักเข้าใจกันได้ง่ายเท่านั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนให้อัคคิเวสนะหรือทีฆนคะนามสกุลอัคคิเวสนะเนี่ยได้ฟังมาโดยตลอดดังนี้แล้วครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเถระนั่งถวายงานพัดอยู่ข้างหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้คิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการละธรรมะเหล่านั้นการสละคืนธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลายเมื่อท่านพิจารณาตามไปในพระดำรัสที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนทีฆนคอัคคิเวสนะอย่างนี้จิตของท่านก็หลุดพ้นจากอาสวะคำว่าอาสวะก็คือกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานเพราะท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอาสวะกิเลสทั้งหลายเนี่ยท่านก็สามารถสลัดทิ้งไปได้ไม่ได้ถือเอาไว้อีกแล้วเพราะเมื่อก่อนนี่ท่านก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลขั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาท่านก็ยังคงยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นการเข้าใจผิดเป็นอันว่าท่านพระสารีบุตรเถระก็สามารถหลุดพ้นจากกิเลสได้เป็นพระอรหันต์แล้ว
ส่วนทีฆานาคปริภาชกนั้นก็ไม่เสียเปล่าที่ได้เข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่หวังอยากจะได้ความรู้ความเห็นที่ถูกต้องตามที่พระสารีบุตรเถระผู้เป็นลุงๆได้เข้ามาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็คิดเห็นดูการบวชเป็นปริภาชกของท่านกับลุงๆคือท่านพระสารีบุตรเถระได้มาบวชเป็นพระเนี่ยท่านเทียบเคียงดูว่าเอ๊ของท่านนี่ประพฤติปฏิบัติไปแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นหลักเกณฑ์ไม่มีอะไรเป็นหลักฐานไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านเนี่ยหลุดพ้นจากกิเลสไปได้ก็มีแต่เพียงปรัชญาในการที่จะศึกษาในลัทธิปริภาชกก็เรียนเรื่องวาทะในการที่จะไปโต้ตอบปัญหาซักถามคนอื่นไปแล้วก็ทำให้คนอื่นแพ้ได้ก็ถือว่าลัทธิของตนนั้นดีก็มีเพียงแค่นี้ส่วนมากก็จะหนักไปทางปรัชญาในทางวาทะมีความรู้ในเรื่องวาทะต่างๆที่จะไปสนทนาปราศัยตั้งปัญหาขึ้นถามผู้อื่นเรื่อยไปเมื่อท่านมาเทียบเคียงดูความเป็นไปในชีวิตเป็นปริภาชกกับลุงของท่านที่ได้บังบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็เลยอยากจะมารู้เรื่องราวในทางพระพุทธศาสนาบ้างว่าที่ลุงของท่านมาบวชประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่นี้มีดีอย่างไรจึงทำให้ลุงของท่านผู้ที่ได้เคยเป็นผู้นับถือลัทธิต่างๆมาแล้วเนี่ยเที่ยวตระเวนไปศึกษามารอบหมดแล้วแล้วก็มาอยู่กับผู้มีพระภาคเจ้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้แล้วก็ไม่ได้แสวงหาอะไรต่อไปอีกแล้วมาถึงจุดหยุดอยู่ตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ชักชวนใจให้ท่านได้คิดว่าสิ่งที่ลุงของเรามาเลื่อมใสอยู่นี้คงจะมีคุณงามความดีสามารถช่วยให้ท่านได้รู้จักความจริงของชีวิตรู้จักความจริงของความเป็นไปในกระแสโลกกับกระแสธรรมต่างกันอย่างไรได้ฉะนั้นเมื่อท่านทีฆานาคปริภาชกเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้แสดงลัทธิความเห็นของตนตามที่ตนเองได้มีความรู้อยู่ในลัทธิปริภาชกเมื่อเข้ามากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ผลเกินคาดครับที่ว่าเกินคาดเพราะอะไรเพราะท่านได้ธรรมจักขุคำว่าได้ธรรมจักขุนี้ก็คือหมายถึงผู้ได้เป็นพระโสดาบันคือท่านผู้เข้าถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานปิดประตูอบายได้แล้วและเป็นผู้แน่นอนว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ต่อไปในอนาคตธรรมจักขุก็หมายถึงดวงตาคือปัญญาที่รู้เห็นธรรมะอันปราศจากมนทินคือความเห็นนี่เห็นด้วยใจนะครับเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยความนึกคิดหรือด้วยปัญญาตาเนื้อของเรานี้ไม่ใช่นะครับการเห็นนั้นก็เห็นแจ้งลงไปว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดานี่เป็นความเห็นด้วยสติปัญญาอันถ่องแท้แล้วเข้าใจได้ถูกต้องเหมือนเคยอุปมาให้ท่านบุฟังได้รับฟังว่าเราจะคิดว่าพริกเผ็ดอย่างไรเราไม่รู้ต่อเมื่อเราได้ชิมแล้วจึงรู้ว่าอ๋อพริกเผ็ดอย่างนี้การได้บรรลุโสดาบันหรือได้เป็นพระโสดาบันของท่านทีฆนคปริภาชกท่านก็เห็นแจ่มแจ้งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นว่าเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้คงสภาพเป็นอยู่อย่างนั้นต้องมีความดับสูญสลายไปเป็นธรรมดาครั้นทีฆนคปริภาชกได้เห็นธรรมะแล้วได้ถึงธรรมะได้รู้แจ้งธรรมะได้อย่างลงสู่ธรรมะและข้ามความสงสัยได้แล้วไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว
จึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระโคดมผู้ทรงประเสริฐการแสดงธรรมะของพระองค์แจ่มแจ้งดียิ่งนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดออกบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีตาดีจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชั้นใดท่านพระโคโดมพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมะโดยอเนกกับปริยายคือมีเหตุหลายอย่างฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ขอนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพระเจ้าค่ะนี่ก็เป็นอันว่าที่คณะขะปริภาชกได้เข้ามาพุทธเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้มอบกายถวายชีวิตเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ก็มีข้อความบางตอนที่กล่าวถึงการสำเร็จมรรคผลของท่านพระสารีบุตรเถระที่ทีฆานาคะปริภาชกและเรื่องวันจาตุรงคสันนิบาตที่มีปรากฏอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์ปปัญจสุทนีดังนี้พระสารีบุตรเถระบวชมาแล้วได้ครึ่งเดือนคือ15วันได้ส่งญาณคือความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษให้ไปตามกระแสแห่งพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโดยทรงปรารภทีฆานาคะปริภาชกผู้เป็นหลานชายของท่านท่านจึงเจริญวิปัสสนาตามไปในกระแสพระธรรมเทศนานั้นก็ได้สำเร็จพระอรหัตผลแทงตลอดที่สุดแห่งสาวกบารมีญาณและได้ปัญญา16แล้วดำรงอยู่ส่วนทีฆานาคะปริภาชกได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลคือได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นแล้วนับถือมั่นคงอยู่ในพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาจบเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ยังปรากฏอยู่แล้วพระองค์จึงเสด็จลงจากภูเขาคิจกูฏเสด็จไปที่วัดพระเวรวันมหาวิหารได้ทรงประชุมพระสงฆ์สาวกโดยมีสันนิบาตคือการประชุมประกอบไปด้วยองค์4ที่เราเรียกกันในปัจจุบันนี้ว่าวันจาตุรงคสันนิบาตคือการประชุมพร้อมด้วยองค์4หรือเรียกวันนี้ว่าวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาแปลว่าการบูชาพระในเดือน3วันจาตุรงคสันนิบาตคือการประชุมพร้อมด้วยองค์4ได้แก่1วันนั้นเป็นวันอุโบสถขึ้น15ค่ำประกอบด้วยมาฆนักษัตรก็คือเป็นฤกษ์ของเดือน3 2พระภิกษุ 1,250 องค์มาประชุมกันโดยลำพังตนเองไม่ได้มีการนัดหมายกันมา3พระภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ชั้นอภิญญา6ไม่มีแม้สักรูปใดรูปหนึ่งที่เป็นปุถุชนหรือพระโสดาบันหรือพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์สุขวิปัสสกพระอรหันต์สุขวิปัสสกนี้ก็หมายถึงพระภิกษุผู้เจริญวิปัสสนาล้วนสำเร็จพระอรหัตผลเป็นพระอรหันต์โดยเห็นความที่สังขารเป็นของแห้งแล้งท่านไม่ได้ทรงคนทรงคุณวิเศษอย่างอื่นเช่นไม่ได้ฌานสมาบัติไม่ได้อภิญญาคือความรู้ยิ่งหรือความรู้เจาะตรงยวดยิ่งเป็นต้นเลย 4. พระภิกษุทั้งหมดเป็นเอหิภิกขุคำว่าเอหิภิกขุก็หมายถึงพระพุทธเจ้าประทานการบวช ด้วยพระองค์เองทุกท่าน
ไม่ได้ปลงผมด้วยมีดโกนแล้วบวชแม้แต่สักรูปเดียวหมายถึงเมื่อได้ฟังพระธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนแล้วและได้บรรลุมรรคผลพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ประธานการบวชให้และว่าการบวชของท่านเมื่อได้บรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยร่างกายก็จะเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นพระภิกษุและท่านที่ได้เคยทำบุญด้วยการถวายบาตรถวายผ้าจีวรพระไตรจีวรมาเนี่ยก็จะมีเครื่องอัฏฐบริขารเนี่ยมาสวมลงที่กายของพระภิกษุรูปนั้นที่พระพุทธเจ้าประทานการบวชให้นี่ก็แสดงว่าท่านพระสารีบุตรเถระได้สำเร็จพระอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3และวันที่ท่านได้สำเร็จนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประชุมพระสงฆ์สาวกที่เป็นการประชุมประกอบบริองค์4ที่เรียกวันนี้ว่าวันจาตุรงคสันนิบาตหรือวันมาฆบูชาและพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกก็หมายถึงหลักคำสอนอันเป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็เป็นอันว่าชีวประวัติของทีฆานคะอุบาสกจบเพียงเท่านี้แต่ว่าสิ่งที่น่าจะขอฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ก็คือเรื่องโอวาทปาติโมกที่มีหัวข้ออยู่3

พุทธศาสนาที่เราเรียกกันว่าหัวใจพระพุทธศาสนานะครับแต่คราวนี้เรื่องหัวใจพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังช่วยกันคิดด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันพิจารณาดูความเป็นไปในการประพฤติปฏิบัติของชาวพุทธเราว่าทำอย่างไรที่จะช่วยกันจันโรงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามไพบูลย์และก็บริสุทธิ์สะอาดปราศจากการกระทำผิดศีลธรรมนะครับพูดง่ายๆเลยว่าที่เราทำผิดศีลธรรมนั่นน่ะก็ถือว่าผิดหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วผิดหลักของชาวพุทธแล้วเมื่อท่านปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธท่านต้องมีพระไตรสรณาคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วอย่างน้อยก็สมาทานศีล5ข้อคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามในลูกและภรรยาหรือสามีของคนอื่นไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมรัยและแม่เสพหรือไม่กินของมึนเมาทั้งหลายไม่ว่ายาบ้ายาเมาอะไรก็ตามเราจะต้องงดเว้นหมดเมื่อเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องมีหลักง่ายๆอยู่อย่างนี้คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแล้วก็ประพฤติตนตามหลักของศีล5เมื่อหลักการในทางพระพุทธศาสนามีอยู่3ประการดังที่กล่าวมาว่าไม่กระทำบาปทุกอย่างไม่กระทำบาปทั้งปวงนะคำพระเรียกว่าสัพพปาปัสสะอาการณังคือไม่กระทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาคือกระทำความดีทุกอย่างให้ถึงพร้อมไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาก็ต้องทำดีด้วยแล้วก็3สจิตตปริโยทัปปนังคือทำจิตให้ผ่องใสให้สะอาดหมดจดจากกิเลสที่จะมาทำให้จิตใจเราเศร้าหมองไม่ว่าจะเป็นราคะคือความกำหนัดยินดีโลภะความอยากได้โทสะความคิดประทุษร้ายโมหะคือความหลงไม่รู้จริงเหล่านี้ให้หมดไปจากใจของเราคราวนี้สิ่งที่จะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแล้วจะทำให้พระพุทธศาสนามีหัวใจที่เป็นหลักคงมั่นอยู่ตลอดกาลเป็นนิจไปเนี่ยเราชาวพุทธทุกคนนะครับต้องเปลี่ยนใหม่คือเปลี่ยนหัวใจของพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในคัมภีร์มีอยู่ในพระไตรปิฎกหรือในตำรับตำราที่เราจะไปอ่านพบก็ตามถ้าหากว่าหลักทั้ง3ประการคือไม่ทำบาปทั้งหลายทั้งปวงไม่ทำชั่วทั้งปวงแล้วก็กระทำดีทุกอย่างให้ครบทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็ทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ผุดผ่องเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องถอดเอาออกจากตำรามาใส่ไว้ในใจของชาวพุทธนะครับต้องมาใส่ในใจเราตราบใดถ้าหากว่าหลักหัวใจพระพุทธศาสนายังอยู่ในตำราพระพุทธศาสนานี้ไปไม่รอดและหัวใจพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีความหมายเลยเพราะอะไรเพราะเมื่อเรารู้หลักหัวใจของพระพุทธศาสนาแล้วเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามเลยเหมือนกับมียาอยู่เนี่ยที่จะไว้แค่ไข้แก้ปวดท้องแก้ปวดหัวแก่โรคอะไรสารพัดโรคที่เราเป็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรามียาเหล่านั้นอยู่แต่เราไม่ได้รับประทานยาเหล่านั้นแก้โรคเลยเนี่ยแล้วยาเหล่านั้นที่มีอยู่จะมีประโยชน์กับเราไหมก็เหมือนกับว่าเรามียาไม่มีแม้ยาอยู่ในบ้านเราก็เหมือนไม่มียาคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันครับเรารู้เราเรียนมีอยู่ในตำราตำรานั้นบางทีก็อยู่ในบ้านของเราก็เยอะแยะเป็นบทละชาพุทธนะจะมีตำรับตำราหนังสือธรรมะกันมากตอนนี้เราได้อ่านเราได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนหัวใจพระพุทธศาสนาไว้อย่างไรแต่เราท่านทั้งหลายไม่ได้นำเอาหัวใจพระพุทธศาสนามาใส่ไว้ในหัวใจของเรานะท่านผู้ฟังลองคิดดีว่าเราผู้เป็นชาวพุทธเราจะได้อะไรจากหัวใจพระพุทธศาสนานั้นบ้างเช่นพระพุทธเจ้าห้ามไม่ทำชั่วทั้งปวง

ำบาปทั้งปวงนี่เราก็ยังทำบาปอยู่นะหรือพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำกุศลเราไม่ได้ทำเลยไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาวาจาที่จะนำเอาพระธรรมคำสอนมาอบรมภาวนาสวดมนต์บ้างอะไรบ้างเหล่านี้เป็นต้นหรือกายจะกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ได้ทำเลยหรือจิตของเราเนี่ยทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นหลักสำคัญที่จะทำตัวเราให้ดีในทางกายให้ดีในทางวาจาต้องปรับใจเรานะครับต้องปรับที่ใจของเราเพื่อนำกายและวาจาของเราให้ดีตามไปด้วยฉะนั้นการทำจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นใจที่ไม่มีราคะไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่ความอิจฉาริษยาตาร้อนแล้วก็มีจิตประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเรียกว่านำเอาพรหมวิหารมาใส่ไว้ในใจของเราเพื่อให้ใจของเรามีแต่ความสุขความสบายทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนเมตตากรุณาและมุทิตาให้เราได้เข้าใจอยากจะให้ท่านผู้ฟังลองเทียบเคียงดูจะมองเห็นได้ง่ายนะครับจิตมีความโลภมีความอยากได้จิตมีราคะมีความกำหนัดยินดีในเรื่องความใคร่ต่างๆเนี่ยแล้วจิตที่มีโทสะคอยมุ่งคิดจะประทุษร้ายคนอื่นอยู่ท่านลองเอาจิตที่มีโทสะกับจิตที่มีเมตตานะครับจะมองเห็นเป็นตรงกันข้ามได้ง่ายดีเมื่อมีจิตสองดวงอยู่อย่างเนี้ยท่านเอาลองจิตโทสะเข้าไปใส่ไว้ในใจของเราจิตใจของเราจะสบายหรือเป็นทุกข์ครับแล้วตรงกันข้ามเราเอาจิตที่มีเมตตากรุณามาใส่เข้าไว้เห็นคนก็มีเมตตากรุณาเห็นสัตว์ก็มีเมตตากรุณาเรียกว่าจิตนี้มีแต่เมตตากรุณาประจำอยู่ใจของท่านเป็นทุกข์หรือเป็นสุขครับผมฝากปัญหาเอาไว้ให้ท่านคิดบ้างเพราะบางทีเรารับฟังแล้วเราไม่ได้คิดเนี่ยเราก็อาจจะมองผ่านไปนะครับบางคนที่เป็นคนมีอารมณ์เจ้าโทสะอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้บางทีเขาไม่ได้พูดดุด่าไม่ได้คิดว่าบ่นอะไรเลยเพียงแต่คุยกันแต่พอผิดหูนิดเดียวเท่านั้นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเลยเท่าจะกับจะเข็นฆ่าผู้ที่พูดนั้นเสียได้เลยนี่เรียกว่าคนที่มีอารมณ์เป็นเจ้าโทสะประจำตัวอยู่อะไรกระทบนิดกระทบหน่อยไม่ได้เราจะเห็นลูกบางคนที่พ่อแม่สั่งสอนอบรมในสิ่งที่ดีที่ควรลูกบางคนที่เป็นคนเจ้าโทสะโอ้ยไม่รับฟังหรอกบางคนถึงกับต่อว่าก็มีลงส้นเอาพื้นกับเอาส้นกระแทกพื้นก็มีหรือบางคนก็หนีไปเลยอะไรอย่างนี้ก็มีเนี่ยที่คำสอนของพ่อของแม่ที่จะเป็นประโยชน์แก่เราเรายังไม่ยอมรับฟังเพราะจิตใจที่มีโทสะมันจะมีแต่ความโหดร้ายโหดเหี้ยมกักขะหยาบคายแต่จิตที่มีเมตตามีแต่คิดดีคิดที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นแม้กับตัวเองก็คิดดีกับคนอื่นก็คิดดีเมื่อเอาจิตสองดวงมาเทียบกันท่านผู้ฟังจะเห็นความเป็นจริงในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้นะครับแล้วก็หลักเมตตานี่แหละที่องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับให้พระพุทธศาสนามีวันสำคัญที่เรียกวันวิสาขบูชาของโลกขึ้นมาเป็นข้อหนึ่งที่พวกเราชาวพุทธในองค์การสหประชาชาติที่เป็นชาวพุทธด้วยกันก็นำเสนอให้ชาวโลกเขาได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องหลักเมตตาคือความสงสารซึ่งกันและกันเมตตาซึ่งกันและกันรักใคร่ซึ่งกันและกันจะช่วยให้เกิดสันติภาพในโลกขึ้นได้ชาวโลกเขาจึงยอมรับองค์การสหประชาชาติจึงยอมรับนะครับฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยก็จงเอาหลักหัวใจพระพุทธศาสนามาใส่ใจของเราไว้บ้างเถอะครับ
แม้จะไม่ได้มากให้มีบางชั่วขณะบางวันบางเวลาให้เรามีจิตที่คิดจะไม่กระทำชั่วต่างๆเลยแล้วก็คิดที่จะกระทำดีในทางกายทางวาจาแล้วทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากสิ่งที่โลภอยากได้ของเขาหรือมีราคะความกำหนัดยินดีเห็นอะไรซวยเห็นอะไรงามไม่ได้อยากจะได้มาเป็นของเราไปหมดหรือการที่มีโทสะมุ่งที่จะคิดประทุษร้ายคนอื่นขอให้เป็นเมตตาเสียหรือโมหะความหลงไม่รู้จริงนั้นเราลองมาพิจารณาดูตัวเราว่าเราจะทำตัวเราอย่างไรให้เป็นคนไม่หลงไม่โง่ไม่งมงายไม่กระทำผิดไปโดยปราศจากเหตุผลนะครับแล้วเมื่อท่านสามารถกระทำจิตใจของท่านตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้เนี่ยท่านจะมีแต่ความสุขครับแล้ววันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปขอฝากคำกลอนเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจสักนิดหน่อยนะครับหัวข้อเรื่องก็ว่าพูดให้ร้ายป้ายสีผู้อื่นโดยมากเราก็คงจะเคยได้รับโทษหรือผลจากคำให้ร้ายป้ายสีเนี่ยมาบ้างแล้วเหมือนกันนะครับและมีคำกลอนที่กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าสักกวาพิษน้ำลายสุดร้ายนักพูดปรำปรักป้ายผู้อื่นทุกคืนขมกลับยกตนดีล้นเหลือขึ้นเหนือลมคนหลงชมว่ายอดเยี่ยมเทียมเมคีดีหรือชั่วตัวรู้อยู่ในจิตถูกหรือผิดคิดกลบหลีกลบหนีตลบตะแลงแฝงเล่ลิ้นปริ้นวจีคนกาลีมีถ้อยคำต่ำสามเอ่ยท่านผู้ฟังครับวันนี้ต้องขอลาจากกันไปด้วยเวลาเพียงนี้แล้วอย่าลืมคอยพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่5แล้วโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดชำตาตรงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดกรองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปราภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ชาวชวนะปัญโยวัดป่าดอยมูเสือ 30,000 ทุ่งจังหวัดตากพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำภูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ชัยยะจินนธรรมโมวัดทองสุทธารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดปภัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวิโรกอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโรงทานทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: อาจารย
4: ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่จังหวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็เจริญพรแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกัน ับนั่งในท่าของความสงบตั้งสติน้อมจิตของเรามาทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจลึกๆเข้าไปให้เต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนออกมาทำสัก3ครั้งเมื่อครบ3ครั้งแล้วก็ปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นปกติไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราลมหยาบลมละเอียดลมสั้นลมยาวลมเบาลมสบายเรากำหนดอยู่ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาเรื่อยไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาเพิ่มเติมบุญบารมีของตัวเองตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะปัญญาบารมีเรามาสดับรับฟังพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเราเป็นชาวพุทธและหน้าที่ของเราคืออะไรพระพุทธองค์สอนให้เราละบาปหน้าที่ของชาวพุทธหนึ่งคือละบาป

คนไหนมีศรัทธามีปัญญาก็เห็นทานที่ตัวเองทำแล้วเกิดความสุขให้แล้วก็มีปิติมีความอิ่มใจสบายใจเบาใจนั่นเห็นผลของทานที่ตัวเองสร้างทานที่ตัวเองทำพอเห็นแล้วมันก็เกิดศรัทธาอยากจะทำต่อมันมีความสุขได้ทำแล้วมีความสุขมันเรารักษาศีล5ศีลอุโบสถศีล8อย่างคารวะก็ศีล5คนไหนมีศีล5คนนั้นก็มีความสุขสีเลนะสุขติงยันติศีล นำความสุขมาให้สีเลนะโภคสัมปทาศีล นำโภคทรัพย์มาให้สีเลนะนิพุติงยันติศีล นำพาไปสวรรค์ไปนิพพานไปสู่ความพ้นทุกข์ศีลนี่เป็นฐานของการทำความดีถ้าไม่มีศีลนี่ทำความดีไม่ได้ให้ทานไม่ได้ให้อภัยไม่ได้นั่นต้องอาศัยศีลนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งของความดียึดมั่นไว้ก่อนเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราถ้าเรามีศีลเวลาเราตายศีลก็รักษาเราไม่ตกไปอบายภูมิสามารถพ้นจากอบายภูมิทั้ง4คนมีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์ตายแล้วไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เดิมหน้าของศีลที่เรารักษาศีลก็รักษาเราแต่คนใดไม่มีศีลก็มีโอกาสตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นศีลเป็นฐานเป็นที่ตั้งในการบำเพ็ญบุญกุศลเรามาก็สมาทานศีลกันก่อนใช่มั้ยก่อนที่จะถวายทานให้ศีลก่อนรักษาศีลก่อนต่อศีลก็เราบริสุทธิ์และทานก็เราก็บริสุทธิ์กายวาจาใจของเราก็ตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลแต่ถ้าเราต้องการฝึกจิตฝึกใจของเราให้เข้าถึงธรรมธรรมคือความดับทุกข์ธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ทานทำให้บรรเทาความโลภบรรเทาทุกข์ได้ศีลระงับความโกรธได้บรรเทาไม่ให้เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขถ้าใครทำได้คนนั้นก็มีความสุขขั้นพื้นฐานสุขขั้นพื้นฐานนี่ก็คือสุขที่เราอยู่ร่วมกันไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันด้วยกายด้วยวาจาแต่ถ้าเราไม่มีศีลความสุขขั้นพื้นฐานของเราก็ไม่เกิดเพราะเราเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมโลกทุกวันนี้ร้อนด้วยภัยสงครามเบียดเบียนกันแย่งชิงอำนาจกันอยากเป็นใหญ่แล้วก็ใช้กำลังใช้สิ่งที่ทำร้ายกันประหัตประหารกันเข่นฆ่ากันเดือดร้อนทุกยอมย่านี่ว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมบ้านเมืองใดครอบครัวใดสังคมใดบุคคลใดไม่มีศีลไม่มีทานที่นั่นก็มีแต่ความเดือดร้อนแย่งชิงกันเอารัดเอาเปรียบกันเบียดเบียนกันอยู่ตลอดไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนชีวิตของเราที่มันไม่มีความสุขทุกวันเพราะเราขาดทานขาดศีลเป็นฐานของความสุขในเบื้องต้นแต่ถ้าเราต้องการความสุขยิ่งกว่านั้นก็ต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาสวดมนต์ภาวนา ยังสมถะให้

เกิดขึ้นทำใจให้สงบพุทโธพุทโธฝึกไว้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธใจของเราตั้งมั่นแล้วสมาธิมันก็เกิดพอเรามีสติมีสมาธิและปัญญามันก็ตามมารู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันการกระทำของเรารู้เท่าทันคำพูดของเราเราก็สามารถควบคุมกายวาจาใจของเราได้ไม่สร้างความเดือดร้อนในตัวเองไม่สร้างความเดือดร้อนในคนอื่นนี่ก็เรียกว่าสามารถดับทุกข์ได้งั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราศึกษาแล้วไม่มีอะไรมีแต่ความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะได้ไม่หลงตกเป็นทาสของกิเลสตัณหา ที่มันหลอกใช้เราอยู่ทุกวันเดี๋ยวก็ให้โลภเดี๋ยวก็ให้โกรธเดี๋ยวก็ให้หลงมนวนอยู่ตลอดวันตลอดคืนไม่หยุดไม่นิ่งชีวิตของเราต้องดิ้นรนอยู่ทุกวันเนี่ยนั่งก็ไม่เป็นสุขนั่งนานไม่ได้เดี๋ยวไม่มีกินเดี๋ยวไม่มีใช้เดี๋ยวไม่ทันคนอื่นต้องควนควายดิ้นรนกิเลสตัณหามันผลักดันอยู่ตลอดเวลาทำให้เราต้องวุ่นวายเดือดร้อนหาความสุขหาความสงบร่มเย็นไม่ได้แต่คนใดมีธรรมะธรรมะก็ไปช่วยขจัดความร้อนให้ร้อนมันเบาบางกลายเป็นความเย็นนั่งพุทโธพุทโธใจมันก็เย็นพอเย็นแล้วมันก็ไม่ไปไหนไม่อยากไปทะเลาะกับใครไม่อยากไปนินทาใครไม่อยากไปให้ร้ายใครมารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นความร้อนแค่คิดก็ร้อนนะไม่ทันได้ทำใจมันร้อนมันร้อนตั้งแต่เราคิดเราไม่พอใจใครสักคนนะมันร้อนใจมันร้อนนั่งไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขแต่ถ้าเราไม่เห็นเราก็หลงหลงในการคิดว่าเราจะต้องทำให้เขาเดือดร้อนทำให้เขาวุ่นวายเขาจะได้ไม่มีความสุขนี่เป็นความคิดของคนที่อาฆาตพยาบาทจองเวรไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนพระเทวทัตที่จองเวรพระพุทธเจ้านับภพนับชาติไม่ถ้วนจนชาติสุดท้ายนี่ธรณีสูบผลแห่งกรรมที่ตัวเองสร้างคิดจะปรงพระชนพระพุทธเจ้าหลายครั้งหลายคราวแต่ไม่สำเร็จพระพุทธเจ้าพระองค์มีบารมีบารมีเป็นเกราะป้องกันไม่มีใครทำอันตรายพระพุทธองค์ได้ไม่ว่าสัตราอาวุธไม่ว่ายาพิษไม่ว่าอะไรก็ไม่สามารถทำอันตรายได้พระเทวทัตก็ไม่สามารถทำอันตรายพระพุทธเจ้าได้เพียงแต่ได้เล็กๆน้อยๆก็เป็นบาปอย่างมหันต์แล้วถูกธรณีสูบไปสู่อเวจีมหานรกนรกคมที่ลึกที่สุดไปทุกทรมานอยู่นู่นชั่วกับชั่วกันนานจนนับไม่ถ้วนกว่าจะได้มาเกิดอีกด้วยความอาฆาตพยาบาทนั่นเราอย่าพยายามทำจิตใจของเราให้ฝักใฝ่อยู่ในกองเพลิงที่มันลุกไหม้เผาใจของเราอยู่ตลอดเวลาความโกรธความเกลียดอาฆาตพยาบาทจองเวรเราต้องเจริญเมตตาให้อภัย
การให้อภัยนี่แหละทำให้เรามีความสุขอยู่ร่วมกันต้องให้อภัยมีเมตตาช่วยเหลือกันสงเคราะห์เขาว่าเราก็ด่าเราแสดงว่าเขาไม่รู้ถ้าคนรู้เขาไม่ว่าไม่ด่าใครด่าตัวเองว่าตัวเองคนฉลาดก็ต้องว่าตัวเองถ้าตัวเองยังไม่ฉลาดต้องว่าไปก่อนมันยังมีความโง่เขลาเบาปัญญาอยู่มองไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยคนไหนที่ด่าตัวเองได้คนนั้นฉลาดแต่คนไหนด่าตัวเองไม่ได้ไปด่าแต่คนอื่นคนนั้นโง่ไม่ฉลาดนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ดูตัวเองเอาใจมาไว้กับตัวเองอยู่กับตัวเองนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินนอนก็อยู่การนอนกินก็อยู่การกินทำงานก็อยู่การทำงานถ้าเราทำได้อย่างนี้บ่อยๆฝึกอย่างนี้บ่อยๆใจของเราก็เริ่มจะเป็นสุขแล้วอยู่กับเนื้อกับตัวตัดอดีตปล่อยอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันอดีตก็ไม่ต้องไปคิดถึงไม่มีประโยชน์เราย้อนเวลาไม่ได้มันผ่านมาแล้วเราย้อนไปแก้ไขอะไรไม่ได้คิดไปก็เท่านั้นไม่เกิดประโยชน์เกิดแต่ผลเสียมีความเศร้าหมองเราไม่น่าทำเลยเราไม่น่าพูดเลยเราไม่น่าคิดเลยได้แต่อย่างนั้นจะแก้ไขไม่ได้เพราะเราย้อนเวลาไม่ได้ย้อนอดีตไม่ได้ปัจจุบันนี้ต่างหากที่เราต้องทำให้ดีอนาคตก็ไม่ต้องไปเพ้อฝันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้คนเราทุกวันนี้พอเกิดมาก็วางอนาคตกันแล้วพ่อแม่ก็วางอนาคตให้ลูกลูกฉันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเรียนอย่างนั้นต้องไปอย่างนั้นนี่เรียกว่ากำหนดอนาคตและมันไม่ได้ดังหวังพอไม่ได้ดังหวังมันก็เกิดทุกข์เพราะอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนคาดเดาไม่ได้แล้วมันจะเป็นอย่างไรฝนจะตกน้ำจะท่วมแดดจะออกพายุจะเข้าเราก็ไม่สามารถกำหนดยืนยันได้ว่ามันจะเกิดมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดเราคาดเราหวังคนที่เสียใจเพราะอนาคตเนี่ยมีมากตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นพอไม่เป็นขึ้นมาก็ผิดหวังแล้วเสียใจบางคนตรอมใจเลยบางคนคิดฆ่าตัวตายไม่สมหวังเพราะใจไปอยู่กับอนาคตไม่เอาใจไว้กับตัวเองพุทธเจ้าสอนเอาใจไว้กับปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยมันจะกลายเป็นอดีตมันผ่านไปแล้วจะเป็นอดีตถ้าปัจจุบันนี้เราทำดีอย่างวันนี้เรามาให้ทานเรามารักษาศีลเรามาสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมนำไปปฏิบัติเดี๋ยวมันก็กลายเป็นอดีตก็เป็นอดีตที่ดีก็ปัจจุบันเราทำดีอนาคตก็ดีมันไปจากปัจจุบันนี่แหละถ้าปัจจุบันดีมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็คิดดีพูดดีทำดีของดีใครก็อยากได้แต่ไม่ทำใจที่ดีเนี่ยทุกคนก็อยากได้ทำไมไม่ทำใจนี้ทำได้ทำให้มันดีได้ฝึกให้มันคิดดีกายนี้เราก็พยายามทำในสิ่งที่ดีให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาประพฤติปฏิบัติวาจาเราก็กล่าวในสิ่งที่ดีพูดตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมทำไมเราจะทำไม่ได้ของดีนี่ทำได้หมดแต่เราไม่ได้ทำเพราะเราถูกกิเลสตัณหามันผลักดันฉาบทามองไม่เห็นความดีพอเราจะทำดีกิเลสตัณหามันก็ฝังไว้คอยขัดคอยขวางไม่ทำ
จะมาให้ทานบอกอย่ามาเลยให้ทำไมทานจะมารักษาศีลจะรักษาทำไมศีลไม่เห็นช่วยอะไรเลยยังจนเหมือนเดิมหมดแต่รักษาศีลไม่รวยสักทีไอ้คนที่เขาช่อโกงก็มีแต่รวยเอารวยเอานั่นน่ะกิเลสมันหาเหตุหาผลให้เราเราก็ไปเชื่อมันตอนเราขาดสติขาดปัญญาขาดการใคร่ครวญไตรตรองเราก็เลยถูกกิเลสมันชักนำไปไปโลภไปโกรธไปหลงไปยึดให้ติดมันพาไปหาทุกข์หาโทษหาภัยใส่ตัวเองใส่บุคคลอื่นนั่นหน้าที่ของมันกิเลสตัณหาถ้าเราไม่รู้เราก็ทำตามมันไปแต่ถ้าเราฝึกฝนฝึกฝืนบ่อยๆรู้ทันมันบ่อยๆอ๋อนี่กิเลสนะมันมายั่วยุอีกแล้วมันมาชักนำให้เราไปทำในสิ่งไม่ดีผิดศีลผิดธรรมเราจะไปเชื่อเราพยายามกัดขวางมันไว้แม้มันเกิดพอมันคิดเราก็รู้ทันความคิดตัวเองมันก็หยุดคิดรู้มาอะไรมันหยุดมานะที่มันไม่หยุดเพราะตัวรู้เราไม่ทันมันไม่ทันความคิดตัวเองไม่รู้ว่าคิดอะไรมันคิดไปไกลแล้วกว่าจะรู้มันกลับมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วเพราะความคิดนี่มันไวกว่าแสงไวกว่าเสียงแสงที่ว่าไวเสียงที่ว่าไวมันสู้ความคิดไม่ได้ความคิดนี่เร็วกว่านั้นมากมายหลายเท่ามันคิดปุ๊บถึงปั๊บเลยมั้ยต้องคิดถึงบ้านนี่เสี้ยววินาทีโยมมันถึงทันทีมันไปไวมากถ้าเรารู้ไม่ทันก็ตามมันไม่ทันแต่ถ้าเรารู้ทันมันก็หยุดงั้นเราลองมาหยุดความคิดของตัวเองด้วยการรู้ทันว่าเราคิดอะไรแต่อย่าไปบังคับไม่ให้คิดถ้าบังคับแล้วมันเครียดบางคนนึกว่าต้องบังคับความคิดตัวเองอย่าไปบังคับมันคิดปล่อยให้มันคิดแต่เรามีหน้าที่รู้มีสติตัวรู้ทันว่ามันคิดอะไรมันโลภก็รู้มันโกรธก็รู้มันหลงก็รู้ก็มีตัวรู้หนักเข้าหนักเข้ามากเข้าความคิดนี่ก็สั้นลงสั้นลงมันเคยคิดยาวคิดไปไกลคิดไปเป็นชั่วโมงมันหยุดแต่เรารู้แล้วมันไม่ถึงชั่วโมงแล้วจะสัก5นาที10นาทีมันก็หยุดแล้วแต่เราไม่รู้มันก็คิดทั้งวันเรื่องนี้จบเรื่องนู้นเกิดประมวลผลแล้วมีอยู่2เรื่องที่เราคิดกันอยู่ทุกคนคือเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่มีอยู่2เรื่องเท่านั้นเองที่เราคิดกันไม่จบไม่สิ้นเรื่องเก่าก็คืออดีตเรื่องใหม่ก็คืออนาคตที่ทำให้เราลำบากอยู่ทุกวันนี้มาสองเรื่องนี้เองถ้าเราหยุดสองเรื่องนี้ได้อยู่กับปัจจุบันความเร่าร้อนความเศร้าหมองความวุ่นวายก็จบมาจบที่ปัจจุบันนี้เองนั่นพระพุทธองค์สอนให้เราทำปัจจุบันให้เกิดให้ดีให้มีให้เป็นที่เรามาฝึกกันเนี่ยพุทโธพุทโธเนี่ยมีสติรู้ทันเอาจิตของเรามาจดจ่ออยู่กับพุทโธก่อนเอาพุทโธเป็นหลักของการทำให้จิตของเราอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับลมหายใจ
ปกติถ้าเราไม่กำหนดนี่มันก็คิดไปต่างๆนานาดังนั้นเรามาดูลมหายใจเพื่อเจ้าจิตก็เรามาจับอยู่กับลมพุทโธพุทโธกำกับไว้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจถ้าใจก็เราเป็นพระใจก็เรามีพระและใจก็เราก็สบายพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นนามของพระพุทธเจ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดหายใจเข้าก็นึกถึงหายใจออกก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราถ้าเราระลึกถึงพระรัตนตรัย3อย่างนี้ใจของเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราไปนึกถึงอย่างอื่นมันจะมีความทุกข์ทันทีนึกถึงบ้านนึกถึงเรือนนึกถึงที่ทำงานนึกถึงคนอื่นทุกข์มันจะเกิดทันทีเราร้อนนั่งไม่เป็นสุขกระสับกระส่ายวุ่นวายจะไปให้ได้นั่งได้ไม่นานฉะนั้นเราต้องพยายามรู้ทันความคิดตัวเองเห็นความคิดตัวเองเข้าใจความคิดตัวเองรู้เฉยรู้เฉยรู้ทันแล้วก็ทำใจเฉยไม่ยินดีกับมันไม่ยินร้ายกับมันทำใจเป็นกลางตั้งอยู่ตรงกลางไม่รักไม่ชังใจของเราก็มีความสุขนี่คือวิธีทำใจให้มีความสุขเพราะใจนี้ใครมาทำให้เราไม่ได้ใครมาช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเราเองต้องฝึกฝนอบรมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์พอมันกระทบเป็นผัสสะก็เกิดเวทนาความรู้สึกตาเห็นรูปปั๊บมันเป็นผัสสะการกระทบมันเกิดเวทนาทันทีพอใจไม่พอใจแต่พอใจก็เป็นทุกข์ไม่พอใจก็เป็นทุกข์ก็พอใจก็อยากได้รูปนั้นไม่พอใจก็ไม่อยากเห็นรูปนั้นทุกข์มันเลยเกิดพอใจก็ต้องวิ่งไขว่คว้าแสวงหารูปนั้นไม่พอใจก็ผลักดันรูปนั้นไม่อยากเห็นเสียงก็เหมือนกันกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันสัมผัสก็เหมือนกันพอมันเกิดผัสสะเกิดการกระทบมันเกิดเวทนาความรู้สึกถ้าเราควบคุมไม่ได้ไม่รู้เท่าทันเราก็หลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงโกรธกันอยู่ทั้งวันเนี่ยเราก็สร้างทุกข์ให้แก่ตัวเองทุกข์นี้ไม่มีใครสร้างให้เราอยู่เรานี่เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเป็นผู้คิดมันขึ้นมาปรุงแต่งมันขึ้นมาใจดวงนี้แหละเราไม่เคยรู้ว่ามันปรุงแต่งยังไงสังขารจิตจิตที่ปรุงแต่งเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธมันมีอยู่ตลอดวันตลอดคืนทั้งหลับทั้งตื่นมีอยู่ตลอดถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมจิตของเราให้ตั้งมั่นให้มารู้จักปล่อยรู้จักวางเกิดความว่างความสงบใจของเราก็เป็นทุกข์เพราะอารมณ์ที่มันเข้ามากระทบสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยมันมีอยู่ตลอดงานการที่เรามาวัดก็คือการมาฝึกสติสมาธิปัญญาของเราเป็นเครื่องมือกำจัดความโลภความโกรธความหลงหรือกำจัดความทุกข์นั่นเองโลภโกรธหลงเนี่ยมันมีต้นเหตุมาจากตัณหาตัณหาเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงตัณหามี3อย่างมีกามตัณหามีตัณหาตัวที่1

กามตัณหาก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่มนุษย์และสัตว์ไขว่คว้ากันอยู่ทุกวันวิ่งแสวงหากันอยู่ทุกวันรูปบ้างกลิ่นบ้างเสียงบ้างรสบ้างสัมผัสบ้างธรรมารมณ์บ้างไม่ได้หยุดไม่ได้นิ่งรบราฆ่าฟันกันอยู่ทุกวันเกิดมาจากกามตัณหาเป็นต้นเหตุภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้เห็นเขามีรถเราก็อยากมีรถเห็นเขามีบ้านเราก็อยากมีบ้านเห็นเขามีอะไรเราก็อยากมีกับเขาบ้างพออยากมันก็ต้องดิ้นรนต้องหาทางเอามาให้ได้พอหาทางบางทีเราไม่มีเงินไม่มีทุนเราก็ไปผิดศีลผิดธรรมไปปล้นไปจี้เห็นไหมวันนี้ข่าวปล้นทองนะทองราคาสูงปล้นกันจังอยากได้ไงแต่ตัวเองไม่มีกำลังจะซื้อไปปล้นเอาทุกข์ไหมเล่าในความอยากดิ้นรนต้องการจะมีเหมือนเขาทุกข์มาเลยเกิดนี่เป็นผลของการที่เรามีความโลภยับยั้งไม่ได้รู้ไม่ทันทำตามอำนาจของมันงั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เราไม่เรียนรู้หลักของธรรมะแล้วก็ธรรมะไม่สำคัญในชีวิตของตัวเองที่จริงธรรมะที่เป็นของทุกคนอยู่มันจะเป็นของพระมันจะเป็นของที่อยู่วัดธรรมะเป็นของทุกคนธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมชาติในโลกใบนี้อนิจจังคือไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาพอมันแปรสภาพมันก็เกิดความทุกข์เพราะเราควบคุมไม่ได้มันไม่มีตัวมีตนให้เราควบคุมดูจากไหนดูจากกายเราเนี่ยมันแปรสภาพอยู่ตลอดเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายมันมีอยู่ตลอดไม่ได้หยุดเลยพอมันเกิดปั๊บไม่เที่ยงปั๊บมันเป็นทุกข์ทันทีนั่งนานไม่ได้ทุกข์ยืนนานไม่ได้ทุกนอนนานไม่ได้ทุกหิวนานไม่ได้ทุกอิ่มนานไม่ได้ทุกทุกหมดเลยทำอะไรนานไม่ได้ทุกหมดเพราะอะไรเพราะเราควบคุมไม่ได้มันไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ให้มันปวดทำไม่ได้ไม่ให้เมื่อยทำไม่ได้ไม่ให้หนาวทำไม่ได้ไม่ให้ร้อนทำไม่ได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายทำไม่ได้ผมอย่างอกอย่าหลุดอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวเราไม่มีสิทธิ์เลยโยมไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่ใช่ของเราแต่เรามายึดเอาเองว่าเป็นของเราด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นของมันอย่างนี้ตลอดเราไม่รู้จักธรรมชาติเราก็เลยหลงยึดหลงติดนอนเป็นของเราผมของเราฟันของเราหนังของเราร่างกายนี้ของเราพอมันไม่ใช่มันแปรสภาพขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์กับมันเพราะความยึดความติดความหลงที่เราไม่รู้ความเป็นจริงมันเป็นเหมือนกันทุกคนไม่ว่าพระว่าโยมทำไมปฏิบัติแล้วก็เหมือนกันหมดหลงเหมือนกันหมดฉะนั้นธรรมะจึงเป็นของทุกคนเพราะมันมีอยู่ทุกคนความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่มีทุกคนเพียงแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นเท่านั้นเองมันมีอยู่ตลอดเวลานะมีตั้งแต่เกิดแล้ว
เกิดมาวันเดียวมันก็ไปแล้ววันแรกมันก็ตายจากเราไปแล้วนาทีแรกชั่วโมงแรกวันแรกมันก็ตายไปหมดแล้วความตายมันเอาไปหมดแล้วโยมเราไม่เห็นมันเองเราตายทุกวันทุกวัยแต่เราไม่เคยเรียนรู้พอมันตายจริงๆขึ้นมาเราก็เสียดายไม่อยากตายไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บทั้งที่ไม่มีใครบังคับได้เลยทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ตายตอนเด็กก็ตายตอนหนุ่มตอนสาวตายตอนกลางคนตายตอนวัยชราและความตายก็ไม่เลือกวันเลือกไว้เลือกเวลาเลือกสถานที่ขึ้นอยู่กับบุญทำกรรมแต่งว่าบุคคลนั้นทำบุญมามากไหมถ้าทำบุญไว้มากก็อายุก็ยืนหน่อย70 80 90 100คือเกินกว่านั้นบ้างถ้าทำบุญมาน้อยก็ไปตั้งแต่ลืมตาดูโลกแล้วบางคนไปตั้งแต่อยู่ในท้องนะโยมไม่มีบุญทำท่าจะเกิดไม่ได้เกิดอยู่ในท้อง2เดือน3เดือน4เดือนไปแล้วหมดบุญไม่มีโอกาสได้ทำบุญแต่พวกเรานี่มีบุญเลยมาหลายวันหลายวัยแล้วหลายปีหลายเดือนแล้วยังเป็นคนมีบุญอยู่แต่ถ้าไม่รักษาบุญไม่ทำบุญต่อบุญของเราก็หมดเราใช้มันไปทุกวันเดี๋ยวมันก็หมดบุญหมดบุญเราก็เป็นคนไม่มีบุญไม่มีบุญก็ได้ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมอยากจะเป็นมนุษย์เกิดไม่ได้ไม่ได้ทำบุญไว้ทานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่สนใจไม่สร้างบุญสร้างกุศลเกิดไม่ได้ทำแต่บาปก็ไปรับบาปที่ตัวเองสร้างเอาไว้นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์นี้ต้องสร้างบุญไม่ได้เกิดยิ่งถ้าเราไปเป็นเทวดาเนี่ยต้องอาศัยบุญมากให้ทานไว้มากรักษาศีลไว้มากสวดมนต์ภาวนาไว้มากได้ไปเกิดเป็นเทวดาเสวยบุญอยู่บนนั้นมีวิมานทิพย์กายทิพย์อิ่มทิพย์ของทิพย์หมดเลยทิพยสมบัติสมบัติของคนมีบุญไม่ใช่ใครอยากเกิดก็เกิดได้โยมแสดงว่าเราทุกคนนี่โชคดีทำบุญมาสร้างบุญบารมีมามันได้มาสร้างต่ออีกบุญยิ่งใหญ่เลยเพราะเวลาเราจะจากโลกนี้ไปเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้แก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องจะเอาไปได้ยังไงโยมร่างกายเรายังเอาไปไม่ได้เลยเราต้องทิ้งไว้บนพื้นเป็นดินนี่เป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปเอาไปไม่ได้สักอย่างผมสักเช่นฟันสักซี่ก็ไม่มีสิทธิ์แล้วอะไรที่เราไปได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกไว้สอนไว้ว่าสิ่งที่มนุษย์และสัตว์จะนำไปได้ในภพหน้าคือบุญกับบาปสองอย่างสองประการเท่านั้นเองไม่สามารถนำไปได้บุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เลือกเอาว่าเราจะเอาความสุขหรือเอาความทุกข์ถ้าเราไม่ต้องการความสุขเราก็ทำบาปไปเราจะได้ความทุกข์ไปในคนไหนไม่อยากมีทุกข์ก็ละบาปเว้นจากการทำบาปทั้งปวงหันมาสร้างบุญกุศลเหมือนที่เรากำลังสร้างอยู่ขณะนี้มาละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสนี่แหละของเราโยมเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งหมดเป็นของเป็นดินไม่ใช่ของเราของเราคือบุญกับบาปสองอย่างนอกนั้นไม่ใช่เลยของอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปเราไม่จากไปก่อนเขาเขาก็จากไปก่อนเราผลสุดท้ายก็ไปทั้งสองทาง

ทางเขาก็ไปเราก็ไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยที่เรามาดิ้นรนกันทุกวันขนขวายกันทุกวันนึกว่าเอาไปได้ผลสุดท้ายเอาไปไม่ได้เราลองพิจารณาดูญาติเราก็ดีญาติคนอื่นก็ดีที่เราไปงานศพเขาเห็นไหมเขานอนให้เราดูกายของเขาไม่สามารถเอาทำประโยชน์อะไรได้เลยหมดสภาพรอการสลายกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองแต่เราไม่ได้พิจารณากันไปไม่รู้กี่งานไปไม่รู้กี่ศพเห็นไม่รู้กี่ครั้งกี่คนแต่เราไม่เคยพิจารณาเลยธรรมะมันไม่เกิดความจริงมันไม่ปรากฏเราไม่ได้ใช้สติใช้ปัญญาใช้แต่ตาของตัวเองดูอย่างเดียวมันไม่เกิดมันต้องใช้สติใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายของเราทุกคนไม่มีใครหนีพ้นไม่ช้าก็เร็วไม่ก่อนก็หลังทุกคนต้องจบแน่นอนเจอแน่นอนจบด้วยการจากทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งร่างกายของเราพอแท้จริงแล้วมันไม่ใช่เราเพียงมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่กี่เดือนไม่กี่วันไม่กี่ปีเราก็จากมันไปแล้วทิ้งมันไปแต่เราไม่เคยพิจารณาให้มันเกิดสติเกิดปัญญาเราก็กลายเป็นคนหลงวันหลงวัยหลงเวลาหลงภพหลงชาติเกิดกันอยู่นี่แหละเกิดมาก็มาแก่มาเจ็บมาตายมาจากกันมีอยู่เท่านี้ถ้าเราไม่สร้างคุณงามความดีเราก็ไม่ได้อะไรไปไม่มีบุญไม่มีกุศลไปเกิดในที่ดีอยากจะเป็นมนุษย์ก็เกิดไม่ได้อยากจะไปสวรรค์ก็ไม่ต้องพูดถึงเราไม่มีบุญทานเราไม่มีศีลเราไม่มีภาวนาเราไม่มีเราจะบุญที่ไหนไปที่นั่นเป็นของคนมีบุญคนทำบุญเท่านั้นขยันทำขยันสร้างคนไหนไม่ขยันเกียจคร้านก็ไม่ได้ไม่ได้สวรรค์ไม่ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติไม่ได้นั่นแต่เราต้องการความสุขความเจริญเราต้องอาศัยบุญพอเรามาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญก็ไปก็เอาบุญไปมันสร้างมันทำไว้ทานศีลภาวนานี่ของเราอย่างอื่นไม่ใช่หรอกสร้างไว้แต่เป็นแทบตายบางคนมีแก้วแหวนเงินทองฝากธนาคารไว้มากมายตายแล้วเป็นของคนอื่นหมดตัวเองไม่ได้ใช้เลยไม่มีโอกาสได้ใช้มีอยู่หวงไว้ไม่ใช้แต่ตัวเองก็ไม่ได้อะไรไปสวรรค์ก็ไม่ได้มนุษย์ก็ไม่ได้ไม่ทำบุญเลยขี้เหนียวจะให้ทานแต่ละทีนี่โอ้ยคิดแล้วคิดอีกแต่ช่วยคนแต่ละครั้งนี่คิดแล้วคิดอีกก็กลายเป็นคนจนจากเศรษฐีกลายเป็นคนจนมันจนใจคนเราถ้าไม่จนแม้แต่คนจนนี่บางคนก็รวยนะรวยน้ำใจแต่จนทางทรัพย์ไม่คิดไม่มีแก้วแหวนเงินทองเหมือนคนอื่นเขาแต่ใจไม่จนเจออะไรช่วยเหลือใครได้นี่ช่วยเหลือเขาทุกคนนี่เขาเรียกว่าคนรวยรวยน้ำใจไอ้คนรวยทรัพย์นี่มันอาจจะรวยแค่ชาตินี้ชาติหน้าอาจจะจนชาตินี้รวยไว้แล้วไม่ให้ใครไม่แบ่งปันให้ใครเลยใครเดือดร้อนก็ไม่เคยช่วยเหลือไม่เคยแบ่งปันไม่เคยสงเคราะห์ชาติหน้าก็กลายเป็นคนจนจากเศรษฐีก็กลายเป็นยาจกศีลทำให้คนสวยเราไม่รักษาศีลเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาอาฆาตพยาบาทจองเวรกันผลสุดท้ายก็เราก็กลายเป็นคนอายุไม่ยืนมีโรคภัยไข้เจ็บมากมายเห็นไหมบางคนเกิดมา

0: น่าสงสารจะมีบาปกรรมที่สร้างเอาไว้เขาไม่รู้หรอกว่าเขาสร้างอะไรไว้เกิดมาก็พิกลพิการตาบอดบ้างหูหนวกบ้างแขนขาขาดบ้างอวัยวะบกพร่องบ้างสติปัญญาเสื่อมบ้างมีทุกรูปแบบให้เราเห็นมาจากการทำบาปผลของการทำบาปมันให้ผลผลของมันคือความทุกข์ไปตกนรกมาแล้วยังไม่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องใช้เศษเสี้ยวของกรรมทำเอาไว้มันให้ผลบางคนนี่พิการตั้งแต่เกิดมาแล้วไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไม่มียาไม่มีหมอรักษาได้ทนทรมานอยู่งั้นนอนรอความตายอย่างเดียวผลของกรรมเราไม่เชื่อกรรมพระเจ้าสอนให้เชื่อเรื่องกรรมกรรมก็คือการกระทำของเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมีอยู่สองทางบุญและบาปมันเกิดจากกายวาจาใจของเราทั้งนั้นจากความคิดการกระทำคำพูดของเรานี่แหละที่ไม่ได้ควบคุมด้วยสติด้วยปัญญาเผลอไปสร้างบาปมันก็ให้ผลเป็นความทุกข์ดังนั้นวันนี้ที่เรามาสร้างมาทำเป็นบุญเป็นกุศลเรื่องบุญเรื่องกุศลนี่เป็นเรื่องของเราโยมพอจะทำให้เรามีความสุขมีความสบายชีวิตของเราเกิดมาแล้วจะได้สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์รูปร่างหน้าตาสมบูรณ์สติปัญญาสมบูรณ์เคยเห็นไหมคนรวยโยมนี่ไม่ได้ว่าแต่ว่าพูดให้ฟังคนรวยอาตมาเคยเห็นหลายคนถ้ามีลูกมีหลานเกิดมานี่ไม่ได้ว่านะแต่พูดให้ฟังว่ากลายเป็นคนปัญญาอ่อนไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นครับสติปัญญาไม่สมบูรณ์ร่างกายไม่สมบูรณ์มีเยอะมากเห็นไหมความรวยไม่สามารถช่วยอะไรได้ฉะนั้นเราอย่าได้พลาดโอกาสอันดีงามนี้ที่เรามาสร้างมาทำบุญกุศลของเรานี่แหละของเราโยมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โจรขโมยไม่สามารถมาจี้มาปล้นมายืมมาแย่งมาแบ่งเอาของเราไปอย่างอื่นมันเอาไปได้หมดทรัพย์ภายนอกนี่แก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์น้ำท่วมไฟไหม้โจรขโมยเอาไปได้หมดตกหล่นเสียหายหมดแต่บุญที่เราสร้างเนี่ยฐานศีลภาวนาเนี่ยน้ำก็ท่วมไม่ได้มันไม่ไปกับน้ำน้ำท่วมก็ไม่ไปน้ำไม่สามารถพัดพาไปได้ไฟก็ไม่สามารถไหม้ได้โจรก็ไม่สามารถมาลักมาจี้มาปล้นมาขโมยไปได้มันเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐฉะนั้นคนฉลาดเขาสร้างอริยทรัพย์ของตัวเองทานศีลภาวนาเป็นต้นเป็นอริยทรัพย์ที่นำไปได้ไปสู่พบหน้าเป็นเสบียงในการเดินทางถ้าเรายังวนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะเราก็ยังมีความสุขความสบายมีเสบียงมีทานเป็นเสบียงมีศีลเป็นเสบียงมีภาวนาเป็นเสบียงเกิดมาแล้วรูปสวยรวยทรัพย์นับปัญญาฉะนั้นถ้าเราต้องการอย่างนั้นก็ต้องสะสมเสบียงของตัวเองอย่ามัวเผลอมัวเพลินอยู่โยมชีวิตของเรามันสั้นมนุษย์นี่แป๊บเดียวเห็นกันแป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวก็จากกันแล้วเดี๋ยวมากเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวภัยธรรมชาติใช่ไหมครั้งที่แล้วนี่โควิดนี่โอ้โหเอาไปล่ำลาก็ไม่ได้บอกลาก็ไม่ได้สั่งเสียก็ไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้เลยจากกันโดยการไม่สามารถเข้าไปล่ำลาได้ไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้ต้องอยู่ห่างๆ จากกันหมดโยมไปกันเป็นไม่รู้เท่าไหร่นภัยของธรรมชาติดินฟ้าอากาศเดี๋ยวเป็นดินไหวเดี๋ยวน้ำท่วมมันเกิดได้ทุกขณะเดี๋ยวภัยสงครามมันมีอยู่ทุกขณะเลยโยมชีวิตของเราไม่มีอะไรแน่นอนความตายแน่นอนตายแน่แต่ตายยังไงเป็นสุขตายยังไงให้สงบถ้าเราไม่มีธรรมะนี่มันสงบไม่ได้หรอกมันมีการยึดการติดไอ้นั่นของเราไอ้นี่ของเราไอ้โน่นของเรามีความหวงมีความห่วงอยู่ตลอดเมื่อเรามาวัดนี่ใจมันก็ไปห่วงอยู่ที่บ้านถ้าเรามาวัดสักวันหนึ่งบ้านจะอยู่ยังไงใครจะดูแลใครจะปัดกวาดใครจะถูใครจะทำอาหารใครจะซักผ้ากังวลไปหมดไม่มีความสุขเลยโยมแค่จากมาวันเดียวสองวันมันไม่มีความสุขแต่ถ้าจากกันโดยสิ้นเชิงจากแล้วไม่มีวันกลับมันจะทุกข์แค่ไหนถ้าเราไม่รู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักวางชีวิตของเรามีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นหาความสุขหาความสบายไม่ได้สุขที่แท้จริงคือนิพพานที่พุทธเจ้าสอนคนที่จะไปอยู่กับความสุขอย่างแท้จริงก็ต้องเข้านิพพานอย่างเดียวดับความโลภดับความโกรธดับความหลงดับตัณหาอุปาทานความยึดความติดนั่นแหละคือบรมสุขสุขที่ไม่มีทุกข์แต่สุขอย่างพวกเรานี้สุขแป๊บเดียวแต่ทุกข์มันมากมายต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ตลอดวันตลอดคืนตื่นขึ้นมาก็ต้องโอ้โหแข่งกันอีกแล้วแข่งกันอยู่แข่งกันกินแข่งกันใช้ยื้อแย่งแข่งขันกันเอารัดเอาเปรียบกันเบียดเบียนกันมันไม่มีหลักของเมตตาไงไม่ได้สงเคราะห์ไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้เกื้อกูลกันมีแต่เอารัดเอาเปรียบกันเพราะกิเลสตัณหามันเยอะมันหนาแน่นมันไม่ได้จางหายไปมีแต่การบีบคั้นกันอยู่ตลอดถ้าเราทำความไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีอยู่ตลอดชีวิตของเรามันจะหาความสุขไม่ได้อะไรมั่งที่เป็นความสุขลองทบทวนดูนั่งแล้วมีความสุขไหมไม่มีโยมนั่งได้แป๊บเดียวปวดต้องไปลุกไปเดินเดินแล้วมีความสุขไหมแป๊บเดียวเมื่อยไม่ไหวต้องไปนั่งพักอีกแล้วนั่งแป๊บเดียวลุกขึ้นมาอีกแล้วเมื่อยไม่ไหวจะนอนนอนแป๊บเดียวก็ต้องลุกขึ้นมาอีกแล้วไม่ไหวเดี๋ยวหิวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวไข้ทั้งวันโยมไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาผ่อนเพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองสติปัญญาของเรามันยังไม่เกิดไม่เห็นไม่ได้โอปัญญโกน้อมเข้ามาดูนั่งก็เห็นตัวเองเดินก็เห็นตัวเองนอนก็เห็นตัวเองกินก็เห็นตัวเองมันจะเห็นเลยว่าทุกข์มันเนี่ยบีบคั้นเราอยู่ตลอดนั่งแล้วก็ไม่สบายเลยนอนก็ไม่สบายกินก็ไม่สบายไม่มีความสบายเลยมีแต่ความทุกข์มันน่าเบื่อมันทุกข์ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะเนี่ยทุกข์มากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วกี่ภพกี่ชาติแล้วที่เราทนทุกข์ทรมานกันอยู่เนี่ยตอนที่เรามองไม่เห็นทุกข์เลยเรียกว่าเป็นความสุขได้กินได้เดินได้นั่งได้นอนได้เที่ยวได้เตร่มันมีความทุกข์ตรงไหนล่ะโยมเนี่ยแต่มานั่งอยู่เนี่ยขยับอยู่เรื่อยทุกข์มันปวดไงมันมีเวทนาไม่มีความสุขหรอกหาความสุขไม่ได้มันเป็นความทุกข์ที่ผ่อนคลายชั่วขณะเราได้เปลี่ยนอริยบทไปแป๊บนึงมันก็ผ่อนไปพักนึงเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกมันก็วนอยู่เนี่ยหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มทุกข์หมด นั้นผู้มีสติมีปัญญาก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายวางนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายในการเกิดเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายมันทุกข์มากเมื่อมันทุกข์เราก็หาทางดับทุกข์ด้วยการประพฤติปฏิบัติเอาธรรมะเป็นที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจมาก็หัดภาวนาให้สงบนั่งให้สงบเดินให้สงบนอนให้สงบกินให้สงบทำอะไรให้สงบฝึกทุกอริยบทของเราให้สงบเราจะได้รู้จะได้เห็นความเป็นจริงของชีวิตพอเราเห็นแล้วตอนนี้เราไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากรู้อะไรทั้งหมดนั้นสิ่งเหล่านี้มาเกิดจากการประพฤติปฏิบัติถ้ามันเกิดเองมันคงไม่เกิดเราต้องขนขวายสร้างธรรมบุญเนี่ยของเราโยมไม่มีใครทำให้เราได้ของใครของมันใครมาทำแทนกันไม่ได้มันเราทานอาหารเรากำลังหิวเราบอกให้เพื่อนเราทานที่บอกให้สามีภรรยาคนที่บ้านทานแทนเราจะได้หายหิวทำได้ไหมไม่มีใครทำได้โยมบุญกุศลก็เช่นเดียวกันมาทำแทนกันไม่ได้เรากำลังนั่งแล้วปวดเนี่ยบอกคนอื่นมาแบ่งความปวดของเราเนี่ยเอาไปเอาความปวดนี่ไปไม่ได้ไม่มีใครมาแบ่งไปได้ภาระนี้เราต้องแบกอยู่คนเดียวทุกข์นี่เราต้องหาทางดับทางมีอยู่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วมรรคมีองค์8เป็นเครื่องเดินเป็นทางเดินไปสู่ความดับทุกข์สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นตรงเห็นต้องเห็นตามความเป็นจริงธรรมะสมาธิใจที่สงบร่มเย็นมันจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายชีวิตของเราเนี่ยไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์พุทธเจ้าบอกในโลกนี้ไม่มีอะไรมีทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกล้วนแล้วเป็นทุกข์ทั้งหมดสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทุกข์หมดเลยไม่มีใครไม่มีทุกข์ที่ไม่มีทุกข์คือนิพพานไม่เกิดดับทุกข์ได้แล้วไม่มีการเกิดที่นั่นไม่มีการเกิดดับความเกิดได้แล้วเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่ปวดมีเมื่อยมีหนาวมีร้อนไม่มีแต่พวกเราเนี่ยมีหมดถ้าเราไม่ควนควายไม่สร้างไม่ทำใครจะทำให้เราใครจะดับทุกข์ให้เราไม่มีทำไม่มีใครมาดับให้เราได้นอกจากตัวเราเองนั้นสติสมาธิปัญญานี่แหละจะทำให้เราเกิดทางที่จะนำพาไปสู่ความดับทุกข์เราต้องขนขวายสร้างธรรมด้วยตัวเองเรามีบุญมีวาสนามีบารมีได้เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีครูบาอาจารย์ช่วยชี้แนะคำสอนเราฉะนั้นเราเป็นผู้ที่โชคดีทุกๆคนที่ได้มีบุญมาเกิดพบพุทธศาสนาได้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาก็เราเข้าไปสู่ความดับทุกข์จุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตคือการดับทุกข์เราไม่ต้องการมีทุกข์ไม่ต้องการเห็นทุกข์เราต้องหาทางดับฉะนั้นทางเดียวที่จะดับได้ก็คือธรรมะเราต้องปฏิบัติเข้าให้ถึงใช้สติใช้ปัญญาที่เรามีเนี่ยเร่งสร้างเร่งทำก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้สร้างได้ทำตอนนี้ทุกคนมีโอกาสสามารถทำได้ทุกคนก็ขออนุโมทนาบุญที่เราได้มีโอกาสมาสร้างมาทำทานศีลภาวนาบุญกุศลให้เกิดขึ้นในวันนี้ก็ขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้ทำและตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผล หวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสา

ตุอนุโมทามิที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เกมากรรมโมพระเถระและครูบาเจ้าสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโม

0: นังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
1: สาธุ
2: ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานทายธรรมครับนำขึ้นพระเคมคุณเจ้าได้เลยนะครับและท่านใดที่จะร่วมในการบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมก็เชิญได้เช่นเดียวกันครับครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับทางพระสังฆทานก็จะมีการปฏิบัติธรรมเนสันชิกเมื่อคืนก็มีเนอีกเมื่อคืนตัวนี้ต่อด้วยวันเสาร์นะครับก็เป็นปฏิบัติธรรมกันเป็นกิจวัตรประจำของทางวัดสังฆทานนะครับทั้งวันพระวันเสาร์ก็จะเป็นวันอุโบสถศีลทั้งนั้นนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ได้มาบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงก็ได้มาสร้างบุญบารมีทุกท่านก็ได้ลาจากบ้านเรือนที่พักที่อาศัยมารักษาพรหมจรรย์นะครับแล้วก็มาได้ปฏิบัติธรรมได้ฟังพระสวดมนต์และได้เกร็ดความรู้จากสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้แจงคำของสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทุกท่านได้รับทราบและได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลก็ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านหรืออยู่ที่ใดๆก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนะครับ
3: การน้อมกราบด้วยความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เคมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะอนุโมทนาบุญกับท่านนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมที่ได้มาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมนั้นมีจัดกิจกรรมงานบุญตักบาตรพระกรรมฐานนะคะซึ่งจัดขึ้นณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนเป็นครั้งที่5ค่ะสำหรับท่านใดจะเดินทางโดยรถบัสวัดสังฆทานออกที่4นะคะเพราะว่าบริเวณนั้นรถติดมากจะไปเองก็ได้นะคะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวและรถประจำทางอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลภูมิพลนะคะโดยนิมนต์ครูบาอาจารย์15รูปไม่ตามมาร่วมงานงานเริ่มพิธีประมาณเวลา 7:00 นเป็นต้นไปโดยนิมนต์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวสัมตาตงหลวงปู่คำแพงบุญชีวันหลวงปู่คำแสนนะคะหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิพระลาภวชิรกิจโสพลวิปัสสนาจารย์หลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลักคุโนพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์นะคะหลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดปรมเทวาราชวรวิหารพระครูโอภาวิทิกรหลวงพ่อสุพลโอภาสุบพึงลัทธิวันพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมพระอาจารย์เฉาชวนปัญโยวัดป่าดอยมูเซอร์วัดสามหมื่นโดยมูเซอร์สามหมื่นทุ่งนะคะพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนพระกิตติสารสุทธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศิลสัมปันโนพระอาจารย์

0: ชัยจินะธรรมโมพระอาจารย์จำรัดหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวิโรระพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกจากสำนักทรงธรรมชัยสิริมงคลค่ะต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งหลวงพ่อจะบังสกุลเต็มโทกดน้ำรับพรค่ะ
1: ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจนิจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้า

0: นิกาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
1: สาธุ
0: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริตั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจเตรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสะทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอาทิคัจจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณทีกายุยัสวาโหติยัตถายัตถุปปัจจติติไปเกิดในที่

0: ขังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านตรากันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

0: ครับวันนี้ก็ได้จบในการแสดงธรรมนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์หลังจากนี้ไปนักบวชในกามาทั้งชายและหญิงนะครับก็จะมีเวลาพักจักไม่มากเกินนะครับเที่ยงครึ่งกลับมาที่ลานธรรมนะทุกท่านนะกลับมาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งกลับมาที่ลานธรรมก่อนที่จะไปพักเตรียมตัวกราบพระรัตนตรัยอีก3ครั้งเตรียมตัวครับเดี๋ยวนิวรณ์จะถามหานะพร้อมแล้ว1กราบสาธุ2กราบสาธุ3กราบสาธุเชิญตับพักตามสัญญาใสนะครับอย่าลืมกลับมาที่ลานธรรมนะครับเที่ยงครึ่งเข้ามาเพื่อจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและธรรมสวดมนต์ยืนสมาธิกันต่อนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกท่านจะได้พักตามสัญญาใสนะครับหลังจากวันนี้เมื่อทำวัดเจนเสร็จแล้วนะครับเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วทำวัดเจน3ทุ่มก็จะมีแสดงธรรมวันนี้ได้ความเมตตาจากท่านท้าวอาจารย์ตีเล็กอัตระโค3ทุ่มนะครับหลังจากนั้น4ทุ่มครึ่งพระยานชัยชนะสุทธิสัตโธท่านก็จะลงแสดงธรรมอีกเป็นองค์ที่2นะครับ4ทุ่มครึ่งครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีแสดงธรรมกันตลอดทั้งคืนนะครับท่านใดที่ประสงค์จะปฏิบัติธรรมก็เชิญได้นะครับพร้อมกับผู้ที่มารักษาศีลเจริญภาวนาก็เชิญได้เลยนะครับ
1: ค่ะน้อมกราบด้วยความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกับนุโมทนาบุญกับญาติธรรมและท่านนักบวชในธรรมะทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาสร้างความเพียรวิริยนะทุกขมเจติคนล่วงทุกได้ด้วยความเพียรนะคะถ้าเราได้ภาคเพียรแล้วนะคะสิ่งใดที่มาประสบพบเจอหรือต้องเผชิญมากน้อยเสริมบารมีเรานะคะอย่าไปตัดพ้อหรือว่าเอ๊ะทำไมนะเจออีกแล้วเหรออะไรวะนี่ไม่ว่าดีหรือร้ายเนาะปลอบใจตัวเองเนาะขนาดคำขำเนาะว่าด้านนี้ก็เป็นคนเจออะไรมาเยอะนะคะทั้งดีแล้วไม่ดียังเมื่อก่อนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะโอ้โหไปยืนวุ่นวายอยู่หน้าโบสถ์สดแก้วนะโอ้โหหลวงพ่อจะเยี่ยมไม่ไหวนะบ่นออกแนวบ่นนะเมื่อก่อนโอ้หลวงพ่อไม่สนใจมาช่วยลูกช้างเลยมาเหมือนกับหลวงพ่อโตประมาณนี้นะโอ้นะก็ประมาณนะแนวบ่นแต่นี้ไม่พับบ่นละสู้เองละก็รู้แล้วว่าอะไรนะที่เราพาไปได้นะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะแล้วก็พี่วิเชียรบุญปองด้วยก็เป็นเสาหลักเสาเอกที่เสาโทช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะผ่านพ้นไปได้ก็ฟ้าฝนก็เป็นธรรมชาตินะก็ท่านก็มามากน้อยตามโอกาสและเวลาหลายท่านที่ได้มีโอกาสก็พิจารณาเป็นธรรมะเนาะอย่างมรณะนี่ก็อายุก็ปูนี้ละจะไปสักกี่น้ำก็ไม่รู้เนาะได้เห็นความไม่แน่นอนนะคะเห็นการพัดภาคจากไปของอุบาอาจารย์ก็เยอะนะคะแล้วก็ท่านก็ไปตามเหตุตามวาระนะทั้งจากเป็นแล้วจากตายรวมไปถึงญาติธรรมนะคะที่เราเคารพรักเป็นกัลยาณมิตรต่อกันก็ทั้งจากเป็นและจากตายเนาะไม่ว่าอะไรใดๆที่ผ่านจรมาในชีวิตนะคะก็สู้นะคะบอกให้ทำใจเราให้เข้มแข็งอดทนไว้นะคะขันติบารมังตะโปติติขานะขันติเป็นธรรมอย่างยิ่งนะคะช่วยเผากิเลสเราแล้วก็ไม่ได้ไปเผาใครนะเผากิเลสในใจเรานะคะทุกเราเบาบางอยากมากหนามากก็ให้ขูดเอาออกบ้างครูบาอาจารย์เวลาท่านดุด่าว่ากล่าวเนี่ยท่านก็ด่ากิเลสเรานะคะท่านก็กระแทกกิเลสบางคนไม่รู้เนาะน้อยเนื้อต่ำใจโอ้โหนู่นนี่นั่นสมัยก่อนนะคะโอ้ใครนี่หลวงพ่อดุหลวงพ่อตักเตือนนะสมัยอดีตนะบาอาจารย์นั่นก็พูดเป็นธรรมะเราก็ถามท่านตรงๆเนาะตอนไปเดินธรรมญาติตาครูบาอาจารย์ว่าท่านอายไหมเวลาหลวงพ่อดุท่านต่อหน้านะทุกคนในคณะเนี่ยถ้าบอกโอ้ยเราที่ดีใจหรือว่าแสดงว่าหลวงพ่อรักเราท่านพูดว่าอย่างนี้นะคะโอ้เรานี่ยอมรับเลยยอมรับในความที่ท่านปัญญาของท่านนะคะท ถ้าเป็นคนอื่นก็โหไม่มาวัดแล้วหลวงพ่อดูหนีไปที่อื่นเสียโอกาสจริงๆเนาะนะครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นสิริมงคลกับเรานะคะถ้าท่านเห็นเราว่ายากสอนยากท่านไม่ตักเตือนเนี่ยโหเรานี่แย่เลยนะเสียโอกาสอย่างแรงเนาะใครแตะต้องไม่ได้เนี่ยอันตรายนะคะอันตรายต่อตัวเราเนาะใครเข้ามาตักมาเตือนด่ากลับเขาอีกยุ่งแล้วเนาะก็มีเยอะเหมือนกันเนาะไม่ว่าใครนะคะแต่ว่าโหเราเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นนะคะเวลาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยตักเตือนนะพูดอย่างนี้ไม่ถูกอะไรเงี้ยโหเราค่อยๆน้อมตัวเองเนาะเมื่อก่อนก็ห่างกาเหมือนกันเฮ้ยหรือว่าเขาไม่ชอบเราวะเดี๋ยวก็ตำหนิเราเดี๋ยวก็ตำหนิเราจริงคิดไปอย่างนั้นนะดูดิความที่เราไม่มีปัญญานะครับตอนหลังก็เออเนี่ยเขาเมตตาเรานึกถึงคำพี่น้องที่เราเติบโตมานะพี่ที่เขารักเราก็บอกว่าจำคำเขาไว้นะถ้าเขาไม่หลักเนี่ยเขาไม่เตือนเราหรอกเขาก็ปล่อยให้เราเป็นม้าเป็นลิงเป็นเก้งกวางกะโหลกกะลาไปนะคะทำอะไรเสียหายเราก็เสียตัวเราเนาะอาการคำพูดหรืออะไรใดๆถ้าผู้ใหญ่ที่ด้านเมตตาท่านก็ตักเตือนเรานะคะนี้เล่าสู่กันฟังนะไม่ว่าใครนะถ้าก็แง่นไปดูโอ้โหวันนี้ก็อากาศลมเย็นเป็นสุขนะคะบรรยากาศหน้าร้อนที่หลายท่านดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้ก็เจอหลายคนที่ฟึดฟัดเนาะไม่ได้โกรธใครนะแต่จมูกบูบี้เป็นหวัดคัดจมูกโหเรานี่ก็กำลังละเสียงขึ้นนาสิกดูแลสุขภาพนะคะเขาบอกให้เราจิบน้ำไว้น้ำนี่ก็เป็น 70-80% ในร่างกายของเรานะคะเลี้ยงตั้งแต่หัวจรดเท้ามีประโยชน์เนาะน้ำบริสุทธิ์คุณหมอบอกไม่ต้องไปดิ้นรนขวนขวายแต่คนที่เขามีกระตังเยอะๆเนี่ยเขาไม่มากินน้ำเหมือนเรานะน้ำเขาเลิศเลอเพอร์เฟคไม่รู้น้ำมาจากสวรรค์ยังไงก็ไม่รู้แพงมากนะคะขวดบอททอมหนึ่งอ่ะไปเห็นในเน็ตเนาะโหเศรษฐีเขากินน้ำยี่ห้อแล้ว จริงนี่เล่าให้ฟังนะอยากกินต้องไปดูใบ ตอนนี้ก็ยิงระเบิดกันอยู่ก็เป็นเหตุปัจจัยนะคะแล้วแต่มนุษย์จะปนเปื้อนกายสังขารนี้เนาะเราก็ดูแลให้อยู่รอดปลอดภัยได้นะคะเพราะไปตอนนี้โอ้โหมันรอบทิศรอบทางเลยบางคนก็ไม่คิดว่าจะเนาะถึงแก่วัยชนเนาะไม่น่าเชื่อเนาะเหล็กที่มันอยู่ข้างทางอ่ะเมื่อแทงส่วนรถเข้ามาเลยนะคะแทงส่วนรถถึงคนขับเลยอ่ะโอ้โหเสียดายเป็นระดับวิศวกรเนาะโอ้โหแม่เนี่ยเสียงร้องไห้ของแม่เนี่ยโอ้โหมันบาดใจเรามากเลยนะคะไม่อยากจะแบบว่ารับรู้ก็ต้องเนาะด้วยเหตุบังเอิญเห็นหัวข้อข่าวไม่กล้าเปิดดูอ่ะเชื่อไหมโอ้โหพอเห็นหน้าสื่อเนาะโหเขาร้องอ่ะเสียงน้ำตาของแม่นี่มันกรีดใจนะคะอย่างตอนที่เด็กอายุ12อ่ะถ้าจำไม่ผิดเนาะ12หรือ15เนี่ยเด็กผู้หญิงเนาะเล่นเกมในอินเทอร์เน็ตอ่ะเกมมันก็เป็นกระตุกตุ่นตุ๊กตาเนาะดูเป็นดูดีไม่มีพิษมีภัยใช่ไหมที่ไหนได้ผู้ชายอายุ22อ่ะล่อลวงเด็กคนนี้ไปนะคะแล้วขึ้นมอไซค์มีคนมาประกบด้วยนะก็พาเขาไป พาเด็กคนนี้หายไปเลยเนาะโอ้ดูดิอย่าไปเชื่อต้องสอนลูกหลานเรานะไอ้เกมที่มันดูดีอ่ะเป็นเหมือนไม่มีภัยอะไรไอ้นั่นก็คงแต่งเป็นฮีโร่หรือว่าหล่อๆนะเจ้าตัวจริงไม่ได้หล่อไม่ตรงปกอะไรประมาณนี้หรอกเนี่ยแล้วสารวัตรคนดังก็ไปถามให้เด็กหนุ่มคนนี้ว่ารู้ไหมว่าแม่เขาอ่ะเป็นห่วงลูกเขาก็ปฏิเสธเนาะบอกไม่รู้หูแม่นะร้องกอดลูกสาวร้องแล้วก็ร้องอยู่อย่างเงี้ยด้วยความที่คิดว่าลูกเขาตายไปแล้วอะบอกน้ำตาแม่นี่มันกรีดหัวใจเราก็คนเป็นแม่เนาะโลกนี้มันก็มีอะไรน่ากลัวแอบแฝงมากับสมาร์ทโฟนนะคะเราเป็นผู้ใหญ่ก็จะโดนหลอกอีกแบบนึงที่บอกว่าจะได้รางวัลนู่นนี่นั่นโหนี่ขนาดพี่สาวที่เคารพรักเขาเก่งนะเป็นคนฉลาดทันคนนะเกิดปีมะเมียย ังไปส่งลิงก์ไอ้นั่นมาเข้ามาในไลน์กลุ่มบอกโอ้โหแล้วก็ต้องรีบพักไปนะเฮ้ยอันนี้มันมิจจี้นะเนี่ยหลอกมาได้จากห้างดังห้างสีเขียว500บาทอะไรประมาณนี้เนาะหรือ 3,500 บาทอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ละต้องรีบไปทักพี่สาวบอกเฮ้ยอันนี้มันเป็นเนาะพวกมิจฉาชีพเอามาหลอกได้ไปกดลิงก์ซีซัวนะเดี๋ยวเงินในบัญชีหายยุคนี้มันเป็นยุคอันตรายที่เราคาดไม่ถึงนะคะแล้วก็เวลาไปคอมเมนต์อะไรก็ระมัดระวังตัวเองให้ดีเนาะมันมีหน่วยงานหรือว่ากลุ่มบุคคลที่น่ากลัวค่ะเอาอะไรมาเป็นข่าวปลอมเป็นเฟกนิวมาหลอกเราก็อย่าไปแชร์ลิงก์อะไรง่ายๆเนาะอย่าตกเป็นเหยื่อโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับเดี๋ยวคุดบินมาถึงหน้าบ้านเดี๋ยวตำรวจมาเคาะประตูห้องเราอ้าวนี่คุณไปนู่นนี่นั่นโอ้โหยุ่งวุ่นวายอีกเลยพาให้ทุกกายทุกใจฉะนั้นก็ต้องมีสติและปัญญาดูแล้วอะไรมันไม่สมเหตุสมผลนะคะดูแล้วเอ้ยไม่น่าเป็นไปได้แล้วก็อย่าไปลิงก์ไปแชร์อะไรถ้าแชร์เรื่องพระธรรมคำสอนธรรมะอย่างเงี้ยได้นะคะหรือว่าอะไรที่มันเฉพาะกลุ่มของเราในการแจ้งเตือนภัยต่างๆอันนั้นก็พอได้อยู่นะคะพี่หน้าอย่าให้เขาอ่านข่าวที่เราแชร์ไปจนตึงเครียดจนนอนไม่หลับจริงบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราเสิร์ฟไปมันก็ให้แต่แดงถึงใจบุคคลนั้นๆด้วยนะคะมองโลกในแง่ลบอย่างเดียวอาจจะบ้าได้หรือว่าสติแตกอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะว่าทุกอย่างในโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปตั้งแต่มีโควิดเปลี่ยนไปตั้งแต่มีแผ่นดินไหวที่เราไม่เคยเจออย่างครูบาอาจารย์แต่เดี๋ยวว่าคุณหลวงพ่อสนองท่านกล่าวไว้นะคะว่าเราจะเจอสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอย่างผีไม่มีตาอย่างเงี้ยผีไม่มีตาหลวงพ่อแต่งเป็นเพลงนะคะฉันใช้นามปากกาว่าสยามเมืองยิ้มผีไม่มีตาฟังแล้วก็ผีไม่มีตานะ ก็ไม่รู้เนาะโหหลวงพ่อมาเฉลยก็คือภัยที่เรามองไม่เห็นเนี่ยทั้ง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ต้องตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามไททอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุก

กบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหนักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่

ที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วันใจคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้น
เรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นในการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหาร้อยแปดพันประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้
เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วันใจคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เหล่าที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4
ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ถ้ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15 นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืน

รู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากก็ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่จะเข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งก็นั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท
จับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาวุกว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรค
องค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กาย

รู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติได้ถึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่

0: เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มตั้งสิ่งนั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนแล้วลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องมือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายๆเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
1: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้ รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวรกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุตามรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

รายการธรรมสาระต่อไปนี้ขอเสนอธรรมบรรยายเรื่องปฏิจจสมุปบาทจากผลงานประพันธ์ของอาจารย์วสินทร์อินทสระปฏิจจสมุปบาทเป็นศูนย์กลางแห่งคำสอนอันถูกต้องทั้งหลายช่วยให้เรามองเห็นโลกและชีวิตในฐานะเป็นสิ่งอาศัยกันเกิดขึ้นชั่วคราวตามเหตุปัจจัยและจะดับไปเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยช่วยให้เรามองเห็นเรือนคือโครงสร้างแห่งชีวิตทั้งหลังพร้อมทั้งเครื่องประกอบอันให้สำเร็จเป็นเรือนไม่ใช่เห็นเพียงผิวเผินเท่านั้นเป็นมงกุฎเพชรแห่งความรู้และความเข้าใจอันถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาชีวิตอันลึกซึ้งละเอียดอ่อนถึงกับได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมมีความหมายเท่ากับธรรมทั้งหมดของพระองค์บทที่หนึ่งความหมายและความสำคัญปฏิจจสมุปบาทหรือธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเป็นธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดประการหนึ่งในบรรดาหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธเจ้านักปราชญ์ทั่วโลกผู้สนใจศึกษาปฏิบัติตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาได้พากันยกย่องเป็นเสียงเดียวกันว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นศูนย์กลางแห่งคำสอนทางพระพุทธศาสนาหรือ Central Philosophy of Buddhism โดยให้เหตุผลว่าหลักคำสอนอันมีเหตุผลต่างๆในพระพุทธศาสนานั้นออกไปจากศูนย์กลางคือปฏิจจสมุปบาทนี้ทั้งสิ้นพระพุทธโคสาจารย์ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ทางพระพุทธศาสนาผู้รจนาคัมภีร์อันมีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือวิสุทธิมรรคเมื่อจะรจนาปฏิจจสมุปบาทท่านได้ถ่อมตนตามวิสัยปราชญ์ไว้ว่าข้าพเจ้าชั่งน้ำหนักตรองดูแล้วเห็นว่าการพรรณนาความแห่งปฏิจจสมุปบาททำได้ยากยิ่งนักเว้นแต่ท่านผู้แตกฉานในอาคมหรือปริยัติและอธิคมหรือปฏิเวทคือการบรรลุธรรมข้าพเจ้าอาจพรรณนาได้ไม่ถึงที่สุดของปฏิจจสมุปบาทนั้นประดุจบุคคลย่างขาลงไปในทะเลหลวงจะให้ถึงก้นทะเลได้อย่างไรแต่พระศาสนานี้ประดับด้วยนัยยะแห่งศาสนาหรือคำสอนหลายหลากคำอธิบายของท่านบุรพาจารย์ก็มีอยู่ไม่ได้ขาดสายข้าพเจ้าขออิงอาศัยหลักทั้งสองประการนั้นพรรณนาขยายปฏิจจสมุปบาทเมื่อปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เช่นพระพุทธโคสาจารย์ยังกล่าวเช่นนี้ข้าพเจ้าผู้มีปัญญาน้อยและจำกัดจะกล่าวอย่างไรแต่ที่กล้าเขียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เพราะรักในการศึกษาและชอบใจในหลักธรรมเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเห็นว่าเป็นหลักธรรมที่ทันสมัยและจะทันสมัยอยู่ตลอดไปช่วยคลายความยึดติดในสิ่งต่างๆช่วยเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแต่เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากเข้าใจได้ยากและจะแสดงให้ผู้อื่นเห็นและเข้าใจก็ยากเช่นกันสมดังที่พระโบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าเรื่องสี่เรื่องคือสัจจะสัตปฏิสนธิและปัจจยาการหรือปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเห็นได้ยากและแสดงก็ยากเรื่องความจริงหรือเท็จเป็นเรื่องยากเรื่องหนึ่งเพราะมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังสลับซับซ้อนมากมายความจริงแม้ที่เป็นธรรมดาสามัญยังรู้และเข้าใจได้ยากเสียแล้วถ้าเป็นความจริงระดับสูงเช่นอริยสัจและความจริงที่เรียกในภาษาปรัชญาว่า ultimate reality แล้วจะรู้และเข้าใจได้ยากเพียงใดดังนั้นแม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้ความจริงแล้วก็ยังท้อพระทัยในการที่จะประกาศความเป็นจริงนั้นเรื่องสัตว์บุคคลหรือสิ่งมีชีวิตทั้งปวงกล่าวโดยเฉพาะอุปาทินกะสังขารคือสังขารที่มีวิญญาณครองนั้นมีความสลับซับซ้อนเปลี่ยนแปลงมากยากที่จะเข้าใจยากที่จะอธิบายว่าทำไมคนนั้นจึงเป็นอย่างนั้นคนนี้จึงเป็นอย่างนี้กรรมซึ่งบงการอยู่เบื้องหลังชีวิตของคนและสัตว์แต่ละชีวิตนั้นมีความเจือจางเข้มข้นอ่อนและรุนแรงไม่เท่ากัน
ชีวิตความเป็นอยู่และความเป็นไปของสัตว์บุคคลจึงยากที่จะเข้าใจและยากที่จะอธิบายเราต้องวินิจฉัยเป็นเรื่องๆเป็นรายบุคคลไปเรื่องปฏิสนธิคือกำเนิดของสัตว์ทั้งหลายว่าบุคคลผู้ทำกรรมอย่างใดจะไปเกิดที่ใดก็เป็นเรื่องยากนอกจากท่านผู้มีญาณวิเศษเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเรื่องสุดท้ายคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทเข้าใจยากรู้ยากแสดงยากเพราะลึกซึ้งมีอรรถะอันลึกซึ้งแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงยอมรับว่าเป็นธรรมลึกซึ้งดังที่ตรัสกับพระอานนท์มีเรื่องย่อดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับณนิคมชื่อกัมมาสธรรมในแคว้นกุรุคือกรุงเดลฮีในปัจจุบันพระอานนท์เข้าไปเฝ้าและทูลว่าอัศจรรย์จริงพระเจ้าข้าประหลาดจริงพระเจ้าข้าปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึ้งและปรากฏเป็นธรรมลึกซึ้งแต่ก็ปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นธรรมง่ายๆพระศาสดาตรัสว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอานนท์ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึ้งและปรากฏเป็นธรรมลึกซึ้ง

เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แทงตลอดซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี่แหละหมู่สัตว์จึงวุ่นวายเหมือนเส้นได้ที่ขอดกันยุ่งขมวดเหมือนกลุ่มได้ที่ขอดเป็นปมเป็นเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องผ่านพ้นอบายทุกขติวินิบาตและสังสารวัฏไปไม่ได้เพราะความที่พระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเป็นธรรมที่เห็นได้ยากรู้ได้ยากละเอียดประณีตลึกซึ้งนี่เองครั้งแรกที่ทรงปรารถนาจะประกาศธรรมจึงทรงท้อพระทัยทรงปรารภถึงปฏิจจสมุปบาทหรือหลักอิทัปปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี้ประการหนึ่งและทรงปรารภพระนิพพานอีกประการหนึ่งทรงเกรงจะเหนื่อยเปล่าถ้าคนอื่นไม่อาจรู้ตามได้อีกประการหนึ่งปฏิจจสมุปบาทมีความหมายเท่ากับธรรมทั้งหมดของพระองค์มีพระพุทธพจน์ดังนี้ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นย่อมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นปฏิจจสมุปบาทโดยไวยะดังกล่าวมาปฏิจจสมุปบาทจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเป็นกฎที่ครอบคลุมเอาความเป็นไปของชีวิตและจักรวาลทั้งมวลไว้ที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Cosmic Law คือปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมสากลสมณะหรือพราหมณ์หรือนักพรตในศาสนาใดๆก็ตามเมื่อรู้แจ้งในธรรมคือปฏิจจสมุปบาทนี้จึงจะยอมรับได้ว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์และได้ชื่อว่าได้บรรลุประโยชน์ของความเป็นสมณะและความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งของตนเองเมื่อได้ตรัสรู้ใหม่ๆธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงทบทวนพิจารณามากที่สุดคือปฏิจจสมุปบาททรงทบทวนพิจารณาอยู่ถึง7วันกล่าวคือในสัปดาห์แรกหลังจากตรัสรู้แล้วยังคงประทับอยู่ที่บริเวณโพธิมณฑลนั่นเองและทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยตลอดทั้งสายเกิดหรือสมุทัยวาระและสายดับหรือนิโรธวาระทรงเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานพระทัยเป็นอย่างยิ่งพระทรงทราบตระหนักแน่ว่าทรงรู้ปฏิจจสมุปบาทอย่างทั่วถึงแล้วความสงสัยทั้งปวงของพระองค์หมดสิ้นไปทรงกำจัดมารและเสนามารเสียได้พระทรงรู้กฎแห่งเหตุผลหรือกฎแห่งความเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันกล่าวคือปฏิจจสมุปบาทนี้ตามตัวอักษรปฏิจจสมุปบาทแปลว่าธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นพร้อมปฏิจจะเท่ากับอาศัยสังเท่ากับพร้อมอุปาทะเท่ากับเกิดขึ้นคือเป็นกลุ่มธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งดับหรือถูกทำลายลงส่วนที่เหลือก็ดับตามกันลงไปเหมือนไม้สามอันวางยันกันไว้เมื่อดึงเอาอันใดอันหนึ่งออกที่เหลือก็พลันล้มลงอันหนึ่งท่านเปรียบปฏิจจสมุปบาทเหมือนโซ่ที่มี12ห่วงผูกมัดหรือคล้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้หาเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดไม่ได้แต่เมื่อข้อใดข้อหนึ่งหรือห่วงใดห่วงหนึ่งถูกทำลายลงหรือถูกปลดออกคุณภาพในการผูกมัดก็เป็นอันถูกทำลายลงโซ่นั้นแม้ยังมีอยู่ก็เป็นเพียงสักแต่ว่าโซ่ฉันใดชีวิตนี้ก็ฉันนั้นถูกปฏิจจสมุปบาทสายสมุทัยหรือสมุทัยวาระผูกมัดรัดรึงไว้จึงยุ่งเหยิงประดุจได้ที่ขอดกันเป็นปมกองทุกข์จึงเกิดขึ้นแก่มวลสัตว์ผู้ยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในปฏิจจสมุปบาทแต่พอทำลายห่วงแห่งปัจจยาการเป็นต้นว่าอวิชชาหรือตัณหาอุปาทานแล้วโซ่คือภวจักรและสังสารจักรก็ถูกทำลายลงหมดอนุภาพในการคล้องสัตว์ไว้ในโลกนี้หรือโลกไหนๆกองทุกข์ทั้งสิ้นก็เป็นอันทำลายลงบทที่สองสิ่งต่างๆปรากฏในรูปของปฏิจจสมุปบาทถ้าเราพิจารณาด้วยดีจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราประสบสัมผัสนั้นปรากฏในรูปของปฏิจจสมุปบาทกล่าวคืออาศัยการเกิดทั้งสิ้นเป็นความจริงสัมผัสที่เรียกว่า relative truthตัวอย่างที่เห็นง่ายและใกล้ที่สุดก็คือร่างกายของเราอวัยวะ

ส่วนต่างๆของร่างกายเกิดขึ้นดำเนินไปและแตกดับอย่างปฏิจจสมุปบาทเมื่อเราคลอดจากครรภ์มารดานั้นเรามีอวัยวะต่างๆพร้อมอยู่แล้วคอยแต่การเจริญเติบโตเท่านั้นอวัยวะเหล่านั้นทำงานอย่างประสานกันเมื่อส่วนสำคัญบางส่วนเช่นหัวใจหรือมันสมองพิการความติดขัดไม่คล่องตัวก็เกิดขึ้นแก่อวัยวะอื่นๆไปด้วยเช่นมือเท้าการหายใจเมื่อเลือดน้อยไปเลี้ยงสมองไม่พอทำให้มึนศีรษะอ่อนเพลียวิงเวียนความจำเสื่อมเมื่อร่างกายถูกบาดแผลอย่างรุนแรงแม้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะบางส่วนเช่นที่เท้าอาจทำให้มีอาการไข้สูงเดือดร้อนไปทั้งร่าง

เมื่อเลือดน้อยไปเลี้ยงสมองไม่พอทำให้มึนศีรษะอ่อนเพลียวิงเวียนความจำเสื่อมเมื่อร่างกายถูกบาดแผลอย่างรุนแรงแม้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะบางส่วนเช่นที่เท้าอาจทำให้มีอาการไข้สูงเดือดร้อนไปทั้งร่างเพียงแต่ได้ฟังเสียงอันจับใจถูกใจหรือได้พบสิ่งของหรือบุคคลอันเป็นที่ปรารถนาก็ก่อให้เกิดปีติปราโมทย์ขนลุกไปทั้งตัวนี่คืออาการอันเป็นปฏิจจสมุปบาทของร่างกายมันเกิดขึ้นดำรงอยู่เป็นไปและแตกดับอย่างชนิดที่อาศัยกันและกันเป็นเหตุปัจจัยและเป็นผลของกันและกันเรือนหลังหนึ่งก็ปรากฏขึ้นอย่างปฏิจจสมุปบาทแม้จะเรื่องฝนตกฟ้าร้องแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมตลอดถึงปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติก็ล้วนปรากฏขึ้นในลักษณะของปฏิจจสมุปบาททั้งสิ้นรถยนต์คันหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในรูปของปฏิจจสมุปบาทเช่นกันการดำรงอยู่ของมันการเคลื่อนไหวการหยุดล้วนแต่มีกระบวนการเป็นปฏิจจสมุปบาททั้งสิ้นกล่าวคือมันอาศัยกันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันการทำงานของเครื่องยนต์เป็นความสัมพันธ์แบบปฏิจจสมุปบาทแท้สำนักงานโรงเรียนบ้านเมืองประเทศชาติตลอดถึงโลกล้วนแต่ทำงานเป็นปฏิจจสมุปบาททั้งสิ้นบุคคลแต่ละคนล้วนเป็นองค์หนึ่งของปฏิจจสมุปบาทของสำนักงานหรือของโรงเรียนผู้มีอำนาจสั่งการนั้นไม่ค่อยปรากฏตัวให้เห็นแต่มีบทบาทสำคัญในความเคลื่อนไหวของสำนักงานหรือสถาบันเป็นอย่างยิ่งคนมีความรู้ในเรื่องนั้นๆเท่านั้นจึงสามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นกฎครอบจักรวาลสมชื่อที่เรียกกันว่าคอสมิกลอดังกล่าวแล้วที่กล่าวมาในข้อที่สองนี้เพื่อให้มองเห็นปฏิจจสมุปบาทของสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นดำรงอยู่เป็นไปและแตกดับอย่างชนิดอาศัยกันและกันหรือ dependent origination ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นย่อมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นปฏิจจสมุปบาทบทที่3ปฏิจจสมุปบาทแจงโดยย่อเมื่อกล่าวโดยย่อปฏิจจสมุปบาทมี2สายคือสายเกิดคือความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์เรียกสมุทัยวาระและสายดับคือความดับไปแห่งกองทุกข์ทั้งมวลเรียกนิโรธวาระมีพระบาลีพุทธภาษิตโดยย่อดังนี้สายเกิดอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชชติเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสายดับอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชชติเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับอีกอย่างหนึ่งทรงเรียกสายเกิดว่ามิจฉาปฏิปทาคือทางผิดหรือการปฏิบัติผิดเรียกสายดับว่าสัมมาปฏิปทาคือทางถูกหรือการปฏิบัติชอบมีพระบาลีแสดงดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมิจฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทาแก่เธอทั้งหลายขอจงตั้งใจฟังเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นต้นกองทุกข์ทั้งมวลเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเราเรียกว่ามิจฉาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเป็นต้นกองทุกข์ทั้งหลายดับลงด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเราเรียกว่าสัมมาปฏิปทาบทที่4ปฏิจจสมุปบาทแจงโดยละเอียดเมื่อแจงโดยละเอียดออกเป็นหัวข้อก็มี12หัวข้อทั้งสายเกิดและสายดับดังนี้สายเกิด1เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี2เพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี3เพราะวิญ

การเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี 4. เพราะนามรูปเป็นปัจจัยอายตนะ6จึงมี 5. เพราะอายตนะ6เป็นปัจจัยผัสสะจึงมี 6. เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี 7. เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมี 8. เพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมี 9.เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมี 10. เพราะภพเป็นปัจจัยชาติหรือความเกิดจึงมี 11. 12. เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีความโศกความคร่ำครวญทุกโทมนัสความคับแค้นใจจึงเกิดขึ้นพร้อมกองทุกข์ทั้งมวลจึงเกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้สายดับ1เพราะอวิชชาสำรอกดับไปโดยไม่เหลือสังขารจึงดับ 2. เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ 3. เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ 4. เพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับ 5. เพราะอายตนะ6ดับผัสสะจึงดับ 6. เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ 7. เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับ 8.เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ 9. เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ 10. เพราะภพดับชาติจึงดับ 11. 12. เพราะชาติดับชรามรณะจึงดับความโศกความคร่ำครวญรำพันทุกข์โทมนัสความคับแค้นใจก็ดับกองทุกข์ทั้งมวลก็ดับลงด้วยประการฉะนี้ปฏิจจสมุปบาททุกช่วงเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันข้อสำคัญที่ผู้ศึกษาปฏิบัติต้องมนสิการคือเพ่งพินิจด้วยปัญญาสาวไปหาต้นเหตุที่แท้จริงในที่นี้ก็คือที่ท่านแสดงรายละเอียดไว้ทั้งสายเกิดและสายดับนี้ท่านแสดงอวิชชาเป็นตัวต้นคือเกิดก็เริ่มที่อวิชชาดับก็เริ่มที่อวิชชาแต่พึงทำความเข้าใจว่าท่านแสดงไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้นอวิชชาหาใช่เป็นมูลการหรือ the first cause ไม่เพราะอวิชชาเองก็ยังมีเหตุปัจจัยให้เกิดเหมือนกันกล่าวคืออาสวะเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาดังพระบาลีว่าอวิชชาเกิดเพราะอาสวะเกิดอวิชชาดับเพราะอาสวะดับตามความเป็นจริงแล้วปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันไม่มีอันใดเป็นเหตุของอีกอันหนึ่งโดยเด็ดขาดมันเป็นทั้งเหตุและผลอยู่ในตัวตัวอย่างเช่นเพราะวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีและเพราะสังขารเป็นปัจจัยอวิชาจึงมีในข้ออื่นๆก็เหมือนกันแต่ที่ท่านยกอวิชามาเป็นตัวต้นก็เพียงยกมาพอเป็นตัวอย่างเปรียบเหมือนบุคคลเมื่อจะนับสายโซ่ที่เป็นห่วงติดกันอยู่ไม่มีต้นไม่มีปลายย่อมจะเลือกจับเอาห่วงใดห่วงหนึ่งเป็นอันต้นแล้วนับไปจนเวียนมาชนห่วงเดิมเพราะความที่หัวข้อในปฏิจจสมุปบาทเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันดังกล่าวมาข้อที่เป็นผลแล้วจึงสามารถย้อนกลับมาเป็นเหตุได้อีกเสมอไม่เพียงแต่เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันในช่วงใกล้เท่านั้นแม้ในช่วงไกลที่ห่างกันมากเช่นอวิชชากับเวทนาก็เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นเมื่อตาเห็นรูปอันเป็นที่พอใจก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมีความกำหนัดพอใจในรูปนั้นสุขเวทนาอันอาศัยการเห็นรูปนั้นก่อให้เกิดตัณหาอุปาทานแล้วไปเพิ่มอวิชชาในดวงจิตให้เข้มขึ้นทุกครั้งไปความจริงที่เกิดสุขเวทนาเช่นนั้นขึ้นก็เพราะดวงจิตมีอวิชชาเป็นเชื้ออยู่แล้วท่านผู้ไม่มีอวิชชาย่อมไม่เป็นเช่นนั้นในขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดสุขเวทนาขึ้นนั้นปฏิจจสมุปบาททุกช่วงสั่นสะเทือนทำงานประสานกันทุกครั้งไปในฝ่ายทุกขเวทนาก็เหมือนกันรวมความว่าปฏิจจสมุปบาททุกช่วงเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันทั้งสิ้นจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเร็วหรือช้าเท่านั้นเปรียบเหมือนอวัยวะในร่างกายคนมีหลายส่วนก็จริงแต่เมื่อบุคคลนั้นนั่งอยู่เดินอยู่ยืนอยู่หรือนอนอยู่ณที่ใด
ย่อมอยู่พร้อมกันหมดอันหนึ่งอาหารแต่ละคำที่บุคคลบริโภคเข้าไปย่อมแปลสภาพเป็นกระแสเลือดกระแสเลือดนั้นย่อมไหลวนเวียนอยู่ในร่างกายทุกส่วนอาหารที่ดีจึงมีคุณค่าทางสร้างอวัยวะในร่างกายให้เจริญเติบโตหรือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอฉันใดอารมณ์ที่บุคคลเสวยก็ฉันนั้นถ้าเป็นอารมณ์ที่ดีคืออารมณ์ที่เป็นบุญกุศลก็ไปสร้างสรรค์จิตใจให้ดีอารมณ์ชั่วหรือความรู้สึกนึกคิดที่เป็นบาปก็ไปสร้างสรรค์จิตใจให้เลวต่ำมืดส่วนกรรมวิธีและกระบวนการต่างๆในการสร้างสรรค์ก็มีความสลับซับซ้อนพอๆกับกระบวนการทางร่างกายแพทย์และนักสรีรวิทยาย่อมเข้าใจกระบวนการทางร่างกายอย่างแจ่มแจ้งฉันใดผู้รู้ธรรมมีความจัดเจนในการสังเกตทดสอบอารมณ์มีความชำนาญในจิตตภาวนาหรือการอบรมจิตก็ย่อมสามารถเข้าใจแจ่มแจ้งในกระบวนการทางจิตฉันนั้นปฏิจจสมุปบาทเป็นองค์อวัยวะสำคัญในกระบวนการทางจิตผู้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทจึงสามารถเข้าใจกระบวนการทางจิตได้อย่างแจ่มแจ้งเพียงแต่ถอดออกมาให้ใครดูไม่ได้เท่านั้นเพราะเป็นฝ่ายนามธรรมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ละช่วงนั้นมีความสัมพันธ์กันทุกช่วงและไม่จำเป็นต้องไปตามลำดับเสมอไปอาจมีความสัมพันธ์ข้ามช่วงก็ได้เช่นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีถือเอาความว่าเพราะมีอวิชชาจึงเกิดตัณหาขึ้นเพราะตัณหาเป็นปัจจัยสังขารคือบุญบาปจึงมีถือเอาความว่าเพราะมีตัณหาบุคคลจึงทำบุญบ้างทำบาปบ้างคือกรรมของเขาเป็นความดีบ้างเป็นความชั่วบ้างคนไม่มีตัณหาทำกรรมลงไปกรรมนั้นไม่เป็นกรรมดีไม่เป็นกรรมชั่วตามตัวอย่างนี้จะเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทมีความสัมพันธ์ข้ามช่วงได้คำว่าปัจจัยนั้นโดยทั่วไปรวมทั้งที่นี่ด้วยหมายถึงองค์ประกอบหรือแฟกเตอร์ถ้าแปลว่าเหตุก็หมายถึงเหตุประกอบอยู่นั่นเองไม่ใช่เหตุแท้ความเข้าใจเรื่องเหตุแท้และเหตุประกอบท่านที่อ่านตำราภาษาบาลีจะพบได้เสมอมีอยู่มากมายที่ภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าทูลถามพระพุทธองค์เมื่อมีเรื่องน่าพิศวงเกิดขึ้นว่าอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยซึ่งบาลีว่าโกเหตุโกปัจจโยให้เกิดสิ่งนี้หรือเรื่องนี้ขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบโดยเล่าเรื่องในอดีตให้ภิกษุทั้งหลายฟังในเรื่องนั้นมีทั้งเหตุแท้และเหตุประกอบหรือองค์ประกอบคือปัจจัยอันก่อให้เกิดผลเช่นนั้นเช่นนั้นขึ้นตัวอย่างเช่นในสมัยที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นมากมายตลอดเวลาที่ทรงบำเพ็ญทานบารมีอยู่เหตุแท้ก็คือพระทัยที่ฝักใฝ่ในพระโพธิญาณนอกนั้นเป็นปัจจัยคือส่วนประกอบแม้ในพระชาติสุดท้ายสมัยทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็เหมือนกันที่เสด็จออกมหาพิเนกรมหรือบรรพชานั้นเหตุแท้คือพระทัยที่ฝากใฝ่ในพระโพธิญาณนอกนั้นเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยการทำนาของชาวนามีเหตุแท้และองค์ประกอบมากมายเหตุแท้ก็คือที่นานอกนั้นเป็นส่วนประกอบเพราะถ้าไม่มีนาอันเป็นเหตุแท้หรือเหตุสำคัญเสียแล้วการทำนาก็เป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดส่วนอย่างอื่นๆแม้จะขาดไปบ้างก็คงดำเนินการทำนาต่อไปได้เพราะสามารถใช้ปัจจัยอย่างอื่นแทนสิ่งที่ขาดไปเช่นวัวขาดไปอาจใช้ควายแทนควายไม่มีใช้เครื่องจักรหรือใช้จอบขุดเอาเท่าที่จะทำได้ในการสอนหนังสือครูเป็นเหตุแท้เพราะถ้าขาดครูการสอนก็ดำเนินไปไม่ได้ส่วนนักเรียนซึ่งมีอยู่จำนวนมากนั้นแม้จะขาดไปบ้างเป็นบางคนก็ไม่เป็นไรการสอนคงดำเนินต่อไปได้กระดานดำช็อคและอุปกรณ์การสอนอื่นๆล้วนเป็นองค์ประกอบทั้งสิ้นเพื่อให้การเรียนการสอนได้ผลดีเต็มตามต้องการท่านที่ไม่พอใจจะเรียกเหตุแท้และเหตุประกอบ
จะเรียกว่าส่วนประกอบทั้งหมดก็ได้คือทุกอย่างเป็นส่วนประกอบกันจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นแต่ถึงกระนั้นก็ต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญซึ่งขาดไม่ได้ไม่มีอะไรแทนและส่วนประกอบปลีกย่อยซึ่งขาดได้บ้างหรือมีสิ่งแทนในร่างกายคนนิ้วเท้ามีอยู่10นิ้วนิ้วมือ10นิ้วแม้นิ้วจะขาดไปบ้างบางนิ้วก็ไม่เป็นไรชีวิตยังดำเนินต่อไปได้เพราะนิ้วเป็นเพียงส่วนประกอบปลีกย่อยแต่ถ้าส่วนสำคัญสลายลงเช่นหัวใจหยุดทำงานหรือหลอดเลือดตีบตันชีวิตก็ดำเนินต่อไปไม่ได้ความแตกต่างของส่วนประกอบที่สำคัญและส่วนประกอบปลีกย่อยมีอยู่อย่างนี้ปฏิจจสมุปบาททั้ง12ช่วงนั้นไม่มีอะไรเป็นมูลการหรือ the first cause ทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยของกันและกันเป็นกลุ่มธรรมล้วนๆเป็นไปอยู่ซึ่งบาลีว่าสุทธะธรรมาปวัตตันติเปรียบเหมือนรถทั้งคันพอสตาร์ทเครื่องขึ้นแล้วกลไกต่างๆก็พร้อมที่จะทำงานพอเริ่มออกวิ่งส่วนต่างๆของรถก็ทำงานพร้อมกันหมดพอหยุดรถดับเครื่องส่วนต่างๆก็หยุดหมดเรื่องรถฉันใดเรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งสายเกิดและสายดับก็ฉันนั้นบทที่5วิธีแสดงปฏิจจสมุปบาทแนวทางการแสดงปฏิจจสมุปบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีอยู่4วิธีด้วยกันคือ 1. บางคราวทรงแสดงตั้งแต่ต้นคือวิชาไปหาปลายคือชรามรณะเช่นตรัสว่าเพราะวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี 2. บางคราวทรงแสดงจากถ้ำกลางเช่นจับเอาเวทนาเป็นตัวต้นแล้วไล่ลงไปถึงเบื้องปลายคือชรามรณะตัวอย่างเช่นเมื่อบุคคลยินดีอยู่พร่ำรำพันอยู่ดำรงอยู่มีจิตใจจดจ่ออยู่ในสุขเวทนานั้นความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นเมื่อความเพลิดเพลินเกิดขึ้นตัณหาอุปาทานก็เกิดขึ้นภพชาติชรามรณะก็เกิดตามมาความเศร้าโศกรำพันความคับแค้นใจก็เกิดขึ้น 3. บางคราวทรงแสดงตั้งแต่ตอนปลายสาวไปหาต้นคือจับเอาที่ชาติและชรามรณะแล้วสาวขึ้นไปเรื่อยๆคือชรามรณะมีเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชาติมีเพราะมีภพเป็นปัจจัยสังขารมีเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย 4. บางคราวทรงแสดงตั้งแต่ตอนกลางสาวขึ้นไปหาต้นเช่นที่ทรงแสดงในสังยุตตนิกายนิทานวรรคจับเอาเรื่องอาหารขึ้นมาแสดงก่อนแล้วไล่ขึ้นไปถึงอวิชชาดังนี้ภิกษุทั้งหลายอาหารสี่นี้มีอะไรเป็นแดนเกิดมาจากอะไรอาหารสี่นี้มีตัณหาเป็นแดนเกิดมาจากตัณหาเกิดเพราะอาศัยเวทนาเวทนาเกิดเพราะอาศัยผัสสะผัสสะเกิดเพราะมีอายตนะอายตนะมีเพราะมีนามรูปนามรูปมีเพราะมีวิญญาณวิญญาณมีเพราะมีสังขารสังขารมีเพราะมีอวิชชาจะเห็นได้ว่าในการแสดงปฏิจจสมุปบาทนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงเริ่มต้นที่อวิชชาเสมอไปจะทรงเริ่มต้นที่ตรงใดก็สุดแล้วแต่เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเวลานั้นทรงพิจารณาว่าจับอะไรขึ้นมาจึงจะเหมาะและควรสาวขึ้นไปหรือไล่ลงมาหาเบื้องปลายจึงจะเหมาะแก่เหตุการณ์เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังในขณะนั้นเช่นเมื่อคนกำลังสนทนากันอยู่เรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายพระองค์อยู่ในวงสนทนานั้นด้วยก็ทรงแสดงเหตุแห่งเกิดแก่เจ็บตายสาวขึ้นไปโดยลำดับจนถึงอวิชชาเมื่อมีเหตุให้พูดเรื่องตัณหาอุปาทานก็ตรัสเรื่องตัณหาอุปาทานก่อนแล้วอาจตรัสย้อนขึ้นไปหาอวิชชาหรือตรัสไล่ลงมาถึงชรามรณะสุดแล้วแต่อุปนิสัยของผู้ฟังในขณะนั้นว่าจะให้สำเร็จประโยชน์แก่เขาโดยวิธีใดวิสุทธิมรรคพรรณนาไว้ว่า
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสามารถจับเอาตอนใดตอนหนึ่งของปฏิจจสมุปบาทแล้วแสดงธรรมโดยอเนกปริยายนั้นก็เพราะปฏิจจสมุปบาทงามอรามอยู่โดยรอบและเพราะพระภูมิพระภาคเจ้าเองทรงเป็นผู้ฉลาดในกระบวนการเทศนาสามารถยักย้ายคำสอนให้เหมาะสมแก่กาลเทศะและบุคคลพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยธรรมอันทำให้กล้าหาญคือเวสารัชกรณธรรมและมีปฏิสัมภิทาสี่คือความแตกฉานสี่อย่างทรงมุ่งผลแก่ผู้ฟังหรือผู้รับธรรมเทศนาเป็นที่ตั้งขอสรุปไว้ในที่นี้เพื่อความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นหลักธรรมแสดงกระบวนการเกิดดับของทุกข์ในชีวิตหรืออันเนื่องด้วยชีวิตและทรงแสดงถึงความสัมพันธ์เนื่องถึงกันและความเป็นปัจจัยของกันและกันของสิ่งทั้งหลายแสดงให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีอยู่โดยตัวของมันเองมันอาศัยการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็น relative truth หรือ relative condition ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังนั้นมันจึงไม่เที่ยงถูกบีบคั้นและไม่มีตัวตนที่แท้จริงบทที่6รายละเอียดของปฏิจจสมุปบาท12หัวข้อดังได้กล่าวแล้วว่าปฏิจจสมุปบาทมีจำนวน12หัวข้อหรือ12ช่วงคือ 1. อวิชชาความรู้ไม่จริงหรือความเขลา 2. สังขารความนึกคิดการตั้งเจตจำนง 3. วิญญาณความตระหนักรู้การรับรู้อารมณ์ต่างๆ 4. นามรูปนามและรูป 5. สลายตนะอายตนะภายใน 6. 6. ผัสสะการกระทบของอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณ 7. เวทนาการเสวยอารมณ์สุขทุกข์หรือเฉยเฉย 8. ตัณหาความดิ้นรนทยานอยาก 9. อุปาทานความยึดมั่น 10. พบกระบวนการแห่งการเกิด 11.ชาติความเกิด 12. ชรามรณะความแก่ความตายต่อไปนี้เป็นการแจงรายละเอียดของแต่ละหัวข้อซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกมากแห่งและในปกรณ์พิเศษเช่นวิสุทธิมรรคเป็นต้น 1. อวิชชาหมายถึงความไม่รู้อย่างแจ่มแจ้งซึ่งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหรืออริยสัจ4ในยะอภิธรรมท่านเพิ่มขึ้นอีก4คือไม่รู้อดีตอนาคตปัจจุบันและไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท 2. สังขารหมายถึงกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารในยะแห่งพระภิธรรมท่านแจกเป็นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขาร 3. วิญญาณหมายถึงจักษุโสตะคานะชิวหากายะและมโนวิญญาณกล่าวคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ 4. นามรูปหมายถึงนามและรูปนามคือเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการในยะแห่งอภิธรรมท่านหมายเอาเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันรูปหมายถึงมหาภูตรูป4คือดินน้ำลมไฟและอุปาทายรูปคือรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4 5. สลายตนะคืออายตนะภายใน6ได้แก่จักขุตาโสตะหูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายะกายมโนใจ 6. ผัสสะหมายถึงจักขุสัมผัสโสตะคานะชิวหากายะและมโนสัมผัสคือสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ 7. เวทนาหมายถึงเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสโสตะคานะชิวหากายะและมโนสัมผัส 8. ตัณหาหมายถึงตัณหาในอารมณ์ทั้ง6คือรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโผฏฐัพพตัณหาธัมมตัณหา
ได้แก่ตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทาง

กายและในธรรมารมณ์หรือเรื่องราวต่างๆ 9. อุปาทานหมายถึงอุปาทาน4คือกามุปาทานยึดมั่นในกามทิฏฐุปาทานยึดมั่นในทิฏฐิศีลัพพตุปาทานยึดมั่นในศีลและพรตหรือวัดอัตวาทุปาทานยึดมั่นในตัวตน 10. ภพหมายถึงกามภพรูปภพอรูปภพอีกในหนึ่งหมายถึงกรรมภพคือปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนียนชาภิสังขารกับอุปัตติภพคือกามภพรูปภพอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเอกโวการภพจตุโวการภพปัญจโวการภพ 11. ชาติหมายถึงการปรากฏแห่งขันธ์หรือขันธานังปาตุภโวการได้อายตนะต่างๆหรืออายตนานังปฏิลาโภ 12. ชรามรณะหมายถึงความสุดโทมแห่งอวัยวะต่างๆคือชราและความสลายแห่งขันความขาดชีวิตินทรีย์หรือมรณะในที่นี้ขออธิบายในช่วงกว้างที่สุดก่อนเพื่อเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการทั้ง12ช่วงมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและเกี่ยวข้องกับความเป็นไปในชีวิตประจำวันอย่างไรได้พูดไว้แต่เบื้องต้นแล้วว่าปฏิจจสมุปบาทไม่มีเบื้องต้นที่แท้จริงจะหยิบเอาช่วงไหนขึ้นมากล่าวก่อนก็ได้ในที่นี้จะลองหยิบยกเอาผัสสะขึ้นมาเป็นตัวต้นและกล่าวเฉพาะผัสสะทางตาก่อนอาศัยตาและรูปกระทบกันจักษุวิญญาณก็เกิดขึ้นจักษุวิญญาณในที่นี้หมายถึงการเห็นหรือการรับรู้ซึ่งผ่านมาทางตาตาบวกรูปบวกจักษุวิญญาณเท่ากับผัสสะซึ่งบาลีว่าตินังสังคติผัสโสในที่นี้หมายถึงจักษุสัมผัสเมื่อเกิดสัมผัสทางตาขึ้นแล้วเวทนาคือการเสวยอารมณ์ก็เกิดขึ้นถ้าชอบใจก่อให้เกิดสุขเป็นสุขเวทนาไม่ชอบใจก่อให้เกิดทุกข์เป็นทุกขเวทนาเฉยเฉยไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นอุเบกขาเวทนาซึ่งความจริงเป็นสุขอ่อนๆสุขเวทนานำไปสู่กามตัณหาภวะตัณหาทุกขเวทนานำไปสู่วิภวะตัณหาตามหลักที่ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีตัณหานำไปสู่อุปาทานคือความยึดมั่นหรือความติดสังเกตได้ว่าคนติดสิ่งใดก็เพราะรู้สึกหรือเวทนาว่าสิ่งนั้นให้ความสุขความพอใจแก่ตนเมื่อตัณหาอุปาทานเพิ่มมากขึ้นอวิชชาก็เข้มข้นขึ้นทุกทีเมื่ออวิชชาเข้มข้นสังขารคือการปรุงแต่งจิตให้ดีให้ชั่วหรือสภาพปรุงแต่งกายวาจาและจิตก็เข้มข้นขึ้นอาการเคลื่อนไหวแห่งวิญญาณและนามรูปก็ตามมาทุกครั้งที่องค์ธรรมต่างๆดังกล่าวมาเคลื่อนไหวภพชาติก็พลอยกระเทือนด้วยทุกครั้งไปชรามรณะคือการทรุดโทรมแตกสลายก็เป็นผลตามมาอีกรวมความว่าในการที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายถูกต้องสิ่งสัมผัสและใจรู้ธรรมารมณ์ครั้งหนึ่งปฏิจจสมุปบาทเคลื่อนไหวหมดทั้ง12ช่วงอันนี้แหละตรงกับชื่อปฏิจจสมุปบาทที่แปลว่าอาศัยการเกิดขึ้นพร้อมมันเป็นกระบวนการทางจิตที่ผู้มีความรู้ทางจิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้ทำนองเดียวกับกระบวนการทางกายอันสลับซับซ้อนผู้มีความรู้จริงทางสรีรวิทยาเช่นแพทย์และนักสรีรวิทยาเท่านั้นจึงจะรู้ได้อย่างละเอียดว่ามันทำงานสัมพันธ์กันอย่างไรมันอาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมอย่างไรเช่นบุคคลบริโภคอาหารเข้าไปแต่ละคำอวัยวะในร่างกายส่วนใดทำหน้าที่อย่างไรจนกว่าอาหารนั้นๆจะสำเร็จออกมาเป็นเลือดเนื้อหล่อเลี้ยงรักษาร่างกายให้คงอยู่และดำเนินต่อไปอย่างไรการอาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมของเครื่องจักรเช่นเครื่องยนต์หรือเครื่องบินคนมีความรู้ทางเครื่องจักรเท่านั้นจึงจะอธิบายได้เมื่อเข้าอธิบายแล้ว
ผู้ฟังก็เข้าใจได้บ้างเข้าใจไม่ได้บ้างสุดแล้วแต่พื้นฐานความรู้และภูมิปัญญาของบุคคลนั้นๆการอธิบายปฏิจจสมุปบาทก็เช่นเดียวกันแม้ผู้อธิบายจะมีความสามารถและความรู้ปานใดผู้ฟังก็ไม่อาจเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งถ้าเขาไม่มีพื้นความรู้และภูมิปัญญาเพียงพอบทที่7ปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นวัตตะ3หลักพระพุทธศาสนาแสดงวัตตะคือการวนเวียนแห่งชีวิตที่ดำเนินไปเป็นเหตุเป็นผลสืบช่วงต่อกันไว้3อย่างคือ 1. กิเลสวัฏแรงผลักดันของกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดการกระทำต่างๆอันดีบ้างชั่วบ้างซึ่งจะต้องมีผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง 2. กรรมวัฏการกระทำต่างๆพร้อมทั้งเจตนาหรือเจตจำนงซึ่งก่อให้เกิดผลต่อไป 3. วิปากวัฏสภาพชีวิตหรือความเป็นไปอันเป็นผลของกรรมถ้าเป็นผลดีบุคคลย่อมชอบใจมีความเพลิดเพลินหมุนไปสู่กิเลสสายราคะหรือโลภะต่อไปอีกถ้าเป็นผลร้ายไม่พอใจก่อให้เกิดทุกข์โทมนัสโกรธเคืองมุ่งร้ายก่อให้เกิดกิเลสสายโทสะเฉยๆอย่างไม่รู้เท่าทันกลายเป็นคนหลงทำให้เพิ่มกิเลสสายโมหะอันเป็นต้นเค้าของโลภะและโทสะด้วยรวมความว่าวิบากคือผลนำไปสู่เหตุต่อไปอีกกิเลสก่อให้เกิดกรรมกรรมก่อให้เกิดวิบากวิบากก่อให้เกิดกิเลสอีกเวียนกันอยู่อย่างนี้สำหรับปฏิจจสมุปบาทพอจะจัดเข้าในวัฏฏะ3ได้ดังนี้ 1. อวิชชาตัณหาอุปาทานจัดเป็นกิเลสวัฏ 2. สังขารคือกรรมภพส่วนที่เป็นกรรมภพจัดเป็นกรรมวัฏ 3. วิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาภพคือส่วนที่เป็นอุปติภพชาติชรามรณะจัดเป็นวิปากวัฏดังได้ทราบแล้วว่าภพนั้นแบ่งเป็นสองคือกรรมภพและอุปติภพกรรมภพมีความหมายใกล้เคียงกับสังขารจนเกือบจะเป็นอันเดียวกันส่วนอุปติภพนั้นหมายถึงขันธ์อันอาศัยกรรมภพเกิดขึ้นเช่นกามภพรูปภพอรูปภพเป็นต้นสังขารกับกรรมภพจึงพูดพ่วงไปด้วยกันได้บทที่8การทำลายโซ่แห่งชีวิตหรือปฏิจจสมุปบาทผู้สนใจในธรรมหมวดนี้มักได้รับคำถามเสมอว่าถ้าจะทำลายโซ่แห่งชีวิตหรือ Chain of Life หรือปฏิจจสมุปบาทนี้จะทำลายตรงช่วงใดก่อนคำตอบก็คือเราต้องทำลายช่วงที่เป็นกิเลสกล่าวคืออวิชชาตัณหาอุปาทานคราวนี้ในสามตัวนี้ควรจะทำลายตัวไหนก่อนคำตอบก็คือควรทำลายตัณหาก่อนเมื่อตัณหาน้อยอุปาทานก็น้อยอวิชชาคือความมืดความเขลาก็จะค่อยๆจางลงจนสูญสิ้นไปเปรียบให้เห็นดังนี้อวิชชาเหมือนความมืดวิชาเหมือนแสงสว่างตัณหาอุปาทานเหมือนวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้นว่ากำแพงซึ่งมีอนุภาพบังแสงสว่างไว้เมื่อเราสามารถทำลายสิ่งที่ขวางกั้นแสงสว่างไว้เสียได้แสงสว่างก็สาดเข้าไปความมืดก็หายไปทันทีคนทั้งหลายส่วนใหญ่ก็อยู่ในแดนของอวิชชาจึงมืดไม่รู้ตามเป็นจริงอีกอุปมาหนึ่งเหมือนอย่างว่าเราอยู่ในห้องมืดมองไม่เห็นสิ่งใดเลยหรือเห็นก็ไม่ชัดแสงสว่างมีอยู่ภายนอกพอเราเปิดประตูหน้าต่างให้แสงสว่างเข้ามาความมืดก็พลันหายไปเราได้เห็นสิ่งต่างๆในห้องนั้นตามความเป็นจริงซึ่งเมื่อก่อนนี้วัตถุนั้นๆก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแต่เราหาเห็นไม่เพราะความมืดเรื่องราวของชีวิตก็เป็นอย่างนั้นเราไม่รู้เห็นตามเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตก็เพราะมีอวิชชาปิดบังไว้ความมืดคืออวิชชานี้จะมีมากน้อยเพียงไรก็สุดแล้วแต่เครื่องกั้นแสงสว่างคือตัณหาอุปาทานจะหนาเพียงใดการที่ตอบว่าให้ทำลายที่ตัณหาอุปาทานก่อนนั้น
เป็นคำตอบที่ตรงตามหลักอริยสัจ

พราะตัณหาอุปาทานเป็นสมุทัยที่เราต้องละวิธีละก็ต้องเดินตามมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นคราวนี้ถ้าจะไม่ยอมให้เอาหมวดธรรมภายนอกมาเกี่ยวข้องขอให้เอาหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทนั่นเองมาเป็นทางดำเนินเพื่อเป็นวิธีการละตัณหาเพราะนัยยะว่าปฏิจจสมุปบาทสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วจะไปสกัดกั้นที่ใดอย่างไรคำถามนี้ตอบได้ว่าต้องไปเริ่มต้นที่ผัสสะคือใช้มนสิการอยู่เสมอว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นฟังสักแต่ว่าฟังดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องและรู้อารมณ์ให้ใช้มนสิการว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าไม่ให้อภิชฌาคือสุขเวทนาหรือโทมนัสคือทุกขเวทนาเกิดขึ้นได้ให้มีสติปัญญารู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาเป็นการตัดอาหารของตัณหาหรือทางเดินแห่งตัณหาเมื่อตัณหาไม่ได้อาหารหรือไม่มีทางเดินก็จะค่อยๆผายผอมลงและตายไปเองหลักนี้ก็คืออินทรียสังวรการสำรวมอินทรีย์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในพระสูตรมากหลายในฐานะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมไปสู่ความหลุดพ้นสติปัฏฐาน4ก็มีหลักใหญ่และจุดศูนย์รวมอยู่ที่การสำรวมอินทรีย์นี่เองการสำรวมอินทรีย์คือการระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้พอใจหรือเสียใจเมื่อได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องและรู้อารมณ์การสำรวมอินทรีย์เริ่มต้นที่ผัสสะเมื่อระวังในผัสสะอยู่เช่นนี้สุขเวทนาหรือทุกขเวทนาซึ่งอิงอามิตรอันอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยย่อมไม่เกิดขึ้นเป็นอันกำจัดตัณหาไปในตัวเพราะเวทนาอันอาศัยผัสสะเช่นนั้นเป็นของร้อนสมดังพระบาลีในอาทิตตปริยายสูตรที่ว่าเวทนาอันใดที่อาศัยจากสู่สัมผัสเป็นปัจจัยเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอทุกขมสุขก็ตามเวทนาแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเป็นต้นเมื่อตัณหาสิ้นอาหารสิ้นเชื้อก็ดับมอดไปวิชชาคือแสงสว่างเกิดขึ้นอวิชชาก็พลันดับเมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับจนถึงชาติดับชรามรณะก็ดับความดับโดยสิ้นเชื้อของกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประการฉะนี้มีผู้ศึกษาปฏิจจสมุปบาทถามเสมอว่าผู้ที่ดับอวิชชาตัณหาอุปาทานได้สิ้นแล้วอะไรๆก็ดับตามกันหมดแต่ในความเป็นจริงหาได้ดับหมดไม่เช่นพระอรหันต์ซึ่งอวิชชาตัณหาอุปาทานดับหมดแล้วแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่วิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาภพชาติและชรามรณะก็ยังอยู่ใช่หรือไม่เช่นท่านยังมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจอยู่ยังเจ็บป่วยอยู่จะเรียกว่าดับหมดอย่างไรปัญหานี้ขอตอบเป็นสองตอนคือตอนที่หนึ่งท่านผู้ดับตัณหาอุปาทานแล้วนั้นแม้วิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาเป็นต้นยังมีอยู่ก็จริงแต่ก็มีอยู่ไม่เหมือนปุถุชนท่านมีอยู่สักแต่ว่ามีอยู่เหมือนเมล็ดพืชที่ยางในพืชถูกทำลายแล้วแม้จะยังทรงความเป็นเมล็ดพืชอยู่แต่คุณสมบัติในการงอกขึ้นอีกหามีไม่หรือเหมือนตะเกียงที่น้ำมันอันเป็นเชื้อเพลิงหมดแล้วแม้รูปตะเกียงยังมีอยู่ไส้ก็ยังมีอยู่แต่เราเรียกว่าตะเกียงดับและจะจุดอีกก็ไม่ติดอีกอุปมาหนึ่งเหมือนเครื่องของรถยนต์ที่ส่วนสำคัญบางส่วนถูกถอดออกเสียแล้วเช่นหัวเทียนเป็นต้นถูกถอดออกเสียแล้วสตาร์ทไม่ติดวิ่งไม่ได้แม้ตัวถังและโครงสร้างอื่นๆจะยังคงสภาพเป็นรถยนต์อยู่ก็ตามเราเรียกว่ารถตายล้อมีอยู่เหมือนไม่มีเพราะไม่หมุนอย่างปกติเหมือนเมื่อขับไปด้วยแรงเครื่องยนต์มีอุปมาอื่นๆอีกหลายอย่างในทํานองคล้ายๆกันนี้ตอนที่2พระอรหันต์นั้นนิพพานด้วยขันธนิพพาน

พานคือสิ้นชีวิตไปแล้วโครงสร้างของปฏิจจสมุปบาททุกช่วงก็เป็นอันดับไปจริงๆเพราะท่านไม่เกิดอีกไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีอายตนะผัสสะเวทนาอีกต่อไปนี่เป็นการดับตอนที่สองเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ยืนต้นตายแม้จะตายแล้วก็จริงแต่ยังมีลำต้นและกิ่งก้านอยู่เหมือนการดับตอนที่หนึ่งแต่เมื่อนำต้นไม้นั้นไปเผาไฟต้นไม้นั้นก็ไม่คืนสภาพเป็นต้นไม้อีกต่อไปเรียกว่าเป็นการดับสนิทเลยทีเดียวบทที่9ปฏิจจสมุปบาทสำเร็จได้ในชาติเดียวหรือ3ชาติเรื่องนี้นักปราชญ์หลายฝ่ายยังถกเถียงกันอยู่บางกลุ่มเห็นว่าปฏิจจสมุปบาททั้ง12ช่วงสำเร็จได้มีได้ในชาติเดียวไม่จำเป็นต้องอธิบายข้ามภพข้ามชาติคำว่าชาติเท่ากับความเกิดไม่ได้หมายถึงความเกิดจากท้องแม่แต่หมายถึงความเกิดขึ้นของกิเลสหรืออหังการมมังการคือความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าของเราด้วยอำนาจตัณหาอุปาทานนั่นเองส่วนชรามรณะนั้นหมายเอาความรู้สึกว่าตัวตนถูกคุกคามด้วยความสูญสิ้นสลายหรือความต้องพลัดพรากจากภาวะชีวิตอันเป็นที่ปรารถนาที่ต้องการโดยนัยยะนี้วงจรของปฏิจจสมุปบาทในการเกิดทุกข์และการดับทุกข์จึงเป็นเรื่องของชีวิตในปัจจุบันนี้เองไม่จำเป็นต้องเกี่ยวถึงชาติก่อนและชาติหน้ากลุ่มที่มีความเห็นอย่างนี้ก็มีหลักฐานอ้างอิงจากพระไตรปิฎกอยู่พอสมควรเหมือนกันเช่นจากมัชฌิมนิกายมัชฌิมปันนาสสังยุตตนิกายสลายตนะวรรคเป็นต้นซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทให้เห็นในชีวิตปัจจุบันส่วนกลุ่มที่แบ่งปฏิจจสมุปบาทเป็น3ชาติคืออดีตปัจจุบันและอนาคตนั้นแบ่งอวิชชาและสังขารเป็นส่วนอดีตชาติและชรามรณะเป็นส่วนของชาติหน้านอกจากนั้นอีก8ช่วงเป็นส่วนปัจจุบันชาติกลุ่มหลังนี้มีข้ออ้างอิงทางตำราเหมือนกันเพราะถือว่าถ้าเรายอมรับเรื่องสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดแล้วชาติคือความเกิดก็ควรจะหมายถึงความเกิดจากครรภ์มารดาหรือความเกิดแบบใดแบบหนึ่งใน4แบบหรือกำเนิด4อันหนึ่งในนิเทศแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเองก็อธิบายชาติเท่ากับความเกิดว่าการปรากฏขึ้นแห่งขันธ์หรือขันธานังปาตุภาโวการกลับได้ซึ่งอายตนะหรืออายตนานังปฏิลาโภส่วนชราก็อธิบายในแนวความคล่ำคล้าสุดโทรมของขันธ์มรณะก็อธิบายไปในทางความแตกทำลายแห่งขันธ์การต้องทอดทิ้งร่างกายและความขาดชีวิตินทรีย์เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีพระพุทธพจน์หลายแห่งที่แสดงว่าเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดหรือไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทนี้เองสัตว์ทั้งหลายจึงยุ่งเหยิงเหมือนกลุ่มเส้นได้ที่ยุ่งขอดกันเป็นปมและจะไม่สามารถล่วงพ้นอบายทุกขติวินิบาตและสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดไปได้หนังสือพระพุทธศาสนาที่ชาวต่างประเทศเขียนที่แบ่งปฏิจจสมุปบาทเป็น3ชาติก็มีเช่นหนังสือเรื่อง A Critical Survey of Indian Philosophy ของท่านจันดราธาชามาซึ่งได้รับความนิยมแพร่หลายในหมู่นักศึกษาปรัชญาสำหรับข้าพเจ้าผู้เขียนเรื่องนี้มีความเห็นแบบประนีประนอมคือเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นจะอธิบายในช่วงสั้นหรือช่วงยาวก็ได้จะอธิบายวงจรของปฏิจจสมุปบาททั้งหมดโดยขณะจิตเดียวตามแนวพระอภิธรรมก็ได้จะอธิบายปฏิจจสมุปบาทในชาติเดียวไม่ต้องข้ามภพข้ามชาติก็ได้และจะอธิบายในช่วงยาวติดต่อกันหลายร้อยชาติก็ได้เช่นกันเพราะกิเลสอันก่อให้เกิดกรรมและวิบากเช่นอวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นย่อมอธิบายให้เห็นได้ทั้งในขณะจิตเดียวชาติเดียวและติดต่อกันหลายร้อยชาติก็ได้ทำนองเดียวกับหลักกรรมจะอธิบายในสายสั้นเพียงชาติเดียวหรือสายยาวหลายชาติก็ได้เพ
พราะความต่อเนื่องกันแห่งกรรมเก่ากับกรรมใหม่ย่อมมีอยู่เสมอบทที่10ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อให้เรื่องดังกล่าวข้างบนนี้แจ่มแจ้งเห็นควรอ้างพระสูตรบางสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรือมัชเชนะธรรมเทศนาคือเข้ากลางระหว่างทิฏฐิเอียงสุดไปข้างใดข้างหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระกัจจานะทูลถามที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้นอย่างไรเรียกว่าสัมมาทิฏฐิกัจจานะพระศาสดาตรัสตอบชาวโลกส่วนมากอาศัยภาวะสองอย่างแสดงทิฏฐิของตนคืออัตถิตาคือความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่จริงและนัตถิตาคือความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่จริงดูก่อนกัจจานะเมื่อเห็นโลกสมุทัยด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงนัตถิตาในโลกก็ไม่มีเมื่อเห็นโลกนิโรธด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอัตถิตาก็ไม่มีดูก่อนกัจจานะชาวโลกส่วนใหญ่มากไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นในอุบายและถูกคล้องไว้ด้วยหลักการส่วนอริยสาวกย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุบายความปักใจหลักการและอนุสัยว่าตัวตนของเราย่อมไม่เคลือบแคลงสงสัยในเรื่องทุกข์เท่านั้นย่อมเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นย่อมดับไปอริยสาวกย่อมมีญาณในเรื่องนี้โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเพียงเท่านี้แหละกัจจานะชื่อว่าสัมมาทิฏฐิดูก่อนกัจจานะความยึดมั่นว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่เป็นส่วนสุดข้างหนึ่งความยึดมั่นว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่เป็นส่วนสุดข้างหนึ่งตถาคตแสดงธรรมเป็นท่ามกลางไม่เข้าไปอิงอาศัยส่วนสุดทั้งสองนั้นว่าเพราะวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะวิชาดับสังขารจึงดับรวมความว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรือมัชเชนะธรรมเทศนาไม่คล้องแวะด้วยอันตะคาหิกะทิฏฐิใดๆบทที่11ศึกษาเปรียบเทียบปฏิจจสมุปบาทในฐานะพุทธปรัชญาเถรวาทกับลัทธิปรัชญาบางสายในข้อนี้ขอนำลัทธิปรัชญาบางสายมาเปรียบเทียบความจริงก็ได้พูดมาบ้างแล้วในหัวข้อที่แล้วแต่ไม่ชัดนักจึงแยกหัวข้อมากล่าวไว้ในที่นี้ต่างหากเพื่อให้ความชัดเจนขึ้นลัทธิปรัชญาแต่ละลัทธินั้นมีขอบเขตกว้างขวางและสาขาไพศาลจึงยากที่จะประมวลมากล่าวให้สิ้นกระแสความได้จะขอนำมากล่าวแต่พอได้ความเฉพาะส่วนที่มีเนื้อหาอันเป็นส่วนสุดไปข้างใดข้างหนึ่งคืออันโตหรือเอ็กซ์ตรีมที่พระพุทธเจ้าท่านไม่เข้าไปคล้องแวะแล้วทรงแสดงธรรมโดยท่ามกลางหรือมัชเชนะธรรมเทศนา 1. สัจจนิยมเรียลิซึมสัจจนิยมมีความเห็นและความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ภายนอกเท่าที่เราได้เห็นได้ยินได้ลิ้มรสได้ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและมีอยู่อย่างนั้นจริงๆมันเป็นตัวของมันเองอย่างเต็มที่ 2. จิตตนิยมหรือมโนภาพนิยม idealism ปรัชญาสายนี้มีความเห็นและเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสิ่งที่เราได้เห็นได้ฟังได้ลิ้มรสสูดดมสัมผัสถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับจิตหาดำรงอยู่อย่างอิสระไม่ถ้าปราศจากผู้รับรู้หรือผู้รู้เสียแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นหามีไม่เป็นการแน่นอนว่าสิ่งที่ถูกรู้นั้นความรู้เป็นผู้กำหนดและมีความสัมพันธ์กับความรู้อย่างแยกกันไม่ออกจิตตนิยมถือว่านอกจากจิตแล้วไม่มีอะไรจริงแท้สภาพภายนอกทั้งปวงเกี่ยวเนื่องอยู่กับจิตหรือความคิดทั้งสิ้นไม่มีวัตถุภายนอกใดๆเลยที่ดำรงอยู่ในฐานะเป็นสิ่งแท้จริงสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นความคิดความคิดนั่นเองสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาอย่างไรก็ตาม
ขอสรุปไว้ในที่นี้ว่าการต่อสู้ระหว่างสัจจนิยมกับจิตนิยมนั้นได้มีมาอย่างยืดเยื้อตั้งแต่สมัยต้นๆแห่งประวัติปรัชญามาจนกระทั่งถึงเวลานี้การต่อสู้ของปรัชญาสองสายนี้ก็หาได้สิ้นสุดลงไม่สัจจนิยมเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งซึ่งบาลีว่าสัพพมัตถีติอะยะเมโกอันโตคือความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่เป็นส่วนสุดข้างหนึ่งมโนภาพหรือจิตนิยมเป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งซึ่งบาลีว่าสัพพังนัตถีติอยังทุติโยอันโตความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีเป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นไปท่ามกลางระหว่างความเห็นว่ามีกับไม่มีคือเห็นว่าสิ่งที่มีก็เพราะมีเหตุปัจจัยให้มีให้เป็นเมื่อเหตุปัจจัยดับสิ่งนั้นย่อมดับไปอธิบายว่าสิ่งที่ไม่มีก็เพราะขาดเหตุปัจจัยอันหนึ่งคำว่าสุญญวาทในพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนที่แท้จริงทัศนะทางปรัชญาต่อโลกและชีวิตนั้นมีมากมายทั้งมีขอบเขตกว้างขวางมีความหมายลึกซึ้งกระแสทานแห่งปรัชญาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันก็ยังไหลอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่มนุษย์ยังคิดตราบนั้นกระแสทานแห่งปรัชญาหาได้หยุดลงไม่ปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธเจ้าก็เป็นปรัชญาสายหนึ่งที่เรียกว่าพุทธปรัชญาหรือเถรวาทเป็นธรรมที่ลึกซึ้งทั้งอรรถะและพยัญชนะทั้งความสัมพันธ์อันซับซ้อนละเอียดประณีตเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากไม่เป็นวิสัยของตรรกะหรือลอจิกแต่บัณฑิตพอรู้ได้ดังบาลีว่าปันดิตะเวทนีโยปฏิจจสมุปบาทยากที่จะเข้าใจแม้ผู้เข้าใจด้วยตนเองแล้วก็ยากที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจบางคนอยากจะรู้แต่ไม่อาจรู้ได้เพราะพื้นภูมิความรู้ทางธรรมไม่เพียงพอต้องศึกษาธรรมอื่นๆไปก่อนเพื่อบ่มญาณหรือบารมีให้แก่กล้าผู้ศึกษาธรรมต้องเป็นคนใจเย็นรอได้คอยได้แต่ในขณะที่รอคอยนั้นไม่ใช่อยู่เฉยต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นพื้นฐานเป็นอุปการะให้รู้ธรรมระดับสูงขึ้นไปเหมือนเด็กที่เมื่อยังรับประทานอาหารแข็งไม่ได้ก็รับประทานอาหารอ่อนไปก่อนและค่อยๆขยับรับประทานอาหารแข็งขึ้นตามลำดับฉันนั้นบทที่12ผู้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทอย่างชัดเจนย่อมแจ่มแจ้งในปัญหาชีวิตผู้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทอย่างชัดเจนย่อมแจ่มแจ้งในปัญหาชีวิตไม่ต้องสงสัยในปัญหาชีวิตอีกต่อไปสมดังพระพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทนี้และปฏิจจสมุปปันธรรมคือสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทเหล่านี้ชัดเจนตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่อริยสาวกนั้นจะแล่นเข้าหาที่สุดข้างต้นหรือปุพพันตะคือสงสัยในชาติก่อนว่าในอดีตเราเคยมีหรือไม่หนอในอดีตเราได้เคยเป็นอะไรหนอในอดีตเราเคยเป็นอย่างไรหนอในอดีตเราได้เป็นอะไรแล้วจึงได้มาเป็นอะไรหนอหรือจะแล่นไปหาที่สุดข้างปลายหรืออัปปรันตะคือสงสัยในชาติหน้าว่าในอนาคตเราจักมีหรือไม่หนอในอนาคตเราจักเป็นอะไรหนอในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรหนอในอนาคตเราเป็นอย่างไรแล้วจักได้เป็นอะไรอีกหนอเราคืออะไรหนอเราเป็นอย่างไรสัตว์นี้มาจากไหนแล้วจักไปไหนอีกหนอดังนี้ที่อริยสาวกไม่แล่นไปเช่นนั้นก็เพราะได้เห็นปฏิจจสมุปบาทนี้และปฏิจจสมุปปันธรรมเหล่านี้ชัดเจนตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบจะเห็นได้ว่าตามแนวแห่งพุทธปรัชญาหรือพุทธมติความเข้าใจอย่างชัดเจนในปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปันธรรม
ทำให้หมดสิ้นความสงสัยในปัญหาชี

วิตอย่างไรซึ่งปัญหาชีวิตทำนองนี้เป็นที่สงสัยพิศวงของประชาชนทั่วโลกนั่นคือปัญหาเรื่องชาติก่อนชาติหน้าและแม้ในปัญหาชีวิตปัจจุบันนี้เองชนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถทำให้แจ่มแจ้งได้สังคมมนุษย์จึงยุ่งเหยิงเหมือนเส้นด้ายที่ขอดกันเป็นปมยากที่จะสางเพราะหาไม่พบเงื่อนต้นของความยุ่งนั้นปัญหาชีวิตนั้นถ้าแก้ไม่เป็นยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งแต่ถ้าบุคคลเข้าใจปฏิจจสมุปบาทอย่างชัดเจนแล้วความสงสัยในปัญหาชีวิตทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันก็จะสลายลงทันทีภาวะเช่นนั้นเมื่อเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็จะดำรงอยู่ตลอดไปอันหนึ่งปัญหาของอภิปรัชญาบางอย่างอันเป็นที่สงสัยของนักคิดทั้งสมัยก่อนและสมัยนี้นั้นมีหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบเพราะทรงเห็นว่าเป็นการเสียเวลาเปล่าไม่เป็นขั้นต้นของการบำเพ็ญคุณงามความดีแต่ละความเห็นล้วนเป็นส่วนสุดข้างใดข้างหนึ่งขอยกตัวอย่างอันตะคาหิกะทิฏฐิ10ข้อดังนี้เกี่ยวกับโลก4ข้อ 1. โลกเที่ยงคือเป็นไปนิรันดรหรือ 2. โลกไม่เที่ยงหรือ 3. โลกมีที่สิ้นสุดหรือ 4. โลกไม่มีที่สุดหรือเกี่ยวกับชีวะกับสรีระ2ข้อ 5. ชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือ 6. ชีวะก็อย่างสรีระก็อย่างหรือเกี่ยวกับสัตว์หลังจากตาย4ข้อ 7. สัตว์หลังจากตายแล้วมีอยู่หรือ 8. สัตว์หลังจากตายไม่มีอยู่หรือ 9. สัตว์หลังจากตายแล้วทั้งมีทั้งไม่มีหรือ 10. สัตว์หลังจากตายมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่หรือ4ข้อหลังนั้นอาจทำให้ผู้อ่านบางท่านเข้าใจไปว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบเรื่องตายแล้วเกิดหรือเรื่องชาติก่อนชาติหน้าแต่ตามความเป็นจริงตามหลักฐานในคัมภีร์ทรงแสดงเรื่องตายแล้วเกิดหรือเรื่องชาติก่อนชาติหน้าไว้มากมายแต่ไม่ทรงยืนยันเด็ดขาดว่าคนทุกคนสัตว์ทุกตัวตายแล้วเกิดอย่างแน่นอนหรือตายแล้วสูญอย่างแน่นอนแต่ทรงแสดงในแนวปฏิจจสมุปบาทว่าจะเกิดหรือไม่เกิดก็สุดแล้วแต่เหตุปัจจัยส่วนเจ้าลัทธิอื่นๆซึ่งร่วมสมัยกับพระองค์เมื่อถูกถามอย่างนี้ก็พยากรณ์เอียงสุดไปข้างใดข้างหนึ่งบางพวกว่าโลกเที่ยงบางพวกว่าโลกไม่เที่ยงบางพวกว่าสัตว์ตายแล้วเกิดบางพวกว่าตายแล้วสูญบางพวกว่าทั้งเกิดทั้งสูญบางพวกว่าเกิดก็ไม่ใช่ศูนย์ก็ไม่เชิงตามความเห็นของตนหาคำนึงถึงเหตุปัจจัยไม่เพียงแต่ยืนยันหรือปฏิเสธไปตามความนึกเดาของตนอันหนึ่งปัญหาเหล่านี้มิใช่เป็นสิ่งที่จะเข้าถึงได้ด้วยเหตุผลแต่เป็นเรื่องที่ต้องรู้กันด้วยญาณคือ intuition หรือ supernatural knowledgeการมัวมานั่งเถียงกันด้วยเหตุผลข้างๆคูๆแบบตาบอดคลำช้างจึงเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงใครต้องการรู้จริงก็ทรงแนะนำให้ปฏิบัติตามแนวที่พระองค์เคยผ่านมาแล้วถ้าปฏิบัติได้จริงความรู้จริงก็จะเกิดขึ้นเองความสงสัยต่างๆก็จะสิ้นสุดไปเองเหมือนยืนอยู่ในที่สว่างมองเห็นวัตถุต่างๆได้ตามความเป็นจริงอันหนึ่งการมองให้เห็นวัตถุอันเป็นจักษุวิสัยนั้นต้องมองกันด้วยตาจึงจะเห็นได้และผู้นั้นต้องมีในตาปกติด้วยถ้าจะเอาหูมามองแม้จะพยายามปานใดก็หาได้เห็นรูปไม่ฉันใดปัญหาบางอย่างเป็นวิสัยของญาณไม่ใช่วิสัยของเหตุผลการใช้เหตุผลเข้าไปพิจารณาปัญหาเหล่านั้นจึงไม่สำเร็จประโยชน์ฉันนั้นขอพูดไว้ในที่นี้เสียด้วยว่าเหตุผลซึ่งใครๆพากันยกย่องนักหนานั้นเมื่อนำไปเทียบกับความรู้อันได้จากญาณแล้วเหตุผลต่ำเตี้ยลงไปถนัดตราบใดที่เขายังวุ่นวายอยู่กับการหาเหตุผลนั้นแสดงว่าเขายังไม่รู้ความจริงถ้ารู้ความจริงแล้วก็ไม่ต้องหาเหตุผลอีกต่อไปเพราะเข้าได้ถึงจุดหมาย

ปลายทางที่เหตุผลต้องการจะไปให้ถึงเสียแล้วเขาอาจจะต้องใช้เหตุผลในการอธิบายความจริงที่เขารู้แล้วนั้นบ้างเพื่อคนที่ยังไม่รู้ไม่เห็นความจริงจะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความจริงนั้นขอสรุปไว้ในที่นี้ว่าความจริงบางอย่างเราสามารถรู้ได้แม้เพียงด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ empirical knowledge ความจริงบางอย่างเราพอรู้ได้ด้วยเหตุผลหรือ rational knowledgeแต่ความจริงบางอย่างต้องรู้ด้วยญาณหรือ intuitive knowledge คนที่จะรู้อะไรด้วยผัสสะเช่นจักษุผัสสะต้องมีจักษุดีคนที่จะรู้อะไรด้วยเหตุผลต้องมีเหตุผลดีมีสติปัญญาสูง

หรือ rational knowledge แต่ความจริงบางอย่างต้องรู้ด้วยญาณหรือ intuitive knowledge คนที่จะรู้อะไรด้วยผัสสะเช่นจักษุผัสสะต้องมีจักษุดีคนที่จะรู้อะไรด้วยเหตุผลต้องมีเหตุผลดีมีสติปัญญาสูงทำนองเดียวกับคนที่จะรู้อะไรได้ด้วยญาณก็ต้องมีญาณกว้างไกลลึกซึ้งญาณ นี้เกิดขึ้นด้วยการพัฒนาจิตใจให้เกลี้ยงเกลาสูงส่งพระพุทธเจ้าทรงต้องการกระตุกนักคิดทั้งหลายแม้ในสมัยของพระองค์ให้หันมาสนใจในจริยธรรมและทางดับทุกข์ซึ่งสามารถเห็นได้ในปัจจุบันมากกว่ามัวนั่งล้อมวงเถียงกันในเรื่องอภิปรัชญาอันอาศัยการเก่งความจริงเป็นมูลฐานและถ้าใครอยากรู้จริงๆก็ทรงเร่งเร้าให้รีบปฏิบัติตามทางมีองค์8ซึ่งมีสัมมาสมาธิเป็นปริโยสารและทรงเร่งให้เจริญวิปัสสนาทำปัญญาให้รุ่งเรืองแจ่มใสก็จะสามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้เองเมื่อรู้จริงแล้วก็จะไม่แล่นไปติดนั่นติดนี่อันเป็นส่วนสุดด้านใดด้านหนึ่งหลักฐานในพระไตรปิฎกมีมากมายที่เมื่อใครมาสนทนาปัญหาทางอภิปรัชญาก็มักทรงชักเข้าหาปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจสุดแล้วแต่กรณีเพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ทันทีปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เมื่อ 2,500 ปีกว่าล่วงมาแล้วโน้นบัดนี้ยังคงเป็นมงกุฎเพชรแห่งความรู้แห่งความเข้าใจอันถูกต้องปฏิจจสมุปบาทงามอร่ามอยู่โดยรอบเป็นมัชเชนะธรรมเทศนาทำผู้รู้ตามให้หายยุ่งข้ามแดนแห่งความมืดมนสู่แดนแห่งความสว่างสงบอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่5แล้วโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดชำตาตรงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปลงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดครองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพ

0: ทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ชาวชวนะปัญโยวัดป่าดอยมูเสอ30,000ทุ่งจังหวัดตากพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลคุณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ชัยยะจินธรรมโมวัดทองสุทธารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวิโรของ15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโรงทานทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกานาโกวัดจำตาโตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุญญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุณโณวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรนิโนวัดบ้านโง้งปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิริเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลคุณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญ ิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: เพราะเราต้องกินไงถามว่ากินอย่างไรโยมกินอย่างไรกินอย่างพระหรือเปล่ากินอย่างพวกเราหรือเปล่าถ้าโยมมาบวชแล้วโยมไม่กินแบบพระโยมก็ไม่ได้อะไรนะขอโทษได้เหมือนกันได้ความอร่อยได้ความอิ่มแต่เราพิจารณาแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรปัจเจกขณะพิจารณาตามความเป็นจริงที่เราใช้สอยเสื้อผ้าเราใช้สอยเพื่ออะไรเสนาสนะเราใช้สอยเพื่ออะไรอาหารเรากินแล้วรับประทานเพื่ออะไรยารักษาโรคนี่เพราะอะไรท่านพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาหมดเลยนะเราถึงฉลาดไงนี่พวกเราไม่ได้พิจารณาเลยเราก็ใครดึงไปก็ดึงใครดึงไปก็ดึงไม่ใครเป็นตัวของตัวเองเลยว่าเราอยู่นี่เพื่ออะไรชีวิตนี้เราจะมีอะไรเราคิดแต่เรื่องที่ไร้สาระเรื่องที่ไร้ประโยชน์แต่เรื่องมีประโยชน์เราไม่ค่อยคิดกันหรอกเพราะนั้นบอกว่าสิ่งที่ดีๆมันทำไม่ยากถ้าลงมือทำได้แต่เราคิดว่ามันยากอย่างเรามาบวชเนี่ยเราคิดว่าเราทำได้ไม่ยากแต่คนที่เขาคิดว่าผู้ไม่เอาเราข้าวเย็นก็ไม่ได้กินมื้ออะไรล่ะมื้อค่ำมื้อเที่ยงคืนอะไรก็ไม่ได้กินอย่างนี้เรารู้ว่าทำอย่างนี้แต่รู้ให้จริงถ้าเราทำอย่างนี้เขาเรียกเนคขมมะเนคขมมะบารมีคือการออกบวชจากเย่าจากเรือนจากความผูกพันพันธะทุกสิ่งทุกอย่างให้มาถือทุดงมักน้อยสันโดษอย่างโยมมีทุดงนะเนี่ยทุดงไม่ใช่อยู่กับพระนะโยมรักษาศีลโยมทำนี้เนี่ยโยมก็ถือทุดงนะทำเหมือนพระฉันมือเดียวผ้าสามผืนสามผืนไหมสามผืนหรือเปล่าเอานับซิมีกี่ผืนสามผืนเหมือนผ้าไหมล่ะไอ้ส่วนที่เกินไม่ต้องไปนับผ้าก็มีส่วนเกินแต่ที่จำเป็นจริงๆก็สามผืนสบงจีวรสังฆติ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณวันครับ
0: ค่ะพบกับรายการเนื้อธรรมยามบ่ายในช่วงบ่ายวันเสาร์วันอาทิตย์ผ่านทางสื่อธรรมะของวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยดำริพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานก็ได้ข่าวกิจกรรมงานบุญต่างๆตลอดทั้งสัปดาห์นะคะและในเดือนพฤษภาคมเรื่องด้วยถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญแล้วที่ทรงมีงานบุญสำคัญเกิดขึ้นนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการรู้จักรับผิดชอบยืมหรือยอมรับว่าอะไรผิดพลาดเสียหายและเสียหายเพราะอะไรเพียงใดนั้นมีประโยชน์ทำให้บุคคลรู้จักพิจารณาตนเองยอมรับความผิดของตนเองโดยจริงใจเป็นทางที่จะช่วยให้แก้ไขความผิดได้และให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติแก้ไขใหม่ส่วนการรู้จักรับผิดชอบรู้จักรู้ว่าอะไรถูกอันได้แก่ถูกตามความมุ่งหมายถูกตามหลักวิชาถูกตามวิธีการนั้นมีประโยชน์ทำให้ทราบแจ้งว่าจะทำให้งานสำเร็จสมบูรณ์ได้อย่างไรจักได้ถือปฏิบัติต่อไปพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันศุกร์ที่16กรกฎาคมปี2519
0: ค่ะขออัญเชิญพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ที่มีความรู้น้อยแต่มีความชำนาญในการประกอบอาชีพก็สามารถให้โอวาทและให้สติแก่ผู้มีความรู้กว่าได้คนที่สามารถรับฟังโอวาทได้จากคนทุกเพศทุกวัยทุกความรู้วิริยะฐานะนี่จึงเป็นคนที่เรียกว่าคนที่มีปัญญาแท้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานประกาศนียบัตรผดุงครรภ์และอนุปริญญาบัตรผดุงครรภ์และอนามัยมหาวิทยาลัยมหิดลณหอประชุมราชแพทยสภาขออภัยนะคะหอประชุมราชแพทยาลัยโรงพยาบาลสิริราชวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2517แล้วในโอกาสนี้นะคะในวันที่1พฤษภาคมของทุกปีวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีคือวันที่1พฤษภาคมของทุกปีโดยได้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสเมื่อวันที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562ณพระที่นั่งงามพรสถานพระราชวังดุสิตทรงจดทะเบียนสมรสและสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทธิดาก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์อย่างเป็นทางการในช่วงวันที่4ถึง6พฤษภาคมพุทธศักราช2562ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะก็ในโอกาสนี้นะคะวันที่4พฤษภาคมวันฉัตรมงคลฉัตรมงคลวันมงคลชนนบน้อมราชรัฐพร้อมถวายพระพรสุนทรศรีบรมราชาพิเศษมหากษัตริย์ราชกรีสดุดีองค์ราชันยิ่งขวัญไทยฉลองพระมหาเสวตฉัตรสิริสวัสดิ์เสริมพระเกียรตินิรศัยราชรัฐพร้อมล้อมรวมทุกดวงใจทูลเทิดไทยด้วยจงรักภักดีนิรันดร์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะพระพุทธเจ้าคณะสงฆ์อุบาสกบาติกาวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะและในโอกาสนี้นะคะ ก็นำเรื่องของการงานพระบรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก็นำมาจากวิกิพีเดียนะคะซึ่งเป็นพิธีขึ้นครองราชอย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์ไทยได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการด้วยการถวายน้ำอภิเษกโดยแบ่งออกเป็น2พระราชพิธีสำคัญคือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นการผสมผสานกันระหว่างธรรมเนียมของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธซึ่งต้องย้อนกลับไปหลายศตวรรษโดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประกอบด้วยพระราชพิธีทรงพระมูรธาภิเษกพระราชพิธีถวายน้ำอภิเษกและพระราชพิธีถวายเครื่องราชกุฏภัณฑ์และการสถาปนา

0: พระราชินีและพระราชวงศ์ส่วนพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนเป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นโดยเหล่าสมาชิกของราชวงศ์ในพระบรมมหาราชวังหลังจากการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสร็จสิ้นแล้วพระมหากษัตริย์จะประทับพระที่นั่งราชยานพุทธานทองเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะและทรงสักการะพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชบุรพการีก็อันนี้เป็นความรู้นะคะหาอ่านได้ในวิกิพีเดียในเรื่องของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเรื่องในวันฉัตรมงคลนะคะ
1: ครับก็ในช่วงของเดือนพฤษภาคมก็เป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทยแล้วก็วันมหามงคลของพี่น้องชาวพุทธทั่วโลกนะครับเพราะว่าวันที่31พฤษภาคมก็เป็นวันวิสาขบูชา
0: วิสาขโลกด้วยนะคะ
1: ถึงวิสาขโลกเดือนนี้พิเศษนะมีวันพระขึ้น15ค่ำ2วันด้วยกันวันที่ผ่านไปก็คือเมื่อวานแล้ววันที่1พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นวันแรงงานแล้วก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะครับขึ้น15ค่ำนะ
0: แล้วก็มีจัดกิจกรรมสำหรับที่วัดสังฆทานก็มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมสลับกับการเวียนเทียนนะคะ
1: เวียนเทียนต้นไม้นะก็มาบูชาต้นไม้ได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จัดไว้ตรงบริเวณศาลาคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะให้ญาติธรรมได้มาบูชาต้นไม้นะเป็นดอกไม้เป็นต้นไม้มงคลนะหรือว่าจะเวียนเทียนเสร็จแล้วจะให้ทางวัดสังฆทานได้ปลูกประดับภายในวัดสังฆทานหรือว่าจะนำกลับบ้านก็เป็นมงคลยิ่ง
0: ก็มีหลายท่านพอเวียนครบ3รอบแล้วนะคะก็วางถวายไว้ที่ลานธรรม
1: ครับหลายหลายท่านก็นำกลับนะเพราะว่าต้นไม้ก็ถือว่าเราได้บูชาของทางวัดไปแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เวียนถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะคะ
1: แล้วก็วันที่3ในช่วงหัววันหยุดยาววันนี้ก็ถือว่าหยุดยาวเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อหยุดยาวค่ะก็เป็นวันหยุดราชการด้วยในวันตันที่4วันฉัตรมงคลนะคะ
1: วันพรุ่งนี้นะวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมก็จะมีงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนนะครับซึ่งจะเป็นครั้งที่5แล้วนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ก็เลื่อนมาจากต้นเดือนเพราะว่าเดือนพฤษภาคมก็งานวัดสังฆทานค่อนข้างเยอะแล้วก็หลวงพ่อมีกิจนิมนต์เยอะก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่3พฤษภาคมนะครับญาติธรรมที่จะไปร่วมงานก็มีรถไปหลายวิธีด้วยกัน
0: นวัดที่สี่
1: นะครับส่วนท่านจะไปกันเองก็มีรถประจำทางนะครับ
0: รถไฟฟ้าสายสีเขียว
1: สายสีเขียวก็ไปลงหน้าโรงพยาบาลภูมิพลได้นะครับก็พิธีก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกา7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับญาติที่ทำก็ไปใส่บาตรเข้าสุขเข้าสวยนะที่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมบาตรพระแม่ครูบาอาจารย์ไว้ให้แล้วก็ภัตตาหารหวานข้าวต่างๆก็มีจุดที่จะไปร่วมกันนะครับหลังจากนั้น8นาฬิกาก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์แสดงธรรมจากนั้นก็จะถวายพระทหารในพระแม่ครูบาอาจารย์นะครับก็ไล่นำพระแม่ครูบาอาจารย์นะครับเมตตามาด้วยกัน15รูปด้วยกันนะครับก็มีพระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดชำตาตรงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงพ่อบุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลคุโนวัดตามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีนะครับพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราครวัดชิราพรวิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาสวัดมึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปราชญ์เปรมศรีวัฒโนหลวงพ่อวัดสังฆทานนะครับและกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุตรบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เฉาชาวนาปัญโยวัดดอยมูเสือ 30,000 ทุ่งจังหวัดตากพระครูอรุณธรรมโมภาหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสาระสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: จารย์ชยะจินธรรมโมวัดทองสุทธารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจอมดัดประพัสโรวัดป่าเทพตอนศรีมหาวีโรคลอง15นครนายกแล้วก็พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีก็มาร่วมในงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สโมสรในทหารอากาศชั้นประทวนนะครับ
1: สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพโรงทานทั้งงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สโมสรในทหารอากาศชั้นประทวนแล้วก็ที่วัดพระทานด้วยนะคะก็สามารถติดต่อที่คุณศึกษาได้ที่0924246551 0924246551ค่ะสำหรับในกิจกรรมงานบุญนี้ท่านใดที่มีโอกาสหรือว่ารับชมการถ่ายทอดสดนะพี่ส่งผ่านทาง www.วัดสังฆทาน.com และทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตัปปุญโญกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะส่วนท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพการถวายพระทานข้าวหวานผ่านบัญชีวัด
0: ผ่านบัญชีวัดก็ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704นะครับร่วมบุญกันได้นะครับท่านที่ไม่สะดวกไปก็จะถวายเครื่องสังฆทานทายธรรมก็ร่วมบุญกันได้นะครับส่วนตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานก็อาทิตย์หน้านะครับ
1: ใช่ค่ะวันที่9
0: วันเสาร์ที่9พฤษภาคม
1: แต่วันที่4หลวงพ่อจะบินไปศรีลังกา
0: เสร็จจากงานที่สโมสรในรายการชั้นประทวนหลวงพ่อมีกำหนดการไปศรีลังกา
1: ใช่ค่ะ4-8พฤษภาคมเดินทางไปแจกข้าวสารเวชภัณฑ์ยารวมถึงอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนนะคะท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญในการแจกมหาทานนะคะเป็นถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นครั้งที่8แล้วนะคะสังฆทานทานน้ำใจให้ศรีลังกาก็สามารถร่วมบุญได้ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์408-447-4704นะคะหลวงพ่อจะบินไปในวันที่4เดินทางกลับในวันที่8พฤษภาคมนี้ค่ะก็หน้าจอมีเลขบัญชีสแกน QR ร่วมบุญได้นะคะ
0: ครับก็บรรยากาศในการมอบทานน้ำใจนะครับก็ญาติธรรมมาวัดสังฆทานก็จะเห็นป้ายเห็นรูปภาพนะติดไว้ตรงทางเดินมาเรือนไทยด้านหนึ่งก็จะเป็นรูปของพระสนองกตัปปุญโญอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูปที่หลวงพ่อพระครูปราภัยรินทร์สิริวัฒโนเดินทางไปศรีลังกาไปมอบทานน้ำใจให้กับชาวศรีลังกาครั้งก่อนๆนะครับก็มาชมภาพกันได้นะครับก็เป็นภาพที่น่าดีใจนะอบอุ่นนะครับ
1: แล้วก็เป็นภาพที่มีรอยยิ้ม
0: นะครับ
1: หลวงพ่อไปก็มีครูบาอาจารย์ไปร่วมด้วยนะคะในการแจกทานบารมีให้กับพี่น้องชาวศรีลังกาแล้วก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่พระครูปราภัยรินทร์สิริวัฒโนพร้อมด้วยคณะสงฆ์บาสงบาสิกาได้ไปรับพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญกลับสู่ประเทศไทย
0: มาปฏิสถานแต่บูชาแก้วให้กับญาติธรรมได้มากราบไหว้มากราบสักการะบูชานะครับ
1: โอกาสที่หลายท่านเราจะได้ร่วมอนุโมทนานะคะในวันเดินทางกลับเพื่อเชื่อมั่นว่าในสัปดาห์วิสาขบูชาช่วงการจัดงานรัตนบูชานั้นเราก็จะได้มีโอกาสส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่ปฏิสถานอยู่เดิมแล้วนะคะและองค์ใหม่ที่ได้เสด็จมาโดยพระครูปราภัยรินทร์สิริวัฒโนนะหลวงพ่อนำนาส่งแล้วปาสุวัชิกาไปรับมอบนะคะอันเชิญกลับสู่ประเทศไทยแล้วถือว่าเป็นโอกาสของพี่น้องชาวไทยนะคะที่จะได้ร่วมงานกันอนุโมทนาใหม่ส่วนงานตักบาตรพระกรรมฐานที่วัดสังฆทานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่9พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะสัปดาห์ต่อมานะพี่สงนิมนต์ครูบาอาจารย์19รูปค่ะที่เมตตามาร่วมงานมีรายนามดังนี้พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณจนโกวสันตาโตงศรีสะเกษค่ะหลวงปู่คำแปลงปุณณชีวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราวชิรศิษย์โสพลวิปัสสนาจารย์หลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลักคุณโอวัดป่ามณีศรีโคตมะวงอุดรธานีพระราวชิรศิลาจารย์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรสระบุรีพญานเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อํานวยปริสุนทโร วัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาสโสบัพพึงรัตติวันพระนครศรีอยุธยาพระบุรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรานิโนวัดสันงงปราจีนบุรีพระครูวิสาสสนกิจหลวงปู่สนิทจิราชนิทโทวัดป่าจิริเขตจันทบุรีพระครูปลัดเพลินศรีวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานนนทบุรีพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายลงนครราชสีมาพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมาราโตวัดสถาพรพัฒนารามจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมพระครูภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำลัดประพัสโรวัดป่าเทลังศรีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระธรรมพันธ์โกสโกจากสำนักสงฆ์ธรรมใจสิริมงคลสุพรรณบุรีและพระครูใบดีกานพดลสันตามโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยค่ะนี่คือรายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตาร่วมงานพร้อมด้วยพระอุปถัมภ์และพระติดตามนะคะในงานตักบาตรพระกรรมฐานณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ค่ะ
0: ครับก็ต่อเนื่องกันนะครับสำหรับงานตักบาตรพระกรรมฐานส่วนทางส่วนทิพย์นั้นได้อยู่ช่วงของปลายเดือนนะยังไม่แน่ใจในเรื่องวันนะครับน
1: ะ
0: ซึ่งทางวัดสังฆทานก็มากันได้นะเป็นประจำนะสัปดาห์ที่2ของ
1: วันเสาร์จะมีสลับกันบ้างตามเหตุและปัจจัย
0: ตามเหตุและปัจจัยวันเสาร์ที่2ของทุกเดือนก็จะตักบาตรสังฆทานนะครับเริ่มตั้งแต่6นาฬิกา7นาฬิกาก็ใส่บาตรข้าวสุกข้าวสวยกันได้บริเวณด้านหน้าเรียนไทยนะครับแล้วก็อาหารหวานข้าวก็ไปรวมกันที่เต็นท์ตรงข้างสระน้ำนะครับ8นาฬิกาก็จะมีการแสดงธรรมมีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นก็ถวายพระทหารถวายเครื่องทายาธรรมแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ
1: ก็สันใดที่ได้มีโอกาสมาหรือมาไม่ได้ก็รับชมผ่านwww.sangathan.com แล้วก็ที่เพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะรับชมอนุโมทนาใหม่ได้
0: ได้นะครับก็ท่านที่มาไม่ได้ก็สามารถร่วมบุญกันได้นะผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์408-447-4704นะครับอาจจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะครับสำหรับอาจจะติดตามที่ไม่สะดวกหรือว่าจะมาออกรุ่งทานก็ติดต่อที่ศึกษาได้นะครับส่วนหมายเลขโทรศัพท์ก็024961240อันนี้เป็นของสำนักงานวัดสังฆทาน024961164ก็ที่สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานนะครับส่วนเบอร์ของที่ศึกษาที่จะติดต่อออกรุ่งทาน092-424-6551092-424-6551นะครับก็ติดต่อสอบถามในเรื่องของโรงทานได
1: ้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราเปิดรับสมัครกุลบุตรที่จะเข้าสู่พิธีบรรพชาผสมบทหมู่ในวันวิสาขบูชาวันสุดท้ายที่จะปิดรับสมัครวันที่10พฤษภาคมนี้แล้วนะคะ
0: จ้ากุลบุตรท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: วันสุดท้ายของการรับสมัครก็คือวันที่10พฤษภาคมนี้แล้วนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานก่อนก็ได้นะครับหรือการที่จะมาสมัครก็ต้องมาด้วยตัวท่านเองนะครับมาติดต่อได้ที
1: ่เอกสารยังไม่ครบก็ทยอยส่งเอกสารได
0: ้ได้นะครับก็มาติดต่อไว้ก่อนนะที่สำนักงานเจ้าวาดวัดสังฆทานหรือว่าติดต่อสอบถามที่พระอาจารย์เอนะครับพระปลัดกฤษฎี0815648474 0815648474หรือ0621592492062159-2492ครับก็ติดต่อสอบถามกันก่อนได
1: ้เอกถามที่สำนักงาน024961240
0: ส่วนในเรื่องของเอกสารก็อาจจะค่อยๆเตรียมก็ได้นะฮะอย่างรูปถ่ายอันนี้น่าจะเป็น1นิ้วครึ่ง2ใบนะครับแล้วก็มีอันนี้ใบรับรองแพทย์นี่ต้องค่อยๆไปตรวจก็ได้นะครับก็เรามาสมัครกันก่อนนะครับตรวจโรคทั่วไปตรวจ HIV ที่สำคัญคือไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดนะครับสำเนาใบผู้รับรองและที่สำคัญก็คือใบรับรองอาชญากรรมอันนี้สำคัญนะครับต้องไปขอที่สน.ต่างๆนะครับรับรองว่าเราไม่มีประวัติอาชญากรรมนะครับ
1: ก็สำหรับใน

0: เดือนนี้นะคะคอร์สปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐานสี่ปิดวาจาสำหรับบ้านหวังใจหมู่สี่ปากช่องโคราชจัดระบุวันแล้วนะคะวันเสาร์ที่9ถึงวันที่13พฤษภาคมส่วนคอร์สที่นอกไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะในวันพฤหัสศุกร์เสาร์28ถึง30พฤษภาคมนะคะโดยดำริพระครูปลัดพลินทรีวัฒโนส่วนคอร์สที่สุพรรณบุรีวันไหนครับพี่สอบ
1: คอร์สที่สุพรรณบุรีเดือนพฤษภาคม
0: ค่ะ
1: วันศุกร์ที่15ถึงวันที่21พฤษภาคมนะครับ15ถึง21พฤษภาคมนี
0: ้ก็7วันนะ
1: ก็7วันนะครับก็ติดต่อน้องจูนนะครับ0926698821 0926698821 นะครับเพื่อที่จะไปเข้าคอร์สที่ธรรมชาติสุริมงคลหรือว่าติดต่อป้าเล็กก็ได้นะครับนะป้าเล็กท่านดูแลในเรื่องคอร์สสมาธิที่ธรรมชาติสุริมงคลนะครับ
0: ซึ่งเขาจะมีรายกลุ่มนะคะถ้าจับป้าเล็กว่ามีรายกลุ่มก็ทักไลน์จะได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: บรรยากาศช่วงนี้ที่ธรรมชัยก็เพิ่งเข้าคอร์สกันนะครับแล้วก็วันก่อนก็เห็นพิธีบวงสรวง
0: ช้างทรง
1: นะครับ
0: ก็พระนเรศวรมหาราชนะคะ
1: มีพิธีที่อบอุ่นยิ่งใหญ่นะครับ
0: นะมีฝนลงด้วย
1: มีฝนลงแล้วก็มีนางรำนะมีดนตรีประกอบ
0: ใช่ไปถึงว่าบันทึกภาพวิดีโอนะคะมาให้ได้อนุโมทนา
1: เข้าไปชมในเพจของป้าเล็กได้นะครับ
0: ใช่ค่ะก็มีทั้งส่งองค์ใหญ่แล้วก็คนงามประเดิมนะคะ
1: ค
0: ่ะก็ผ่านผลไปแจ้งข่าวดีในวันที่วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนะคะทราบจากคุณนกศักดิ์สิทธิ์อรุณศรีค่ะได้ขออนุญาตพระครูปนัดพลินศรีวัฒโนขออนุญาตหลวงพ่อเรื่องของการจัดงานพุทธิกาสักการะเจริญอายุวัฒนมงคลนะคะก็จะมีการจัดงานให้กับหลวงพ่อส่งน้ำนะคะวันที่24วันอาทิตย์นะคะพฤษภาคมนี้ที่อุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมที่นครปฐมมาดีเขาบอกพี่ว่านฝากประกาศด้วยนะไปร่วมงานกันได้นะคะมีรถสี่ออกที่หน้าวัดเวลา 7:00 น.สำหรับการไปร่วมงานก็หลายท่านก็ทราบดีเป็น FCแล้วก็มีการตักบาตรช่วงเช้านะคะ 8:30 น.จากนั้นก็จะมีการถวายพระทหารและพระสงฆ์แสดงธรรมในเวลา 11:00 น.ก็น่าจะได้รับโอกาสจากพระครูปลัดปริญญ์สิริวัฒโนนะคะหลวงพ่อเมตตาปารภธรรมแล้วก็เข้าพิธีในการส่งน้ำ
1: พิธีน่าจะ7:00 น.
0: ค่ะจำหลวงพ่อมีกิจเยอะนะคะ
1: ก็
0: ได้รับ
1: น่าจะ77ปีนะครับสำหรับอายุของหลวงพ่อนะครับ
0: บอกว่าจะติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้หน้าวัด
1: นะครับก็ไปร่วมงานกันนะครับเพราะว่าหลวงพ่อก็ไม่ค่อยได้จัดงานให้ใครได้อนุโมทนาหรือว่าตามมุทิตานะครับแต่ละปีก็จะเงียบๆกันต่อยนะไม่มีใครรู
0: ้ใช่ค่ะไม่ค่อยมีใครทราบแล้วสำหรับในเดือนงานรัตนบูชานะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ก็มีความสำคัญ3ประการนะคะตามงานพร้อมกันในสัปดาห์วันวิสาขบูชามีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดทั้ง7วันนะคะรวมถึงงานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุจะมีเสียงเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากโบสถ์แก้วสู่ประดับพิธีด้านหน้าวัดเปิดโอกาสให้สาธุชนได้ส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุอย่างใกล้ชิดนะคะคือเราหาโอกาสแบบนี้ได้ยากนะพี่ทรง
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งงานผู้สำคัญในงานทักษิณานุปทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวันเขมโกนะคะซึ่งหลวงปู่ท่านละสังขารที่เรือนไทยริมน้ำพระสังฆทานในคืนวิสาขบูชาปี2547นะคะท่านใดจะเป็นเจ้าภาพการถวายพระไตรเทธรรมมีถวายบนศาลาพุทธสถานสำหรับน่าจะ 5,000 บาทนะคะแล้วก็ถวายด้านหน้าหลังจากครูบาอาจารย์ที่ท่านสวดเจริญพุทธมนต์จบก็ทยอยลงมารับที่ด้านหน้าศาลาโฆษฐานนะคะก็ท่านใดจะเป็นเจ้าภาพติดต่อได้ที่แม่ชีสมศรีที่088-095-4205ค่ะ088-095-4205ในเช้าวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม8:00 น.ตรงพร้อมเพียงกันนะคะที่ด้านหน้าวัด
1: งานรัตนบูชาก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับในช่วงเวลาสักประมาณ12:00 น.
0: เที่ยงตรงเนาะ
1: เที่ยงตรงหลวงพ่อพระครูปราภัย

0: สิริวัฒโนก็จะ
1: เป็นคณะสงฆ์นะคะ
0: เข้าสู่อุโบสถแก้วนะครับสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
1: จังเก่าขอเข้ามาด้วยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุผ่านมาทางหน้าอุโบสถแก้วแล้วก็เข้าสู่พระพิธีประดิษฐานให้ญาติธรรม
1: ก็จะเป็นโอกาสที่คณะสงฆ์ส่งน้ำก่อนนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เปิดโอกาสให้แม่ชีวาสกวาสิกาและในช่วงค่ำนะคะเวลา 19:00 นเป็นต้นไปก็จะมีพิธีสวดเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาฟังธรรมปฏิบัติธรรมในทุกคืนนะคะเริ่มต้นในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสมัยทีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดพุทธมนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมฐานพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระราชบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีขออภัยพระกิตติสารสุทธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครต่อมาในวันศุกร์ที่19พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดกุมภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครให้ตาแสดงธรรมวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันพระนครศรีอยุธยาและในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมเป็นคืนวิสาขบูชานะคะได้รับเมตตาจากพระราภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยสุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมก็จะมีการเวียนเทียนลานธรรมช่วงเช้าเริ่มจาก
0: เอาวันที ่เอาวันที่31วันวิสาขบูชานะครับก็เริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปบริเวณมณฑลพิธีศาลาโคจสารหน้าวัดสังฆทานนะครับก็จะมีพิธีถวายทักษิณานุปทานครบรอบ22ปีวาระสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกก็เริ่ม 8:00 นะครับ
1: จากนั้นเมื่อเสร็จพิธีแล้วครูบาอาจารย์ก็ไปพิจารณาหารนะคะแล้วเวลา 11:00 พระครูปลัดทะเลสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดสังฆทานหลวงพ่อไม่ศักดิ์แสดงธรรมแล้วก็ท่านใดจะถวายปัจจัยและทองคำร่วมบูรณะคุ้มทองคำองค์หลวงพ่อโตให้แล้วเสร็จนะคะ
0: ก็เหลือพื้นที่ไม่มากแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับพลังใจของญาติโยมนะ
1: ครับพลัง
0: ศรัทธาพลังใจ
1: ศรัทธาสำคัญ
0: สำคัญนะยิ่งพื้นที่เหลือน้อยเท่าไหร่ในการหุ้มองค์หลวงพ่อโต
1: อันนี้ส่งแรง
0: อันนี้ส่งแรงแล้วก็ทองคำก็ราคาแรงขึ้นทุกทีนะคร
1: ับ ก็อธิษฐานให้เราถูกลงมาเถอะถูกลงมาจากนั้นนะคะในเวลา 12:30 พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่วันวิสาขบูชานะวัดสุดแก้ววัดสังฆทานก็รับชมการถ่ายทอดสดได้นะคะบรรยากาศภายในอุโบสถก็เปิดโอกาสให้สาธุชนได้เข้าไปร่วมอนุโมทนาบุญกับบรรพชาการบรรพชาผสมบทหมู่ในครั้งนี้ในเวลา 16:00 พิธีเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1ค่ะรอบที่2ในเวลา 19:00
0: รอบที่2นี้ต้องรอ
1: แ
0: บบ
1: ร
0: อก็คือในช่วง 18:00 ก็จะเริ่มพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุบริเวณด้านหน้าวัดนะครับแล้วก็หลวงปู่อำนวยก็จะแสดงธรรมก็แสดงธรรมจบแล้วนะครับ
1: ก็
0: จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่การเวียนเทียนนะครับโดยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโน
1: กลับสู่โบสถ์แก้วนะคะ
0: ก็จะเวียนเทียนรอบที่2นะครับซึ่งจะนำเวียนตั้งแต่ประรำพิธีนะครับในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุวิญญาณรอบใหญ่เลยนะครับ3รอบด้วยกันแล้วก็จากนั้นก็จะเข้าสู่โบสถ์แก้วเลยนะครับนำพระบรมสารีริกธาตุกลับขึ้นไปประดิษฐานอย่างภายในโบสถ์แก้ววัดสังฆทานอันนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีในงานรัตนบูชา
1: ก็มีการเวียนเทียนอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณเที่ยงคืน
0: นะครับหลังจากนั้นเสร็จพิธีแล้วก็ทำวัดสวดมนต์ปกตินะครับแล้วก็21:00 ก็รับ
1: ฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะ
0: เจริญกรรมฐานแล้วรับฟังพระธรรมเทศนาตลอดรุ่งนะครับหลังเที่ยงคืนถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็จะมีการเปิดเทปอัญญาติธรรมที่มาเนี่ยสัจจิกที่หลานทำได้ก็ฝึกปฏิบัติธรรมกันนะคร
1: ับในช่วงนั้นหลายท่านก็มาสร้างความเพียร และตลอดทั้ง7วันนะคะ
0: ท่
1: านอาจจะเป็นเจ้าภาพลงทานติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานวัสดุทาน024961240ค่ะ024961240เพียงท่านแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็ระบุว่านำสิ่งใดมาจัดลงทานนะคะ
0: เจ้าหน้าที่ก็จะเตรียมสถานที่ไว้ให้น
1: ะ
0: ติดป้ายไว้ให้ด้วยนะว่าโรงทานของท่านอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เมื่อก่อนนี้ก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์ให้แต่เดี๋ยวนี้ต้องเตรียมอุปกรณ์มาเองนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เตรียมถังแก๊สไว้เตรียมเตาแก๊สไว้ให้มีการนำไปที่อื่น
1: อันนี้ผู้ไม่รู้เจตนาหรืออะไรอย่างนี
0: ้ก็เลยหลังๆมาก็เลยให้ญาติธรรมได้จัดเตรียมมาเองนะทางจังหวัดก็จัดเตรียมแค่โต๊ะเก้าอี้ไว้ให้นะครับ
1: สำหรับในเดือนหน้าอนิจจังประชาสัมพันธ์ให้สาธุชนได้รับทราบนะคะในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมก็จะมีการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีนะคะที่วัดเขาสุกิมเพื่อโรงพยาบาลผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ290412-2914ค่ะธนาคารกรุงเทพ290412-2914โดยงานวันพระราชบดีที่18มิถุนายนคือวัดโรงพยาบาลวัดเขาสุกิมนี้นะคะคือชื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมเนี่ยดำเนินการก่อสร้างมานานมากแล้วนะคะพี่ส่ง
0: ตั้งแต่2524นะครับ
1: มี2524ก็มีความชำรุดทรุดโทรมนะคะตอนนี้คณะสงฆ์ก็ดำริให้มีการร่วมทอดผ้าป่าโดยประธานกิติปัสสักฝ่ายสงฆ์พระครูปัญญาวราภรหลวงปู่ประเวศปัญญาทโรประธานฝ่ายสงฆ์พระครูวิบูลธรรมโอภาสเจ้าคณะอำเภอสอยดาวฝ่ายธรรมยุทธเจ้าวัดวัดเขาสุกิมประธานกิติปัสสักนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะสำหรับท่านใดจะร่วมบุญในโอกาสนี้นะคะก็จะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีในวันพระราชบดีที่18มิถุนายนก็ย้ำนะคะผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ290412-2914นะคะก็เรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันก็สามารถสมทบปัจจัยในโอกาสนี้ได้ค่ะ
0: ครับก็โรงพยาบาลก็สร้างมานานนะครับอายุ
1: ก็ต้องมีเรื่องของ
0: การเสื่อมของอุปกรณ์
1: ต้องซื้ออุปกรณ์ไปใช้ในการตรวจรักษานะคะ
0: คร
1: ับแล้วก็อุปกรณ์เวชภัณฑ์ยาที่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลืองแล้วพิษสงคือใช้แล้วทิ้งนะคะ
0: คร
1: ับ ก็จำเป็นแล้วก็ต้องมีทุนทรัพย์ในการดำเนินงานอันนี้สำคัญมาก
0: นี่สำคัญมากนะก็ไปร่วมบุญกันได้นะครับสำหรับในเดือนมิถุนายนก็จะมีงานที่น่าจะเป็นที่ถ้ำเขาวงนะครับ
1: ใช่ค่ะก็จะมีขอเชิญร่วมมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์ที่ได้อัญเชิญพระประธานและอัครสาวกเบื้องซ้ายขวาในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะโดยเวลา 11:00 น.ออกโรงทานค่ะเวลาเที่ยงตรงนะรับประทานอาหารกลางวันนะคะอาหารเที่ยง 14:00 น.พิธีอัญเชิญพระประธานปฏิสถานในอุโบสถและปิดทองครั้งแรกณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านได้จังหวัดไทยธานีค่ะ
0: ก็พระนอนก็สร้างเสร็จแล้ว
1: ค่ะ
0: งดงามมากนะครับมาก
1: ็อุโบสถก็เราใกล้จะเสร็จแล้วคือโครงสร้างหลักเนี่ย 90% นะคะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: องค์พระออกแบบโดยช่างศิลป์ของกรมศิลปากรนะเป
1: ็นช่างสิบหมู่นะคะ
0: ช่างสิบหมู่องค์เป็นองค์พระทั้งพระนอนพระยืนที่จะประดิษฐานในอุโบสถของ
1: ก็มีซุ้มเรือนแก้วด้วยอันนี้ตามภาพนะคะ
0: ตามภาพนะครับก็งดงามโดยศิลปะที่ออกแบบโดยกรมศิลปากรโดยตรงนะครับก็ไปกราบบูชากันได้นะครับที่วัดถ้ำเขาวงซึ่งศิษย์วัดสังฆทานภาคภูมิใจมากนะ
1: เพราะว่าบารมี
0: บารมีท่านมากนะเป็นอันซีนของอุทัยธานีเลยก็ว่าได้นะสำหรับวัดถ้ำเขาวงนะครับ
1: ก็เชิญชวนให้สาธุชนได้มีโอกาสไปร่วมงานกันนะคะในโอกาสนี้ส่วนงานบุญในเดือนนี้ที่ส่งเราก็มีเรื่องของงานกิจกรรมที่สำคัญนะคะสำหรับส่วนที่เดี๋ยวต้องรอ
0: ส่วนที่ต้องรอนะครับแต่ว่าทางวัดสังฆทานทุกวันเสาร์นะก็หลายท่านก็ติดใจแล้วนะมานวดตอกเส้นมาคลายเส้นกันบริเวณด้านหน้าวัดนะศาลารอรถวันนี
1: ้ด้านหน้าวัด
0: ด้านหน้าวัดนะวันนี้ก็มีการไปตอกเส้นนะครับโดยจิตอาสาของทางวัดสังฆทานก็ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น
1: ก็เริ่มตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงในการดูแลสุขภาพโดยใช้การบีบนวดก็มีนะคะตอกเส้นด้วย
0: ก็มาปรึกษากันก่อนนะครับมาปรึกษากันก่อนได้นะท่านเจ็บป่วยหรือว่าขัดตรงไหนขัดแขนขัดขาร
1: ู้สึกปวดตรงไหน
0: ปวด
1: ตรงไห
0: นนะครับปวดหัวปวดไหล่อะไรก็ลองปรึกษากันก่อนนะครับทุกวันเสาร์นะครับก็จะมีการนวดบำบัดคลายเส้นให้กับญาติธรรมที่มาวัดสังฆทานนะครับ
1: แล้วก็ในเดือนเขาก็มีที่ตรงศาลาคุณแม่บริเวณตรงเติมนะคะด้านหน้าศาลาคุณแม่ก็มีเตรียมการซ่อมแซมหลังคาเรือนไทยค่ะพี่สงก็มีไม้ค่ะ
0: มีไม้มาให้เขียนชื่อนะครับเป็นแผ่นไม้ที่จะนำไปมุงหลังคาหลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำซึ่งกำลังบูรณะอยู่นะครับด้านหน้าเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นโครงไว้ด้านบนนะซึ่งด้านบนยังไม่ได้บูรณะนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนส่วนซุ้มศาลาด้านหน้าซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตนะครับก็อันนั้นน่าจะเสร็จแล้วนะครับส่วนด้านบนซึ่งผุพังก็ต้องเปลี่ยนนะครับเป็นหลังคาไม้สักนะครับก็มาช่วยกันนะในการเปลี่ยนแผ่นไม้มุงหลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานก็มาเขียนชื่อกันได้นะครับนะเจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมไว้ให้บริเวณด้านหน้าศาลาคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมหรือว่าศาลาเรือนไทย3หลังนะครับน
1: ะ
0: ตรงนั้นก็จะเป็นที่ปักพุ่มบุญของญาติธรรมอยู่แล้วนะครับ
1: ก็สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญนะคะก็เรียนเชิญได้มีบัญชีธนาคารใช้บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทาน408-447-4704ค่ะ408-447-4704แล้วก็ในค่ำวันนี้วันเสาร์ก็จะมีการแสดงธรรมนะคะโดยได้รับโอกาสความเมตตาจากพระอาจารย์ติเลกตาลโคแล้วต่อด้วยพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธเมตตาแสดงธรรมในค่ำคืนวันเสาร์ส่วนในวันอาทิตย์ที่ลานธรรมเวลา11 นาฬิกานั้นได้รับเมตตาจากพระอาจารย์ติเลกตาลโคเมตตาแสดงธรรมส่วนในวันฉัตรมงคลก็มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมด้วยนะคะในช่วงภาคกลางวันเน
0: า
1: ะ
0: ช่วงกลางคืนก็จะมีด้วยนะครับก็ต้องรอกำหนดการครูบาอาจารย์อีกทีนึงนะครับก็อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่มาร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมบุญบูรณะหลังคาศาลาเรือนไทยร่วมสร้างเสนาสนะภายในวัดสังฆทานแล้วก็การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดสังฆทานนะครับซึ่งพื้นที่เคยเป็นตัวนอนตอนนี้ก็เทปูนแล้วก็ทาสีเขียวก็เป็นระเบียบเรียบร้อยและดูสะอาดตา
1: แล้วตอนนี้ก็หลวงพ่อกำลังดำเนินการในการทำถนนเข้าวัดถนนนี้จะเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมด้วยนะคะ
0: ปกติตรงนั้นอะเวลาฝนตกน้ำจะท่วมตอนนี้ก็เทปูนไปได้เลย
1: พ่อก็ถมปรับระดับแล้วนะคะ
0: แล้วก็มีการรู้สึกว่าจะมีการเทแอสฟัลต์เพื่อป้องกันฝุ่นด้วยนะครับเพราะว่าเลยเข้าไปตรงศาลาธรรมสังเวชนั้นก็ยังเป็นฝุ่นอยู่นะครับก็จะมีการเทแอสฟัลต์
1: ร่วมด้วยช่วยกันนะคะทำถนนนี่อันนี้ส่งแรงกล้านะพี่ส่งค่ะก็ร่วมด้วยช่วยกันช่วงท้ายรายการฝากพุทธศาสนาสุภาษิตไว้สังขาราปรมาทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งค่ะวันนี้รายการจะทำยามบ่ายโดยที่ฉันวรนาถโรจนนาถ
0: ของคุณส่งรัตนพงศ์ค่ะ
1: พร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณดีคุณล้วนครับ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่5แล้วโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดจำตาตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดครองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปราภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ชาวชวนะปัญโยวัดป่าดอยมูเสือ30,000ทุ่งจังหวัดตากพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำภูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ชัยยะจินนธรรมโมวัดทองสุทธารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวิโรของ15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโรงทานทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ธรรมะที่ญาติโยมคล่องใจที่ได้ปฏิบัติกันไปแล้วรู้สึกว่ามีความคล่องใจว่าการปฏิบัติธรรมนั้นจะเกิดผลแก่ตัวเองมากน้อยอย่างใดบางคนนั่งไปแล้วก็รังเลสงสัยว่าทำไมกิเลสตัวเองมันจึงไม่หมดไม่สิ้นไปสักทีนั่งแล้วก็ยังเกิดกิเลสอยู่นั่นเองอันนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วก็ว่ากิเลสนั้นมันไม่จึงหมดง่ายเป็นเรื่องที่อยู่ในฝังลึกคืออยู่ในอนุสัยหรือในห้วงลึกของจิตเราถ้าเราไม่มีความเพียรจริงๆแล้วมันก็ต้องเกิดต้องอยู่กับเราตลอดไปทำให้เรามีทุกข์บ้างมีสุขบ้างเอาดีทั้งหมดไม่ได้เรื่องจิตเราต้องพยายามฝึกให้สตินั้นมั่นคงการที่เราจะมีสติเราก็ต้องใช้อริยบททั้ง4อริยบทเดินอริยบทนั่งอริยบทนอนอริยบทยืนอริยบทเคลื่อนไหวต่างๆที่เดินนั่งนอนเราก็รู้ตัวของเรารู้ว่าจะเดินทำไมอย่างนี้เราก็ถามตัวเองเดินไปแล้วเราก็รู้ว่านั่งนั่งเป็นสุขก็รู้นั่งเป็นทุกข์ก็รู้นั่งเฉยๆก็รู้ที่เดินนั่งนอนเราก็มีความรู้ตัวเองอย่างนั้นคือทำให้ติดต่อกันการที่เราทำให้ติดต่อกันนั่นจะทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสงบมีความเยือกเย็นไม่เคยใจลอยไม่เคยเผลอไม่เคยคิดเรื่องเก่าหรือไม่คิดเรื่องใหม่ไม่ฟุ้งซ่านก็จะมีสติควบคุมมองเห็นอารมณ์ตัวเองว่าคิดอะไรอยู่เรื่องสมาธินี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามดูตัวเองตลอดถ้าเราเผลอตัวจิตมันก็ไปอื่นมันก็ไปเป็นอารมณ์อื่นฉะนั้นถ้าเราสนใจเราก็ต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติให้มันเห็นผลในปัจจุบันในชาตินี้การนั่งสมาธิการเดินการยืนการนอนนี้เราก็ทำได้สม่ำเสมอเหมือนกันจะเป็นนึกว่านั่งแล้วสงบกว่าเดินหรือกว่ายืนแต่ความเป็นจริงเนี่ยอริยบททั้ง4เนี่ยพระอรหันต์เนี่ยสามารถบรรลุได้อริยบททั้ง4ถ้ามันจะสงบอาการอย่างใดก็สงบถ้ามันจะสำเร็จอาการอย่างใดก็สำเร็จจะยืนก็สำเร็จได้จะนั่งก็สำเร็จได้จะนอนก็สำเร็จได้แต่ว่าเราต้องมีสติสัมปชัญญะมีการควบคุมจิตของเราอยู่ตลอดเวลาเรื่องปฏิบัติก็เราต้องพยายามศึกษาจิตของเราให้มากที่ว่ากายเวทนาจิตธรรมกายเป็นอย่างไรกายมันก็มีเวทนาจิตก็มีเวทนาธรรมเป็นผู้ผลจากการปฏิบัติผลจากการพิจารณาจึงรู้ธรรมเห็นธรรมจิตใจที่เราเสื่อมและเจริญก็อยู่ที่จิตทั้งหมดพิจารณาอริยบททั้ง4ยืนพิจารณานั่งพิจารณานอนพิจารณากินพิจารณาคิดนึกก็เคลื่อนไหวอย่างไรก็พิจารณาอันนี้พิจารณากายพิจารณาจนเห็นกายเราเนี่ยมันมีเกิดแก่เจ็บตายมีทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่งอย่างนี้เป็นสุขนั่งไปนานๆมันเกิดทุกข์ก็ต้องขยับพอขยับไปท่านั้นทุกข์ก็ตามไปอีกพอสุขนิดหน่อยเดี๋ยวก็ทุกข์พอทุกข์ขึ้นมาเราก็เปลี่ยนอิริยาบถไปยืนไปเดินไปยืนไปเดินก็สบายใจดีเดี๋ยวก็ทุกข์ก็ตามมาอีกยืนเดินก็ไม่สบายใจก็ต้องลุกมานั่งลุกต้องกลับมานั่งอีกเราจะมองเห็นเลยว่ามันไม่มีเที่ยงอะไรเลยยืนเดินนั่งนอนตอนนี้เมื่อเราเห็นอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามปฏิบัติให้จิตของเราเนี่ยเข้าไป
รู้ในยามบททั้งสี่อยู่เลยไม่คิดแต่ไปคิดอย่างอื่นเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมเมื่อพิจารณากายก็พิจารณาเวทนาไปด้วยสุขก็ดีที่ใจทุกข์ก็ดีที่ใจเมื่อเรามองเห็นใจเราได้จิตมันก็สงบได้จิตก็สว่างได้จิตมันก็ตื่นขึ้นได้คนเราที่ทำอะไรพลั้งพลาดพลั้งเผลอไปกับการคุมจิตไม่อยู่ขาดสติไม่มีสติควบคุมจิตเพราะกำลังสมาธิไม่พอสติจึงอ่อนแอเลวไหลมันเป็นอย่างนี้เราก็พยายามฝึกสติของเราตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมอะไรแล้วก็มีสติรู้กายเคลื่อนไหวของเราการที่เรามีสติรู้กายเคลื่อนไหวอันนั้นเนี่ยทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสงบมากขึ้นอันนี้เนี่ยผลของการปฏิบัติก็จะทำให้เรานั้นมีจิตใจนั้นผ่องใสเบิกบานเมื่อพิจารณากายกายเราก็พิจารณาได้ทุกอย่างจิตสงบแล้วพิจารณาทั้งกายภายในพิจารณาทั้งกายภายนอกพิจารณาตั้งแต่หยาบไปสู่ละเอียดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกอะไรอย่างนั้นการพิจารณาอย่างนี้จะทำให้เรานั้นเกิดความรู้ความเข้าใจในการปลงละอารมณ์ที่มันไปคิดเรื่องราวต่างๆก็จะทำให้มองเห็นว่าสภาวะร่างกายของเรานี่ก็ยึดถืออะไรไม่ได้ไม่มีของจีรังยั่งยืนไม่มีของอะไรมั่นคงเป็นของต้องเกิดดับแตกสลายในที่สุดการพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสติปัฏฐานก็เริ่มสมบูรณ์เป็นมหาสติปัฏฐาน4ได้มีกายมีเวทนามีจิตรู้จักจิตใจของเราควบคุมเมื่อก็รู้ธรรมธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตธรรมที่เสื่อมไปกับจิตมันก็มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งวางเฉยมีทั้งไปธรรมะมันก็เกิดไปธรรมะก็เสื่อมเราก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นผลของจิตมันไม่มีตัวตนมันก็แตกดับหมดไปสิ้นไปไม่มีอะไรคงทนอยู่ได้ก็มองเห็นสภาวะธรรมเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรจิตเราก็เข้าใจอะไรมากขึ้นเรื่องของการปฏิบัติเราก็ต้องพยายามติดตามดูตัวเองให้มากถ้าเราสนใจในเรื่องของความสงบเราก็ต้องพยายามฝึกยืนเดินนั่งนอนให้ได้ทุกวันอันนี้เป็นครูที่ดีของเราสติปัฏฐาน4ยืนให้รู้กายรู้ใจนั่งให้รู้กายรู้ใจนอนให้รู้กายรู้ใจยืนเดินนั่งนอนให้รู้กายรู้ใจให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรไม่งั้นเราจะเป็นคนหลงไม่รู้ความจริงมหาสติปัฏฐาน4นี้จะช่วยเราได้มากช่วยเราทำให้เราได้เข้าสู่ทางองค์มรรค8ได้ให้มีสัมมาทิฏฐิการเห็นถูกต้องไม่งั้นเราก็จะเห็นไอ้สิ่งที่ผิดสิ่งที่หลอกลวงสิ่งที่งมงายไร้สาระฉะนั้นเวลาปฏิบัตินี่เราจึงต้องละหมดเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยละหมดไม่มีอะไรติดตัวเลยแต่เป็นพระก็เหลือแต่เพียงบาทใบเดียวผ้า3ผืนตอนนั้นเราต้องละให้หมดเลยละไม่ให้มีเหลือเลยเมื่อจิตรู้ธรรมะแล้วก็มองเห็นธรรมะเป็นของถูกต้องแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราไม่ได้ละอะไรเลยอย่างไม่เสียทัศนะอะไรเลยพอธรรมะเกิดขึ้นมามันก็ยึดเป็นตัวเป็นตนอีกกับหนักแน่กับหนาแน่นมากกว่าเดิมอีกเพราะอะไรก่อนจะปฏิบัติเราไม่ได้ทำให้ศีลนั้นบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ทำให้จิตใจของเรานั้นมีพื้นฐานพอ
อันนี้สติปัฏฐาน4นี่ช่วยได้ช่วยทำให้คนได้มีอารมณ์ธรรมะตลอดวันเราจะเห็นว่าเรามีธรรมะตลอดวันยืนเดินนั่งนอนกินคิดนึกอะไรมันก็มีสติควบคุมตัวเองอันนี้เราทุกคนจะทำกันทำให้มันเกิดผลขึ้นมาในตัวเราก็เคยอธิบายไปแล้วเรื่องสติปัฏฐาน4วันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะว่าญาติโยมก็คงจะเข้าใจนะว่าสติปัฏฐาน4นั้นคืออะไรมหาสติปัฏฐาน4ก็มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมมีเวทนานี้ก็เป็นเวทนาที่กายก็คือเจ็บปวดเจ็บปวดเป็นทุกข์อย่างเงี้ยสังขารมันเกิดเปลี่ยนแปลงเกิดมีอาการต่างๆขึ้นมาฉะนั้นเราก็รู้ว่ากำหนดกายพิจารณาอย่างนี้มีกายมีเวทนาเราก็รู้เวทนาของก็พิจารณาเวทนาที่ใจเรามีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอุเบกขาเวทนาการปฏิบัติเราก็เรียนรู้ที่ใจเราว่ามีเวทนาอะไรมีกายมีเวทนามีจิตจิตก็อยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่อันเดียวกันคือความคิดนึกอันเดียวกันเราก็รู้ว่าจิตจิตชอบใจไม่ชอบใจถ้าเกิดถ้าจิตชอบใจมันก็แสวงหาสิ่งนั้นไว้ถ้าไม่ชอบใจก็พยายามจะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นไปฉะนั้นเราก็รู้เลยว่าจิตที่มีเวทนาย่อมไม่รู้ว่าสุขทุกข์และวางคือบางทีมันก็วางไม่ได้ส่วนมากมันจะวางไม่ได้ทั้งนั้นคนเราเมื่อเกิดอารมณ์กิเลสขึ้นมาแล้ววางไม่ค่อยเป็นคนที่จะรับความจริงมีน้อยโดยมากก็ปฏิเสธไปเมื่อรู้กายเวทนาจิตธรรมแล้วไม่มีอะไรธรรมะล้วนธรรมะสติปัฏฐาน4ธรรมะมหาสติปัฏฐาน4อันนี้เราก็ต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติเพราะเราเริ่มต้นกันมานั้นไม่มีอะไรเราเริ่มต้นปฏิบัตินั้นไม่มีอะไรจนกว่าเราจะรู้เรื่องของใจเราได้จนจะได้รับความสุขสงบได้นี่เราก็เรียกว่าเราก็มีอะไรมั่งแล้วเราก็ควรจะทำต่อไปไม่ควรทอดทิ้งดังนั้นเมื่อเรามีสติปัฏฐาน4สมบูรณ์แล้วเราก็ต้องพยายามมีอินทรีย์สังวรคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้ระวังเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังเดินเรากำลังนั่งเรากำลังนอนเรากำลังกินกำลังถ่ายจระปัสสาวะก็ให้เราสำเนียกตนให้พิจารณาตนอยู่เนืองๆไม่ขาดสายเมื่ออินทรีย์สังวรเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการบ่มให้เกิดศรัทธามากขึ้นเกิดความเพียรมากขึ้นเกิดความพยายามมากขึ้นแล้วก็สามารถตัดอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตได้ทำให้ใจนั้นไม่เคยฟุ้งซ่านเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เข้าถึงสติปัฏฐาน4ซึ่งสติปัฏฐาน4นี้เป็นหลักตายตัวที่นักปฏิบัติทุกรูปทุกนามทุกคนจะต้องเอาหลักยึดเพื่อทางพ้นทุกข์ไม่เราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่รู้

ทางพ้นทุกข์เป็นอย่างไรมองไม่เห็นทางว่าเราจะช่วยตัวเองได้อย่างไรตอนนี้เมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้จึงว่าเป็นบาดฐานเป็นบาดฐานอันยังดีที่จะทำให้เราก็ไปก้าวไปสู่ความหลุดพ้นเป็นอริยะเจ้าหรือเป็นอริยะสงฆ์อริยะเจ้าอริยะสงฆ์นี่คืออะไรก็คืออริยะคือการทำความเพียรไปจนถึงความไม่มีอะไรเห็นว่าความไม่มีอะไรในโลกไม่มีอะไรเหลืออยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตักแต่ว่าธาตุอาศัยกินเดินนั่งนอนไม่ใช่เราเมื่อเรารู้ว่ากินเดินนั่งนอนนี่เป็นอย่างไรแล้วก็ทำให้เรานะปล่งวางได้เรียกว่าสมถะเป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสนาฉะนั้นสติปัฏฐานสี่นี่นักบวชทุกองค์จะต้องทิ้งไม่ได้เพราะมันมีกำกับอยู่แล้วศีลจังวรอินทรีย์จังวรมันก็เรื่องของการเดินยืนเดินนั่งนอนทั้งนั้นเลยแต่ว่าเราไม่รู้วิธีการกำหนดที่จะให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นจึงว่าอารมณ์ของสมถะก็ดีอารมณ์วิปัสสนาก็ดีก็เกิดจากการปฏิบัติบางคนก็สงสัยว่าสมถะจะเป็นอย่างไรวิปัสสนาจะเป็นอย่างไรคือสงสัยแล้วไม่ได้ทำดูมันก็สงสัยเรื่อยไปแต่ถ้าสงสัยแล้วเราทำดูมันก็หมดความสงสัยได้แต่นี้เราจะหมดความสงสัยก็ต้องมีความเพียรพยายามมีความพยายามที่จะตั้งสติให้มากขึ้นเพราะว่าสติปัฏฐาน4นี่เป็นพื้นฐานอย่างดีที่จะทำให้เรารู้เรื่องอารมณ์สมาธิได้มากขึ้นเราก็ต้องเพียรเช้าเพียรเย็นพยายามนั่งพยายามเดินพยายามยืนพยายามควบคุมใจของเราเข้ามันก็สงบได้นะเขาก็เยือกเย็นนะเขาก็ปล่อยวางได้ท่านนี้เองที่เราจะเพียรทำเพื่อความสงบท่านนี้สมถะนี้เป็นบาดฐานให้วิปัสสนาถ้าไม่มีความสงบแล้วเราจะพิจารณาอะไรตัดเลิกละอะไรไม่ได้เพราะสิ่งแวดล้อมมันมีมากฉะนั้นเราจะต้องพยายามเจริญสติปัฏฐานให้มากขึ้นสมถะให้มากขึ้นทิ้งไม่ได้สมถะสมถะนี่เปรียบเหมือนคนปลูกต้นไม้นั่นแหละปลูกต้นทุเรียนนะปลูกต้นผลไม้เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยมันเป็นบาดฐานน่ะต้นไม้มันเป็นบาดฐานรากแก้วเป็นบาดฐานให้กับลำต้นลำต้นเป็นบาดฐานให้กับดอกใบฉะนั้นเราก็ต้องพยายามขยันหมั่นเพียรพยายามที่จะทำให้มรรคผลเกิดขึ้นให้ลูกให้ต้นนั้นเกิดขึ้นจนพยายามใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินถึงใส่5ปี6ปี7ปี8ปีบางคนว่านานแต่ความจริงแป๊บเดียวเอาไปทำประโยชน์ตัวเองได้อีกแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องพยายามพิจารณาให้มากว่าสมถะนี่เป็นบาดฐานให้สู่วิปัสสนาได้ผลเราไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราจะไม่สำเร็จขอให้เราทำถูกต้องเถอะให้เข้าไปในหลักของกรรมฐานทั้ง40ก็แล้วกันตอนนี้ถ้าว่าเรามีแต่วิปัสสนาเจริญบางคนไปถามบอกมีแต่เจริญวิปัสสนากลัวจะติดสมถะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เข้าใครไม่ได้ไม่เข้าใจตัวเองก็เราหลงสมถะก็ไม่เข้าใจตัวเองไปหลงวิปัสสนาก็ไม่เข้าใจตัวเองคือมันไม่เข้าใจตัวเองก็หมายถึงว่าไม่เข้าใจทั้งสมถะและวิปัสสนาตัวเองยืนอยู่ตรงไหนคือไม่เข้าใจตัวเองยืนอยู่ตรงไหนอันนี้ทำให้เราหลงงมหาหลักการไม่ได้ใครมาว่าไงเราก็เฟ้เอาหลักไม่ได้อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้สติปัฏฐาน4ไม่มีพื้นฐานของสมถะคนมีพื้นฐานของสมถะเนี่ยจิตมันแน่นมันมั่นคงมันไม่ค่อยหวั่นไหวจิตแน่นหมายถึงว่าไม่ค่อยยอมรับอะไรง่ายๆคือทำยังไงก็ทำอย่างนั้นเมื่อจิตมันแน่นเป็นอย่างนั้นจะไม่

ไม่ฟุ้งซ่านจะไม่วุ่นวายจะไม่ปรุงแต่งอะไรท่านนี้ผู้ที่เจริญวิปัสสนานะเมื่อมีสมถะแล้วมันง่ายพอเราสงบแล้วพอมาพิจารณาอะไรมันก็ง่ายมันง่ายไปหมดเพราะอะไรอำนาจของสมถะนั้นทำให้ละกิเลสได้ไปมากมายอันนี้เราจึงต้องพยายามว่าสมถะเป็นบาทฐานที่ดีอย่าไปติเตียนว่าภาวนาสมถะแล้วจะไม่บรรลุสงบแล้วจะไม่บรรลุก็พระพุทธเจ้านั่นน่ะท่านสงบก่อนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระอนุนพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระมหากัสสปะหรือมหากัจจายนะหรือโกฏัญญะเนี่ยก็สมถะทั้งนั้นแต่ว่าไปเจริญวิปัสสนานั่นเจริญอย่างไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้จักอารมณ์วิปัสสนาอารมณ์วิปัสสนาก็เป็นลักษณะของการที่เราเมื่อเราเจริญฌานได้สมบูรณ์แล้วเราก็ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิปัสสนาก็คือการพิจารณากายนั่นเองพิจารณากายเวทนาจิตธรรมนั่นเองพิจารณากายภายในภายนอกเป็นการปรงเป็นการละเป็นการให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดแต่ถ้ามันสงบมันก็พิจารณาได้ถ้าไม่สงบพิจารณาไม่ได้ฉะนั้นคนเราจะพูดธรรมะว่าสมถะติดอะไรฌานติดอะไรเป็นจะไปเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมความจริงไม่เป็นหรอกพรหมไม่ใช่เรื่องเป็นง่ายคนที่ไปติดพรหมนะปิดติดน้อยโดยมากก็ไปติดนรกมากกว่าติดเปรตติดอสุรกายจิตใจมันยังไม่สงบมันจะไปติดพรหมได้ยังไงคนที่ติดถึงขั้นนั้นต้องเป็นคนมีศรัทธาแรงกล้ามีความเพียรแรงกล้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจึงว่าเราต้องพยายามสนใจนะพิจารณาว่ามันเรื่องสมมติกันขึ้นมาใหม่แต่ความจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนให้ทุกคนรู้หลักของตัวเองอยู่แล้วสมถะนี่ทิ้งไม่ได้นะสมถะเป็นบาทฐานให้วิปัสสนาละแก้วนี้เป็นบาทฐานให้ลำต้นลำต้นเป็นบาทฐานให้กำดอกใบศีลสมาธิปัญญานี่เป็นบาทฐานให้ฉะนั้นสติปัฏฐานสี่นี้จะทำให้เราฉลาดและเป็นการควบคุมได้ตลอดวันยืนเดินนั่งนอนจะกินจะคิดจะนึกจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะเคลื่อนไหวไปไหนก็ต้องรู้ตัวของเราการรู้ตัวมากเท่าไหร่มันยิ่งเป็นสติมากเท่านั้นที่จะไปกำจัดอารมณ์ภายนอกที่คุณมัวสมองได้ฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานมากๆแล้วทำให้ใจสงบมากๆขึ้นแล้วก็พิจารณาได้ง่ายเจริญปัญญาได้ง่ายทีนี้คนเราไม่รู้นะนึกว่าคนบอกพุทโธแล้วไม่สำเร็จเป็นสมถะต้องไปหนอจึงจะสำเร็จพุทโธจึงพุทโธแค่สมถะหนอจึงจะเป็นวิปัสสนาหรือว่าบางทีบางคนก็บอกต้องพุทโธจึงจะสำเร็จหนอก็เป็นสมถะอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วการบริกรรมภาวนานี่ตามหลักกรรมฐาน40เป็นเหมือนกสิณเป็นเหมือนอนุสติภาวนานี่เป็นอนุสติไปหมดแต่การดูการเห็นนั่นเป็นกสิณการดูหลับตาลืมตานั่นเป็นกสิณแต่ถ้าการภาวนานี่เป็นอารมณ์ของสมถะทั้งหมดถ้ายังมีบริกรรมอยู่เป็นอารมณ์สมถะทั้งหมดยังไม่เป็นวิปัสสนาวิปัสสนานั้นยกจิตขึ้นพิจารณาจิตรู้จิตเห็นจิตตัวเองเห็นความเปลี่ยนไปเห็นความไม่เที่ยงของจิตอันนั้นเป็นอารมณ์วิปัสสนาเห็นความแตกดับไปนั้นคือไม่ใช่ตัวบริกรรมเป็นตัวรู้ตัวเห็นแต่ตัวที่บริกรรมนี่ไม่ใช่นะเป็นบาทฐานเป็นสมถะแต่ก็นี่เนี่ยอันนี้ที่ควบคุมสติทำให้จิตใจของเราไม่ไปฟุ้งซ่านอะไรทำให้เราพิจารณาเห็นหลักความจริงได้แต่เราจะไปจัดว่าเป็นอารมณ์วิปัสสนาไม่ได้เพ
พราะมันยังยึดบริกรรมอยู่แต่ว่าบางทีคนเราบริกรรมมันก็เห็นจิตตัวเองเหมือนกันแต่ว่าถ้ารู้เจตเห็นจิตตัวเองก็เป็นวิปัสสนาได้ฉะนั้นอาการบริกรรมบางทีพุทโธก็เห็นจิตบางคนคิดนึกกับพุทโธพอคิดอดีตก็พุทโธคิดอนาคตก็พุทโธบางคนคิดอดีตก็หนอคิดอดีตหนอคิดอนาคตหนอพุ่งสั้นหนอคิดหนออะไรเงี้ยมันก็เห็นจิตตัวเองมันก็เป็นลักษณะเดียวกันทั้งพุทโธและทั้งหนอมันก็เห็นได้เหมือนกันรู้จิตเห็นจิตรู้ธรรมเห็นธรรมได้เหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องไปสงสัยไม่สงสัยว่ามันเป็นอารมณ์สมถะหรืออารมณ์วิปัสสนาเราจะรู้กับตัวเองเลยว่าเราเป็นอย่างอะไรคนเราไม่เคยมีฌานไม่มีเรื่องติดฌานนี่ไม่ใช่เรื่องติดง่ายถ้าติดได้มันใกล้บรรลุแน่นอนคนไหนได้สมาธิเขาออกสมาธินิยมใกล้พระนิพพานถ้าสนใจอย่างนั้นมันก็ใกล้สำเร็จติถ้าเรามีอารมณ์ฌานอยู่เสมอไปถ้าเกิดมีปัญญามันก็ทะลุปลุกปลงมองเห็นไปทะลุกำแพงไปว่างั้นเถอะปัญญานี่มองเห็นทะลุดินทะลุฟ้าทะลุกำแพงทะลุภูเขาปัญญามันมองทะลุไปหมดมองทะลุไปทุกอย่างมองละเอียดละออไปหมดปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันมองอะไรตัดไปได้หมดแต่ถ้าไม่มีปัญญาแล้วมันก็เหมือนเดิมมันตัดอะไรไม่ได้ก็ยังยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสก็เหมือนคนธรรมดาในเมื่อเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเจริญวิปัสสนามันข้ามอารมณ์นั้นไปได้ก็ย่อมบรรลุได้ฉะนั้นทั้งสมถะเราก็มีเหมือนกันวิปัสสนาพวกเราก็มีเหมือนกันรู้จิตเห็นจิตรู้กายเห็นกายรู้เวทนาฉะนั้นจึงว่าเราไม่ต้องมามัวว่ากันเรื่องสมถะวิปัสสนาบางทีเรามันเป็นคนไม่รู้อารมณ์สมถะไปโจมตีคนอื่นว่าเราเป็นอารมณ์วิปัสสนาอยู่เรื่อยทั้งที่ตัวเองก็ทำสมถะอยู่นั่นแหละเพราะมันทิ้งไม่ได้บาดฐานเหลือเกินถ้าทิ้งแล้วเราก็ไม่มีพื้นมั่นเลยจะทำให้เราเลวร้ายได้ในการปฏิบัติธรรมอันนี้เราต้องเข้าใจนะว่าวิปัสสนาและสมถะนั้นควบคู่กันอยู่ด้วยกันคนคนเดียวกันแต่ปฏิบัตินำกันไปได้อันนี้ถ้าเรารู้เรื่องของวิปัสสนากับสมถะแล้วเราก็ไม่รังเกียจไม่โจมตีกันจะภาวนาบทไหนก็เป็นอุบายไปสู่ความพ้นทุกข์จะพุทโธก็ดีสมาหังก็ดีหนอก็ดีรูปนามก็ดีอันนี้แต่ละนานาจิตตังนานาความเห็นก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่จะให้ทุกคนมาเห็นอย่างเดียวกันไม่ได้เห็นหลายๆอย่างนั้นมันก็เกิดประโยชน์ทำให้มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาดังนั้นถ้าเรารู้เรื่องปฏิบัติก็ไม่มีอะไรปฏิบัติก็อยู่ในหลักของสติปัฏฐานสี่นี่แหละรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้พูดรู้คิดรู้นึกรู้อะไรรู้ที่ตัวเองให้ได้รู้เรื่องของจิตใจให้ได้ถ้าเรารู้เรื่องจิตใจไม่ได้นะมันคอยจะลืมตัวคนเราถ้าควบคุมใจตัวเองไม่ได้โดยมากมันก็จะทำอะไรไปตามกิเลสตัวเองทีนี้เราต้องพยายามหัดควบคุมตัวเองให้ได้ถ้าเราควบคุมตัวเองได้มันก็เข้าใจอะไรได้มากขึ้นฉะนั้นปฏิบัติธรรมเราจึงเป็นจำเป็นต้องมีสติให้รอบคอบมีสติให้สมบูรณ์ในการควบคุมไม่ให้มันหลงเกินไปเราพิจารณาความตายมากว่าเราหนุ่มแก่อย่างไรก็ต้องตายต้องพัดพรากจากของรักเราก็คิดว่าความตายนี่จะต้องมีขึ้นอยู่กับทุกคนทั้งเราทั้งเขาทำอะไรก็ต้องนึกว่าเป็นบุญทั้งหมดเขานี่ก็ได้อธิบายย่อๆเพียงว่านี่ในอารมณ์ของสมถะและวิปัสสนาหรือว่าอาการติดจิตเราก็เข้าถึงธรรมะเหมือนกัน
บอกว่าภิกษุเข้าฌานออกฌานแล้วก็ใกล้พระนิพพานภิกษุรู้จิตเรียนจิตนั่นก็คือใกล้พระนิพพานคือมันรู้มากๆขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรก็เป็นการปล่อยวางได้ก็ใจก็สบายฉะนั้นเรื่องวิปัสสนาเราอยากบรรลุสำเร็จไม่มีอะไรหรอกวิปัสสนาก็ทำสมถะเป็นบาดฐานให้ดีก็แล้วกันแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณาพอยกจิตขึ้นพิจารณามันก็เข้าใจได้ทันทีแสดงว่าบาดฐานนี่มันตอกเรื่องกันจริงๆสมถะไม่มีแล้วจะเจริญวิปัสสนาไม่ได้ที่คนทำได้นี่เพราะว่าอะไรเพราะมีพื้นอยู่ก่อนแต่นั้นถ้าเราจะปฏิบัติให้มันผ่านพ้นอันนี้ไปเราก็ต้องพยายามเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นธรรมะเขามองตัวเองเป็นกระจกด้านหน้าที่มองอยู่ตัวเองตลอดวันแล้วเราทำอะไรรับผิดชอบชั่วดีอย่างไรก็ทำให้เรานั้นมองเห็นตัวเองมากขึ้นญาติโยมก็คงจะเข้าใจนะว่าอารมณ์สมถะก็คือความสงบที่เรารู้จักเจริญจิตใจของเราให้เข้าความสงบมากๆเช่นบางคนสงบจนไม่รับเรื่องราวต่างๆอันนี้มันก็จะเป็นบางครั้งสงบจนไม่รับเรื่องราวต่างๆมันก็เป็นเรื่องราวบางครั้งแต่สงบมันก็ต้องรู้เรื่องราวต่างๆแต่ว่าเราไม่ไปใส่ใจคือได้ยินเสียงแต่เราไม่ไปใส่ใจก็ใช้ได้ตอนนี้การตัดใจนี่สิสำคัญพอเห็นอะไรเราค่อยไปติดไปยึดไม่ค่อยได้ปล่อยไม่ค่อยได้วางอาการไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางก็ทำให้เรากลายเป็นคนมีตัวตนมีอุปาทานมากเลยปล่อยวางไม่ได้มันก็เป็นทุกข์อยู่คนเดียวแบกโลกอยู่คนเดียวแบกบ้านอยู่คนเดียวแบกลูกแบกหลานอยู่คนเดียวมันก็ลงไม่ตกเพราะอะไรเพราะเราไปยึดทุกอย่างทีนี้เราต้องมาหัดฝึกให้มันไม่มีอุปาทานไม่ให้มีอุปาทานอย่างไรอุปาทานแปลว่าความยึดถือตัวตนยึดถือสิ่งของยึดถือต่างๆเมื่อเป็นงี้เราก็ต้องเจริญพิจารณาว่าความแก่ความตายมีกับเราแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่ว่ามันจะแก่มันจะตายเมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่ไอ้เรื่องแก่ตายนี่ 100% อยู่แล้วทุกคนหนีไม่พ้นเมื่อทุกคนหนีไม่พ้นก็ต้องรีบทำความดีกลัวตายก็ต้องรีบทำความดีเพื่อจะเอาความดีไปไม่รอช้าไม่ประมาทไม่อยู่คนเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ช่วยตัวเองได้สมถะนี่มันเป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสนาเรียกว่าพาไปส่งถึงฝั่งแต่ว่าเรือไม่ได้ขึ้นไปด้วยคนในเรือนั้นก็ขึ้นฝั่งไปการศึกษาหาความรู้ก็คือการศึกษาหาความรู้ที่จิตเรานั่นเองจิตพุทธะที่ใจเรานั่นเองอยู่ภายในนั่นเองถ้าเรารู้ได้นี่เราก็ไม่หลงเขาไม่มีใครมาหลอกเราได้จะกินจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็รู้เรื่องของเราเราก็พยายามภาวนาของเราให้ใจเราสบายคนเราเพื่อฟุ้งซ่านคิดมากหรือเงินจะปวดหัวมันจะมีการรับผิดชอบสูงฉะนั้นเราก็พยายามตัดปฏิเสธสิ่งนี้ไปการรับอารมณ์ภายนอกเนี่ยสำคัญแต่มากไปเราเผลอตัวเราก็จะรับรูปรับเสียงมาแล้วเราพอมาถึงใจเราก็มาคิดปรุงแต่งด้วยจึงเกิดเล่าร้อนใจแล้วก็ต้องไปให้เห็นให้รู้อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าตามกิเลสจะเคยไม่ได้ควบคุมไม่ได้แก้ไขอารมณ์วิปัสสนาญาณกับสมถะนี่เป็นอารมณ์ของพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติมาก่อนและท่านก็สั่งสอนสาวกให้ปฏิบัติตามท่านก็ไม่รู้อะไรแต่ท่านก็ทำจนรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมท่านจึงได้วางว่าสมถะเป็นบาดฐานให้วิปัสสนากรรมฐาน40นี้พระองค์ท่านวางไว้เพื่อจริตของทุกคน

หมาะกับทุกคนฉะนั้นพุทโธก็ดีสมาระหังหรือหนอก็ดีเป็นอนะเป็นบริกรรมภาวนาหรือเป็นอนุสติเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีราจาคานี่ก็หมายถึงว่าให้ระลึกถึงผลทานผลการกระทำของตัวเองให้มากขึ้นในการที่เราทำให้มากมากขึ้นทำให้เราไม่หวงแหนไม่เสียดายอะไรอันนี้เป็นการปลงตกก็นี่เนี่ยท่านก็ต้องการให้เราเจริญสติให้เกิดปัญญาพวกนี้บางทีมันก็ได้ผลถ้าเราทำใจของเราได้พยายามเจริญให้มันมากขึ้นวิปัสสนาก็ขสมถะก็ควบคู่กันไปถ้าเราไปแยกไปอะไรอย่างนี้มันก็เกิดความไม่สงบเกิดขึ้นก็ไม่เป็นอะไรถ้าเราได้ปฏิบัติไปนานๆแล้วเราก็รู้เองว่าอารมณ์จิตของเราเป็นอย่างไรแล้วให้อารมณ์ของเราเนี่ยถูกต้องไหมเราให้อารมณ์ของเราถูกต้องไหมเราให้กรรมฐานตัวเองถูกต้องไหมมันมีฟุ้งซ่านมากไหมมันมีสงบมากไหมแต่ถ้ามันนั่งแล้วฟุ้งซ่านนั่งแล้วฟุ้งซ่านนี่แสดงว่ามันไม่ถูกจริตนั่งแล้วหงุดหงิดนั่งแล้วหงุดหงิดเนี่ยหมายถึงถ้าอย่างนั้นมันไม่ถูกจริตแต่ถ้านั่งแล้วสงบบ้างไม่สงบบ้างมีความเพียรอยู่อย่างนั้นก็แสดงว่ามันถูกจริตฉะนั้นจึงว่ามันไม่ฟุ้งซ่านทั้งหมดก็ถือว่าแนวทางนั้นใช้ได้ปฏิบัติได้ที่ว่าไม่ถูกจริตกับตัวเองจริตถกที่ว่าพุทธเจ้าไว้สอนกรรมฐานทั้ง40เพื่อให้ถูกจริตตัวเองนั้นเราจะรู้ว่าจริตอะไรมีกับเราเมื่อเราไม่รู้แล้วก็ไม่สามารถจะโน้มทำวิธีปฏิบัตินำมาใช้ได้เราก็ต้องเข้าใจความหมายนั้นเรียกว่าเราก็ต้องพิจารณาว่าที่ไม่ถูกจริตนั้นเพราะจิตมันไม่สงบเลยมันฟุ้งซ่านกรรมฐาน40นี้เป็นอุบายทั้งหมดการดูดินดูน้ำดูไฟดูลมการเพ่งดูหลับตาลืมตาเนี่ยเป็นอุบายให้ใจสงบพอสงบแล้วเราก็เจริญปัญญาให้มันรู้สภาวะร่างกายจิตใจของเราก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ตอนนี้สมัยนี้เราก็มีผู้มีความเพียรอยู่มีผู้ปฏิบัติอยู่ไม่ใช่มีคนเดียวกับเรามีผู้ปฏิบัติมีผู้สนใจอยู่แต่ว่าให้การบรรลุสำเร็จเรามันรู้โดยเฉพาะตัวเองเช่นเราจะทานข้าวเราก็รู้จะทานอิ่มแล้วเรารู้ก็รู้ว่าอิ่มอร่อยอเด็ดยังไงเราก็รู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรอันนี้เท่ากับเราได้รู้ธรรมะเราได้รู้ธรรมะมากน้อยอย่างไรเราก็รู้ธรรมะมันจะเกิดตั้งแต่วันเราปฏิบัติวันแรกมันจะมีธรรมะคุ้มครองเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเนี่ยเราจะเห็นตัวเองตั้งแต่เรามีธรรมะวันแรกจะปฏิบัติจะทำอะไรมันก็เป็นบุญกุศลเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปกลัวติดสมถะแล้วขอให้มันติดแต่สมถะนะไอ้ที่สมถะเขาว่าติดนั้นติดในมิตรมันปล่อยจิตออกข้างนอกเสียเคยแต่ถ้าเรามีครูบาอาจารย์เราไม่ปล่อยจิตออกข้างนอกก็ไม่ติดสมถะหรอกไม่ติดนิมิตเพราะเราไม่ในปฏิบัติคนเดียวเรามีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะแนวทางมันก็ไม่ติดหรอกไม่ติดนิมิตเพราะติดมันก็ละได้เพราะรู้ว่าเป็นนิมิตภายนอกหรือเป็นนิมิตภายในถ้าคนที่นั่งเห็นนิมิตแล้วเอามันน้อมมาพิจารณาร่างกายตัวเองแล้วดีทำให้เกิดอารมณ์วิปัสสนาได้ง่ายเห็นเราเห็นภายนอกแล้วเราก็น้อมมาเป็นภายในกายเรามาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกความไม่สวยไม่งามในร่างกายเราก็มีเมื่อพิจารณางั้นก็ช่วยได้สมถะเป็นบาดฐานอนุสติเป็นบาดฐานเราต้องนึกนะว่าคำว่าบริกรรมนั้นคืออนุสติ10เป็นสมถะทั้งหมดแต่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้ทำอนุสติ10เพื่อต้องการสร้างศรัทธาสร้างศรัทธาสร้างศีลสมาธิสร้างปัญญาในที่สุดสำหรับคนที่มีอินทรีย์อ่อนคนที่มีอินทรีย์อ่อนท่านบอกให้ทำอนุสติ10
ราะอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเช่นพุทธานุสติเหมือนกับเราภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธหรือหนอเนี่ยหายใจตามอารมณ์อย่างเงี้ยพิจารณาไปตามลมหายใจอย่างเงี้ยเพราะอะไรท่านเห็นว่าเราไม่มีพื้นฐานทางด้านจิตใจแล้วสติยังอ่อนไม่สมบูรณ์ก็ให้ใจบริกรรมอย่างนี้คือให้กระทำอย่างนี้มันก็ได้ผลถ้าเราปฏิบัติแล้วก็ได้ผลอนุสติ10พุทธานุสติภาวนาถึงพระพุทธเจ้าธัมมานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าสังฆานุสติภาวนาระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าหรือว่าอริยสงฆ์จาคานุสติเนี่ยจาคานุสติให้ระลึกถึงฐานเพราะว่าคนเราทอทำทานน้อยแล้วก็ปีติมันน้อยตอนนี้ก็ให้ระลึกให้กระทำขึ้นพุทธาธรรมาสังขารอันนี้จาคาเอาไปเรื่อยถึงเทวตานุสติพอเราทำความดีใจมันก็นึกตัวเองเป็นเทวดาเมื่อใจเข้าใจเทวดาแล้วมันก็หมดความสงสัยเทวดาในที่นี้ของสมถะเทวดาของสมถะก็มีตัวตนมีรูปร่างหน้าตาสมณะธรรมดาสมถะในชาในชาติหน้าเขามีก็เป็นการละตัวตนละรูปละนามวิปัสสนาเป็นตัวตัดเป็นตัวละเป็นตัววิเศษเป็นยังไม่เหลือเยื่อใหญ่เมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงว่าเราเจริญอนุสติก็คือการภาวนาเนี่ยเพื่อเป็นการให้คนที่มีบารมีอ่อนๆเนี่ยได้มีบารมีแก่ข้าขึ้นจึงเหมาะกับการเอาอนุสติมาภาวนาหรือเรียกว่าจัดให้มีประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าเราพิจารณาต่างๆเนี่ยเพิ่งเรื่องจาคาเรื่องมรณานุสติเนี่ยวันสุดท้ายแล้วมาพิจารณาเรื่องให้พิจารณาเรื่องมรณานุสติแสดงว่าภาวนาระลึกถึงความตายเนี่ยมันได้ผลกับผู้ปฏิบัติจึงให้ภาวนาให้มรณานุสติที่แรกก็พุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติสีลานุสติเทวตานุสติให้ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณบิดามารดาอันนั้นจิตมันเริ่มมีความสงบขึ้นฉะนั้นจึงว่าเมื่อเรามาพิจารณามรณาแล้วอนุสติแล้วก็ทำให้เรายกจิตของเราโปร่งตกได้พอถึงขั้นภาวนามรณานุสติมันก็ไม่มีอะไรแล้วคราวนี้มีสติในการรู้ว่าเราจะต้องตายแล้วอายุ60ขึ้นไปนี้มันก็เลยไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวเตรียมตัวตายได้คนเราไม่อยู่ไปถึง100ปีสักคนเดียวเตรียมตัวได้ต่อลงไว้ได้ทุกคนจะตายกันแบบไหนเท่านั้นเองสมัยก่อนตายแล้วเขาฝากผีฝากใครกันได้แต่สมัยนี้เขาไม่ฝากกันแล้วสมัยนี้ตายแล้วก็เอาแล้วเราก็จัดการเอาไปเผาแล้วก็ไม่ได้อะไรอนุสตินี้มันเป็นเครื่องเป็นพื้นฐานสำหรับคนที่ยังไม่มีศรัทธายังไม่ได้เข้าวัดเข้าวามากมายนำหนังสืออันนี้มาพิจารณาเดี๋ยวว่าเรารู้เรื่องของจิตใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากสมถะก็คือการภาวนาให้จิตเป็นหนึ่งให้จิตได้เห็นได้รู้มีแสงสว่างมีโอภาสมีนิมิตต่างๆอะไรนี่ก็เป็นอารมณ์สมถะเท่านั้นเป็นเห็นโน่นเห็นนี่เห็นบ้านเห็นเรือนเห็นสวรรค์เห็นวิมานเห็นพุทธเจ้าอะไรเห็นนรกอะไรเงี้ยเห็นไปทุกอย่างก็เป็นอารมณ์สมถะพวกนี้เราก็เอาความเห็นนี้เนี่ยน้อมเข้ามาที่ตัวเราไม่ปล่อยให้ไปเห็นอย่างเก่าๆก็เห็นกายเวทนาจิตธรรมก็เห็นกายมีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็พิจารณาในกายของเราพวกนี้พอรู้พอมีความสงบไงพิจารณาก็เกิดปัญญาทันที
เพราะเราไม่ปล่อยจิตออกไปข้างนอกมันก็ไม่ติดสมถะมันก็มาสู่วิปัสสนาญาณได้ทำให้รู้แจ้งทำให้เข้าใจในสัจธรรมอันนี้ได้เราอย่าไปสงสัยทั้งสมถะและวิปัสสนาต้องพยายามละนิวรณ์อันนี้ให้ได้มันถูกนิวรณ์ฉาบทาที่ปฏิบัติไปบรรลุไม่ได้นะมีความง่วงเหงาความขี้เกียจความหดหู่ท้อถอยความฟุ้งซ่านหนำคานใจมันน้อมธรรมะเข้าไว้ในใจไม่ได้มันก็กลายเป็นคนไกลต่อคำสอนมันเคยได้สนใจอันนี้เราก็ต้องพยายามนะพยายามฝึกของเราไปจากนั้นจึงว่าอนุสติ10นั้นเป็นการบริกรรมการบริกรรมก็คืออนุสติการระลึกถึงระลึกถึงอะไรก็ได้ที่เราภาวนาถ้าวิปัสสนานี่เป็นตัวรู้จิตรู้ผลรู้เกิดรู้ดับรู้ปล่อยรู้วางนั่นคือวิปัสสนารู้ไม่ต้องบริกรรมรู้เห็นจิตที่จิตตัวเองเลยรู้เห็นเวทนาที่จิตเลยเห็นรู้สุขเวทนาที่จิตเลยเห็นอุเบกขาที่จิตเลยรู้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันก็รู้ที่จิตดวงเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็สามารถคอนโทรลตัวเองทำให้ใจสงบได้มากขึ้นตอนนั้นเราก็ไม่รังเกียจสมถะแล้วต่อไปนี้เขาว่าสมถะควรจะไปติดอย่าคนเรานะมันไม่ค่อยมีความสงบกันอยู่แล้วขอให้มันรู้จากความสงบมันก็ช่วยตัวเองได้มากไม่ไปกลัวสมถะก็เลยกลายเป็นคำสอนพระเจ้าก็เป็นหมันไปกันนี้ก็เจริญวิปัสสนาได้ก็เป็นวิปัสสนึกฟุ้งซ่านแล้วฟุ้งซ่านอีกบางคนมีธรรมะในตู้เอาไปเรียนเอาไปอ่านพอได้พิจารณามากๆขึ้นก็เกิดอารมณ์ธรรมะขึ้นมาอยากเทศอยากอะไรพอจริงๆแล้วเดี๋ยวก็ไม่สงบวิปัสสนาเป็นวิปัสสนึกไปพูดธรรมะไปภาวนาไปเดี๋ยวใจมันก็ฟุ้งซ่านกลับไปสู่รอยเดิมไปไหนไม่รอดเพราะจิตมันไม่มีหลักสมถะไม่มีพื้นแน่นจิตที่จะควบคุมจิตได้มันต้องมีอารมณ์ความสงบมากมันจะควบคุมตัวเองได้มากขึ้นอันนี้ก็ได้บรรยายมาก็ในเรื่องทางสมถะและวิปัสสนาก็ควรจะควบคู่กันควรจะให้มันติดต่อกันควรจะให้มันคละเคล้ากันไปอย่าไปบอกว่าวิปัสสนานั้นสมถะนั้นไม่ดีสมถะก็เป็นบาดฐานวิปัสสนาก็เป็นผลจากการปฏิบัติทำให้จิตใจสงบอย่าไปคิดว่าสมถะนั้นถูกหรือวิปัสสนานั้นผิดจะไปคิดว่าสมถะผิดวิปัสสนาถูกที่พุทธเจ้าท่านสอนนั้นท่านสอนว่าสมถะนี้เป็นบาดฐานพอเจริญฌานให้จบแล้วพิจารณาจนชำนิชำนาญแล้วก็ให้พิจารณาปล่อยวางเท่านั้นเองเมื่อเราไปติดแล้วเราก็ให้มันปล่อยวางให้รู้จักปล่อยวางเมื่อติดคิดอารมณ์เป็นสุขก็ดีอุเบกขาก็ดีให้รู้จักปล่อยวางเท่านั้นเองให้รู้เข้าไปถึงจิตละเอียดจริงๆนะพอมีการปล่อยวางได้มันก็เป็นสุขสงบมันก็บรรลุได้สมัยก่อนพุทธเจ้านะพระท่านภาวนาอย่างเดียวเกสาเกสาเกสาเกสาเนี่ยอารมณ์สมถะบริกรรมพอไปเห็นปรากฏของนิมิตขึ้นมาไปเห็นเกสาไปอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเหลือเลยพอพิจารณาเข้ามันเกิดความไม่รักขึ้นมาก็มาพิจารณายกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ฌานเห็นแปลนิจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเหลือก็บรรลุได้สำหรับผมเส้นเดียวสำหรับผมเส้นเดียวขนเส้นเดียวฟันเล่มเส้นหนึ่งฟันที่หนึ่งหรือว่าเล็บวงหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ทำให้รู้เลยว่าอารมณ์สมถะนี้เป็นบาดฐานจริงๆถ้าเราไม่ภาวนาแล้วไม่ได้เหมือนกับภิกษุองค์หนึ่งภาวนาว่าอธิกระดูกอย่างไปยืนอยู่ที่ประชาพอดีมีผู้หญิงเขาแต่งตัวสวยๆเขาผ่านมาเขายิ้มให้ท่านก็เห็นว่าเป็นกระดูกก็อธิกระดูกบริกรรมเป็นสมถะอธิกระดูกอธิกระดูกก็เป็นสมถะ
แต่พอน้อมมาเห็นตัวเองเป็นเกวรากซากศพมีโครงกระดูกมีของไม่สะอาด

ีเท่าน้อยเท่าใหญ่ก็พิจารณาเห็นว่าตัวเองก็เหมือนกันพอเป็นงั้นแล้วก็เลยทำให้ตัวเองบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปทั้งที่ภาวนาบริกรรมในแบบสมถะเนี่ยอธิกระดูกเกศาหรือโลมาขนหรือนขาเล็บหรือทันตาฟันก็เป็นบาดฐานให้เจริญวิปัสสนาสำเร็จได้อันนี้เราไม่ต้องสงสัยคนเราถ้าไม่มีบาดฐานไม่มีสมาธิไปเล่นวิปัสสนาก็ฟุ้งอยู่นั่นเองไปเชื่อตำราไปเชื่อครูบาอาจารย์เสียตำราครูบาอาจารย์บอกสมถะไม่สำเร็จวิปัสสนาจิตสำเร็จพอเราไปเชื่องั้นเราทำให้เราเขวแต่ความจริงคำสอนพระเจ้าท่านสอนกันไว้ดีแล้วองค์สอนไว้เป็นบาดฐานเป็นเข้ากันได้หมดแล้วกรรมฐานพุทธเจ้าไม่แตกไม่แยกกันแล้วมีแต่ว่าใครจะนำไปใช้วิธีใดเท่านั้นเองจะเอาสมถะขึ้นต้นหรือจะเอาวิปัสสนาขึ้นต้นอะไรก็ว่าไปแต่อย่าไปว่ากันว่าอย่างโน้นผิดอย่างนี้ถูกอนุสติสิบมันเป็นการบริกรรมภาวนาจะยกอย่างใดขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ใช้ได้เท่านั้นทำให้เราเกิดปีติเกิดสมาธิเกิดปัญญาให้รู้ละปล่อยวางได้นั่นคือการปฏิบัติธรรมบางคนพูดวิปัสสนาได้หลุดพ้นอย่างนั้นหลุดพ้นนี้แต่ตัวเองโลภตัวเองมีความโลภโกรธไม่รู้ตัวตัวเองมีความโลภมากสะสมเสียสละไม่ได้แต่ชวนให้คนอื่นเสียสละได้แต่ตัวเองเสียสละไม่ได้แต่พูดวิปัสสนาได้ละตัวตนได้ละสังขารได้ละวิญญาณนามรูปได้แต่ตัวเองสละอะไรไม่ได้มันก็เป็นวิปัสสนาแต่เพียงปากเท่านั้นเองเป็นวิปัสสนึกเป็นวิปัสสนูไปไม่ใช่รู้แจ้งเห็นจริงเองแต่เข้าใจได้การศึกษาเล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์แล้วก็ไปกีดกันความสงบพอตัวเองไม่สงบตัวเองก็ไม่รู้จิตตัวเองสิตัวเองเจริญแต่วิปัสสนึกอย่างเดียวก็ไม่รู้อารมณ์ตัวเองผลที่สุดก็เอาอะไรไม่ได้เพราะไม่มีพื้นของสติสมาธิมันเลยไม่เห็นกิเลสตัวเองก็ละอะไรไม่เป็นแต่ว่าธรรมะนั้นรู้เข้าใจธรรมะแต่ว่าละอะไรไม่ได้บอกให้คนอื่นสละความโลภแต่ตัวเองสะสมบอกให้คนอื่นละความตนีแต่ตัวเองตนีบอกให้คนอื่นละความโกรธแต่ตัวเองขี้โกรธให้คนอื่นละความหลงแต่ตัวเองยังหลงตัวตนอยู่เข้าใจว่าอันนี้ถูกอันนั้นผิดอันนี้เป็นวิปัสสนาอันนั้นเป็นสมถะตัวเองก็ยังหลงอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเราต้องมาให้เข้ากันให้ได้สมถะและวิปัสสนาจะแยกกันไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์เดียวกันพระธรรมองค์คำสอนนั้นเดียวกันพระอริยสงฆ์เหมือนกันถ้าใครไปแยกไปอะไรถือว่าคนนั้นเป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้ไปแยกคำสอนพุทธเจ้าวุ่นวายหมดอันนี้น่าเสียดายที่บุคคลศึกษาแต่เรื่องตำรับตำราที่ตัวเองเวียนมาไม่ศึกษาการละกิเลสการละที่ใจการปฏิบัติที่ใจดังนั้นญาติโยมไม่ต้องไปสงสัยสมถะวิปัสสนาเป็นบาดฐานให้กันสมถะเป็นเบื้องต้นวิปัสสนาเป็นธรรมบั้นปลายในการให้เราเห็นเหมือนอย่างว่าภาวนาเล็บก็ดีผมก็ดีกระดูกก็ดีนั้นเป็นสมถะเป็นบริกรรมเป็นอนุสติแต่ว่าพอเราชำนิชำนาญสงบมากขึ้นมาแล้วกิเลสมันดับไปมันก็มองเห็นเป็นไตรลักษณญาณเป็นของไม่มีในตัวในตนหมดไปก็เป็นวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ขอให้เข้าหลักกรรมฐานจริงๆมันไม่มีอะไรมันก็ตรงไปตามนั้นเองการเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายก็คือการเห็นทุกข์นั่นเองการเห็นทุกข์คือการเบื่อหน่ายในร่างกายในสังขารในวิญญาณในนามรูปนั่นก็การที่ทำให้เราเบื่อหน่ายเราก็รู้จักอิ่มจักพอเหมือนคนที่ทานอาหารแล้วรู้สึกว่าเบื่ออาหารก็ไม่อยากจะทานต่อแต่คนที่ไม่เบื่อก็รู้สึกว่ามันมีความทะยานอยากจะทานต่อไปทั้งที่ท้องอิ่มแต่ปากก็อยากใจก็อยากอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เบื่อหน่ายก็เหมือนกับคนที่อิ่มแล้วหรือว่าคนที่ไม่ต้องการรับประทานต่อไปอันนี้

ะหมดไปหมดเชื้อหมดสายหมดความต้องการหมดรูปรสไปฉะนั้นเมื่อใจเราเห็นว่ามันเป็นโทษทุกข์เราก็พยายามพิจารณาปรงไม่ยึดถือในกายตัวเองว่าเป็นกายเราแล้วก็พยายามไม่ยึดถือในจิตตัวเองในนามในความรู้สึกว่าไม่ใช่ใจเราใจก็สักแต่ว่าความคิดนึกถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าความคิดของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือกายของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกข์ก็ดีสุขก็ดีฉะนั้นเมื่อเราไม่ยึดทั้งกายทั้งใจแล้วอันนั้นเนี่ยคือทางพ้นทุกข์คือทางไม่มาเกิดอีกคือทางไม่มาแก่ไม่มาเจ็บมาตายฉะนั้นเรื่องความคิดนึกอันเนี้ยเราก็ต้องพยายามรู้เท่าทัน

เป็นอย่างนี้หรือกายของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกข์ก็ดีสุขก็ดีฉะนั้นเมื่อเราไม่ยึดทั้งกายทั้งใจแล้วอันนั้นเนี่ยคือทางพ้นทุกข์คือทางไม่มาเกิดอีกคือทางไม่มาแก่ไม่มาเจ็บมาตายฉะนั้นเรื่องความคิดนึกอันเนี้ยเราก็ต้องพยายามรู้เท่าทันใช้สติสัมปชัญญะให้มากได้ตามความรู้ความเห็นของจิตเราอันนี้คนเราที่จะตามความรู้ความเห็นของจิตเราให้รอบคอบให้เท่าถึงหรือให้เท่าทันต่ออารมณ์พวกนี้ก็ต้องใช้สติปัฏฐาน4กินภาวนาคิดนึกภาวนาบางทีก็เดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธทำอะไรก็พุทโธคิดนึกก็พุทโธอันนี้เรียกว่าเราทำสติเข้าไปรู้เรื่องของจิตใจเราเป็นบาดฐานที่จะทำให้เรานั้นมีที่ยึดเหนี่ยวทำให้เราพ้นทุกข์ได้ทางใจแต่ถ้าเราเบื่อหน่ายความเกิดเบื่อหน่ายร่างกายเราเบื่อ อย่างนั้นมันก็เบื่อไม่พ้นมันก็เป็นเบื่ออยากๆเป็นเบื่อที่ไม่ถาวรเป็นเบื่อที่ไม่ได้ละสังโยชน์เป็นเบื่อที่ยังไม่ได้ละสังขารฉะนั้นถ้าหากว่าเราเบื่อแล้วเราปฏิบัติตามนี่มันจะได้ผลคือเราได้ฝึกสมาธิคนเราเกิดมาจะอยู่สักเท่าไหร่สมัยนี้เกิดมาก็ไม่ถึง100ปีสักคนเดียวแค่80กว่าปีนี่ก็แย่แล้วแก่แล้วแก่อีกเจ็บแล้วเจ็บอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกเราคนเราโดยมากก็ปรารถนาอายุยืนยาวนานแต่ไม่รู้หรอกว่าไอ้อายุยืนยาวนานมันมาทรมานเราอีกทีนึงมันมาทรมานทั้งตามาทรมานทั้งหูมาพอทรมานทั้งจมูกมาทรมานทั้งปากมาทรมานทั้งอวัยวะตีนมือน้อยใหญ่เพราะอะไรมันทรมานมันไม่สะดวกเคยใช้สะดวกแล้วมันไม่สะดวกเช่นว่าเคยหูเคยฟังอะไรมันชัดแจ้งมันก็ไม่สะดวกในการฟังเสียแล้วฟังอะไรแล้วคลุมเครือบางทีฟังดีเป็นร้ายฟังร้ายเป็นดีมันแย่ซะแล้วหูตาที่เคยใช้ได้คล่องแคล่วว่องไวเห็นอะไรภาพได้ชัดแจ๋วมันมืดมันมัวมันฟ้าทำให้เกิดความรำคาญเกิดให้ความงุนงงเดี๋ยวก็เลยแบบเคยเราเคยใช้ของดีเสียแล้วเนี่ยเคยใช้ของสว่างเคยใช้ของดีแต่ตอนหลังมันกลับไม่ดีเงี้ยเหมือนกับเราเอากระจกมาส่องหน้าเรามันมองไม่เห็นอย่างเงี้ยกระจกมันเสียเงี้ยมันก็ไม่ดีใจเสียแล้วไอ้แววตาที่เราเคยมองอะไรได้ไกลๆมองอะไรได้ชัดไม่ต้องพึ่งใครใช้ไปแล้วมันเกิดเป็นทุกข์เพราะตามันเสียเรามาทุกข์เพราะอย่างนี้ตาก็ดีจมูกก็ดีร่างกายก็ดีเคยคอยคล่องว่องไวเคยทำอะไรได้สมใจจะกระโดดโลดเต้นไปไหนก็คล่องตัวแต่ตอนหลังมันกลับไปเจ็บปวดกลับเฉื่อยชามันจะยกแข้งขาอะไรมันไม่ว่องไวเสียแล้วมันก็เป็นทุกข์มันทำให้เราเป็นทุกข์อีกทุกข์ทั้งหูทุกข์ทั้งตาทุกข์ทั้งจมูกทั้งปากปากที่เคยขบกัดอะไรได้เข้มแข็งต่อไปมันก็ฟันฟางมันก็หลุดหักไป

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าเนกขัมมวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่เนกขัมมวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเป็นเหตุทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นส่วนแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานถ้าเราจะพึงตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนเราก็จักมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากเนกขัมมวิตกนั้นได้เลยหากเราจะพึงตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้นอยู่ตลอดวันเราก็จักมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากเนกขัมมวิตกนั้นได้เลยหากเราจะตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้นตลอดทั้งคืนทั้งวันเราก็จักมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากเนกขัมมวิตกนั้นได้เลยแต่เมื่อเราตรึกตรองนานเกินไปร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิภิกษุทั้งหลายเรานั้นตั้งจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยภิกษุทั้งหลายอาพยาบาทวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ละถึงอวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าอวิหิงสาวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่อวิหิงสาวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเป็นเหตุทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นส่วนแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานถ้าเราจะพึงตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนเราก็จักมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากอวิหิงสาวิตกนั้นได้เลยหากเราจะพึงตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นอยู่ตลอดวันเราก็จักมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากอวิหิงสาวิตกนั้นได้เลยหากเราจะพึงตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นตลอดทั้งคืนทั้งวันเราก็จักมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากอวิหิงสาวิตกนั้นได้เลยแต่เมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิเรานั้นตั้งจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงวิตกใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปในวิตกนั้นๆมากถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกมากเธอก็จะละกามวิตกได้ทำเนกขัมมวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อเนกขัมมวิตกถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงอพยาบาทวิตกมากละถึงถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกมากเธอก็จะละวิหิงสาวิตกได้ทำอวิหิงสาวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่ออวิหิงสาวิตกในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่ใกล้บ้านทุกๆด้านเมื่อเขาไปสู่โคนต้นไม้หรือที่แจ้งจะต้องทำสติอยู่เสมอว่านั้นฝูงโคแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันต้องทำสติอยู่เสมอว่าเหล่านี้เป็นธรรมคือกุศลวิตกภิกษุทั้งหลายเราได้ปรารภความเพียรมีความเพียรไม่ย่อหย่อนแล้วมีสติมั่นคงไม่เลอะเลือนมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งเรานั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปเราบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า
ผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วเราบรรลุจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่

วิชาสามเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างและถึงเรานั้นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เราบรรลุวิชาที่1นี้ในปฐมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ฉะนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตและถึงเราเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลเราบรรลุวิชาที่สองนี้ในมัชฌิมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ฉะนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้จิตจึงหลุดพ้นจากกามาสวะบ้างจิตจึงหลุดพ้นจากภวาสวะบ้างจิตจึงหลุดพ้นจากอวิชชาสวะบ้างเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเราบรรลุวิชาที่สามนี้ในปชิมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ฉะนั้น

ทรงชี้ทางผิดและทางถูกภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมีเนื้อฝูงใหญ่พากันเข้าไปอาศัยบึงใหญ่ในป่าดงมีชายคนหนึ่งผู้ปรารถนาความพินาศไม่ต้องการจะเกื้อกูลไม่ประสงค์ความปลอดภัยแก่ฝูงเนื้อนั้นเขาปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีไปได้ตามชอบใจของฝูงเนื้อนั้นเปิดทางที่ไม่สะดวกผูกเนื้อต่อตัวผู้ซุ่มนางเนื้อต่อไว้เมื่อเป็นเช่นนี้สมัยต่อมาฝูงเนื้อใหญ่ก็ต้องมาตายเหลือจำนวนน้อยแต่ยังมีชายคนหนึ่งผู้ปรารถนาประโยชน์ต้องการจะเกื้อกูลประสงค์ความปลอดภัยแก่ฝูงเนื้อนั้นเขาเปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีไปได้ตามชอบใจของฝูงเนื้อนั้นปิดทางที่ไม่สะดวกกำจัดเนื้อต่อตัวผู้ทำลายนางเนื้อต่อแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้สมัยต่อมาเนื้อฝูงใหญ่ก็ต้องมีจำนวนมากขึ้นคับคั่งล้นหลามแม้ฉันใดข้ออุปมานี้ก็ฉันนั้นเราได้ทำขึ้นก็เพื่อจะให้เธอทั้งหลายรู้ความหมายของเนื้อความในอุปมานั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้คำว่าบึงใหญ่นี้เป็นชื่อแห่งกามทั้งหลายคำว่าเนื้อฝูงใหญ่นี้เป็นชื่อของหมู่สัตว์ทั้งหลายคำว่าชายผู้ปรารถนาความพินาศไม่ต้องการจะเกื้อกูลไม่ประสงค์ความปลอดภัยนี้เป็นชื่อของมารใจบาปคำว่าทางที่ไม่สะดวกนี้เป็นชื่อของมิจฉามรรคทางผิดมีองค์8คือ1. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิด 2. มิจฉาสังกัปปะดำริผิด 3. มิจฉาวาจาเจรจาผิด 4. มิจฉากัมมันตะกระทำผิด 5. มิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิด 6. มิจฉาวายามะพยายามผิด 7. มิจฉาสติระลึกผิด 8. มิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิดคำว่าเนื้อต่อตัวผู้นี้เป็นชื่อแห่งความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินคำว่านางเนื้อต่อนี้เป็นชื่อของอวิชชาคำว่าชายผู้ปรารถนาประโยชน์ต้องการจะเกื้อกูลประสงค์ความปลอดภัยนี้เป็นชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีไปได้ตามชอบใจนี้เป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมาแล้วนี้เราได้เปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีที่พวกเธอควรดำเนินไปได้ตามใจชอบให้แล้วและปิดทางที่ไม่สะดวกให้ด้วยกำจัดเนื้อต่อตัวผู้ให้แล้วและทำลายนางเนื้อต่อให้แล้วกิจใดที่ศาสดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลเอื้อเฟื้ออาศัยความอนุเคราะห์จะพึงกระทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นตถาคตก็ได้กระทำแก่เธอทั้งหลายแล้วนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้มีความเดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนของตถาคตสำหรับเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลเทวทาวิตกสูตรที่9จบ

10. วิตกะสันฐานสูตรว่าด้วยสันฐานแห่งวิตกข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่อง

อุบายกำจัดอกุศลวิตกภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ขนขวายในอธิจิตควรมนสิการถึงนิมิต5ประการนี้ตามเวลาอันสมควรนิมิต5ประการอะไรบ้างคือ 1. เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดอยู่วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเมื่อเธอมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อม

ตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ผู้ชำนาญใช้ลิ่มอันเล็กตอกโยกถอนลิ่มอันใหญ่ออกได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดวิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเมื่อเธอมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลาย 2. หากเมื่อภิกษุนั้นมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกนั่นแลภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีโทษแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้หญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวมีผู้นำซากงูซากสุนัขหรือซากศพมนุษย์มาผูกไว้ที่คอย่อมรู้สึกอึดอัดระอาและรังเกียจแม้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีโทษแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลาย 3. หากเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นไม่ควรระลึกถึงไม่ควรมนสิการวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้คนมีตาดีไม่ต้องการที่จะเห็นรูปที่ผ่านมาเขาควรหลับตาหรือเหลียวไปทางอื่นเสียแม้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างยังเกิดขึ้นอีกนั่นแลละถึงเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลาย 4. หากเมื่อภิกษุนั้นไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะ

้างประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรมนสิการวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอมนสิการวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้คนเดินเร็วเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะรีบเดินทำไมถ้าก็ไรเราควรค่อยๆเดินเขาก็ค่อยๆเดินเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะค่อยๆเดินทำไมถ้าก็ไรเราควรยืนเขาก็ยืนเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้อีกว่าเราจะยืนอยู่ทำไมถ้าก็ไรเราควรนั่งเขาจึงนั่งเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้อีกว่าเราจะนั่งอยู่ทำไมถ้าก็ไรเราควรนอนเขาก็นอนคนผู้นั้นเว้นอิริยาบถหยาบๆแล้วพึงใช้อิริยาบถละเอียดละเอียดแม้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างละถึงยังเกิดขึ้นอีกนั่นแลละถึงเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลาย 5. หากเมื่อภิกษุนั้นมนสิการถึงวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกแม้เหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่อเธอกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้คนผู้มีกำลังมากจับคนผู้มีกำลังน้อยกว่าได้แล้วบีบกดเค้นที่ศีรษะคอหรือก้านคอไว้ให้แน่นแม้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อมนสิการถึงวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกแม้เหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่อเธอกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดย

ผู้ชำนาญวิถีทางแห่งวิตกภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุอาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นเมื่อเธอมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เมื่อภิกษุนั้นไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เมื่อภิกษุนั้นมนสิการวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เมื่อภิกษุนั้นกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มคั้นจิตทำจิตให้เร่าร้อนเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ชำนาญในวิถีทางแห่งวิตกเธอหวังวิตกใดก็จักตรึกถึงวิตกนั้นได้ไม่หวังวิตกใดก็จักไม่ตรึกถึงวิตกนั้นได้ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลวิตกกะสันฐานสูตรที่10จบสีหนาทวรรคที่2จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. จูลสีหนาถสูตร 2. มหาสีหนาถสูตร 3. มหาทุกขขันธสูตร 4. จูลทุกขขันธสูตร 5. อนุมานสูตร 6. เจโตขีลสูตร 7. วนปัตถสูตร 8. มทุปินทิกะสูตร9. เทวทาวิตกสูตร 10. วิตกสันฐานสูตร

3โอปัมมวรรคหมวดว่าด้วยข้ออุปมา1กระจูปมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเลื่อยข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระโมริยะภคุณะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายเกินเวลาท่านพระโมริยะภคุณะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ถ้าภิกษุบางรูปติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าท่านพระโมริยะภคุณะท่านพระโมริยะภคุณะก็โกรธไม่พอใจภิกษุรูปนั้นถึงกับก่ออธิกรณ์ขึ้นก็มีอันหนึ่งถ้าภิกษุบางรูปติเตียนท่านพระโมริยะภคุณะต่อหน้าภิกษุณีเหล่านั้นภิกษุณีเหล่านั้นก็พากันโกรธไม่พอใจภิกษุรูปนั้นถึงกับก่ออธิกรณ์ขึ้นก็มีท่านพระโมริยะภคุณะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระโมริยะภคุณะอยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุณีเกินเวลาท่านพระโมริยะภคุณะอยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุณีอย่างนี้ถ้าภิกษุบางรูปติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าท่านพระโมริยะภคุณะท่านพระโมริยะภคุณะก็โกรธไม่พอใจภิกษุรูปนั้นถึงกับก่ออธิกรณ์ขึ้นก็มีอันหนึ่งถ้าภิกษุบางรูปติเตียนท่านพระโมริยะภคุณะต่อหน้าภิกษุณีเหล่านั้นภิกษุณีเหล่านั้นก็พากันโกรธไม่พอใจภิกษุรูปนั้นถึงกับก่ออธิกรณ์ขึ้นก็มีท่านพระโมริยะภคุณะอยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุณีอย่าง

ทรงเตือนพระโมริยะภคุณะที่โกรธลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกโมริยะภคุณะภิกษุตามคำของเราว่าท่านภคุณะพระศาสดาตรัสเรียกท่านภิกษุรูปนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระโมริยะภคุณะถึงที่อยู่ได้กล่าวกับท่านว่าท่านภคุณะพระศาสดาตรัสเรียกท่านท่านพระโมริยะภคุณะรับคำภิกษุรูปนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านโมริยะภคุณะว่าภคุณะจริงหรือที่เขาลือกันว่าเธออยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายเกินเวลาเธออยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ถ้าภิกษุบางรูปติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าเธอเธอก็โกรธไม่พอใจภิกษุรูปนั้นถึงกับก่ออธิกรณ์ขึ้นก็มีอันหนึ่งถ้าภิกษุบางรูปติเตียนเธอต่อหน้าภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีเหล่านั้นก็พากันโกรธไม่พอใจภิกษุรูปนั้นถึงกับก่ออธิกรณ์ขึ้นก็มีจริงหรือที่เธออยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ท่านพระโมริยะภคุณะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามต่อไปว่าเธอเป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธามิใช่หรือท่านพระโมริยะภคุณะทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภคุณะการที่เธออยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายเกินเวลานี้ไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาเลยเพราะฉะนั้นถ้าแม้ภิกษุบางรูปจะพึงติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าเธอแม้ในข้อนั้นเธอก็ควรละฉันทะและวิตกอันอาศัยเรือนเสียแม้ในข้อนั้นเธอควรสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรผันเราจักไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะภคุณะเธอควรสำเนียกอย่างนี้แลเพราะฉะนั้นถ้าใครๆจะพึงทำร้ายภิกษุณีเหล่านั้นด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้และศัสตราต่อหน้าเธอแม้ในข้อนั้นเธอก็ควรละฉันทะและวิตกอันอาศัยเรือนเสียเธอควรสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรผันเราจักไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะเธอควรสำเนียกอย่างนี้แลเพราะฉะนั้นถ้าใครๆติเตียนต่อหน้าเธอแม้ในข้อนั้นเธอควรละฉันทะและวิตกอันอาศัยเรือนเสียเธอควรสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรผันเราจักไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะเธอควรสำเนียกอย่างนี้แลภคุณะเพราะฉะนั้นถ้าใครๆจะพึงทำร้ายเธอด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้และศัสตราแม้ในข้อนั้นเธอควรละฉันทะและวิตกอันอาศัยเรือนเสียเธอควรสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรผันเราจักไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะภคุณะเ

ประโยชน์ของการฉันอาหารมื้อเดียวครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งภิกษุจำนวนมากได้ทำให้เรามีจิตยินดีเราได้เตือนภิกษุทั้งหลายณที่นี้ว่าเราฉันอาหารมื้อเดียวเราเมื่อฉันอาหารมื้อเดียวย่อมรู้สึกว่ามีอาพาธน้อยมีความลำบากกายน้อยมีความเบากายมีกำลังและอยู่อย่างผาสุกมาเถิดแม้พวกเธอก็จงฉันอาหารมื้อเดียวแม้เธอทั้งหลายเมื่อฉันอาหารมื้อเดียวจักรู้สึกว่ามีอาพาธน้อยมีความลำบากกายน้อยมีความเบากายมีกำลังและอยู่อย่างผาสุกเราไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นอีกเพียงแต่ทำให้สติเกิดขึ้นในภิกษุเหล่านั้นเท่านั้นรถที่เทียมด้วยม้าอาชาในซึ่งฝึกมาดีแล้วแล่นไปตามทางใหญ่สี่แพร่งบนพื้นราบเรียบโดยไม่ต้องใช้แส้เพียงแต่นายสารถีผู้ฝึกหัดม้าที่ฉลาดขึ้นรถแล้วจับสายบังเหียนด้วยมือซ้ายจับแส้ด้วยมือขวาเตือนม้าให้วิ่งตรงไปหรือเลี้ยวกลับไปตามถนนที่ต้องการได้ตามความปรารถนาแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นอีกเพียงแต่ทำให้สติเกิดขึ้นในภิกษุเหล่านั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม้เธอทั้งหลายก็จงละอกุศลธรรมจงทำความภาคเพียรในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้แม้เธอทั้งหลายก็จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายป่าสาละอันกว้างใกล้บ้านหรือนิคมป่านั้นรกไปด้วยต้นละหุ่งบุรุษบางคนหวังดีหวังประโยชน์และหวังความเจริญเติบโตของต้นสาละนั้นเขาจึงตัดหน่อต้นสาละที่คดซึ่งคอยแย่งอาหารแล้วนำออกไปทิ้งที่ภายนอกแผ่วถางภายในป่าให้สะอาดเรียบร้อยคอยบำรุงรักษาต้นสาละเล็กๆซึ่งตรงแข็งแรงดีไว้อย่างดีด้วยการกระทำดังกล่าวมานี้ต่อมาป่าไม้สาละนั้นก็เจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นโดยลำดับแม้ฉันใดแม้เธอทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันจงละอกุศลธรรมจงทำความภาคเพียรในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้เธอทั้งหลายก็จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรม

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่5แล้วโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกานะโกวัดจำตาตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปราภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ชาวชวนะปัญโยวัดป่าดอยมูเสอ 30,000 ทุ่งจังหวัดตากพระครูอรณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ชัยยะจินธรรมโมวัดทองสุทธารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวิโรกอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโรงทานทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกานะโกวัดจำตาตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวที ลพุมนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงรัตทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรนิโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิริเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลวงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตามโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เราก็เห็นผลการกระทำของตัวเองแล้วว่าที่เราทำมานั่นก็ดีแล้วก็ให้ทำต่อไป

ที่เราสนใจเรื่องด้านจิตใจสนใจเรื่องสมาธิสนใจเรื่องภาวนาเนี่ยก็ดีแล้วก็คือเรามาถูกทางแล้วก็ทำต่อไปเราอยากจะได้อะไรก็ทำเสร็จแล้วก็จะสำเร็จความหวังที่เราทำเนี่ยมันก็ได้ทุกคนเนี่ยได้ทุกคนจะได้มากได้น้อยก็ได้ทุกคนอย่าคิดว่าเราทำอะไรแล้วจะไม่ได้เมื่อเราเดินเนี่ยถ้าเราก้าวไปมันก็ต้องไปถึงแต่ตอนที่เราเดินมันยังไม่ถึง

เมื่อเราเดินเนี่ยถ้าเราก้าวไปมันก็ต้องไปถึงแต่ตอนที่เราเดินนั้นมันยังไม่ถึงเพียงแต่เริ่มต้นแต่จุดหมายปลายทางก็ไปถึงที่เราจะไปมันจะนานหรือจะเร็วก็ต้องได้ไปเพราะเราเดินชีวิตเราเนี่ยปรารถนาอะไรก็ขอให้ปรารถนาแล้วก็ทำไปมันก็จะได้ทุกอย่างแต่ที่จะไม่ได้นะไม่มีหรอกที่มันไม่ได้คือคนไม่ทำเหมือนคนบางคนเนี่ยเขาจนเนี่ยเขาตั้งใจว่าชีวิตเนี่ยจะรวยเขาก็ทำได้แต่คนรวยเนี่ยไม่หวังที่จะใช้ชีวิตให้มีความถูกต้องไม่ประคับประคองชีวิตตัวเองไว้ตกอยู่ในความหลงความประมาทใช้เงินใช้ทองจนหมดตัวก็จนชีวิตจะมีเท่าไรก็จนเพราะความปรารถนามันต่างกันคนปฏิบัติธรรมเนี่ยก็รู้ว่าความสุขมันมีเพราะเราสงบเราก็สุขเราไม่สงบเราก็ไม่สุขก็เรารู้แล้วว่าเราทำก็เกิดทุกครั้งอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ปฏิบัติก็เห็นผลเห็นผลที่เราทำมาทุกอย่างมันก็เป็นอำนาจกรรมดีเป็นพลังกรรมดีที่ให้ผลแก่ทุกครั้งที่เราทำไม่ใช่ไม่ให้ผลนะเราลองสังเกตทำอะไรก็ให้ผลทั้งนั้นแหละสังเกตเราว่าเราพัฒนาขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเมื่อก่อนนี่เราเป็นคนใจน้อยอย่างเงี้ยเป็นคนคิดมากเป็นคนกังวลมากเป็นคนไม่หนักแน่นเป็นคนไม่มีเหตุผลเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนทิฐิอะไรเงี้ยแต่พอเราปฏิบัติรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีในตัวเราเดี๋ยวมันหายไปคือมันมีก็มีน้อยมากเราก็รู้แล้วนี่มันหายไปได้ยังไงแสดงว่าการปฏิบัติสมาธิเนี่ยไม่ต้องไปว่าอะไรเลยเพียงแต่รู้จักความสงบไอ้จิตใจที่อ่อนแอก็หมดไปเป็นเลือดนักสู้ขึ้นมาสู้กับชีวิตไม่ท้อถอยเรื่องอะไรจะพ่ายแพ้เรื่องอะไรจะต้องไปยอมแพ้ต่อความทุกข์ใจจะไปยอมแพ้ต่อการคนอื่นเขาติฉินนินทาด่าว่าจะไปยอมแพ้กับคนอื่นเขารวยแล้วเราก็จะงอตีงอมือให้มันจนอย่างนี้หรือจะไปยอมแพ้คนอื่นเขานั่งสมาธิได้เราก็เลยบอกโอ้เขานั่งได้เราก็คงนั่งไม่ได้เพราะเขานั่งได้มากกว่าเราคงสู้ไม่ได้ก็กลายไปว่าเราแพ้ใจตัวเองถ้าเราคิดว่าเราทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างใครทำอะไรได้เราก็ทำได้พุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นพุทธเจ้าได้พุทธเจ้าท่านปรารถนาไม่ท้อถอยท่านก็เคยเป็นคนธรรมดาพระองค์บอกว่าเคยเกิดเป็นนกก็เกิดเป็นช้างก็เกิดเป็นม้าก็เกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นกาเป็นไก่พระองค์ก็บอกเขาเกิดหมดเพราะแต่ว่าแต่ละชาติเนี่ยบางชาติพระองค์เนี่ยเป็นชาติที่มีนิสัยดีเป็นสัตว์ก็นิสัยดีนิสัยไม่ขี้เกียจนิสัยไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็นิสัยต่อสู้นิสัยอดทนนิสัยขยันนิสัยคบคนดีก็โชคดีที่พุทธเจ้าเราเนี่ยแม้จะเป็นสัตว์ก็พึ่งพาความดีมีสัจจะมีสัจจะทำอะไรก็ทำจนจริงเสียสละกตัญญูนี่แม้แต่จะควักดวงตาให้พ่อแม่ก็เอาควักดวงใจให้พ่อแม่ก็เอาขอให้พ่อแม่หายโรคก็จากไม่มีอะไรเลยก็มาเป็นพุทธเจ้ามีทุกอย่างที่โลกเขาไม่มี

พระเจ้ามีทุกอย่างที่คนอื่นไม่มีคนอื่นจะมีไม่เหมือนพุทธเจ้าฉะนั้นจึงเป็นพุทธเจ้าแต่ธรรมะนี่เมื่อปฏิบัติได้แล้วก็ถือว่าเหมือนกันกิเลสก็ดับได้เหมือนกันความโกรธก็มีเหมือนกันแต่ก็สามารถจะหายได้เหมือนกันความโลภก็มีเหมือนกันแต่ก็สามารถจะเบาบางหายได้เหมือนกันเพราะว่าโรคกวนรงเนี่ยที่ทำใจให้คนวุ่นวายเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ก็ทำได้แต่คนที่ไม่ได้นี่คือว่าไม่เคยฝึกไม่เคยสัมผัสกับความสงบไม่เรียนรู้นั่นเองไม่เรียนรู้จิตตัวเองนั่นเองไปเรียนรู้คนอื่นความจริงธรรมะคือการเรียนรู้จิตตัวเองนั่นถ้ารู้จักจิตตัวเองก็คือรู้จักคนอื่นได้พระพุทธเจ้านี่สอนให้เรียนรู้จิตตัวเองก็จะได้เข้าใจจิตคนอื่นไม่ได้มาไปนั่งดูจิตคนอื่นก่อนแล้วจึงจะมารู้ตัวจักตัวเองพระองค์ทรงเรียนธรรมชาติความจริงอย่างเช่นเราเนี่ยมีผมขนเล็บฟันหนังเราก็ดูผมเล็บฟันหนังของเราคนอื่นก็เหมือนกับเราเขามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกเราก็มีเหมือนกันเขาก็มีเหมือนกันมีความคิดเวลานั่งสมาธิจะคิดอดีตบ้างคิดอนาคตบ้างดีใจมั่งเสียใจมั่งชอบไม่ชอบคิดถึงคนนอนคิดถึงคนนี้คิดถึงคนที่รักก็ดีใจคิดถึงคนที่ไม่รักก็ไม่ชอบใจเรามานั่งก็ดูจิตเราก็108,000ประการมานั่งดูจิตเราก็เหมือนกับคนอื่นแต่ดูไปคนอื่นก็เข้ามาบอกเราบอกเออเขาคิดเหมือนกันถึงไม่บอกมันก็เหมือนกันเวลาสงบก็สงบเหมือนกันเป็นฌานเหมือนกันเป็นญาณเหมือนกันเป็นปัญญาเหมือนกันเวลาฉลาดก็ฉลาดเหมือนกันเวลาโง่ก็โง่เหมือนกันมันก็กลายว่ารู้เรารู้เขาไม่ต้องไปดูที่ไหนเลยไม่ต้องไปดูใจคนอื่นเลยงั้นจึงว่าบุญพวกเราทำแล้วก็เป็นบุญก็ทำต่อไปอย่าคิดว่าไม่ถูกทางอย่าคิดว่าได้น้อยอย่าคิดว่าไม่เจริญก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลิกทำแล้วก็ท้อถอยเช่นเงี้ยเพราะงานมันเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยไปคิดอย่างนั้นก็ยิ่งคิดมากใหญ่ยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งภาระมากใหญ่มิโยมบางคนอาจจะมาไปงานเขาขอหนังสือธรรมะอ่านบางบ้านก็มาเข้าไปแจกบางบ้านก็ไม่แจกก็แกล้งไม่แจกเพราะงั้นเนี่ยถ้าอยากได้ก็ไปเอาที่วัดทำไมจึงไม่แจกก็บอกโยมไม่มีเวลาอ่านพอมาโยมไม่มีเวลาอ่านนะโยมไม่มีเวลาอ่านพอกลางคืนโยมก็เปิดดูทีวีซะแล้วไอ้เวลาจะอ่านหนังสือโยมก็เปิดทีวีช่องนั้นมีหนังมีเพลงมีละครน้ำเน่าอะไรของโยมก็จ้องดูเวลามันจะมาอะไรเวลาอ่านหนังสือก็เลยหมดไปพอดูทีวีจบของง่วงนอนผลที่สุดเดือนหนึ่งไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนิดเดียวเนี่ยโยมอ่านไม่จบเพราะโยมไม่มีเวลาอ่านหนังสือบางคนมีเวลาเลยพอจับหนังสืออ่านเลยอ่านจบเลยโอ้โหจบไม่รู้กี่เที่ยวเลยบางคนไม่จบเลยเพราะไม่มีเวลาอ่านไปนั่งดูทีวีซะไอ้เวลาว่างไปดูทีวีก็นี่คือคนที่ทำจิตไม่เป็นแล้วก็วุ่นวายอยู่กับชีวิตไม่สงบแต่เขาก็อ้างว่าเขาไม่มีเวลาคนเราถ้ามีเวลาก็คือมีเวลาเยอะเลยมีเวลาไปตัวของตัวเองเยอะเลยคนเรามันก็คิดอยู่คนเดียวนะจะไปคิดกับใครเดินไปไหนมันก็เอาหัวใจตัวเองไปจะเอาใครไปรักใครถ้าตายจะคือกินก็เอามันไปไม่ได้เกลียดใครเท่าไรก็เอามันไปไม่ได้เกลียดก็เอามันไปไม่ได้ยิ่งคิดถึงมันก็ยิ่งทุกข์รักมากคิดถึงไปก็ยิ่งเป็นห่วงแต่จริงเราไปอยู่คนเดียวเราก็ไปกับจิตของเรานั่นแหละ
ันก็คิดกับมันตลอดทางตลอดวันตลอดวันตลอดคืนใครจะมาคิดกับเราเราก็คิดของเราเองนั่นเองใครจะมารู้เท่าเราเราก็รู้ของเราเองเราเนี่ยเป็นคนสร้างความคิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าจะบอกให้ศึกษาเสขะผู้ศึกษาอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาคือไม่ศึกษาคืออาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษานะเมื่อก่อนศึกษาจนจบจิตพระปฏิบัติเนี่ยต้องศึกษาจิตตัวเองจนศึกษาจิตเนี่ยจนไม่มีจิตจะดูแล้วจิตมันว่างเลยพอศึกษาจบก็ไม่ต้องดูจิตเลยเพราะจิตมันเฉยไปไหนก็มีแต่จิตว่างมีแต่สติสมาธิปัญญาก็ไม่ต้องดูจิตเพราะจิตไม่วุ่นวายเนี่ยจิตมีแต่สุขก็เลยอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาจิตมาบวชนี่คือมีสองอย่างคือเสขะกับอาเสขะอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาคือศึกษาจบแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเสขะผู้ยังต้องศึกษาคือคนที่ยังต้องรู้ต้องคิดอยู่คิดมากพระที่เกิดมาคิดอย่างเดียวญาติโยมก็เหมือนกันผู้ศึกษาแต่ถ้าไม่ศึกษาเลยเนี่ยถือว่าเป็นโมหะจิตคนที่ไม่ศึกษาจิตเลยนั่นถือว่าเป็นคนที่มีบาปไม่มีบุญเพราะว่าเกิดมาคิดจะเจนใจล้นหมดเลยล้นไปหมดเลยทุกข์จนล้นใจทุกข์จนล้นใจมีเยอะเลยคนทุกข์จนล้นใจจนนอนไม่หลับจนกินไม่ได้จนพายผอมจนนู้นเดือดร้อนทุกข์จนล้นใจมีเยอะที่มีเรื่องมีราวทุกวันในทุกข์จนล้นใจต้องไประบายให้คนอื่นทุกข์ต่อด้วยเช่นคนไปด่าเขาทะเลาะเขามีเรื่องมีราวอะไรเงี้ยเขาเรียกทุกข์จนล้นใจแต่ถ้าทุกข์ไม่ล้นใจก็คือพยายามตัดออกกำจัดออกขูดเกลาออกว่ามันจะทุกข์ไปทำไมทุกข์ได้ก็ต้องดับได้พยายามเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งพยายามดูจิตตัวเองนะครับพอศึกษาจิตนะครับทุกข์ก็ไม่ล้นใจก็สบายเหมือนคนปวดท้องแล้วกินยาหายปวดนั่นเนี่ยคนเป็นปวดหัวกินยาหายปวดไอ้คนไม่ปวดมันทุกข์ล้นเลยต้องไปผ่าสมองผ่าท้องเลยเพราะทุกข์ล้นท้องล้นหัวต้องไปตัดท้องออกตัดหัวออกผ่าเอาทุกข์มันออกบางคนก็ตัดได้บางคนก็ตัดไม่ได้ก็ตายใจคนเราก็เหมือนกันดูขนาดหมอยังโดดตึกตายท่านทุกข์ล้นใจเพราะไม่ได้มานั่งสมาธิตรงนี้ไม่มีเวลาว่างเอาชีวิตไปทำงานถ้าจนทุกข์ล้นใจพึ่งอะไรไม่ได้ก็พึ่งที่สูงๆโดดให้มันหัวทิ่มลงมาเลยมันจะได้ไม่ต้องคิดต่อไปโง่นักไอ้หัวนี้กูจะเอาหัวใหม่ได้สบายพอไปเกิดชาติหน้ามันก็ทิ่มมาอีกเนี่ยถึงว่ามันจะฉลาดมันจะเริ่มโดดไอ้พวกเนี้ยมันไม่มีปัญญามันไม่มีธรรมะมันแก้ไม่ตกมันก็ต้องเอาหัวทิ่มลงมาเนี่ยบางคนกลัวที่สูงก็ไม่ทิ่มก็กินยาตายมาเลยอย่างเงี้ยบางคนมันก็คิดผิดทำได้ไรทำลายตัวเองให้มันตายไปจากความทุกข์นั่นแหละเรียกทุกข์ล้นใจบางคนก็นั่งบ่นอยู่คนเดียวเนี่ยบ่นไปนะเข้าก็เครียดมากๆก็เขาก็จับเข้าไปนอนหลับโรงพยาบาลสี่ธัญญาทุกข์ล้นใจมีเยอะแยะไปเท่าแก่ขาดทุนเท่าแก่เนียวเท่าแก่ขาดทุนทำอะไรไม่สมหวังทุกข์ล้นใจไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตทำอะไรก็ไม่ได้ออกมาก็พูดแต่เรื่องผิดหวังนั่นเองทุกข์ล้นใจพวกเราไม่ล้นใจก็ถือว่าโชคดีหรือใครอยากจะล้นใจก็เอาไปนั่งทุกข์เอาไม่ภาวนาเดี๋ยวก็เห็นถ้าภาวนาเดี๋ยวก็ได้ได้ทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีทฤษฎีใหม่ทฤษฎีอยากรวยและจะรวยบอกอยากรวยและจะรวยอยากสวยก็จะสวยอยากจะได้อะไรอยากจะโง่ก็จะโง่อยากจะฉลาดก็ฉลาดอยากจะได้บุญก็ได้บุญอยากจะได้บาปก็ได้บาปทฤษฎีนี้อยากได้อะไรจะต้องได้ทฤษฎีใหม่แต่ที่จริงมันทฤษฎีสมัยพุทธเจ้าเนี่ยแต่ว่าคนมันเอามาพูดใหม่ทำให้จริงก็คือความเพียรเนี่ยทำให้ได้ทำให้จริงแล้วก็จะได้สำเร็จทุกอย่างทฤษฎีใหม่แต่ที่จริงมันทฤษฎีโบราณเนี่ยกระจายดวงเดิมเ
แต่เขาทำได้เขาบอกรวยไม่ต้องลงทุนก็มีเออทฤษฎีใหม่รวยต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนเลยใช้คำว่ากูจะต้องรวยให้ได้เหมือนว่าเรานั่งสมาธิเราจะต้องเอาสงบให้ได้เราไม่ต้องลงทุนเลยเพียงว่าเราจะต้องทำใจเราให้สงบให้ได้เราไม่สงบเราไม่ยอมเนี่ยมันสงบจนได้บางคนนั่งบอกว่าไม่เลิกเลยยอมตายสงบเลยสงบเลยกลายว่าไอ้ความสงบเนี่ยมันได้ตอนที่เอาจริงจังแต่พอมันไม่เอาจริงมันก็ไม่ได้ทฤษฎีนี้น่าสนใจใช่ไหมทฤษฎีอยากรวยก็รวยแต่อยากจนก็จนนี่ไม่ใครอยากจนหรอกถ้าอยากจนมันจนอยู่แล้วคนเราจนใจพวกไปเล่นคาสิโนเนี่ยไม่อยากรวยนะไอ้พวกนี้อยากรวยปั๊บเดียวหมดเลยเงินเป็น40ล้านหายเงี้ยงเลยหายเกลี้ยงแต่ถ้าตั้งใจมีความขยันมันเพียรตั้งใจท่านบอกว่าจะสำเร็จทุกคนขอให้ทำอะไรได้หมดเลยความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเออมันก็น่าทดลองนะเราจะเอาอะไรล่ะต้องจะเอาอะไรสมัยก่อนคนพิการเนี่ยพิการตลอดชีวิตแต่สมัยนี้คนพิการฉลาดกว่าคนดีๆอีกคนจริงขาดขาขาดยังทำงานได้ดีคนหาเงินได้ดีคนตะคนขาดีแขนดีเพราะเขาถือทฤษฎีใหม่ว่าเขาต้องชนะเขาต้องทำได้แต่เขาทำได้ด้วยคนพิการกลับไม่ตกงานไอ้คนพิการกลับไม่ตกงานใช่ไหมกลับมีเงินใช้ไอ้คนไม่พิการเนี่ยมันพิจัยมันพิการมันตกงานมันจนได้ยังไงไม่น่าเขาเรียกว่าทุกข์ล้นใจเขาไม่เชื่อมั่นตัวเขาเองเขาไม่มั่นใจเขาไม่มั่นใจว่าเขามีความสามารถเขาลังเลสงสัยเขาไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้สมองแต่การปฏิบัติเนี่ยเป็นธรรมที่ช่วยเราได้ทุกคนมีบุญมาสร้างพลังใจที่มานั่งเนี่ยมันสร้างพลังจิตให้เข้มแข็งให้อดทนในที่สุดก็ให้วางเฉยเป็นเวลาใครทุกข์เราก็เฉยเวลาเราทุกข์เราก็เฉยพอเราเฉยต่อความทุกข์ร้อนได้เนี่ยจิตเราจะข้ามนิวรณ์5ข้ามนิวรณ์5เนี่ยถือว่าสำเร็จข้ามไม่ได้ก็ถือว่าตกกระทะทองแดงตกเหวใจก็ไม่ดีเลยใจก็เสียใจก็ไม่ดีเลยเพราะเราทำใจไม่ได้ก็เหมือนคนล้มเหลวนะแต่ถ้าใจเราว่านี่เราทำสำเร็จเราเข้มแข็งเราไม่อ่อนแอเหมือนกับเรายืนอยู่บนภูเขายืนที่สูงเราเหมือนเป็นผู้ชนะเลยมีความมั่นใจตัวเองมากเลยว่าเราชนะแล้วเราขึ้นมาได้ตรงนี้ฉะนั้นก็อย่าได้อ่อนแออย่าได้ท้อถอยเพราะปฏิบัตินี่จะช่วยสร้างพลังใจทุกคนให้เข้มแข็งไม่ต่างกับมหาบุรุษผู้หญิงก็เข้มแข็งกว่าผู้ชายก็มีผู้ชายบางคนอ่อนแอเป็นผู้นำไม่ได้ก็เยอะไปเพราะจิตไม่ดีผู้หญิงบางคนเข้มแข็งเป็นผู้นำได้เยอะแยะไปเพราะเขามีสมาธิมีความมั่นใจตัวเองแต่ผู้ชายนี่มีร่างกายแข็งแกร่งอยู่แล้วถ้าฝึกจิตให้มันดีมันก็ใช้ได้เลยแต่ผู้หญิงนี่พอฝึกจิตให้ดีขึ้นก็จะเสมอไปถ้าอ่อนแอก็ยิ่งไปใหญ่เลยเพราะกายอ่อนแอแล้วถ้าจิตอ่อนแอก็ยิ่งไม่เป็นผู้นำตัวเองไม่ได้เลยฉะนั้นจึงว่าจะต้องตั้งใจให้สำเร็จทุกอย่างต้องทำให้ได้ภาวนาก็ต้องทำไปเรื่อยๆอย่าท้อถอยอย่าคิดว่าไม่สำเร็จสำเร็จทุกคนพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสำเร็จเป็นพุทธเจ้าพระนนท์ปรารถนาเป็นอุปถากนางวิสาขาปรารถนาเป็นมหาอุบาสิกาอนาวิจกาเศรษฐีปรารถนามาเป็นเศรษฐีพระโมคคัลลามาปรารถนาเป็นผู้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเพื่อมีฤทธิ์พระสารีบุตรมาปรารถนามาเพื่อเป็นผู้มีปัญญาเลิศทางเบื้องขวาก็มาไม่มีอะไรเลยปรารถนาด้วยใจแท้ๆแต่ชาติสุดท้ายสำเร็จหมดเลยจึงว่า
เป็นพยานยืนยันว่าพุทธศาสนาเนี่ยทำไรทำได้สำเร็จทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ได้เลยก็ต้องใช้การเวลาใช้การกระทำของตัวเองอย่าท้อถอยคนมีบุญแล้วก็ทำไปแล้วก็ขอให้ทำตามที่เราทำได้นะอย่าไปฝันเกินความจริงนะอย่าไปฝันเกินความจริงแบบอย่าฝันแค่คนหนึ่งอะตะไคร่ก่อนคุยกับอาตมาเที่ยงคืนที่หนึ่งทุกวันเลยนะเข้าอาตมาก็บอกให้พระคุยแทนบ้างเขาไม่เคยรู้จักกันเลยนะเขาเป็นโรคจิตเขาคุยหลวงพ่อรู้ไหมฉันเป็นยังไงบอกไม่รู้ก็เล่าไปฉันเนี่ยนะยังสวยยังสาวอยู่นะเป็นลูกนายนั่นนายนี่นะเขาบอกกันก็ดีแล้วนี่แต่ฉันเนี่ยนะฉันจะต้องมีแฟนจะต้องเป็นอะไรต้องเป็นเจ้าฟ้าชายนะเราบอกเลยแล้วเขาจะต้องมีแฟนเลยเขาจะเอาคนที่หนึ่งในโลกเลยนะโอ้เขาจะเก็บความสาวความสวยคนนี้ไปต้องเป็นแต่งกับเจ้าจริงๆแล้วบอกเราก็ถามว่าจะไปแต่งกับเจ้าไหนนะเขาคงจะคิดเจ้าฟ้าชายเราเองนะแต่เข้าเจ้าฟ้าชายก็มีไม่เหสีแล้วเขาบอกแล้วจะไปไงก็สงสัยจะไปเปลี่ยนเจ้าญี่ปุ่นมั้งเจ้าญี่ปุ่นยังไม่แต่งงานแล้วก็ไปบอกว่าถ้าเกิดเจ้าญี่ปุ่นเขาไม่เอาแล้วเขามีประเพณีเขาว่าบัญญัติเลยว่าต้องแต่งกับคนญี่ปุ่นทำไงทีนั้นเจ้าวงเดียวก็เปลี่ยนไปทางอาหรับไปจะไปแต่งกับเจ้าหลัง เขาจะแต่งกับเจ้าอย่างเดียวโยมนี่เขาเรียกว่าเขาเชื่อมั่นแต่เขาไม่เป็นความจริงคิดอย่างนั้นไม่สำเร็จนะโอ้ถ้าแต่งไอ้คนข้างบ้านเนี่ยก็ชั่วกว่ายังพอจะสำเร็จมั้งพอมองเห็นกันไอ้นี่แต่งก็ไม่เคยมองเห็นเราถามมาเคยเห็นเจ้าพระชายญี่ปุ่นมาเคยเห็นเคยเสด็จมาเมืองไทยจริงเขาเสด็จมาจริงพระเจ้าพระชายก็ชอบมาดูเรื่องสัตว์น้ำอะไรต่ออะไรเมืองไทยแต่นั่นถือว่าฝันไม่เป็นความจริงไม่สำเร็จไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็คุยกันไปเขาก็คุยกันไม่รู้เรื่องอะก็ให้พระคุยแล้วพระท่านบอกหลวงพ่อคุยได้ไงเนี่ยไม่รู้ก็ต้องคุยอ่ะพระบอกหลวงพ่อคุยไหวเขาต้องคุยเพื่อให้เขาสบายใจบางคนก็ผู้ชายก็มีเขาคุยไปหลวงพ่อผมจะลูกสาวมาบวชนะบอกกี่ขวบ7 ขวบบวชตลอดชีวิตเลยนะบอกเอ๊ะนี่มันเพี้ยนหรือเปล่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะมาจีบลูกสาวแต่ผมไม่ได้นะมันไปแล้วไอ้คนนี้คุยได้แล้วมีโทรศัพท์มีอะไรคุยดึกๆโรคจิตทางธรรมะไอ้พวกโรคจิตทางโลกมันมีพวกหนึ่งนะพวกนั้นต้องรีบบังหูเลยพวกนั้นไอ้พวกโรคจิตทางมันก็คุยไปของมันเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันนะนี่เรียกว่าพูดไม่ตกมันจิตของเขาสร้างบรรยากาศของเขาไปแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ฝึกสติสมาธิปัญญาไม่ได้ศึกษาจิตเขาก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ไปกับเราอ่ะเขากลับมาพาเราเพี้ยนไปด้วยอีกถ้าเราเป็นคนเพี้ยนก็เลยเพี้ยนไปกับเขาอีก นี่ถึงว่าจิตเนี่ยสำคัญจิตต้องเป็นผู้นำต้องสร้างจิตตัวเองให้เข้มแข็งจิตให้ดีแล้วก็เราก็จะตรองจัดจิตแล้วว่าจิตเรานี้อยู่ระดับไหนเราต้องรู้ด้วยว่าจิตของเราเนี่ยอยู่ระดับไหนอ๋อจิตเรานี่อยู่ระดับอะไรวะเนี่ยระดับเมฆาหรือระดับอะไรระดับผู้จัดการระดับอะไรเงี้ยมันจะพัฒนาไปจิตเนี่ยจิตบางคนเนี่ยระดับเมฆาเนี่ยมันเห็นอะไรจะขายหมดเลยนะระดับบริหารมันก็จะบริหารระดับไปทุกน้องมันก็จะรับใช้กันเรื่อยๆคือจิตคนเรามันไม่เหมือนกันนะมันจะออกมาโดยมโนภาพของมันเองแต่ละคนเนี่ยออกมาไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องตรงนั้นเราต้องจับจุดของเราว่าจิตเราอยู่ตรงไหนแล้วพัฒนาตรงนั้นให้มันเกิดความสำคัญขึ้นแล้วให้มันมีพลังงานขึ้นมาแล้วให้มันทำสำเร็จได้มันจะทำได้ดีมากเลยมันจะมีของมันแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็จิตคนเป็นแม่คนเนี่ยก็ต้องเป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อคนก็ต้องเป็นพ่อคนที่ดีเป็นเพื่อนคนเป็นพี่คนก็จิตมันจะมี
แต่ถ้าว่ามันจิตตรงนั้นมันปรุงแต่งไปใน

0: างดีมันจะเป็นผู้ให้ผู้ให้ที่ดีให้ความรักความอบอุ่นให้ความเข้าใจให้แก่คนที่ที่ของเรานั้นได้ดีเหมือนแม่ให้ลูกอ่ะจะให้ได้ดีถ้าแม่นั้นจิตพัฒนามาดีเขาตามดูจิตเขาได้เหมือนนางวิสาขาเขาตามจิตเขาดูได้นางอนามวิสาขาเขาสอนจิตลูกเนี่ยเป็นธรรมะหมดเลยชั้นระดับโสดาบันหมดเลยแล้วยกจิตลูกเองไปถึงขั้นระดับมหากุศลหมดเลยแล้วลูกก็ฉลาดเอาตัวรอดหมดเลยเพราะแม่นั้นสามารถเข้าใจจิตตัวเองศึกษาจิตตัวเองได้ดีถ้าไม่พ่อแม่จิตใจตกต่ำเนี่ยเมื่อพ่อแม่จิตใจไม่มีธรรมะตกต่ำก็จะพาลูกตกต่ำไปด้วยพ่อตกต่ำก็จะพาแม่ตกต่ำพาเนี่ยฉะนั้นจิตตรงนี้สำคัญจิตที่มีพุทธะเนี่ยสำคัญมากต้องสร้างคนที่เบรกก็จึงว่าเอาจิตพุทธะใส่ให้หมดทั้งประเทศเลยก็ถือว่าคนไหนมีจิตพุทธะคนนั้นจะตัดเจริญเขาสวดมนต์ใหญ่เลยเพื่อจะให้พุทธะเกิดในจิตเขาทั้งเราก็ทำไงเราก็ต้องพวกเราจะให้มีจิตพุทธะธรรมะสังฆะเราก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิจิตเราจะได้มีพลังงานตรงนี้ขึ้นมา
1: บุญเนี่ยมีเวลาได้ทำน้อยเหมือนคนเรานะจะสงบใจเนี่ยสงบยากพอใจเนี่ยมันคิดไม่หยุดคิดตั้งแต่เล็กจนโตจิตดวงเนี่ยมันเป็นจิตเดิมซึ่งมันยังลบล้างไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าให้ทำใจให้แต่งใจให้เป็นบุญใจเนี่ยถ้าไม่แต่งแล้วมันเป็นบาปมันจะเหมือนอารมณ์พวกนี้มันจะเป็นอกุศลมันจะขุ่นมัวเศร้าหมองทุกวันสิ่งที่มาทำให้เราเศร้าหมองก็คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเช่นได้ยินเสียงไม่ดีไม่ชอบใจปรุงแต่งเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดความพยาบาทที่คนเราเป็นโรคจิตก็ได้ยินไม่ดีเป็นโรคประสาทก็ไม่ได้ยินไม่ดีแต่บางคนได้ยินไม่ดีก็วางเฉยเป็นเพราะทำใจเป็นก็ไม่ถือสาหาความก็ไม่ต้องเป็นประสาทไม่ต้องมาเครียดมาคิดดังนั้นเมื่อได้ยินก็ต้องสักแต่ว่าได้ยินก็พยายามทำใจอย่าไปจดจำที่ไม่ดีเอาไว้มันก็จะทุกข์ทรมานใจตีใจตัวเองให้ทุกข์ใจไม่มีใครทำให้เราทำเอาเองได้ยินดีได้ยินเสียงที่ดีก็ไพเราะชอบใจก็มาปรุงแต่งชอบอกชอบใจก็เป็นสุขใจกินได้นอนหลับสบายใจมีความหวังที่ดีก็เป็นกุศลเพราะได้ยินแต่สิ่งที่ดีและเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีมากระทบทางตาใจก็ปรุงแต่งไม่ชอบไม่ชอบหน้าไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบการกระทำอย่างนี้ก็จะไม่ชอบใจเมื่อได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะเป็นอกุศลบางคนเนี่ยทุกข์ทรมานใจเพราะเห็นกันทุกวันก็ทรมานใจเพราะคิดไม่ดีกันทุกวันแต่ถ้าเห็นแล้วคิดดีชอบใจเป็นสุขก็ถือว่าเป็นบุญกุศลไม่ทรมานใจก็ไม่เครียดเพราะไปเห็นสิ่งที่ดีเช่นเห็นพระบิณฑบาตเห็นพระสวดมนต์พระเทศนาหรือเห็นพ่อแม่ เห็นครูบาอาจารย์เห็นคนดีจิตก็เห็นดีก็มีความสุขหรือเห็นคนที่เรารักเขาทำดีเราก็สบายใจดังนั้นถึงว่าเห็นสิ่งที่ดีมันก็เป็นบุญกุศลสบายใจกินได้นอนหลับก็ไม่เครียด นี่เรียกว่าเห็นก็เป็นบุญเป็นบาปพุทธเจ้าก็บอกให้วางเฉยถ้าทำใจไม่ได้ก็พยายามวางเฉยเห็นก็สักแต่ว่าเห็นอย่าไปทุกข์ร้อนกับมันเกินไปเพราะมันเห็นแล้วเดี๋ยวมันก็หายหายไปแล้วภาพนั้นหายก็อยู่แค่ใจถ้าเก็บมาคิดมันก็มีดีมีไม่ดีท่านก็สอนให้รู้จักมีปัญญารู้ใจตัวเองรู้จิตตัวเองทั้งได้ยินและได้เห็นให้เก็บแต่สัญญาที่ดีความจำที่ดีๆที่เรื่องดีๆไอ้เรื่องที่ไม่ดีก็พยายามรู้ว่าเราเนี่ยชอบคิดเรื่องไม่ดีเอาความหลังมาเป็นทุกข์เอาความหลังมาปรุงแต่งก็ให้เอาปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังหายใจอยู่เรากำลังมีลมหายใจถ้าหมดลมหายใจก็ไม่มีความคิดแหละทุกข์ก็ไม่มีสุขก็ไม่มีมันก็เป็นกลางพระองค์ก็ทรงให้มีสติระลึกรู้กายใจตัวเองเพื่อความไม่หลงถ้าไปคิดถึงกายคนอื่นถึงใจคนอื่นเราก็ไม่รู้เขาคิดอะไรบางทีก็อาจจะคิดไม่ตรงก็ได้ไปเห็นกายคนอื่นแล้วอาจจะปรุงแต่งไม่ตรงใจเขาก็ได้เห็นการกระทำของเขาอาจจะปรุงแต่งไม่ตรงฉะนั้นพระองค์ก็สงว่าเมื่อไม่รู้จริงก็ให้รู้ตัวเองให้รู้กายรู้จิตเรานี่คือรู้จริงไม่หลอกตัวเองฉะนั้นเมื่อเรามาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมย่อมมานำซึ่งความเย็นใจสุขใจสบายใจรื่นเริงบันเทิงใจสนุกสนานกับการคิดดีบุญที่ทำไว้นั้นเอามาคิดได้หมดบาปที่ทำไว้ก็มาพิจารณาว่าอย่าไปคิดมันอย่าไปทำมันมันแล้วก็เป็นอดีตไปแต่ปัจจุบันเนี่ยเราทำแต่บุญเราคิดจะทำบุญเพราะบุญเนี่ยเป็นตัวแก้ปัญหาแก้ปัญหาหัวใจที่พุทธเจ้ามาเป็นพุทธเจ้าได้มาเป็นพระอรหันต์มาเป็นสาวกได้ก็เพราะว่าท่านรู้ว่าบุญเอามาได้เอาเก็บติดตัวมาถึงชาติสุดท้ายได้จึงทิ้งบาปหมดพุทธเจ้าเคยไปตกนรกตั้ง 40,000 ปีท่านก็ไม่ไปนรกอีกถ้ารู้ว่าจิตพวกนั้นน่ะมันหลงไปเชื่อเสียงเชื่อรูปแล้วก็ไปปรุงแต่งชอบใจไม่ชอบใจเพราะอุเบกขาไม่มีก็จึงต้องไปลงนรกตั้ง 40,000 ปีกลับมาเกิดจึงต้องเป็นพระเตมีใบไม่พูดไม่คิดไม่เอาเพื่อจะมุ่งไปทำฌานให้เป็นพรหมจรรย์เพื่อจะได้มาเกิดเป็นพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่กว่าจะสร้างมาเป็นพุทธเจ้าได้นี่ไม่มีเศรษฐีคนไหนไม่มีพระราชาไม่มีทานาธิบดีคนไหนทำใจได้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะพุทธเจ้านั้นมีบารมีทั้ง10ประการสมบูรณ์สมุนแยกออกไปแล้วไปถึง30ประการ ทานก็ไม่ได้ให้ธรรมดา พระองค์ทรงทำทานก็ปาลบทานไม่ใช่ว่าใส่บาตรแล้วก็แล้วกันสวดมนต์แล้วก็แล้วกันนั่งสมาธิแล้วก็แล้วกันบวชแล้วก็แล้วกันนะครับพระองค์ทรงพิจารณาทานทานแค่ทานการให้ข้าวน้ำพ่อแม่สมณะชีพามให้แก่คนมีศีลให้แก่คนมีทุกข์ก็พอใจดีใจแต่ก็ยังน้อยนิดเหลือเกินยังไม่ก้าวล่วงลึกไปถึงสนิพพานได้ยังไม่ล่วงลึกไปสวรรค์ชั้นสูงยังไม่รู้ว่าทานนี้จะ สำเร็จ

ได้มากแค่ไหนก็แค่ทานธรรมดาก็ขอให้มากกว่านี้อีกจะได้มั่นใจกว่านี้ก็คือเป็นอุปปาลมีมีอะไรก็จะขนให้แหละคนนี้ให้ช้างให้ม้าให้ลูกให้เมียให้ทุกอย่างที่ใครต้องการที่ฉันมีเขาไม่มีก็พอใจแค่นี้ก็ยังไม่พอใจถือว่าทานตัวเองก็ดีแล้วพระองค์ทรงต้องการให้สุดท้ายชีวิตให้กายตัวเองเลยให้กายตัวเองเป็นอาหารสัตว์จกควักดวงตาให้คนอื่นได้เถือเนื้อเรือหนังให้คนอื่นได้แต่คนอื่นทำไม่ได้พระองค์มุ่งจะต้องทำฐานที่ทำให้ตัวเองมีพลังใจที่ว่าจะส่งผลไปสู่ปรมัตถธรรมที่ท่านกล่าวว่าไปเกิดเป็นกระต่ายไปเกิดเป็นกระต่ายเสือแม่ลูกอ่อนมันตกไปในเหวมันไปคลอดลูกแมวเสือนี่ก็หิวให้ลูกกินนมนมก็ไม่มีคาบหัวลูกก็ละคาบหัวลูกก็ละความหิวไม่กล้ากินลูกตัวเองพระพุทธเจ้ากับพระสิยะเมตไตรเป็นกระต่ายด้วยกันอสีเมยายเขาบอกว่าเราต้องให้ฐานลูกเขาจะได้รอดเสือจะได้รอดแต่พระพุทธเจ้าเราตัดสินใจเร็วมากกระโดดลงไปเลยให้เสือกินเลยเพื่อจะเสือจะได้มีกำลังคาบลูกปีนขึ้นมาจากเหวกินให้ลงเป็นทานปรมัตถ์เลยให้ชีวิตแต่พระสีไม่ตายบอกว่าเราจะให้ทั้งทีต้องให้ประณีตให้มันอร่อยให้มันหอมก็ไปเกลือกับน้ำค้างเอาตัวเองไปเช็ดกับน้ำให้สะอาดแล้วก็มาสะบัดขนแล้วก็ไปเกลือกับไอ้ดอกไม้หอมๆดีเลยใช้ได้แล้วตัวสะอาดแล้วหอมแล้วก็โจรไปให้เสือกินฉะนั้นพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสำเร็จเร็วมีปัญญาฉับไวมีธรรมะมาเกิดเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์มาช่วยคนให้พ้นจากความหลงแต่พระเวสสันดรนั้นต้องมาช้าเพราะทำประณีตคนที่ไปเกิดในยุคท่านนั้นเป็นประณีตหมดคนต้องสวยเหมือนกันหมดหล่อเหมือนกันหมดรวยเหมือนกันหมดจึงจะไปเกิดกับท่านอ๋อท่านเอาสูงต้องมีศีล8บริสุทธิ์มีศีล5บริสุทธิ์ไปเกิดแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องเป็นลูกเป็นพ่อแม่กันไม่ต้องสอนเลยออกมาไม่ต้องด่ากันไม่ต้องว่ากันมันเป็นมนุษย์สมบูรณ์หัวใจเพียงรองรับธรรมะเท่านั้นเองก็ถือว่าทำยังไงก็จะได้อย่างนั้นแต่พระองค์ทรงมีเมตตามากมีปัญญามากเพราะสงสารคนที่ยุคนี้สมัยนี้คนรุนแรงคนโกงกันคนโกหกกันคนฆ่ากันพ่อฆ่าแม่แม่ฆ่าพ่อลูกฆ่าผัวฆ่าเมียฆ่ากันแม่แต่พระก็ฆ่าก็เลยว่ายุคนี้ต้องใช้ปัญญาพระองค์ทรงรับภาระที่มาโปรดคนยุคนี้พระศรีไม่ได้ไม่เอาขอโปรดคนว่าง่ายสอนง่ายเอาชั้นหนึ่งเลยแต่พระเจ้าเอาหมดเลยมึงจะโง่ยังไงมึงจะดื้อยังไงมึงจะร้ายยังไง500กูก็โปรดมึงโจร500ก็ไปธรรมเนนสมัยก่อนพระสมัยก่อนยอมเอาคอตัวเองไปแลกกับดาบโจรเพื่อจะให้เขารู้ว่าเนี่ยพระผู้บริสุทธิ์ประเทศโปรดเขามันยังฟันคอจะเอาคอไปเอาเลือดไปบูชาเจ้าแม่กาลีเพราะมันหลงพอฟันคอซะไม่ได้ไม่เข้าฟันแล้วมันจึงได้ถือว่านี่คือพระจึงได้ฝังธรรมมาบวชเป็นต้องโจร500นี่

0: องค์จึงเป็นอาจารย์วิเศษที่สุดครูที่ฉลาดที่สอนคนได้ทั้งโลกทุกวันนี้ถ้าพูดกับธรรมะเราเนี่ยไม่มีอะไรเทียบเท่าเลยปัญญาทางธรรมะเนี่ยแต่คนที่ไม่รู้นะเพราะว่าเป็นไก่เห็นพลอยไม่ใช่ขนเห็นพลอยก็บอกว่าข้าวสารเม็ดเดียวดีกว่าก็ยึดติดร่างกายตัวเองเนี่ยไปยันตายบ้านกูสมบัติของกูยศถาบรรดาศักดิ์ตระกูลของกูใหญ่โตก็เป็นไก่เห็นพลอยไม่เอาพลอยเอาข้าวสารดีกว่าก็ทิ้งธรรมะพุทธเจ้าไปเสียพระพุทธเจ้าก็ยังโปรดพวกเราอยู่ก็ยังมีนิสัยติดตัวไปถึงพระนิพพานฉะนั้นบุญจึงเป็นอนาคามินีที่จะนำส่งวิญญาณของเรายามหมดลมพูดกันตรงๆว่าส่งวิญญาณเราได้บุญนี่จะพาวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์ผุดพองไปเกิดเป็นเทพต่างๆแต่ละชั้นละชั้นถึง6ชั้นถ้า7ชั้นก็ไปถึงพรหมนั่นคือสมาธิบุญอันนี้ต้องได้ตั้งแต่ยังไม่ตายสวรรค์ก็ได้ตั้งแต่ยังไม่ตายนรกก็ต้องได้ตั้งแต่ยังไม่ตายไม่ใช่ว่าไปได้ตอนตายมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ได้ตอนเป็นๆฉะนั้นจึงว่าบุญเนี่ยแบ่งไปส่วนหนึ่งไอ้บ้านใน4ส่วนไม่ได้ไปเลยบ้านไม่ได้ไปเงินทองไม่ได้ไปลูกผัวเมียไม่ได้ไปแต่เอาบุญที่ติดใจดวงน้อยเนี่ยที่คิดถึงและสบายใจเนี่ยนี่จะเมื่อหมดลมแล้วจะไปจะไปเป็นมหาสมบัติของตัวเองจะไปเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาเจ้าแผ่นดินจะไปเป็นเทวดาก็บุญน้อยที่ติดอยู่ในดวงใจที่นึกก่อนนอนหรือว่าตื่นขึ้นมาก็ยังระลึกได้หรือว่ายามจะตายก็คิดถึงบุญนี้ได้บุญน้อยนี่เนี่ยที่จะติดตามเป็นแสงสว่างให้ตัวเองก็สุดแต่คนเราจะมีใจแค่ไหนที่บางคนก็มีพลังงานตัวเองสูงเพราะทำไม่พอแล้วก็จะมีพลังสว่างในดวงจิตตัวเองมากก็จะส่องทางไปถึงสวรรค์ชั้นสูงถ้าคนไหนที่มีแสงสว่างของตัวเองน้อยก็จะไปไม่ไกลเพราะเหมือนแสงดิ้งห้อยเนี่ยก็บินไม่ไกลฉะนั้นเมื่อเรายังมีบุญก็ถือว่ายังเป็นแสงสว่างนำทางไปสู่จุดมุ่งหมายก็เรียกเป็นเสบียงบุญเสบียงของวิญญาณน้อยๆทุกคนมีวิญญาณวิญญาณตัวนี้ก็มาคลองกายว่าเป็นเจ้าของกายไม่ยึดว่ากายมนุษย์นี่เป็นของเราวิญญาณน้อยๆนี่เมื่อสะสมบุญกุศลได้เพียงพอเมื่อถึงวาระแล้วก็ทิ้งสังขารนี้ไปก็จะไปประกอบร่างกายบุญใหม่บางคนก็ไปเป็นเทวดาอยู่ยาวนานเป็นหมื่นๆโกฏิปีมีร่างกายงดงามสะสวยลงมาเกิดก็มาเกิดเป็นคนดีทำบุญต่อจนถึงพระนิพพานฉะนั้นได้ยินก็ดีได้เห็นก็ดีก็ต้องมีสติอย่าทำใจไม่เป็นก็จะไม่ได้บุญไปก็ต้องหัดฝึกใจเพราะเราอยู่กับคนทั้งนั้นเราไม่ได้อยู่กับพระที่ใจอยู่กับคนก็ต้องมีอารมณ์ที่กระทบชอบใจไม่ชอบใจมีโรคกระทำถ้าชอบใจก็อยากจะคิดถึงเขาอยากจะหาเขาอยากจะคุยกับเขาถ้าไม่ชอบใจก็เกลียดหน้าเขาไม่อยากได้ยินเขาไม่อยากเห็นเขาไม่อยากเข้าใกล้เขาบางทีบางคนเนี่ยตะก่อนเด็กใหม่ๆก็คุยกันรู้เรื่องถูกใจกันแต่พอไม่ถูกใจขัดใจกันแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้ากันไม่อยากคุยอันนั้นมันเป็นกิเลสของเราเป็นกิเลสของเราอย่าไปโทษเขาก็ต้องฝึกใจถ้าเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นกับตัวเราช่วยใครไม่ได้ต้องช่วยตัวเองจึงว่าบรรปลายชีวิตจึงต้องเข้าถึงธรรมะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินโยกลมเพื่อชนะใจตัวเองเพื่อให้มันเบาบางทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีจะเป็นพละกำลังส่งกำลังใจให้เรามีอำนาจข่มกิเลสตัวเองให้สงบให้เย็นลงก็จะเป็นถึงซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็จะเจอความสุข จอมิตรดีญาติดีพ่อแม่ดีบริวารดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้ามาดีที่ใจเราทั้งหมดก็ดูสิคนใจไม่ดีจะไปไหนมันก็ไปหาคนไม่ดีก็มันเป็นกระแสจิตคนดีก็คนดีก็จะมาหาเหมือนอย่างในหลวงไม่มีคนไม่ดีเข้าไปไหมไม่มีคนไม่ดีก็ต้องทำใจดีท่านบารมีท่านเต็มก็เป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างสังฆราชอย่างเงี้ยหรือครูบาอาจารย์เนี่ยมีไหมคนไม่ดีคนไม่ดีเข้าไปก็ดีหมดเลยดีหมดเลยถ้าคนไม่ดีล่ะที่เราเมายาล่ะเล่นบอลการพนันล่ะคนดีเข้าไปไหมคนดีเข้าไปก็ต้องทำตัวไม่ดีถ้าทำตัวดีเขาก็ไม่เอาเราก็ต้องทำตัวเป็นนักเรียนอันธพาลแล้วต้องทำตัวไม่ดีเขาก็จะเข้ากับเขาได้มันมาจากกระแสจิตก็ขอให้ความสุขนั้นอยู่ที่บุญดูบุญนั้นอยู่ที่ใจเมื่อใจดีเท่าถึงบุญกุศลก็จะแยกเอาสิ่งที่ไม่ดีออกเหมือนกับเรากินทุเรียนไอ้เปลือกมันไม่ดีแต่มันดีตรงที่มันหุ้มเม็ดไว้เราจะบอกว่าครูไม่เอาเปลือกไม่ได้ก็เอาเปลือกแต่ไม่กินเปลือกก็แยกแยะอย่างนั้นบาปเราก็ต้องเอาเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่ในใจเราแล้วแต่เราก็ต้องพยายามละบาปพยายามบาปมาพิจารณาว่ามันไม่สบายใจนี่ไม่เป็นสุขเราต้องพยายามละไอ้ความไม่สบายใจให้มันเย็นลงไอ้บาปก็เหมือนเปลือกทุเรียนนั่นแหละกินมันไม่ได้ไอ้บุญก็เหมือนรสทุเรียนนั่นแหละมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่เมื่อเอาไม่ดีออกไปดีก็เข้ามาแทนเมื่อทุกคนทำใจเป็นก็จะอุเบกขาวางเฉยต่ออารมณ์ตัวเองได้ก็จะอยู่เป็นสุขพระพุทธเจ้าท่านบอกมีเวทนาสามสุขดีใจคือสุขเวทนาเสวยอารมณ์เป็นสุขคือชอบใจได้ยินได้เห็นดีๆก็สุขใจทุกขเวทนาทเวทนาสองเห็นอะไรได้ยินอะไรไม่ชอบใจก็เป็นทุกขเวทนาสามไม่ยินดีไม่เอาทั้งสุขไม่เอาทั้งทุกข์ขาวหวางเฉยบอกนี่แหละจิตของคนก็อยู่ตรงนี้มีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยเมื่อเราปฏิบัติก็จึงฟังกันรู้เรื่องจึงเข้าใจแล้วก็จะรับความสุขในชีวิตของเราลมหายใจเนี่ยเป็นลมน้อยที่เลี้ยงชีวิตเราอยู่อย่าคิดว่าลมให้น้อยเนี่ยไม่มีค่าขอให้ประคับประคองลมเราให้รู้จักลมหายใจลมน้อยๆนี่ยังมีชีวิตอยู่ก็จงดูแลเขาจงปฏิบัติเขาจงพยายามดูลมหายใจไว้ว่าหายใจออกอย่างไรหายใจเข้าอย่างไรสงบอย่างไรใจที่คิดน้อยๆนี่ก็พยายามรักษาว่าคิดอะไรดีก็ให้รู้ทันไม่ดีก็ให้รู้ทันเมื่อเราตามดูกายดูจิตแล้วเราก็จะเป็นสมาธิเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาก็จะรักษาตัวเราให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดในลมน้อยน้อยในจิตน้อยน้อยอันนี้เขาเพื่อความไม่หลงเพื่อความไม่ประมาทเพราะลมก็รักษากายใจเราอยู่ฉะนั้นก็จงเข้ามาดูตัวเราก็จะเจอความสุขที่แท้จริงวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพก็ดีญาติพี่น้องที่มาทำบุญเพื่อนบ้านก็ดีก็ขอให้ท่านจงมีธรรมะอยู่ในดวงใจรักษาใจให้มีความสุขความเจริญจะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาให้มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนเทอญฟังรู้เรื่องบ่เทศน์ตั้งนานจ้าก็รักษาใจว่าใจเราไม่เที่ยงใจเรานี้เชื่อไม่ได้มันมี มันไปตามกระแสอารมณ์เดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบเราก็อย่าไปยึดถือเชื่อว่ามันเป็นจริงให้คิดว่ามันเกิดแล้วมันก็หายแล้วให้มีสติรู้กายว่าเออเรานั่งอยู่ตรงนี้นะเราหายใจตรงนี้นะเราเดินอยู่ตรงนี้เราทำให้เรารู้ปัจจุบันนี่คือเรากำลังทำอะไรอยู่อย่าไปตามอารมณ์พวกนั้นเหมือนกับเรานั่งเฝ้าบ้านเนี่ยเขาให้เราเฝ้าบ้านแต่เราไปคิดถึงคนออกไปข้างนอกเราก็ไม่สบายสมมติเราออกไปนอกบ้านเรามาคิดถึงคนที่บ้านจะเป็นยังไงเราก็ไม่สบายเพราะเราไม่วางเฉยดังนั้นถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็ดูลมหายใจเราก็มีสติเข้าไปเขาก็ไปดีก็คิดแต่ดีเราก็อยู่กับใจเราแล้วคนที่ออกไปนอกบ้านเขาคิดว่าคนอยู่บ้านเขาก็สบายเราก็ทำใจเราให้ดีก็คือไม่ต้องไปคิดถึงคนที่บ้านก็คือทำใจอย่างนั้นแต่ทำยากต้องฝึกนะก็ต้องคอยดูลมหายใจให้ใจเข้ากับพุทธให้ใจออกกับโธพยายามให้มันอยู่กับพุทโธนานๆนานๆและต่อมาก็จะผูกใจอยู่กับพุทโธนานๆดูกับลมนานๆหรือวิธีอะไรก็ได้ที่ให้จิตของเราอยู่กับกายกับใจได้ก็เราก็จะไปนอกบ้านก็จะถ้าไม่มาห่วงคนในบ้านอยู่ในบ้านก็ไม่ต้องไปห่วงคนนอกบ้านไม่ไปคิดในแง่ไม่ดีก็จะคิดแต่เรื่องกายใจของเราอย่างเดียวก็จะช่วยได้ก็เป็นวิธีเท่านี้เอง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบนั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุข

0: ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระ
0: พร้อมแล้วกราบ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุน

0: ่งโคนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
2: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
3: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
4: โอยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลือกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่วมใจนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่วมใจมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ย ป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้มาเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยอนะครับ
3: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
5: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นอุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
3: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโครงการเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตะปุญโญขอแสดงความเคารพพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในอาวาส ก็ขอความเจริญในธรรมกับสาธุชนทุกท่านนะที่ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมนะในช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชาซึ่งวันนี้นะเราชาวไทยชาวพุทธคนทั้งโลกเนี่ยให้ความสำคัญว่าเป็นวันที่มีความสำคัญต่อโลกมนุษย์เป็นอย่างมากเพราะว่าวันวิสาขบูชาคือวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประสูติในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6นะแล้วพระองค์ท่านก็ยังตรัสรู้ธรรมนะในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6เช่นกันแล้วที่สุดแล้วพระองค์ท่านก็เมตตาเผยแผ่ธรรมะถึง45พรรษาเนี่ยนะสิริอายุของท่านนะก็ถึง80พรรษาท่านก็ปรินิพพานนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันสมมุติว่าเราระลึกถึงทุกปีวันเพ็ญเดือน6นะก็จะมีการระลึกถึงวันวิสาขบูชานะที่วัดสังฆทานที่นี่นะก็เป็นที่ที่พวกเราทุกคนได้มีโอกาสนะมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำนะวันไหนเป็นวันพิเศษวันนั้นพวกเราก็มาเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเอากายของเราเอาใจของเจ้าของเนี่ยมาเป็นการบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทีนี้ในวันวิสาขบูชาเนี่ยสารธรรมที่เราจะมาระลึกถึงเนี่ยคือวันประสูติตรัสรู้และทรงปรินิพพานเนี่ยเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรในเมื่อมีความสำคัญเช่นนั้นนะก็จะให้สาระธรรมไว้4ประการข้อที่1นะประการที่1คือพึงมีความเพียรนะนี่คือข้อที่1พึงมีความเพียรเพราะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสประสูตินะวันเพ็ญเดือน6เนี่ยวันที่ท่านประสูติวันแรกเลยนะท่านสร้างบารมีมาตั้ง4อสงไขยกับ 100,000 กัมนี่คือความเพียรของท่านที่ท่านสร้างมานะสร้างมาตั้ง4อสงไขยอีก 100,000 กัมเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์สร้างมาทุกภพทุกชาติสร้างแต่บุญบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีจนไปถึงอุเบกขาบารมีท่านสร้างมาเกิดเป็นอะไรท่านก็ไม่เคยทิ้งบารมีเลยท่านก็มีความเพียรนะที่จะสร้างบารมีมาให้มาเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นวันที่พวกเราระลึกถึงวันวิสาขบูชาซึ่งพระองค์ทรงประสูตินะสิ่งแรกเราต้องนึกถึงว่าพระองค์ประสูติมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะความเพียรนะแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าคนจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรอีกนั่นแหละนั้นวันวิสาขบูชาเราก็ต้องพึงระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าพระองค์ทรงประสูติมาสร้างบารมีเนี่ยเราก็มีบุญเป็นชาวพุทธแล้วก็ได้มาเอากายวาจาใจมาปฏิบัติอันนี้พึงที่เราต้องมีนะว่าเราจะไม่ท้อถอยเลยจะหนาวจะร้อนฝนจะตกแผ่นดินจะแยก
ระเบิดจะลงของจะแพงใครจะกลับเราก็ต้องทนนะเพราะว่าหน้าที่ของเราก็ต้องมีความเพียรนะในสัปดาห์วันวิสาขบูชาว่าเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านมีความเพียรมากแท้ที่จริงท่านสร้างบารมีมาเนี่ยตั้งแต่พระองค์ยังไม่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านสร้างบารมีมาตั้ง16อสงไขยนะก่อนที่จะมาเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็สร้างบารมีมาถึง16อสงไขยจะมาเป็นสุเมธดาบสเป็นฤาษีเนี่ยเป็นฤาษีแล้วก็มีญาณมีฌานแต่ยังไม่สำเร็จอะไรเป็นแค่เป็นฤาษีเป็นดาบสนะก็เหาะได้สร้างบารมีมา16อสงไขยแล้วนะก็สามารถที่จะมีญาณมีฌานเนี่ยก็มีฤทธิ์ก็เหาะได้พอเหาะมาถึงเมืองก็เห็นชาวบ้านเนี่ยกำลังกุลีกุจอกันมีความเพียรพยายามที่จะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งฤาษีก็สงสัยก็เหาะลงมาก็ถามชาวบ้านว่าพวกเรามีความเพียรพยายามจะสร้างอะไรกันเห็นทุกคนไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวร้อนมีความเพียรพยายามขมักขม้นกันเหลือเกินชาวบ้านว่าบัดนี้พระพุทธเจ้ามีพระนามว่าทีปังกรพร้อมสาวกทั้งหลายเนี่ยจะเสด็จมาหมู่บ้านแต่ว่าเรามีถนนหนทางที่ไม่เรียบร้อยพวกเราก็ตั้งใจจะเอาการปฏิบัติเนี่ยช่วยร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนนะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาต่อพระพุทธเจ้าพร้อมสาวกสุเมธดาบสสร้างบารมีมา16อสงไขยนะไม่เคยมีโอกาสได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าในช่วงที่ยังเกิดมาเป็นสุเมธดาบสชาตินี้จริงๆเราสร้างบารมีมาหลายชาติแล้วนะแต่ว่าชาตินี้ยังไม่มีโอกาสได้มาเจอพระพุทธเจ้าพอได้ยินว่ามีพระพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นในโลกแล้วก็จะเสด็จมานะก็ถามชาวบ้านว่าแล้วมีที่ว่างไหมที่จะให้เราจะได้ร่วมสร้างบารมี

ชาวบ้านก็มีนะก็ชี้ไปทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะสมเด็จพระบดีก็ดีใจว่าเราจะได้สร้างบารมีถวายพระพุทธเจ้าพร้อมสาวกจริงๆสมเด็จพระบดีมีฤทธิ์จะบันดาลให้เป็นหลุมเป็นบ่อให้เป็นทางราบเรียบก็ได้แต่ด้วยศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาในบารมีของพระพุทธเจ้าจึงวางบริขารของดาบทฤาษีเนี่ยคือไม้เท้าชลาแล้วก็เครื่องหนังเสือเนี่ยวางไว้ทำด้วยมือทำด้วยแรงกายแรงใจนะด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความศรัทธาทำยังไม่แล้วเสร็จองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าทีปังกรพร้อมด้วยสาวกก็เสด็จมา

บริขารของดาบสฤาษีเนี่ยคือไม้เท้าชลาแล้วก็เครื่องหนังเสือเนี่ยวางไว้ทำด้วยมือทำด้วยแรงกายแรงใจนะด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความศรัทธาทำยังไม่แล้วเสร็จองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าทีปังกรพร้อมด้วยสาวกก็เสด็จมาสมเด็จดาบสนั้นก็ตัดสินใจว่าในเมื่อทำถนนยังไม่เสร็จพระองค์ทรงเสด็จมาเราจะเอากายนี้ถวายเป็นถนนนะก็นอนคว่ำลงแล้วก็ทูลถวายว่าขอพระองค์เสด็จผ่านนะข้ามร่างกายหม่อมฉันด้วยพระพุทธเจ้ามีญาณอย่างรู้ทรงพยากรณ์ว่าสุเมธดาบสเนี่ยสร้างบารมีมาตั้ง16อสงไขยแล้วถ้าชาตินี้สุเมธดาบสปรารถนาที่จะมาเป็นพระอรหันต์คือพ้นทุกข์แล้วนะฟังธรรมพระพุทธเจ้าเพียงไม่กี่บทความของพระพุทธเจ้าธรรมะเนี่ยสุเมธดาบสก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นเราก็จะไม่มีพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้แต่สุเมธดาบสนั้นสร้างบารมีมา16อสงไขยนะเพื่อที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านะท่านก็ยังมีความเมตตาเห็นว่าคนในโลกเนี้ยถ้าขาดธรรมะแล้วขาดการปฏิบัติธรรมแล้วก็จะหาความสุขไม่เจอหาความสงบไม่เจอนะก็จะมีแต่ความทุกข์ยากลำบากสุเมธดาบสนั้นก็ปรารถนาว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการพระเจ้าทีปังกรเนี่ยส่งพยากรณ์ว่าให้ชาวบ้านเนี่ยรู้ด้วยนะบอกเนี่ยสุเมธดาบสท่านนี้ท่านปรารถนาที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการอีก4อสงไขยกับอีก 100,000 กับสุเมธดาบสท่านนี้ก็จะมาเป็นพระเจ้ามีพระนามว่าสมณะโคดมก็คือองค์ปัจจุบันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังแบบนี้แล้วเรานึกว่าเราเนี่ยเสียสละแล้วว่าออกจากบ้านจากเรือนนะออกจากความสะดวกสบายนะมาอยู่นี่ห้องน้ำไม่พออากาศก็บางครั้งก็ร้อนนะหรือบางทีก็มีอะไรปัญหามากมายแต่สิ่งนี้เราไม่สามารถเทียบกับพระพุทธเจ้าได้เลยถ้าเรามีระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ท่านมีเมตตานะนึกถึงพวกเราแล้วท่านเสียสละมากกว่าเราหาประมาณไม่ได้ฉะนั้นมาวันนี้เราก็นึกถึงว่าเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงประสูติเนี่ยสร้างบารมีมาจนมาถึงวันนี้เนี่ยเราก็นึกถึงท่านว่าท่านเสียสละมากกว่าเราอีกนะเมื่อพระเจ้าทีปังกรทรงพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ16ปีนะก็ยังเป็นสาวเป็นสวยพอได้ยินว่าเอาสุเมธดาบสจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยหญิงชาวบ้านอายุ16ปีก็ถือดอกบัวนะเป็นกรรมแล้วก็มาทูลถวายด้วยบอกเราจะขอปรารถนาคู่กับสุเมธดาบสนะเพื่อที่จะมาสร้างบารมีทุกภพทุกชาติสุเมธดาบสก็ทรงห้ามนะสุเมธดาบสก็กล่าวตักเตือนแล้วก็ห้ามอย่าเลยเราเป็นนักบวชเราเป็นผู้ถือศีลอย่าได้มาอธิษฐานหรือว่ามาคู่บารมีกับเราเลยแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทีปังกรก็ทรงอย่างรู้ว่าสตรีผู้นี้ต่อมาเนี่ยก็จะมาเป็นคู่บารมีของพระพุทธเจ้านะแล้วก็จะมาสร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าฉะนั้นการสร้างบารมีก็ต้องอาศัยนะอาศัยเรียกว่ากำลังของสิ่งแวดล้อมนะพระพุทธเจ้าตอนประสูติมาชาติปัจจุบันเนี่ยที่เป็นสมณะโคดมทรงประสูติเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันเรียกว่าสหชาติก็คือพระนางพิมพาพระนางพิมพาเนี่ยเกิดมาพร้อมพระเจ้าเนี่ยหลายภพหลายชาติสร้างบารมีมามากมายเหลือเกินทุกข์ยากลำบากมาร่วม

กันชาติก่อนที่มาเป็นพระเจ้าก็เป็นที่เรียกว่าพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีพระนางมัตสีก็คือพระนางพิมพาพระนางพิมพาก็คือหญิงอายุ16คนเนี้ยซึ่งมาสร้างบารมีกับสุเมธดาบสฉะนั้นบารมีนี่มีจริงนะเราทำวันเนี้ยก็จะติดไปทุกภพทุกชาติไปเรามาถือศีลปฏิบัติธรรมในวันวิสาขบูชานะเสียสละที่จะมาที่เคยกินเคยนอนเคยเที่ยวแล้วเราก็มาถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความเพียรพยายามอันนี้ก็จะเป็นบารมีติดกายติดใจเราไปใครจะเอาของเราไปก็ไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ท่านเสียสละมากนะพอมาเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพระนางพิมพาก็เกิดพร้อมกันพระอานนท์ด้วยนะพระอานนท์เนี่ยก็มาเกิดวันเดียวกันอีกนะพระเจ้าเนี่ยเกิดมาสิ่งดีๆตามมาต้นสีมหาโพธิ์ต้นสีมหาโพธิ์ก็เกิดมาด้วยที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยก็เป็นต้นที่เป็นสหชาติเกิดวันเดียวกับพระพุทธเจ้าด้วยนี่คือบารมีของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สร้างมาเนี่ยไม่เคยทำบาปเลยกายวาจาใจมีแต่สร้างบุญบารมีมา30ทัศเนี่ยจนบารมีเต็มเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็มาบันดาลให้พระองค์สำเร็จทุกอย่างนะอุกายีนะอมาตย์คู่ใจขุมทรัพย์ทั้ง4ขุมทรัพย์ทั้ง4เนี่ยเกิดมาก็ไม่ต้องลำบากจะไม่มีใครเอาขุมทรัพย์ของพระองค์ไปได้เพราะท่านสร้างบารมีมาให้อย่างเดียวนะไม่เคยลำบากเลยนะให้อย่างเดียวให้ทุกคนมีความสุขท่านปรารถนาให้คนทั้งโลกไม่ใช่มนุษย์เท่านี้นะเทวดาอินพรหมยมยักษ์อยากให้สามโลกธาตุเนี่ยให้ได้พ้นทุกข์ดับทุกข์ท่านพ้นทุกข์ดับทุกข์แล้วท่านก็ยังมีเมตตาเผยแผ่ธรรมะเนี่ยให้คนมาปฏิบัติเนี่ยให้พ้นทุกข์ดับทุกข์ข้ามวัฏฏะสงสารไปด้วยนี่คือบารมีของท่านที่ท่านมาประสูติในวันเพ็ญเดือน6ฉะนั้นเรามาวันเนี้ยเราก็นึกถึงว่าถ้าเรามาสร้างบารมีเนี่ยให้ทานเนี่ยต่อไปเราจะได้มีเงินมีทองนะเรามารักษาศีลต่อไปกายวาจาเราก็จะงามเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนะใจของเราก็จะได้ผุดผ่องละบาปบำเพ็ญบุญใจของเราก็จะได้ถึงพระนิพพานฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่มากเปลี่ยนใจคนได้เปลี่ยนใจคนได้นะนะเราใจคนเราเนี่ยมีอนุภาพมากไม่มีใครที่จะเปลี่ยนใจใครได้ง่ายๆแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปลี่ยนใจคนได้ใจไม่ดีให้เป็นใจที่ดีใจที่ร้อนก็ทำให้เย็นใจที่ไม่สงบก็ทำให้สงบใจที่มีความโลภก็จะได้มีความโลภน้อยลงโกรธน้อยลงหรือว่าหลงน้อยลงนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์สร้างบารมีมาวันที่ท่านออกบวชท่านเสียสละมากนะวันที่ท่านออกบวชน่ะพระนางพิมพาเนี่ยให้ประสูติพระโอรสมีนามว่าพระราหุลวันนั้นน่ะเป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยออกบวชลองนึกดูว่าเราจะเสียสละเหมือนพระองค์ได้ไหมพระองค์นี่มีขุมทรัพย์ทั้ง4นะมีประสาท3ฤดูมีพระนางพิมพาเป็นสหชาติงดงามงดงามแพ้อยู่ท่านเดียวคือพระนางสิริมหามายาคือมารดาเท่านั้นเองนะนอกนั้นในแผ่นดินนี้ไม่มีใครเทียมพระนางพิมพาได้พระองค์เจ้าชายสิทธัตถะนั้นก็คิดถึงพวกเราทุกคนในโลกเนี้ยว่ายังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะถ้าเราไม่เสียสละพระนางพิมพาไม่เสียสละพระราหุลเนี่ยก็คงจะไม่มีโอกาสได้ออกบวชท่านเสียสละนะขุมทรัพย์ทั้ง4พระนางพิมพาองค์โอรสพระราหุลเนี่ยวันที่ท่านออกบวชวันนั้นเป็นวันที่พระนางพิมพาให้ประสูติพระราหุลฉะนั้นเราเสียสละจะเทียมท่านไม่ได้เลยเราเนี่ยน้ำใจเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรมต้องระลึกถึงว่าเรานี่มีบุญวาสนาที่ได้มาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์มีเมตตามาก
นะแล้วก็มีปัญญาเมตตาที่คุณปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณยิ่งใหญ่มากเราก็เลิกถึงพระพุทธเจ้าทรงประสูติแล้วนะเหมือนกับแสงสว่างของโลกเหมือนประทีปนะส่องทางให้คนที่ไม่มีไฟได้เห็นทางมีทางอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีไฟก็มองไม่เห็นก็ไปไม่ได้แต่พระเจ้านั้นเปรียบเหมือนแสงสว่างแสงสว่างส่องไปถึงใจเราเพราะใจเรานั้นเคยมีความโลภโกรธหลงใจของเราเคยมีความเห็นแก่ตัวใจของเราเคยคิดว่ายังไม่ต้องให้ทานรักษาศีลไม่ต้องภาวนาแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็เชื่อว่าเราต้องรีบปฏิบัติเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นสร้างบารมีมามากมายเหลือเกินนะเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะได้มีปิติยินดีว่าวันวิสาขบูชาควรอย่างยิ่งนะที่เราต้องน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์เกิดขึ้นในโลกเนี่ยเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากฉะนั้นประการแรกก็คือพึงที่จะมีความเพียรนะนึกถึงวันวิสาขะนี่ต้องมีความเพียรเพียรทำความดีทุกอย่างนะทุกอย่างตลอดเวลากายวาจาใจเราเนี่ยอะไรไม่ดีนี่เราก็ลึกถึงพระเจ้าไม่ทำนี่ก็เป็นความเพียรนะเพียรที่ไม่ทำความดีเพียรที่ไม่ทำบาปนี่ก็ถือว่าความเพียรแล้วก็เพียรที่จะทำความดีก็เป็นความเพียรเมื่อมีความดีแล้วรักษาความดีไว้ก็เป็นความเพียรเมื่อละบาปแล้วไม่ให้บาปเกิดขึ้นอีกนี่ก็คือความเพียรนี่คือสิ่งแรกที่เรานึกถึงวันวิสาขบูชาเนี่ยต้องมีความเพียรนะข้อที่สองนะพึงที่จะมีสติสัมปชัญญะนะเพราะว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วเผยแผ่ธรรมะเนี่ยพระองค์ให้หัวข้อธรรมว่าธรรมที่มีอุปการะมากธรรมที่มีอุปการะมากเนี่ยคือสติสัมปชัญญะพ่อแม่มีอุปการะกับลูกครูบาอาจารย์มีอุปการะกับลูกศิษย์นะผู้มีพระคุณก็มีอุปการะกับพวกเราทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งได้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าธรรมที่เป็นอุปการะเนี่ยก็คือสติสัมปชัญญะฉะนั้นเมื่อเรานึกถึงวันวิสาขบูชาให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดว่าพระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยพระองค์ตรัสรู้ธรรมในวันเพ็ญเดือน6เนี่ย15ค่ำเนี่ยท่านไม่ได้ลุกจากที่ไปหาธรรมะที่ไหนท่านก็ดำรงกายของตนเองนั่งเป็นองค์พระนะอธิษฐานว่าถ้าไม่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็จะถึงเลือดเนื้อเจือเหือดแห้งนะถึงจะหมดลมสิ้นชีวิตไปก็จะไม่ลุกจากบัลลังก์วัชระอาสน์ของพระองค์ท่านพญามารก็มาลองเลยพอรู้ว่าพระเจ้าสร้างบารมีมามากเหลือเกินชาตินี้จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็กลัวจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพญามารก็มานะมาไม่มาท่านเดียวเหล่าเสนามารมามากมายเหลือเกินเวลานั้นเทวดาที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจุติมาจากชั้นดุสิตเทวดาก็ทราบข่าวว่าเทวดาจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็วันเนี้ยวันเพ็ญเดือน6เนี่ยเทวดาก็มาล้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกฎโกรธไม่มีที่ว่างเลยนะที่ใต้ต้นสีมหาโพธิพุทธคยาเทวดามามากมายเหลือเกินมาอนุโมทนากับเจ้าชายสิทธัตถะที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเสนามารกับพญามารมาเนี่ยเทวดาเนี่ยสู้ไม่ได้นะหายทุกองค์เลยเขาว่ากันว่าเทวดาเนี่ยไม่ได้ไปไหนทิศหนึ่งไม่มีสององค์เลยนะคือละเหยละหายตัวแวบไปเลยนะไม่มีให้เห็นเทวดาสักองค์ให้เห็นเลยพระเจ้าก็ยังไม่ทรงหวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวก็ยังมีสติสัมปชัญญะเนี่ยว่าเราสร้างบารมีมาเป็นพระโพธิสัตว์วันนี้เราจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะไม่หวั่นไหวเพราะ
พญามารก็มาทวงมาทวงว่าเนี่ยที่นั่งเนี่ยอาจเนี่ยเป็นของเราไม่เชื่อก็ถามเราเสนามารเสนามารก็โห่ร้องกึกก้องว่าใช่ใช่เนี่ยเป็นของลูกพี่เป็นของพญามารเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเหลืออยู่ท่านเดียวนะเทวดาหายหมดนะแต่พระองค์ก็มีสติสัมปชัญญะนั่งไม่หวั่นไหวท่านก็อ้างว่าบารมีที่ท่านสร้างมาตั้งสี่อสงไขยกับ100,000กับตั้งแต่เป็นสุเมธาบดพระเจ้าทรงพยากรณ์เวลาท่านว่าท่านสร้างบารมีมาเนี่ยสี่อสงไขยกับ100,000กับเนี่ย30ทัศเนี่ยมาวันเนี้ยท่านก็อธิษฐานว่าบารมีของท่านทานที่ท่านให้มาทุกภพทุกชาติเนี่ยขอให้แผ่นดินเนี่ยที่เคยรองรับมาเป็นพยานน้ำมฤทัยที่ท่านเมตตาต่อมวลมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยท่วมท้นให้พญามารเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะไม่สามารถเลยไม่สามารถที่จะทานบารมีของพระพุทธเจ้าได้พระเจ้าไม่ได้ทำร้ายนะไม่ได้ไปใช้ฤทธิ์อะไรเลยไม่ได้ไปกล่าวร้ายอะไรเลยเพียงแต่เราลึกถึงพระองค์ท่านเองที่ท่านสร้างบารมีมาทุกภพทุกชาติทานบารมีของท่านเนี่ยท่วมท้นน้ำใจที่ท่านมีแต่ให้มวลมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมากมายเหลือเกินเนี่ยจนพญามารนั้นก็พ่ายแพ้ไปพระองค์จึงได้มาตรัสรู้มาเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราต้องนึกถึงว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยข้อที่หนึ่งประการแรกพึงที่จะมีความเพียรแล้วข้อที่สองพึงที่จะมี สติสัมปชัญญะเข้ามาดูกายดูใจเจ้าของพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้ก็นั่งอยู่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์แต่ท่านเดียวเลยไม่ได้ไปตรัสรู้แห่งหนใดนะตรัสรู้ที่พระวรกายนะด้วยน้ำพระฤทัยของท่านที่ท่านสร้างบารมีมาท่านก็จนได้ตรัสรู้ว่าในอริยสัจสี่เรื่องทุกข์ทุกข์เนี่ยพวกเราก็รู้กันอยู่ว่าอยู่ประจำนะทุกข์เนี่ยจะเป็นหญิงเป็นชายคนรวยคนจนเป็นพระเป็นโยมคนประเทศไหนคนในโลกเนี้ยบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีทุกข์เท่ากันไม่มีใครมีน้อยกว่ากันคนนี้รวยคนนี้จนคนนี้เป็นหญิงเป็นชายคนนี้เป็นพระเป็นโยมเขาจะคนอยู่แห่งหนใดเกิดมาในโลกนี้แล้วมีทุกข์เท่ากันทุกข์เท่ากันในที่นี้คือต้องแก่เป็นเรื่องธรรมดาต้องเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นเรื่องธรรมดาต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาทุกเนี้ยหนีไม่พ้นเลยแต่นั้นพระองค์ท่านทรงตรัสรู้เนี่ยในเรื่องอริยสัจสี่เรื่องทุกเนี่ยท่านก็มากำหนดดูทุกตนทุกว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกกายทุกใจเนี่ยทุกคือสิ่งที่ทนได้ยากท่านก็ค้นหาว่าเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุของการเกิดทุกข์ดังนั้นเหตุของการเกิดทุกข์นั้นก็คือตัณหาอุปาทานดังนั้นวันวิสาขบูชาก็ต้องมีสติสัมปชัญญะเวลามีทุกข์เนี่ยกำหนดทันทีเลยว่าอันนี้ใจเป็นทุกข์เขาพูดแล้วเราไม่ชอบใจไม่ใช่คำพูดเขาให้เราเป็นทุกข์นะกำหนดใจเราว่าใจเราเป็นทุกข์นะไม่ใช่คำพูดให้เราเป็นทุกข์เราได้ยินเสียงที่มากระทบนะไม่ชอบใจแล้วเราก็กำหนดที่ใจเราอ๋อนี่เป็นทุกข์เหตุที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราไปยึดเสียงนั้นว่าเขาว่าเราหรือเขากล่าวอะไรที่เราไม่ชอบใจนะให้เรามีความสุขอ๋อแล้วนี่คือเหตุเองเราก็ได้ต้องใช้สติสัมปชัญญะใช้สติสัมปชัญญะคอยอยู่ตลอดเวลาว่ายืนเราก็มีสตินั่งเราก็มีสติจะทำคิดนึกอะไรก็แล้วแต่นึกถึงวันวิสาขบูชาแล้วต้องตั้งสติให้เรามีสัมปชัญญะด้วยรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าทุกข์ตรงไหนและเหตุของทุกข์อยู่ตรงไหนนั้นเหตุของทุกข์เนี่ยจริงๆแล้วก็คือตัณหาอุปาทานนี่เองตัณหาคือความอยากอะไรก็แล้วแต่อยากมีอยากเป็นอยากได้
นะหรือไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้

นะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุฉะนั้นเราก็มีความทุกข์แล้วเราก็อย่าหวั่นไหวให้เรามีสติสัมปชัญญะกำหนดดูแล้วก็หาเหตุถ้าเรามีเหตุเราก็ละเหตุได้นะมีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธดับทุกข์ได้แล้วเราก็ปฏิบัติเนี่ยในวันวิสาขะเนี่ยให้ทานรักษาศีลภาวนามีสติสัมปชัญญะกำหนดดูอยู่ตลอดเวลาวันเนี้ยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยพระองค์อยู่เพียงพระองค์เดียวแต่ท่านตรัสรู้กายใจของพระองค์ท่านเราก็ต้องปฏิบัติตามท่านใครไม่ดีตาก็เห็นแต่เราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นหูได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจก็มีทุกข์เหมือนกันแต่เราก็กำหนดดูว่าเราทุกข์มันเกิดจากตัณหาอุปาทานเราก็ไม่ไปยินดียินร้ายนะฝึกเอาไว้ให้เรามีสติสัมปชัญญะนะให้เรามีสติสัมปชัญญะว่าโอ้นี่เรามีสตินะนี่เป็นทุกข์นะนี่ไม่ชอบใจนะนะถ้าเรามีสติอย่างนี้เรียกว่าเราระลึกถึงวันวิสาขบูชาซึ่งพระองค์ทรงประสูติทรงตรัสรู้ถ้าเราทำได้นะเราก็ทำถ้าเราทำไม่ได้ล่ะกลับไปหาข้อที่หนึ่งคือเราต้องมีความเพียรนะเขาว่าถ้าเรามีความเพียรพยายามแล้วล้มเหลวเนี่ยไม่มีใครว่าเลยคุณทำความดีแล้วไม่สำเร็จเนี่ยยังไม่มีใครว่าเลยนะมีแต่คนยกย่องว่าโอ้โหยังอุตส่าห์นะยังมีน้ำใจนะยังคิดที่จะสร้างบารมีนะเหมือนสุเมธดาบทนะสร้างถนนไม่เสร็จนะก็เอาพระวรกะเอากายของฤาษีนะให้พระพุทธเจ้าทรงข้ามพ้นไปนะก็ต้องมีความเพียรเรียกว่าถ้าเรามีความเพียรพยายามแล้วล้มเหลวนะไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวอย่าล้มเหลวในความพยายามก็แล้วกันนะทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกลองนึกถึงตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วออกบวชเนี่ยมีบรรจวัคคีย์ทั้ง5คอยดูแลเนี่ยก็ยังไม่สำเร็จพระองค์ก็มาทำทรมานร่างกายพระวรกายทุกขกิริยา6ปีเนี่ยก็ยังไม่สำเร็จอีกนะท่านก็ไม่ทิ้งความเพียรนะในหนังสือเขียนไว้ว่ากล่าวไว้ว่าที่พระพุทธเจ้าทรงทรมานที่ว่าทุกขกิริยาปฏิบัติที่ว่าอดอาหารกั้นลมหายใจนะแล้วก็ปฏิบัติอย่างอุกิจเนี่ยในหนังสือกล่าวไว้ว่าเทวดาเนี่ยหรือแม้แต่มนุษย์เนี่ยก็คิดว่าพระองค์สิ้นพระชนไปแล้วก็คือในวาระนั้นไม่มีมนุษย์ในโลกนี้จะมีความเพียรเท่ากับพระพุทธเจ้าได้อดอาหารจนได้ว่าจับท้องเนี่ยไปถึงหลังได้เอามือเนี่ยลูบแขนเนี่ยขนที่เน่าเนี่ยติดมือมาเลยนะแล้วก็กั้นลมหายใจจนแทบจะไม่มีลมหายใจจนพระองค์สลบไปเนี่ยเรียกว่าเทวดาก็ยังนึกว่าเจ้าชายสิทธัตถะสิ้นพระชนไปแล้วชาวบ้านทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก็ว่าทรมานร่างกายจนสิ้นชีพไปแล้วข่าวก็ไปถึงพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเป็นพระบิดาเนี่ยว่าบัดนี้พระโอรสเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเนี่ยทรมานร่างกายถึง6ปีเนี่ยได้สิ้นพระชนไปแล้วขนาดนั้นเลยนะแต่มีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งสิ่งนี้รู้ได้เฉพาะความสัมพันธ์เท่านั้นคือคนที่เป็นพ่อจะรู้ว่าลูกเนี่ยมีจิตใจยังไงคิดยังไงคนที่เป็นพ่อจะรู้เหมือนแม่เนี่ยจะรู้ว่าลูกคนเนี้ยหน้าตาอย่างเนี้ยท่าทางอย่างเนี้ยใครว่าไม่ดีแม่ก็มั่นใจว่าดีเหมือนพ่อเนี่ยใครว่าดูถูกลูกแหละแต่พ่อก็ยังมั่นใจยังปักหลักว่าลูกคนเนี้ยเราปั้นมาเราให้กำเนิดมาต้องมีนิสัยเข้มแข็งมีจิตใจต่อสู้นะใครดูถูกได้

แต่คนที่เป็นบิดามารดาเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะไม่เคยดูถูกลูกของตนเองเลยพอคนมาส่งข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยสิ้นชีพไปแล้วบิดาพระเจ้าสุโธทนะว่าเป็นไปไม่ได้เพราะประสูติวันแรกพระองค์ก็ทรงตรัสว่าพระองค์จะเป็นเอกของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเกิดมาได้เพียง5วันนะก็ได้มีการพยากรณ์แล้วว่าพระองค์ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกถ้าไม่ออกบวชก็จะเป็นจักรพรรดิของแผ่นดินนี้ที่ยิ่งใหญ่นี่คือสิ่งที่พระบิดามั่นใจแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ซึ่งพระโอรสเนี่ยจะสิ้นพระชนทีนี้เราจะบอกว่าพระองค์นั้นมีความเพียรพยายามมาแล้วแต่ล้มเหลวแต่ไม่เคยล้มเหลวในความพยายามเทวดาก็จึงมาดลใจว่าพินสามสายเนี่ยสายแรกอาจจะหย่อนไปเสียงก็ไม่ไพเราะสายที่สองอาจจะตึงไปดีดไปแล้วก็ขาดก็ต้องเป็นสายพอดีคือสายกลางพระองค์ก็จึงระลึกถึงว่าตอนที่พระองค์อายุเพียง7ขวบท่านก็ได้เข้าสมาธิเนี่ยจิตก็มีปิติแล้วก็มีฌานเคยสร้างบารมีมามากมายนะฉะนั้นเรามาหาหนทางทางสายกลางก็จึงได้มีโอกาสได้รับข้าวมัทุปยาของนางสุชาดา49ก้อนนะแล้วก็ทรงฉันเสวยไปแล้วจึงอธิษฐานถาดเนี่ยเป็นถาดทองคำนะอธิษฐานก็ขอให้ถาดเนี่ยถ้าพระองค์จะสำเร็จถาดนี้ก็ขอให้ลอยทวนน้ำนะลอยทวนน้ำไปพอท่านอธิษฐานแล้วเนี่ยถาดก็ลอยทวนน้ำไปพอถึงที่ที่อันควรก็ถาดก็จมลงพอจมลงไปแล้วเนี่ยมีถาด3ใบรออยู่ก่อนถาด3ใบเนี่ยรออยู่ก่อนคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยในพัทธลกัปเนี่ยมี5องค์ที่ผ่านไปแล้ว3พระองค์ปัจจุบันนี้4ถาด3ใบของที่พระเจ้าเคยอธิษฐานเนี่ยจมอยู่ก่อนแล้ว3ใบที่4ก็อธิษฐานอีกก็มากระทบมีพญานาคเนี่ยคอยเฝ้าน่ะพญาการเนี่ยก็ได้ยินเสียงกระทบก็ลืมตากันมานิดนึงบอกโอ้พระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หลับไปอีกนี่คือสิ่งที่เหตุการณ์ในซึ่งพระพุทธเจ้าได้อธิษฐานถาดแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้เรานึกถึงพญานาคแล้วเรานึกดูด้วยว่าเขามีโอกาสถึงพระเจ้าสามพระองค์แล้วมาองค์ที่สี่ก็ยังหลับอีกนะได้ยินเสียงว่านี่คือการอธิษฐานของพระโพธิสัตว์จะมาเป็นพระพุทธเจ้าถาดเนี่ยเป็นใบที่สี่แล้วเสียงกระทบกันเนี่ยพญานาคก็ยังหลับอีกก็ไม่ได้มีความคิดที่จะมาสร้างบารมีก็ยังหลับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าว่าในวันวิสาขะเนี่ยมีเรื่องที่เราจะต้องระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะถ้าเราล้มเหลวแล้วเราก็จะไม่ล้มเหลวในความพยายามเรานั่งเมื่อยเราก็ลุกเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติธรรมให้เรามีสติมีสัมปชัญญะนะพอเรานึกถึงพระเจ้าแล้วใจเราก็จะได้มีปิติว่าพระองค์นั้นมีความเพียรแค่ไหนอดอาหารกั้นลมหายใจจนเรียกว่ามนุษย์และเทวดาก็คิดว่าพระองค์สิ้นพระชนไปแล้วแต่จริงๆยังไม่สิ้นเพราะว่าบารมีของท่านเนี่ยเกินกว่ามนุษย์ในโลกนี้ที่จะสร้างบารมีได้เทวดาอินพรหมก็ยังสร้างไม่ถึงฉะนั้นพอพระองค์มาตรัสรู้มาเป็นพระเจ้าเนี่ยพระองค์ก็มีพระเมตตาเนี่ยเอาหลักธรรมมาเผยแผ่ให้พวกเราให้เรามารู้ว่าพระองค์ตรัสรู้ในเรื่องอริยสัจ4อริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะทุกข์ก็อยู่ในตัวเราสมุทัยก็คือตัณหาอุปาทานนะก็ในตัวเราเองนะการดับทุกข์ก็ดับที่ตัวเรานี่แหละนะในการที่เรามีสติมีสัมปชัญญะในการให้ทานรักษาศีลภาวนาในการที่เรามีมรรคองค์8เนี่ยในตัวเราทั้งสิ้นฉะนั้นให้เราระลึกอยู่ตลอดเวลาวันวิสาขบูชาก็คือวันที่เราต้องระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ท่านตรัสรู้นะในเรื่องอริยสัจ4นะคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค
แล้วเราก็เอาหลักธรรมเนี่ยมาปฏิบัติน้อมเข้ามาดูโอปันยิโกน้อมเข้ามาดูกายดูใจเห็นทุกข์นะแล้วเราก็ต้องกำหนดนะทุกข์เนี่ยจะเป็นทุกข์อะไรก็แล้วแต่นะอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนรวยคนจนเป็นพระเป็นโยมคนที่เกิดมาในโลกนี้มีทุกข์เท่ากันฉะนั้นเราก็ต้องมีสติสัมปชัญญะนะให้เรากำหนดดูไม่มีใครมีมากกว่าหรือว่ามีน้อยกว่าแก่ก็เหมือนกันเจ็บก็เหมือนกันพลัดพรากจากของรักของชอบใจเวลาตายก็เหมือนกันเป็นทุกข์เท่ากันแต่ว่าที่ต่างกันคือบารมีนะบารมีต่างกันนะบางคนให้ทานบางคนรักษาศีลบางคนมีเนกขัมมะบางคนมีสัจจะบางคนมีขันติบางคนมีปัญญาบางคนมีอุเบกขานะบารมีต่างกันแต่ทุกข์เนี่ยมีเหมือนกันหมดคนทั้งโลกฉะนั้นพระเจ้าจึงเป็นศาสดาเอกของโลกธรรมะของพระเจ้านั้นพิสูจน์ได้แล้วก็สามารถทนต่อการพิสูจน์นะจะพระเจ้าผ่านไปแล้ว3พระองค์ก็หลักธรรมนี้องค์ที่4ก็คือสมณะโคดมองค์เนี้ยก็มาเป็นสิ่งที่พวกเราต้องมาระลึกถึงว่าเนี่ยเป็นธรรมะที่พ้นทุกข์ดับทุกข์เนี่ยเป็นธรรมะซึ่งไม่จำกัดการนะหลังพระตกับนี้ไปแล้วก็อีกกี่พระองค์ก็คือการที่เรามากลับมาดูกายดูใจแล้วก็ดับทุกข์ตัณหาที่ใจเรานี่เองฉะนั้นพระเจ้าก็จึงมาตรัสรู้เนี่ยนะเผยแผ่ธรรมะไปนะ45พรรษาพูดถึง45พรรษาเนี่ยก็นึกถึงหลวงพ่อสนองนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยท่านคิดนะว่าประเทศไทยเนี่ยเจริญมีพระในจำนวนมากเป็นแสนๆมีวัดเนี่ยเป็นบนหมื่นมีญาติโยมประพฤติปฏิบัติธรรมใจบุญใจสุนทรเนี่ยเกือบ60ล้านมากมายเหลือเกินเป็นคนที่มีบุญมีวาสนานะเกิดมามีแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอุดมสมบูรณ์เหลือเกินหลวงพ่อสนองก็คิดถึงประเทศอินเดียแดนพุทธภูมิว่าครั้งหนึ่งพระเจ้านั้นเคยประสูติเคยตรัสรู้แล้วก็เผยแผ่ธรรมะ45พรรษาเนี่ยเราลองนึกดูลองนึกดูนึกถึงพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์มีพระชนชีพอยู่ว่าเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้เผยแผ่ธรรมะให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5พยัสสะแล้วก็ชลินสามพี่น้องแล้วก็เผยแผ่ไปเรื่อยนะจนมีพระอริยสาวกพระอัครสาวกมากมายทั่วทั้งแผ่นดินเนี่ยลองนึกดูว่า45พรรษาในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีความสุขแค่ไหนพระบารมีของพระองค์ท่านเนี่ยเปลี่ยนใจคนได้องคุลิมานก็เปลี่ยนได้คนที่มีทุกข์จนได้ว่าทั้งแผ่นดินหาความสุขไม่ได้ท่านก็เปลี่ยนหาความสุขได้ดังเช่นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารคือพระเจ้าอาชาตตูพระเจ้าอาชาตตูเนี่ยเป็นผู้ซึ่งปรงพระชนหรือว่าฆ่าพ่อนั่นเองพอพระเจ้าพิมพิสารสิ้นพระชนไปแล้วน่ะตนก็สำนึกได้ว่ามีลูกเกิดในวันนั้นน่ะพระเจ้าพิมพิสารก็ตายในวันเดียวกันเองอมหาก็สองคนก็มาทูลว่าบัดนี้มีข่าวดีอีกคนนึงว่าบัดนี้ก็มีข่าวร้ายอมงคลเช่นกันจะเอาข่าวอะไรก่อนสรุปเอาข่าวดีก่อนบัดนี้พระเมสีประสูติพระโอรสแล้วก็ดีใจโอ้โหเรามีพระโอรสก็รีบไปหาพอประสูติมาเนี่ยพระโอรสเนี่ยหายใจไม่ออกมีเสลดของเหลวติดอยู่ที่จมูกหรือปากเนี่ยพระเจ้าตูเนี่ยความรักของพ่อเนี่ยคุณเดี๋ยวรังเกียจต้องเอามือล้วงหรือไม่ก็เอาอะไรดูดแต่พระเจ้าอสตูเนี่ยเห็นลูกตนเองหายใจไม่ออกเนี่ยเอาปากเนี่ยดูดเลยดูดแล้วก็เอาของที่อุดตันเนี่ยเข้าปากตนเองก็เกินเข้าไปก็ดีใจโอ้ลูกของเรารอดละด้วยสิ่งที่เราความเป็นพ่อได้กระทำกับลูกก็ดีใจลูกรอดแล้วเออก็ดีใจก็ถามอามาตย์ข่าวร้ายคืออะไรบัดนี้พระบิดาพระเจ้าพิมพิสารทรงสวรรคตแล้วเท่านั้นเองรู้เลยว่าเราเนี่ยไม่น่าเลย
ไม่น่าเลยที่จะทำไงกับคนที่เป็นพระบิดาเพราะรู้หัวอกของพ่อ

ว่าตัวเองเป็นพ่อเนี่ยรักลูกแค่ไหนตายแทนลูกได้อะไรก็ให้ลูกได้นะมั่นใจเลยว่าพ่อต้องรักเราเท่านั้นก็ถามแม่ว่าแม่ตอนเสด็จพ่อเนี่ยครองราชเนี่ยเราเป็นเด็กเนี่ยรักหม่อมฉันไหมแม่บอกว่าลูกเอ้ยตอนตั้งท้องเนี่ยอยากจะกินเลือดสามีอยากจะกินเลือดพระเจ้าพิมพิสารหมอโหรพยากรณ์ว่าลูกคนนี้จะเกิดมาฆ่าพ่อรู้ก่อนนะพยากรณ์แล้วนะว่าจะฆ่าพ่อแม่จะทำลายครรภ์แต่เสด็จพ่อทรงห้ามว่าอย่าเลยนะให้เกิดมาเถอะพอแพ้ท้องอยากจะดื่มเลือดเนี่ยก็เอาพักขันเนี่ยแทงที่ขาแล้วก็ให้แม่เนี่ยดื่มเลือดเพื่อหายแพ้ท้องก็ได้ประสูติเจ้าออกมานี่แหละแล้วมาบัดนี้เสด็จพ่อก็ตายไปแล้วตัวเองครองราชเนี่ยเมืองราชคฤห์เนี่ยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่นะเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารฟังธรรมแล้วได้เป็นพระโสดาบันแต่ว่าพระเจ้าตูเนี่ยไม่ได้มาฟังธรรมพระพุทธเจ้ามีสมบัติมากมายในเมืองราชคฤห์เนี่ยแต่หาความสุขไม่ได้จะบรรทมก็บรรทมไม่หลับจะเสวยก็เสวยไม่ลงจะไปแห่งหนใดก็หาความสุขไม่ได้เราร้อนทั้งกายทั้งใจตลอดเวลาเลยจนมาถึงหมอชีวโกมลพัทผู้ซึ่งเป็นหมอซึ่งมีคุณธรรมเป็นพระโสดาบันรักษาพระพุทธเจ้ารักษาพระเจ้าเป็นพิสารรักษาชาวบ้านพระภิกษุสงฆ์มากมายเหลือเกินด้วยภูมิปัญญาของหมอชีวโกมลพัทยังมีปัญญารักษาพระเจ้าอสตูอีกนะพระตูไปอยู่ที่ไหนก็หาความสุขไม่ได้หมอชีวโกมลพัทก็ไปทูลว่าพระองค์พระองค์มีทุกข์มากเหลือเกินไม่มีทางที่จะอะไรมาดับทุกข์ได้สมบัติที่มากมายกองทั้งแผ่นดินก็ดับทุกข์ไม่ได้จะมีบริวารทหารทั้งแผ่นดินทหารกล้าทหารช้างทหารม้าก็มาย่ำยีทุกข์ไม่ได้ทุกข์มันติดอยู่ในใจลบออกไม่ได้แล้วพ่อไปฆ่าพ่อปิตุฆาตซะละจึงหมอชิวกุมารพัชจึงถูกมีนะพระองค์มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเหมือนแสงสว่างของโลกเนี่ยส่องให้คนเห็นว่าคนไหนไปผิดทางก็จะได้กลับมาถูกทางคนไหนไปไม่ถูกก็จะได้ไปถูกคนไหนไปแล้วก็จะได้ไปได้สะดวกพระเจ้าตูก็ดีใจว่าโอ้จะมีพระเจ้าดับทุกข์ได้ด้วยเหรอนะก็ดีใจว่าอ้าวคราวนั้นก็ขอให้พาเราไปเถอะนะก็พาไปที่พระองค์ทรงเสด็จประทับเนี่ยน่าจะเป็นสวนอัมพวันหรือว่าสวนมะม่วงของหมอชิวโกมลพัทเองนะหรือไม่ก็เวรุวันก็คือสวนไผ่ของพระเจ้าพิมพิสารพอหมอชิวโกมลพัทพาไปเนี่ยตกใจเลยที่วัดเนี่ยหรือว่าที่สวนเงียบเงียบเหมือนไม่มีคนสักคนหนึ่งมีแต่เสียงจักจั่นเลไลที่เราได้ยินอยู่ขนาดเนี่ยเสียงแบบเนี้ยจะไม่มีเสียงกระแอมกระไอเสียงพูดคุยไม่มีพระเจ้าตูก็จึงหันกลับมาหาหมอชิวโกมลพัทว่านี่หมอถามจริงโกรธแค้นเราหรือเปล่าที่เราทำให้พระเจ้าพิมพิสารสวรรคตไปบอกไม่ที่นี่เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเป็นที่ที่แดนสงบเนี่ยมีแต่คนเคารพเดี๋ยวพระองค์เสด็จไปก็จะได้พระเนตรเห็นพอไปถึงที่ประทับของพระเจ้าเนี่ยก็มีพระเจ้าอยู่ท่ามกลางหมู่สงฆ์เนี่ยนั่งฟังธรรมเงียบสิ่งแรกซึ่งพระเจ้าตูนนึกขึ้นได้เลยคือนึกถึงลูกตนเองว่าขอให้ลูกเนี่ยได้มาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเถอะอย่าได้ไปคิดเป็นอื่นเลยพอเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมสาวกเนี่ยนึกถึงลูกตนเองทันทีเลยว่าขอให้ลูกเนี่ยได้มาเถอะมาเป็นนักบวชมาเป็นสาวกเถอะแต่ตัวเองก็เป็นทุกข์อยู่นะก็เข้าไปถึงแล้วก็รอให้พระเจ้าแสดงธรรมเสร็จหมอชีวโกมลพัทก็พาพระเจ้าตูเข้าไปเข้าเฝ้าพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมแสดงธรรมไว้ว่าบุญมีมากมายเหลือเกินทำบุญร้อยครั้งให้กับสัตว์ก็ไม่เท่ากับทำบุญ

0: ครั้งเดียวให้กับมนุษย์นะทำบุญร้อยครั้งกับมนุษย์ก็ยังไม่เท่ากับทำบุญครั้งเดียวกับพระกับสามเณรทำบุญร้อยครั้งกับพระกับสามเณรก็ไม่เท่ากับทำบุญกับสงฆ์ทำบุญกับสงฆ์ก็ไม่เท่ากับทำบุญกับพระอริยเจ้าทำบุญกับพระโสดาบันก็ไม่เท่ากับพระสกิทาคาทำบุญสกิทาคาร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับอนาคาร้อยครั้งอนาคาร้อยครั้งไม่เท่ากับพระอรหันต์ครั้งเดียวพระอรหันต์ครั้งเดียวไม่เท่ากับพระเจ้าพระองค์เดียวเนี่ยบุญมากมายเหลือเกินที่จะทำเนี่ยจนกระทั่งได้นึกถึงว่าโอ้บุญนี้ไม่มีประมาณเลยนะก็เข้าใจว่าคนเราเกิดมานี่มีบุญคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีบุญเพราะว่าร่างกายอันเนี้ยประกอบด้วยบุญนะคนที่ให้เราได้นะคือพ่อกับแม่คนอื่นให้ไม่ได้คนจะเก่งแค่ไหนเขาก็ให้ร่างกายเราไม่ได้เทวดาองค์อินองค์ไหนก็บันดาลร่างกายเราไม่ได้เราได้สร้างบุญมาแล้วเราได้มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นผู้มีพระคุณให้ร่างกายนี้มาก็สามารถมาบวชมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมมาสร้างบารมีได้ฉะนั้นพอพระตัวมาฟังธรรมพระเจ้าแล้วจึงรู้ว่าโอ้โหเรานี่มีบุญนะเนี่ยเป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารแต่ว่าขาดสติขาดปัญญามีความโลภหวังจะชิงพระราชบัลลังก์แล้วก็ปะชิงบัลลังก์แล้วก็ได้ฆ่าเสด็จพ่อไปนี่เป็นเหตุที่ว่าไม่มีแสงสว่างมีบุญเหมือนกันแต่ว่าขาดบารมีขาดที่จะมาเจอพระพุทธเจ้าพอจิตใจก็ดีขึ้นก็ดีว่าโอ้เรานี่โชคดียังมีพระพุทธเจ้ามีสาวกทำบุญอยู่ตลอดเลยทำบุญกับพระเจ้าสาวกตลอดเพราะพระเจ้าทรงแสดงธรรมไว้แล้วว่าทำบุญร้อยครั้งร้อยครั้งร้อยครั้งไม่เท่ากับพระเจ้าพร้อมสาวกครั้งเดียวงั้นพระเจ้าตัวก็จึงมีโอกาสได้ทำบุญทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งหลังจากพระเจ้าพิมพิสารสิ้นไปแล้วเนี่ยก็ทำบุญไม่มีประมาณเลยแต่พระเจ้าทรงพยากรณ์ว่าถ้าพระเจ้าตัวไม่ฆ่าพ่อเนี่ยมาฟังธรรมครั้งนี้อย่างน้อยก็ได้เป็นพระโสดาบันปิดนรกแน่นอนนะแต่ว่าเหตุเพราะว่าไปทำบาปเสียแล้วกรรมอันนี้ได้มาปิดกั้นไม่ให้ไปถึงพระอริยเจ้าเสียแล้วก็ต้องไปรับกรรมก่อนนี่คือเรื่องราวซึ่งในที่หลวงพ่อเนี่ยได้เล่าว่าเนี่ย45พรรษาที่หลวงพ่อที่พระเจ้าเนี่ยเผยแผ่ธรรมะหลวงพ่อก็พาไปเดินธรรมยาตราก็เล่าเรื่องต่างๆว่าเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนใจคนได้เปลี่ยนใจพระตูเนี่ยจากมีทุกข์เนี่ยก็ให้คลายโศกได้พอจะเสวยได้พอจะบรรทมได้จนที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานพระเจ้าสัตว์เนี่ยในโลก
1: เริ่มตาหลับตาจะนั่งจะยืนจะเดินนะเวลาเรามีทุกข์มีภัยให้เรานึกถึงกรรมฐานบทนี้นะเป็นกรรมฐานทำได้ทุกคนเมตตาธรรมเป็นธรรมคำจุดโลกนะเราก็ตั้งใจแผ่เมตตา

เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญอนุโมทนาครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมทุกคนทุกท่านนักบวชในธรรมะนะอากาศก็ไม่หนาวไม่ร้อนฝนก็ไม่ตกนะก็มีแต่น้ำมันแพงหน่อยเดียวนะเราก็อยู่วัดก็ไม่ต้องไปไหนดูจิตดูใจแพงกว่าน้ำมันอีกสิ่งใดในโลกเนี่ยที่ว่ามีค่านะไม่เท่าใจเจ้าของหรอกนะรักษาใจไว้นัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าใจเราไม่สงบใจเราก็ไม่มีค่านะใจร้อนใจไม่ดีหนักอกหนักใจใจก็หาความสุขไม่ได้ก็ไม่มีค่าเลยอยู่ที่ไหนก็ทุกข์นะไปที่ไหนก็ทุกข์อยู่กับใครก็ทุกข์ไม่ได้ทุกข์ที่ไหนหรอกทุกข์ที่เดียวนะไม่ได้ทุกข์ที่ไหนเลยทุกข์ที่เดียวนะที่ใจดวงเดียวแหละแต่ถ้าเกิดเรามาเจริญพระกรรมฐานเนี่ยก็ไม่มีที่อื่นอีกแหละก็กายกับใจนี่เองนะคนเราหาความสุขแต่หันหลังให้ใจตัวเองนะไปเดินหน้าไปสู่วัตถุไปหาน้ำมันไปหาทองคำไปหาคนอื่นไปหาเรื่องแต่ไม่เคยกลับมาหาผมขนเล็บฟันหนังหรือว่าไม่กลับมาเห็นใจตัวเองเลยแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็เห็นว่าวัตถุสิ่งของข้างนอกเนี่ยไม่ได้ทำให้ใจเราสงบได้เลยว่าตรงกันข้ามทำให้ใจร้อนทำให้ใจเราเป็นทุกข์ทำให้ใจเราไม่สงบถ้าคำสอนของพระเจ้าไม่เป็นจริงนะ 2,000 กว่าปีคนต้องพิสูจน์ออกมาแล้วว่าคำสอนพระองค์ไม่เป็นจริงแต่ว่าคำสอนของพระองค์เนี่ยโลกวิทูลเป็นผู้รู้แจ้งโลกอากาลิโกไม่จำกัดการลองคิดดูนะพระองค์ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขะเนี่ยที่ต้นสีมหาโพธิ์ท่านเห็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็มีการดับทุกข์และก็สามารถปฏิบัติถึงความดับทุกข์ได้อริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นเบื้องต้นเลยเป็นกระดุมเม็ดแรกเลยที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะเผยแพร่ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ 45 พรรษาสัทธาเทวะมนุษฐานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยนะไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นหมู่เทวดาหมู่ยักษ์หมู่มารก็ยังนับถือเคารพแล้วก็เชื่อฟังปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านะฉะนั้นลองคิดดูว่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมในอริยสัจ4เป็นบทที่ประเสริฐ
ไม่มีความรู้ใดในโลกนี้ 8,000 ล้านคนเนี่ย 8,000 ล้านคนคือคนทั้งโลกเลยนะรวมหัวกันคิดค้นหาความสุขเนี่ยไม่มีวิธีไหนที่คิดได้เหมือนพระพุทธเจ้าคิดออกนอกโลกไปดาวอังคารก็ดีคิดที่จะหลบไปอยู่ใต้ดินก็ดีหรือคิดที่จะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บยังไงก็ดียังไม่มีใครคิดได้ก็สุดท้ายก็หาความสุขไม่ได้สักทีหนึ่งก็ไปหาวัตถุไปหาข้างนอกไปหาที่สุดหาไม่เจอหรอกนะก็ที่สุดก็คือแก่เจ็บแล้วก็ตายนะแต่ว่าตอนแก่เจ็บตายใจไม่สงบเนี่ยไปหาแต่ความเร่าร้อนทุกข์ใจลำบากใจเนี่ยสะสมไว้ในใจนะพระองค์พยากรณ์ได้หมายถึงว่าบอกคติได้จิตเตสังกะลีเถทุกขติปฏิกังขาแปลว่าเมื่อไรก็ตามไม่มียกเว้นนะจะเป็นพระเป็นโยมเป็นคนรวยคนจนเป็นหญิงเป็นชายคนทั้งโลกเหมือนกันหมดไม่มียกเว้นเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้ไม่มียกเว้นนะไม่ว่าใครมีจิตเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้ไอ้ทุกขติแปลว่าอะไรโยมเคยได้ยินไหมทุกขติแปลว่าอะไรทุกขติแปลว่าในที่ที่หาความสุขไม่ได้เมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้จิตเตอสังกะลีเถสุขติปฏิกังขาแต่ถ้าจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันหวังได้ถ้าจิตเราไม่เศร้าหมองนะพระองค์พยากรณ์ว่าสุขติเป็นอันหวังได้ไม่ได้ดูที่ไหนไม่ได้ดูข้างนอกไม่ได้ดูวัตถุสิ่งของร่ำรวยหรือว่ามีญาติมีมิตรมีฐานะมียศมีตำแหน่งพระองค์พยากรณ์ว่าดูที่จิตนี่แหละถ้าจิตเศร้าหมองแล้วรวยแค่ไหนมียศมีพวกมีกำลังเท่าไหร่เมื่อจิตเศร้าหมองหมดลมไปแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้แต่ถ้าเกิดจิตไม่เศร้าหมองไม่มีอะไรเลยไม่มีศัตรูไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรเลยแต่จิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันหวังได้ไม่มีสิ่งของอะไรเป็นที่พึ่งไม่มีบุคคลใดเป็นที่พึ่งได้นอกจากตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าฝรั่งหรือว่าคนชาติไหนหรือว่าใครที่มาได้ยินได้ฟังก็คงเข้าใจนะว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครบันดาลเราได้เราทุกข์เราก็ทำเองเราจะพ้นทุกข์เราก็ต้องปฏิบัติเองถ้าเราพ้นทุกข์โดยที่พระองค์ประทานให้ก็ดีพระองค์ก็ประทานให้ไม่ได้พระองค์ประทานได้ว่าคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรถือศีลเพียรปฏิบัติธรรมเพียรภาวนาเพียรทำชำระจิตของตนให้เขารอบเป็นวิธีเดียวที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือหนทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์ต้องมีความเพียรเท่านั้นฉะนั้นพอเรามาบวชมาปฏิบัติเนี่ยรู้เหมือนไม่ได้อะไรนะเขาไปกินไปเที่ยวเขาได้เยอะแยะไปกินไปเที่ยวได้เห็นได้กินได้ใช้เงินได้อะไรเยอะแยะเลยแต่เขามีความสุขความสงบสิ่งที่เขาอยากได้สมปรารถนาจริงหรือเปล่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เปรียบอีกนะเปรียบว่าของข้างนอกนะถมไม่เต็มหรอกตาเราเห็นอะไรไม่เคยพอหรอกเคยพอไหมตาสองข้างเนี่ยมันเคยมองแล้วมันปวกก็พอมีไหมลองถามใจดูมีไหม
ม่เคยนะไม่เคยพองหูเราสองข้างก็เหมือนกันได้ยินเรื่องดีก็เรื่องไม่ดีแล้วมันเคยเต็มไหมไม่เต็มมันก็ยังอยากได้ยินอีกแล้วก็ไม่ชอบเสียงที่ไม่ดีเหมือนเดิมมันก็ยังถมไม่ได้ถมไม่เต็มอยู่ดีจมูกอีกเวลาได้กลิ่นนะกลิ่นไม่ชอบใจกลิ่นชอบใจมันก็ยังอารมณ์มันก็ยังมีอยู่ยิ่งลิ้นเนี่ยรับรสเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มนะอย่างวัดสังฆทานก็จะกำหนดให้เวลา 3:00 น.เช้าเนี่ยให้กำหนดสมัยก่อนนะก็มีเสียงหลวงพ่อสนองอบรมในการพิจารณาอาหารให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะให้กำหนดดูว่าเคี้ยวเนี่ยอาหารอยู่ในปากเนี่ยเป็นของไม่สะอาดนะแต่เบื้องต้นเป็นของสะอาดพอสุกปากแล้วเป็นของไม่สะอาดหลวงพ่อว่าถ้ารังคายออกมาแล้วเนี่ยเป็นของไม่สวยไม่งามเลยไม่ว่า

คนนั้นจะเป็นใครอาหารอยู่ในปากคายออกมาแล้วไม่มีใครกล้าที่จะกลืนกินเข้าไปอีกแม้แต่ตัวเองก็ไม่กล้าแล้วอย่าว่าแต่อาหารเลยนะน้ำอยู่ในแก้วเนี่ยดูดีนะแต่ถ้าใส่ปากแล้วบ้วนออกมากลับมาเป็นในแก้วเนี่ยให้ใครใครก็กลัวนะหลวงพ่อสนองว่าถ้าเราพิจารณาอาหารเนี่ยเราก็รู้ว่าอาหารเลยปฏิกูลอาหารเนี่ยเป็นของทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาได้นะอย่าไปหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสทุกวันนี้พวกเราลองคิดดูว่าเรื่องกลิ่นหรือเรื่องใหญ่ไหมที่เรามาอดอาหารทานมื้อเดียวเงี้ยเรื่องใหญ่ไหมจริงๆก็ทำได้ใช่ไหมแต่ข้างนอกเป็นเรื่องใหญ่นะไอ้เรื่องกินไอ้เรื่องเล็กไอ้เรื่องไม่ได้กินเรื่องใหญ่นะครับที่นะอยู่ได้แต่กับข้าวไม่พออยู่ไม่ได้ใช่ไหมแต่ที่นี่ยังดีนะกับข้าวยังพอนะที่ก็กว้างนะต้นไม้ก็มีแล้วก็พวกเราก็มีนักบวชด้วยช่วยกันปฏิบัติโยมรู้จักนักบวชไหมนักบวชแปลว่าบุคคลที่ต้องลดละเลิกบวชก็คือลดละเลิกเคยกินเคยเที่ยวเคยเล่นพอบวชแล้วไปกินได้ไหมไม่ได้แล้วถือศีลวิกาลโภชนาเวรมณีหลังเที่ยงแล้วก็งดมาบวชแล้วไปกินไปเที่ยวได้ไหมไม่ได้แล้วนัจจคีตวาทิตวิสุขทัศนามาลาคันทะวิเลปนะทาลนะมัลลนะวิภูสนัฐานาเวรมณีงดเว้นจากการประดับตกแต่งหรือว่าเที่ยวดูกันและเล่นฟ้อนรำมาบวชแล้วกินก็ไม่ได้เที่ยวก็ไม่ได้เล่นก็ไม่ได้อันนี้คือบวชแล้วมาลดมาละมาเลิกไอ้ข้อสุดท้ายนะโยมอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีแปลว่าอะไรโยมรับศีลเองนะโยมรู้ความหมายไหมมันแปลว่าอะไรอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีแปลว่าอะไรตอนตมาบวชตมาก็ยังสงสัยคิดแล้วคิดอีกมันแปลว่าอะไรพอแปลมาแล้วยังสงสัยเข้าไปอีกนะแปลว่าเราจะไม่นั่งนอนที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดเวนนุ่นได้สำลีมันแปลว่าอะไรเนี่ยจะไม่นั่งนอนที่นอนใหญ่ภายในยัดเวนนุ่นและสำลีมันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลออกไหมเข้าใจไหมมีใครเข้าใจอ่ะรับศีลเองแล้วปฏิบัติเองอ่ะมันแปลว่าอะไรข้อเนี้ยเคยคิดไหมศีลข้อเนี้ยศีลข้อแปลว่าอะไรแปลให้ลูกหลานฟังแปลให้ตัวเองฟังให้เข้าใจอายมเคยแปลไหมล่ะอยู่วัดสังฆทานะรับศีลแล้วก็มาบวชเป็นประจำพุทธาสยนะมหาสยนะเวรมณีแปลว่าอะไรไม่นั่งนอนที่นอนสูงใหญ่ไปในยัดด้วยนุ่นและสำลีมันคืออะไรฮะแสดงว่าอะไรมีใครคิดไหมหรือรับไปอย่างนั้นเองไม่เห็นคุณค่าว่าจะมีประโยชน์มีคุณค่าอะไรความหมายจริงๆอ่ะวัดสังฆทานนะหลวงพ่อสนองกตปัญโญเนี่ยทุกวันเสาร์วันพระวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์อาจารย์งดเว้นวันเสาร์วันพระเนี่ยวันสำคัญเนี่ยก็จะมีเนสัญชิกเนสัญชิกคือปรารภความเพียรฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเลยไม่กลับไปนอนไม่กลับไปเหมือนกับที่เราเคยอยู่ที่บ้านต้องนอนพอมาปฏิบัติแล้วก็เนสัญชิกเนสัญชิกนี่คือทุดงหมายว่าขัดเกลาตัวเองเคยกินเคยเที่ยวเคยนอนก็ไม่เอาละมาปฏิบัติมายืนมาเดินมานั่งเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญา

ระหว่างที่เรากินเราเที่ยวเราเล่นน่ะกินเที่ยวเล่น3อย่างกินกามเกียรติ3อย่างเนี่ยกับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยโยมว่าอันไหนมีค่ากว่ากันคน8,000ล้านว่าโอ้ยกินกามเกียรติใครๆก็อยากได้ให้ศีลสมาธิปัญญายกไว้ให้พระเถอะใช่ไหมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคราวนี้ก็เหมือนกันพอเรามาบวชเป็นนักบวชในขมะเนี่ยอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีก็เหมือนกับพระเลยต้องมีความภาคความเพียรไม่นั่งนอนที่นอนสูงใหญ่ยัดด้วยรุ่นในสำริเพราะอะไรเพราะเราถ้าเราไปนั่งนอนที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยรุ่นในสำริเหมือนเตีย

พุทธาสยนะมหาสยนาเวรมณีก็เหมือนกับพระเลยต้องมีความภาคความเพียรไม่นั่งนอนที่นอนสูงใหญ่ยัดเด่นรุ่นในสัมฤทธิ์เพราะอะไรเพราะเราถ้าเราไปนั่งนอนที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดเด่นรุ่นในสัมฤทธิ์เหมือนเตียงเนี่ยเราก็อยากกลับไปนอนเตียงที่เราคิดไว้นั่นแหละกลับไปนอนไม่พอพอตื่นมายังไม่อยากลุกอีกนะอยู่ที่บ้านเป็นไหมล่ะเวลาถึงเวลาตื่นก็ไม่ตื่นเวลาทำงานก็อยากกลับไปนอนมันมีไหมล่ะลองมีไหมถ้าเตียงที่นอนสูงใหญ่นะมันก็จะคิดอย่างนั้นเลยฉะนั้นสินข้อเนี้ยอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีเป็นการให้โอกาสให้เราเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติว่าชีวิตของเราเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปอาศัยภายนอกเลยนะไอ้ที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดเดินสัมฤทธิ์นะทำให้เราสบายทำให้เราเป็นสุขแต่ว่าสบายกับสุขนะกินกับนอนมันจะได้อะไรล่ะกินก็ต้องถ่ายนอนก็ต้องตื่นนะแต่ถ้าเรามาปฏิบัตินั่งสมาธิมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังมาเจริญสติเนี่ยแรกกับที่นอนเนี่ยโยมว่าอะไรมีค่ากว่ากันโยมว่าอะไรมีค่ากว่ากันเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเนี่ยกับกินกามเกลียดโยมจะออกทางไหนอ่ะฉะนั้นพระองค์ก็ว่าเนี่ยบุคคลที่ต้องการความสุขแต่หันหลังให้กับใจตัวเองไปหันหน้าไปหาวัตถุนะไปหาวัตถุแล้วสุดท้ายแล้วก็เล่าร้อนติดด้วยยึดด้วยแล้วก็หลงด้วยนะเท่าไหร่ก็ไม่พอนะถึงแม้สิ่งนั้นเป็นทุกข์นะถึงแม้สิ่งนั้นเป็นทุกข์นะก็ยังไปขนขวายอีกนะอย่างกินเหล้าเนี่ยไม่ดีใช่ไหมคนก็ยังไปติดเหล้าเล่นการพนันไม่ดีก็ยังไปเล่นผิดลูกผิดเมียไม่ดีก็ยังฝืนไปคบคนชั่วไม่ดีก็ยังคบเป็นนักเลงหัวไม้เที่ยวกลางคืนก็ไปไอ้สิ่งเหล่านั้นรู้อยู่ใช่ไหมว่าไม่ดีแต่ทำไมอดใจไม่ไหวเพราะอะไรเพราะวัตถุสิ่งของมาล่อใจขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเขาเอาสิ่งของวัตถุนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาล่อแล้วก็ไปแล้วเป็นยังไงก็ไปสู่ทุกขติจิตเศร้าหมองไม่มีใครที่จะพ้นทุกตรงนี้ได้เลยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันเนี้ยทางที่จะพ้นทุกข์ก็คือการที่เรามาถือศีลสำรวมกายวาจาใจไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยที่ทำอยู่นี่นะทำให้เรามีสติมีสมาธิรักษาศีลทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นไปกินไปเที่ยวมันก็อยากไปแต่เราก็รักษาใจเราไว้มาดูผมขนเล็บฟันหนังแรกกันดีกว่าฮะระหว่างสงบกับไม่สงบเราก็ต้องเลือกสงบระหว่างความเศร้าหมองกับความไม่เศร้าหมองเราก็ต้องเลือกความไม่เศร้าหมองเพราะไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องใช้สติใช้ปัญญาคิดเองพิจารณาเองว่าเราบวชเราได้อะไรมาลดละเลิกในความเศร้าหมองมาบวชเราได้อะไรเราได้ความไม่เศร้าหมองไม่เบียดเบียนใครเลยไม่ว่าใครไม่ทำร้ายใครไม่คิดร้ายใครมีศีลมีสมาธิสุดท้ายก็มีปัญญาปัญญาอันสูงสุดเลยก็คือไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นตัวเราผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทรัพย์สมบัติใดๆในโลกเราจะมีเราก็เพียงแค่อาศัยยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ผมขนเล็บฟันหนังคิดว่าเป็นของเราคิดว่าเป็นสมบัติของเราแต่ความเป็นจริงยังยึดไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เลยอย่าว่าแต่สิ่งของภายนอกเลยพอเรามาน้อมเพื่อมาเห็นตัวเองก็วางใจได้วางใจว่าใครจะมีอะไรก็มี

เราไม่มีเราก็ไม่เสียใจถ้าเรามีเราก็ไม่ยึดนะไม่ใช่เราไม่มีก็เป็นทุกข์อยากจะมีเขาก็เป็นทุกข์อีกก็ไม่ได้อีกฉะนั้นเวลาเนี้ยทองแพงน้ำมันแพงเราก็ไม่เสียใจหรอกสิ่งที่แพงกว่านั้นมีค่ากว่านั้นก็คือกายกับใจเรานะกลับมาดูสิกลับมาเห็นสินะถ้าเราไม่มีลมหายใจสิ่งใดๆมีค่ามั้ยมีไหมเรามีเงิน100ล้านพันล้านแล้วไม่มีลมหายใจ100ล้านพันล้านจะมีค่ามั้ยก็เราไปเผาเขาก็ไม่ให้อะไรเราไปเลยเราจะมาเอาก็ไม่ได้เขาจะให้เราโอนไปก็ไม่ได้ไม่มีละหมดลมแล้วก็คือหมดเลยนะฉะนั้นพอมาปฏิบัติธรรมแล้วมันได้มากกว่าข้างนอกนะมันได้สติได้สมาธิได้ปัญญาเห็นทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้ด้วยละเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงละเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงโยมเคยได้ยินคำนี้ไหมล่ะละเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงไม่ต้องไปกินไปนอนไม่ต้องไปเที่ยวไหนเลยให้เรามีสติมีปัญญาละเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงในการปฏิบัติธรรมที่เรามานั่งมายืนมาเดินมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เกิดสติสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาในการคิดพิจารณาภาวนามยปัญญาภาวนาแล้วใจสงบเกิดปัญญาเห็นนะเห็นใจตัวเองที่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจ4มี4อย่างทุกข์คือทุกกายทุกใจมีไหมมีไหมทุกกายมีไหมทุกใจมีไหม 100% ทุกคนไม่มีเว้นนะจะมาเก่ามาใหม่เป็นพระเป็นโยมมีเท่ากันนะทุกโขตินามีความทุกอย่างเอาแล้วทุกขปเรตายังมีทุกอยู่เบื้องหน้าเท่ากันท่องตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4ทุกคือทุกกายทุกใจพระองค์สั่งสอนว่าควรกำหนดรู้ทุกเนี่ยควรกำหนดรู้นะไม่ได้สอนให้ละไม่ได้สอนให้กลัวหรือว่าสอนให้หันหน้าหนีนะให้เรากำหนดเลยงั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีปัญญาเห็นทุกนะฉะนั้นจึงไม่ต้องไปนั่งนอนที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนวลสำลีไงจะไม่เห็นทุกฉะนั้นการที่จะมาปฏิบัติต้องเห็นทุกข์นะถ้าเห็นทุกข์ก็เห็นกายเราเห็นใจเราเนี่ยเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์เราทำกรรมไม่ดีก็เป็นทุกข์เราก็เห็นนะทำกรรมอันใดไว้ย่อมรับผลกรรมอันนั้นเราก็เห็นฉะนั้นทุกข์ควรกำหนดรู้ทีนี้ข้อที่สองเขาเรียกว่าสมุทัยสมุทัยแปลว่าเหตุให้เกิดทุกข์ควรละสมุทัยแปลว่าเหตุให้เกิดทุกข์ควรละสักครู่นี้ได้ยินว่าละเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงคำสอนเนี่ยอยู่ในหลักของอริยสัจ4ทุกข์เราก็กำหนดแต่สิ่งที่เราต้องละไม่ใช่ทุกข์นะเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กามตัณหาอะไรคือกามตัณหาไม่ใช่หญิงกับชายเกี่ยวข้องกันเกิดกามคุณด้วยกามตัณหานั่นก็ถูกแต่ว่ากามตัณหาละเอียดไปกว่านั้นอีกมีอยู่ด้วยกัน5อย่างรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างเนี่ยกามตัณหาแล้วลองคิดดูว่าพวกเราติดอยู่ในกามตัณหาไหมตาอยากเห็นรูปหูอยากได้ยินเสียงจมูกอยากได้กลิ่นลิ้นอยากรับรสกายอยากสัมผัสทั้งโลกเลยไหมเหมือนปลาชุ่มอยู่ในน้ำไหมถ้าเอาปลาขึ้นจากน้ำเนี่ยปลาทนไม่ได้ต้องกลับมาหาน้ำเพราะว่าน้ำเนี่ยก็คือกามคุณ
กามตัณหาพวกเราจะขึ้นจากน้ำเนี่ยมันยากเกินเพราะเราชุ่มอยู่กันในน้ำมาตั้งกี่มากมายนับภพนับชาตินับไม่ถ้วนเลยกี่ชาติกี่ชาติเราก็ไม่เคยฟังธรรมกี่ชาติกี่ชาติเราก็ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาเห็นวิธีดับทุกข์ได้ตรงกันข้ามบอกว่าขึ้นจากน้ำเนี่ยดิ้นนะไม่ใช่ดิ้นไปไหนดิ้นไปลงไปหาน้ำเหมือนเดิมเอาลองคิดดูว่าเราจะบวชสักกี่นานอ่ะปีงได้ไหมสามเดือนไหวไหมวันเดียววันอาทิตย์เดี๋ยวไปแล้วใช่ไหมไปก่อนพระอยู่ดีแล้วเดี๋ยวมีโอกาสมาใหม่ตอนนี้ไปลงน้ำก่อนติดอยู่ในกามคุณไหมอ่ะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสห้าอย่างเนี่ยเรามีชีวิตเนี่ยเราชุ่มอยู่กับกามคุณพระองค์วันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะเนี่ยนั่นถ้าละเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงถ้าเรามาบวชเนี่ยเบื้องต้นเราก็เห็นเออไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้อีกก็คือละเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นเลยนะมาบวชมาลดมาละมาเลิกเนี่ยเป็นการละเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดเลยนะเคยกินเคยเที่ยวเคยเล่นน่ะเป็นกามคุณเราก็มาลดมาละมาเลิกแต่ก่อนเรามีความสุขความสงบขนาดนี้เหรอถามจริงๆอยู่บ้านมีความสุขความสงบขนาดนี้เหรอขู่เราจะสบายขนาดนี้ฟังพระเทศฟังสวดมนต์เนี่ยมีเหรอตัวเราจะเป็นบุญขนาดนี้เหรอนุ่งขาวห่มขาวมานั่งพับเพียบสงบสำรวมระวังมีเหรอมีเหรอไม่อยู่กับน้ำมันก็ไปไปตามกระแสใครกินก็กินใครเที่ยวใครเล่นใครเล่นก็เล่นตัวเราก็ชุ่มอยู่กับน้ำแต่ไม่เคยเห็นเหตุแห่งทุกข์เลยนั่นน่ะคือตัณหาเหมือนกับใจเราเนี่ยแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีใจเราเนี่ยท่วมไปด้วยตัณหามันหุ้มห่อใจเราไม่สามารถที่จะออกมาเป็นการพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้พระองค์ก็หาทางออกจากทุกข์ให้ว่าละเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงก็ละกามตัณหาตัณหามีอยู่3อย่างกามตัณหาภาวะตัณหาความทยานอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความทยานอยากไม่อยากมีไม่อยากเป็นสิ่งเนี้ยควรละเราโกรธมั้ยล่ะเราโลภไหมล่ะเพราะหลงไหมล่ะเรามีความทะยานอยากไหมเวลาโลภขึ้นมาทะยานอยากไหมเวลาโกรธขึ้นมานี่ไม่ใช่ไม่ทะยานอยากนะยังจะทะยานอยากจะโกรธให้มากกว่านี้ให้มากมายจนได้ว่าตัวเองลำบากคนอื่นก็เดือดร้อนนะเอาลองคิดดูนะถ้าเราละเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงก็ละที่เหตุนี่แหละนะพระท่านเปรียบว่าเป็นโรงงานผลิตทุกข์โรงงานผลิตทุกข์เป็นยังไงเราสร้างขึ้นมาเองหรือเปล่าทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเวลาโกรธนี่ใครสร้างเวลาโลภขึ้นมาใครสร้างเวลาเราหนักอกหนักใจใครเป็นคนสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปรับวัตถุดิบมาแล้วก็มาปรุงมาแต่งแล้วก็อยู่ในใจเราผลิตทุกข์ขึ้นมาเป็นไหมเป็นไหมแต่ถ้าเรามีการปฏิบัติธรรมเราก็เห็นเออละเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงเราก็มาโรงงานนี้ไม่ดีเราก็เลิกทิ้งถอดถอนออกความโลภไม่ดีความโกรธไม่ดีความหลงไม่ดีความยึดมั่นถือมั่นไม่ดีขาดสติไม่ดีไม่มีสมาธิไม่ดีเอาออกเอาสิ่งที่ดีเข้าไปเอาพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมเอาพระสงฆ์เอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาเอาโรงงานผลิตทุกข์ออกดีกว่านัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเรามาทำกายวาจาใจให้สงบดีกว่าไหมดีกว่าโรงงานผลิตทุกข์ไหมนั่งก็ไม่สงบกินก็ไม่สงบนอนก็ไม่สงบนะอยู่ที่ไหนก็ไม่สงบโรงงานมาอยู่ในใจเรา
แต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิก็ถอดถอนออกพอแล้วทุกข์ละเกินเราจะไปทุกข์ตามเขาทำไมเราก็พอใจพอใจในการถือศีลพอใจในการปฏิบัติธรรมพอใจในการมีความภาคความเพียรอย่างที่บอกว่าอิทธิบาททั้งสี่ฉันทะพอใจวิริยะความเพียรจิตตะใส่ใจวิมังสาใคร่ควรพิจารณาดูว่าไอ้ที่เราทุกข์เนี่ยมารองค์ไหนมารที่ไหนมาประจนให้เราเป็นทุกข์มีไหมมีไหมมารอะไรประจนให้เราเป็นทุกข์ถ้ามีนะอาตมามารเขาคงจะว่างนะเขาคงจะไม่ว่างมากกว่ามั้งถ้าเราเป็นมารเราก็คงไม่ยุ่งกับใครเราก็ไม่ว่างเหมือนกันใช่ไหมแล้วมีมารที่ไหนมาประจนให้เราเป็นทุกข์ก็มีในมารในใจเรานี่เองหลวงปู่สังวาลเขมโกเป็นอาจารย์หลวงพ่อท่านหนองท่านบอกว่ามารข้างนอกไม่น่ากลัวมารที่น่ากลัวคือมารในใจมารในใจเนี่ยน่ากลัวมันสอนให้เราพูดสอนให้เราทำสอนให้เราคิดนะถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็ชนะชนะจิตชนะใจชนะมารสังหารนิวรณ์ห้าให้หายนิวรณ์ห้าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอะกามฉันทะพยาปาทะกุฏฐัจจะกุฏกุฏจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจวิจิกิจฉาสิ่งเหล่านี้เป็นมารที่เราสร้างขึ้นเองนะไม่ใช่ว่าเขาอยู่ๆมีขึ้นมาได้นะถ้าเราไม่สร้างเขาก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มาบวชเราส่วนใหญ่ไปกินไปเที่ยวไปเล่นอยู่ในกามคุณไปสร้างนิวรณ์ขึ้นมาโกรธไหมโกรธฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านกามคุณมีไหมเต็มที่พยาบาทไหมพยาบาทสงสัยไหมสงสัยนั่นแหละคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดแหละแล้วข้อสำคัญทินมิทะโยมรู้จักทินมิทะไหมโยมรู้จักไหมไม่รู้จักเลยอยู่ในตัวเราบอกไม่รู้จักได้ไงความขี้เกียจขี้ค้านน่ะโยมไม่รู้จักได้ยังไงข้อที่8ที่ว่าอุจจาสยนะมหาสยนางดเว้นจากการนั่งนอนที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นได้สำลีเนี่ยมันตรงกับข้อนี้ไหมทินะมิทะเนี่ยขี้เกียจขี้ค้านเนี่ยถ้าเราไปนั่งนอนที่นอนสูงใหญ่ยัดด้วยสำลีเราก็จะติดสุขขี้เกียจขี้ค้านเกิดขึ้นเลยใครเป็นคนสร้างขึ้นนะแต่พระองค์ชี้ว่านี่นะถ้าเราไปติดกินกิจติดในกินติดในเที่ยวติดในนอนเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเองนะก็ต่อไปมาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องสู้กับใครหรอกสู้กับหมอนก็พอสู้กับที่นอนก็พอแล้วไม่ต้องสู้กับใครหรอกนะลองคิดดูว่าจริงไหมจริงไหมล่ะอ่ะเวลานี้เราคิดถึงอะไรเวลาเนี้ยเวลานี้เมื่อไหร่จะเลิกใช่ไหมฮะไม่ต้องสู้กับใครนะสู้กับหมอนสู้กับที่นอนพอแล้วถ้าเราสู้ได้นะเราจะเข้าใจว่าอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีมีความหมายว่าเราต้องอดทนเราต้องมีความเพียรแลกกับหมอนแลกกับที่นอนนะวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะอดีตเป็นเจ้าอาวาสท่านสร้างวัดเนี่ยจากวัดล้างนะไม่มีคนไม่มีพระมีองค์เดียวหลวงพ่อโตพ่อโตที่นั่งอยู่บนโบสถ์แก้วองค์เดียวนะท่านสร้างวัดมาเนี่ยตั้งแต่ปี11แล้วก็เริ่มมาเรื่อยนะตลอด30ปีที่เริ่มสร้างนะเบื้องต้นนะท่านไม่นอนนะกลางวันก็ไม่นอนกลางคืนก็ไม่นอนพูดแล้วมันก็เรื่องเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้นะท่านก็นั่งเนี่ยแล้วก็เทศเนี่ยแล้วก็เดินจงกรมเนี่ยเยินเนี่ยแล้วก็เจริญสติในสติปัฏฐาน4จนกระทั่งแม่ชีแม้นคือมารดานะมาสิ้นที่วัดสังฆทานเนี่ยพระก็ดีหมอก็ดีโยมก็ดีหลวงพ่อพักผ่อนบ้างเถอะท่านถึงยอมนอนนะถ้าแม่ชีแม้นมารดาไม่สิ้นคงจะไม่นอนอ่ะค
คงจะปฏิบัติให้แม่ให้แม่ภูมิใจว่าเนี่ยเลือดเนื้อผมขนเล็บฟันหนังโครงร่างโครงกระดูกของแม่เป็นบุญทั้งหมดทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนเลยมาสร้างวัดที่เนี่ยที่โยมมานั่งมาเห็นอูดีสงบปฏิบัติแล้วดีใจเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยมีความเพียรขนาดนั้นไม่นอนร่วม30 ปีนะไม่มีหมอนไม่มีที่นอนมีแต่ที่นั่งกับที่ยืนเท่านั้นเองที่นั่งอยู่ตรงนี้อาตมานั่งอยู่เนี่ยอาตมาเป็นพระขาวเนี่ยนะนั่งเหมือนโยมอย่างเงี้ยฟังหลวงพ่อเทศตั้งแต่3 ทุ่มไปถึง4:30นั่งคนเดียวด้วยองค์เดียวด้วยอาตมาว่าโอ้โหท่านจะเมตตามีความเพียรในขนาดนั้นอยากให้ญาติโยมมีศีลมีสมาธิมีความภาคความเพียรความอดทนจึงมาถึงทุกวันนี้ว่าวัดสังฆทานมาแล้วก็มีการปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัติจริงๆก็คือการฝืนนั่นเองการปฏิบัติจริงๆคือฝืนนั่นเองมันอยากพูดเราต้องไม่พูดมันอยากเลิกเราต้องไม่เลิกมันโกรธใครเราต้องเมตตามันตรงข้ามหมดเลยนะเพราะว่าใจเราเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกมันก็จะไหลไปเหมือนน้ำเหมือนปลาต้องกลับไปหาน้ำแต่ถ้าเราฝึกเนี่ยเราก็ยกจิตยกใจนะเบื้องต้นเลยคือหิริโอตัปปะหิริคือความละอายโอตัปปะคือความเกรงกลัวเชื่อผลของกรรมเรานั่งสมาธิโดยจงกรมเราเห็นแล้วเป็นผลของบุญแต่ถ้าเราไปกินไปนอนหรือไปเที่ยวไปเล่นเนี่ยเป็นผลของกรรมเป็นผลของกรรมเลือกใครได้คนที่ไปกินไปเที่ยวไปเล่นก็รับกรรมนั้นไปแต่ที่เรามาถือศีลมาบวชมาปฏิบัติมาลดมาละมาเลิกเป็นผลของบุญนั่งก็สงบยืนก็สงบคิดนึกก็สงบจะไปหาวิธีไหนทำได้ไม่มีใครทำได้นะเราต้องมาลดมาละมาเลิกเนี่ยถึงจะมีโอกาสมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะก็หวังว่าพวกเราอย่าได้ประมาทเลยนะโอกาสของเราไม่ใช่ว่าจะมีอยู่นะเมื่อเรามีแล้วก็ขอให้เราเห็นโอกาสนะที่เราจะต้องมีความภาคความเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าเนี่ยบันดาลไม่ได้พระองค์เพียงแค่บอกทางจุดประทีปให้ของที่คว่ำท่านก็หงายให้ดูของที่ปิดท่านก็เปิดให้ดูฉะนั้นเราต้องมีความภาคความเพียรเท่านั้นพระองค์ประทานให้แล้ววิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเรามีทุกข์มากมายถ้าเราไม่มีความเพียรเราก็พ้นทุกข์ไม่ได้ฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนอย่าได้ประมาทนะให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาให้เราเข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจริงเป็นพระอรหันต์ได้จริงกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนมัสการพระครูปรัตน์ภลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปในอาวาสเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสังฆทานเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสื่อของวัดสังฆทานก็มาพบกันอีกค่ำคืนหนึ่งในเรื่องของการเนสัจจิกังด้วยการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งต่อเนื่องกันจากคืนเมื่อวานเมื่อวานเป็นวันพระวันนี้เป็นวันเสาร์ไม่ว่าจะเป็นวันพระวันเสาร์หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็วัดสังฆทานก็มีกิจกรรมแบบนี้แหละกิจกรรมในเรื่องของการบริจาคทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาเพราะในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องของการเจริญภาวนาอยู่งั้นจริงๆแล้วมันตัดขั้นตอนมาใช่ไหมโยมการเจริญภาวนาเนี่ยจริงๆมันเดินคู่ไปกับการรักษาศีลด้วยนะเพราะการรักษาศีลการเจริญภาวนาเนี่ยที่เราได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆก็คือมันจะเป็นเรื่องของไตรสิกขาใช่ไหมครับเพราะการรักษาศีลการเจริญภาวนาเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งที่จะนำหน้ามานั่นคือเรื่องของทานใช่ไหมการบริจาคทานการรักษาศีลการเจริญภาวนานี่เป็นไตรสิกขาแต่เป็นไตรสิกขาของปุถุชนเพราะการรักษาศีลกับเจริญภาวนาเนี่ยจริงๆมันก็คือองค์มรรคนั่นแหละถ้าใครที่เมื่อคืนมาปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดรุ่งอยู่แบบนี้ก็จะได้ยินได้ฟังที่อาตมาได้กล่าวไว้แล้วมีใครมาจากเมื่อวานมาอยู่ใครที่เคยอยู่เมื่อวานมีมีคนหนึ่งก็ดีโยมเป็นผู้ที่มีความเพียรมีวิริยะมีความเพียรเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าวิริยะทุกขมะเจติใช่ไหมโยมบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพราะถ้าใครอยู่มากๆปฏิบัติหลายคืนน่ะก็เป็นเรื่องของความเพียรนั่นเองนะเพราะความเพียรมันก็มีอยู่ในเรื่องของบารมีด้วยวันบารมีเมื่อคืนอาตมาก็กล่าวเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของเราที่พึงประพฤติปฏิบัติเพราะเรื่องบารมีเป็นเรื่องสำคัญวันบุคคลที่เกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้มาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยสมควรที่จะบำเพ็ญบารมีนะเพราะบารมีมันเป็นเรื่องของกุศลนั่นเองนะพระพุทธเจ้าให้ทำแต่กุศลเกิดมาแล้วเนี่ยอย่าให้เสียชาติเกิดมาแล้วพบพุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญวันเราต้องเพียรเป็นแบบนั้นเพียรในเรื่องของการละบาปบำเพ็ญบุญนั่นเองวันการทำกุศลนั่นแหละมันเป็นเรื่องของบุญเพราะกุศลเป็นชื่อของความสุขใช่ไหมโยมพระเจ้าให้เราทำแต่ความสุขแต่อกุศลเป็นเรื่องความทุกข์พระเจ้าก็ให้งดเว้นนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าศีลเนี่ยก็งดเว้นให้เรางดเว้นการกระทำอกุศลนั่นเองซึ่งจะมันจะเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ทุกข์นี่ก็จริงๆทุกข์มันสั้นจะมีตัวต่อทุกข์ก็คือทุกข์เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเว
ระเจ้าไม่ให้เราทำอกุศลเพราะมันจะทำให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนนั่นเองนะแต่ถ้าทำกุศลเนี่ยมันตรงกันข้ามมันจะทำให้เกิดความสุขนะเพราะในการที่จะทุกข์เดือดร้อนเนี่ยหลักๆ ก็คือเรานี่แหละเราทำความทุกข์เราก็จะได้รับทุกข์นั่นแหละนะว่าเราก็จะเดือดร้อนนะแล้วถ้าเราไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเราก็ต้องรับกรรมอีกต่อนี่รับทุกข์ที่เราทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอีกนั่นแหละนะอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมีมามันจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแบบนั้นเพราะที่พระองค์ให้ละเนี่ยนะให้ละบาปบำเพ็ญบุญเนี่ยก็ประการแรกก็มันจะเป็นการดีกับเรานั่นเองเพราะถ้าเราไม่ทำอกุศลนะไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วเราทำแต่กุศลเนี่ยเราก็จะมีความสุขเห็นไหมเมื่อกี้ที่อาตมาพูดไว้ข้างต้นเมื่อกี้นี้เพราะเราก็จะมีความสุขหรือว่าเรามีความสุขแล้วนะก็ไม่พอพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราทำกุศลแล้วเนี่ยให้ทำยิ่งขึ้นไปอีกนะเพราะในเรื่องของกุศลเนี่ยเมื่อกี้ที่อาตมากล่าวก็เป็นเรื่องของบารมีเป็นเรื่องของกุศลที่พึงปฏิบัตินะเพราะบารมีสิบอย่างนะที่พูดเรื่องของความเพียรเนี่ยวิริยะเนี่ยมันก็อยู่ในบารมีนะบารมี10อย่างบารมี10ทัศน์นั่นเองนะเพราะบารมี10อย่างมีอะไรบ้างก็มีในเรื่องของทานมีเรื่องของศีลมีเรื่องของเนกขัมมะเนี่ยโยมบวชเนกขัมมะเนี่ยเรียกว่ามาบำเพ็ญบารมีเพราะเนกขัมมะเนี่ยมันมีการปฏิบัติของเนกขัมมะโดยเฉพาะเนกขัมมะเนี่ยก็เรียกว่าเป็นนักบวชอยู่นักบวชนะนักบวชเนี่ยในบวรพุทธศาสนาเราเนี่ยเนกขัมมะเนี่ยบวชมาเพื่ออะไรให้มันอยู่มันมีทั้งความหมายทั้งคำแปลนะว่าเนกขัมมะเนี่ยมันแปลว่าออกบวชแล้วก็ละการทำบาปอยู่นี้ความแปลนะถ้าความหมายของเนกขัมมะมันหมายถึงละเย่าเรือนเนกขัมมะเนี่ยหมายถึงละเย่าเรือนมาเป็นนักบวชมีสองความหมายอีกนะเมื่อกี้ความหมายแรกความหมายที่สองบอกว่าละชีวิตทางโลกไปสู่ชีวิตอันบริสุทธิ์เราได้ยินคำว่าละใช่ไหมโยมเพราะนั้นละเนี่ยจริงๆตัวละเนี่ยไม่ว่าจะเป็นละเย่าเรือนหรือว่าละชีวิตทางโลกมันเป็นเรื่องของการละเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นเลยที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ตีได้กล่าวไว้แล้วนะเพราะมันเป็นเรื่องของการละเหตุแห่งทุกข์นะโยมเพราะละเย่าเรือนเนี่ยมันละเหตุแห่งทุกข์ด้วยเพราะเย่าเรือนมันคือตัณหาที่เมื่อกี้อาจารย์ตีก็กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่ามันคือกามคุณ5นะเพราะเย่าเรือนเนี่ยมันเป็นกามคุณ5กามคุณ5มันคืออะไรเมื่อกี้อาจารย์ติก็พูดอีกกามคุณ5คืออะไรมั่งโยมใครจำได้บ้างกามคุณ5ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสโยมหรือว่าโผฏฐัพพะนั่นเองรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะโผฏฐัพพะก็คือสัมผัสนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือกามคุณ5เพราะเมื่อคืนอาตมาพูดให้ฟังแล้วว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยง่ายๆก็คือไปออกมานะคือเขาเรียกอะไรสรุปมันออกมาก็คือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละนี่คือกามคุณ5อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งของเมื่อกี้เนี่ยบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งของเห็นหรือยังอยู่เพราะฉะนั้นคนสัตว์สิ่งของในโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นบ้านมันเป็นสิ่งของวันสิ่งของเมื่อกี้นี่บอกว่ามันเป็นกามคุณ5ใช่ไหมวันกามคุณ5มันคืออะไรรู้ไหมโยมมันคือกามตัณหาเห็นไหมโยมเมื่อกี้อาจารย์ติก็พูดอยู่อีกมันมีกามตัณหาวันกามคุณ5คือกามตัณหาวันบ้านเนี่ยมันเป็นกามตัณหาเห็นหรือยังโยมแล้วเราชอบไหมล่ะบ้านเราก็ชอบใช่ไหมเพราะที่บ้านเราถ้าเป็นบ้านเราด้วยนะยิ่งถ้าเป็นบ้านเราในบ้านเราก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เรามีความสุขแล้วนี่เห็นไหมโยม
บ้านมีความสุขมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่ทำให้เกิดความสุขมีอะไรบ้างมีแอร์มีพัดลมมีตู้เย็นมีวิทยุมีโทรทัศน์มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องนอนอะไรก็แต่ที่เมื่อกี้อาจารย์ตีท่านก็พูดหมดเลยท่านพูดไว้หมดแล้วนะที่นอนอันสูงใหญ่ที่นอน5นิ้ว10นิ้วก็แล้วแต่มีหมดนะเพราะฉะนั้นนี่คือบ้านนะนี่คือเย้าเรือนนั่นเองนะแล้วทำไมเย้าเรือนจึงเป็นกามตัณหาแล้วกามตัณหามันคืออะไรนะก็ชื่อมันบอกอยู่แล้วตัณหานั่นแหละตัณหาก็คือกิเลสนั่นแหละเพราะบ้านเราเนี่ยมันเป็นกิเลสโยมกิเลสแบบไหนก็กิเลสที่มันอยากได้นะมันอยากได้อยากได้ในตัณหาเพราะบอกแล้วว่าตัณหามันเป็นกิเลสนะเพราะทำไมมันอยากได้ก็เมื่อกี้เนี่ยกลับไปที่บ้านใหม่บ้านมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเลยเพราะบ้านคือความสุขนั่นเองเพราะเราอยากได้ความสุขเห็นหรือยังโยมนะเพราะมันเป็นในเรื่องของตัณหาเรื่องของความอยากของที่อาจารย์ตีกล่าวไว้นะมันเป็นภวะตัณหาเพราะตัณหามี3อย่างใช่มั้ยเพราะเมื่อกี้เนี่ยพอภาวะตัณหาเนี่ยเป็นความสุขในเวทนาที่มาถึงตัณหาแล้วมันอยากได้เพราะมันอยากได้ไอ้บ้านเราเนี่ยที่เราต้องสร้างมันขึ้นมาน่ะเพราะเราอยากมีมันมาเอาไว้หลับไว้นอนเอาไว้ป้องกันภัยอันตรายต่างๆอะไรแล้วยังบอกว่าเพราะไอ้เรื่องที่บอกว่าเอาไว้ป้องกันภัยอันตรายเนี่ยเพราะภัยอันตรายมันคือความทุกข์เดือดร้อนที่เราไม่ชอบแต่ถ้ามีบ้านขึ้นมาเราบอกว่ามันจะทำให้ป้องกันความทุกข์เดือดร้อนนั้นได้ป้องกันภัยอันตรายเพราะฉะนั้นการที่เราป้องกันภัยอันตรายเนี่ยตรงข้ามกับภัยอันตรายมันคืออะไรเพราะฉะนั้นมีบ้านไว้เพื่อป้องกันก็คือมีบ้านไว้แล้วมันจะมีความสุขจากการป้องกันนั่นแหละวันไม่ว่าเราจะมีบ้านไว้นะก็จริงๆมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการนี่มันเกิดจากการทำงานของขันห้าเรานี่เองนะเพราะมีขันห้ามามันจึงมีเหตุปัจจัยเพราะไอ้ขันธ์ 5เนี่ยมันเป็นเครื่องที่จะทำให้เกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะเพราะมันมีขันธ์ 5ก็คือมีทั้งกายทั้งใจที่มันทำงานนะเพราะฉะนั้นขันธ์ 5มีอะไรบ้างก็มีรูปขันธ์ 1มีนามขันธ์ 4อันนี้ก็ว่ากันทุกวันเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องของเราเพราะฉะนั้นเราสมควรรู้เพราะฉะนั้นเชื่อตามา

มาเทศนาให้ฟังทุกคืนที่มีการเทศนาเนี่ยเพราะนั้นมันคือเราแล้วพระเจ้าค้นพบด้วยธรรมตัวเนี้ยนะธรรมตัวเนี้ยที่รวมไว้ซึ่งขันห้าเนี่ยแล้วรู้การทำงานของขันห้าด้วยนั่นก็คือปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นธรรมที่พระเจ้าค้นพบก่อนอริยสัจสี่ท่านผู้ชมเพราะนั้นเป็นธรรมที่สำคัญนะธรรมที่สำคัญแล้วอาตมาเคยกล่าวไว้แล้วว่าแต่จริงไม่ได้กล่าวเองนะกล่าวตามตำราเลยนะพระเจ้าบอกว่าไอ้ธรรมตัวเนี้ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันคือธรรมที่อาศัยการเกิดเนี่ยธรรมที่อาศัยการเกิดวันอาศัยการเกิดแบบไหนก็คือถ้ามีธรรมหนึ่งเกิดมันจะมีอีกธรรมหนึ่งเกิดตามมานั่นเองเห็นไหมครับวันปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันมี12ประการเพราะฉะนั้นประการที่1เนี่ยมันมีแล้วทําให้เกิดประการที่2มีประการที่2ทําให้เกิดประการที่3ประการที่3ทําให้เกิดประการที่4 5 6 7 8 9 10 11 12มันมี12ประการนะเอาให้เอารู้ปฏิจจสมุปบาทก่อนแล้วกันเพราะฉะนั้นประการแรกมันคืออะไรมันคืออวิชชานะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารมันสังขารเป็นประการที่2มีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปจริงๆเอาให้รู้นามรูปก่อนนามรูปก็คือขันธ์ห้าเนี่ยนามรูปรูปก็คือกายนามก็คือใจเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนามรูปคือขันธ์ห้านี่เห็นไหมวันนี้คือ12ประการวันเห็นแล้วว่าเรามีนามรูปคือมีร่างกายเรานะแล้วพอมีร่างกายเรามีอะไรต่อมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสารายตนะเนี่ยสารายตนะคืออะไรสารายตนะคืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกแล้วมันมีไว้ทำไมอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกอายตนะภายในเป็นร่างกายของเราแต่อายตนะภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกของเราเพราะฉะนั้นอายตนะภายนอกคืออะไรก็คือกามคุณ5นั่นแหละกามคุณ5นะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่แต่มันรู้ได้6ทางมันรู้ด้วยอายตนะภายใน6ทางนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปรู้เรื่องรูปกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็นึกคิดจริงๆมันคือ5อย่างแต่ว่าอีกอย่างที่เป็นอย่างที่6เนี่ยมันไปรวมอยู่ที่ใจใจซึ่งมีตัวรู้ตัวบันทึกอยู่ก็คือสัญญาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวบันทึกสัญญานี่แหละเมื่อมันรู้5อย่างแล้วนะรู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รู้อะไรก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยรู้มา5อย่างแล้วมันก็ไปสะสมอยู่ในใจนะเพราะฉะนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดเนี่ยก็คือนั่นแหละนึกคิดที่มันนึกคิดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็กลายมาเป็นนึกคิดอีกตัวนึงนี่คือ6ช่องทางนะวันนี้คือสารายตนะนั้นมันเป็นคู่กันนะคู่กันอยู่อย่างนี้ตาคู่กับรูปหูได้คู่กับได้ยินจมูกคู่กับได้กลิ่นลิ้นคู่กับรสนะกายคู่กับสัมผัสนะใจคู่กับนึกคิดใช่มั้ยนี่คือ6คู่อยู่วันนี้คือสารายตนะนะมันมีสารายตนะเป็นปัจจัยมี6คู่นี้แล้วเป็นยังไงมีสารายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะนะจึงมีผัสสะนะผัสสะนี่คืออะไรนะเพราะนี่ภาษาบาลีโยมจะไม่รู้ผัสสะมันคือกระทบนั่นเองกระทบมันยังไงกระทบอะไรเอาอะไรไปตีกันแล้วมันกระทบจริงๆกระทบเนี่ยมันคือการรู้กระทบเนี่ยนะผัสสะหรือว่ากระทบทีนี้ที่ทำไมมันต้องกระทบรู้แบบไหนกระทบนี่คือตัววิญญาณเข้าไปกระทบจริงๆมันใช้อายตนะโทษมันใช้นามขันธ์นามขันธ์มี4ตัวมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันใช้วิญญาณไปกระทบวิญญาณเนี่ยไปกระทบมันจึงทำให้ตาเห็นรูปเพราะการกระทบเนี่ยก็คือการรู้รู้จากการเห็นรู้จากการที่ตาไปเห็นเพราะตาเห็นได้เพราะวิญญาณเพราะ
ตาเห็นรูปก็คือตาแล้วถูกวิญญาณเข้าไปรู้ที่ตานั่นแหละวิญญาณไปอยู่ที่ตาจึงได้ไปรู้รูปที่อยู่ภายนอกรูปที่อยู่ภายนอกอาจจะเป็นรูปเราเองก็ได้แต่ตาเนี่ยเป็นตัวมาเห็นมันเห็นตัวเราเองก็ใช่เห็นคนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นในโลกนี่แหละที่เรียกว่ากามรุณห้าเนี่ยนี่แหละรู้เห็นด้วยวิญญาณซึ่งเป็นตัวกระทบรูปเป็นตัวผัสสะหรือยังอยู่หูก็เหมือนกันวิญญาณไปกระทบมันจึงได้ยินจมูกวิญญาณกระทบจึงได้กลิ่นลิ้นกระทบจึงได้รับรสเปรี้ยวหวานมันเค็มกายนะมันกระทบด้วยวิญญาณนะเพราะนั้นวิญญาณเข้าไปกระทบโดยใช้กายเป็นอุปกรณ์ไปกระทบอะไรก็กระทบกามคุณ5ในโลกนี้ก็คือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้ก็ไปกระทบก็รู้อะไรเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไปรู้อยู่เย็นร้อนอ่อนแข็งนี่คือการรู้ทางกายด้วยวิญญาณต่อไปใจอ่ะใจก็เมื่อกี้บอกแล้วมันไปนึกเห็นตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละ5อย่างนี้แหละที่เรียกว่าไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่แหละไปอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเพราะใจมันนึกมันไปกระทบกับไปใจกระทบใจก็คือวิญญาณไปกระทบสัญญามันจะรู้อะไรก็รู้เมื่อกี้รู้จากอดีตนั่นเองรู้จากอดีตที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละแล้วก็ไปสะสมอยู่ไปบันทึกอยู่ที่ใจวันนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มาปรุงได้เหมือนกับที่ตาเห็นรูปจริงๆเลยนะเอาเรื่องเก่ามาคิดนั่นเองนี่แหละเราทำนิวรณ์ห้าที่เห็นนิวรณ์ห้าจากการทำกรรมฐานเห็นไหมโยมนี่แหละมันมาจากทางนี้นะวันหลับตาอยู่ก็จริงแต่ตัวที่อยู่ในใจอ่ะมันทำงานใช่ไหมใจทำงานสองตัวเลยวิญญาณไปรู้สัญญาก็เอามาปรุงแต่งได้ใช่ไหมเพราะมันทำงานมันปรุงแต่งด้วยอะไรตัวที่เหลือมีตัวที่เหลืออยู่คืออะไรบ้างก็คือมีสังขารกับเวทนาแต่จริงๆเวทนามันเป็นตัวรั่วลมเพราะสังขารปรุงอะไรปรุงมาตามสัญญาเพราะสัญญามันบันทึกอะไรไว้สัญญาเนี่ยจำได้หมายรู้เห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วกายสัมผัสเนี่ยวิญญาณเอาไปตัวรู้แล้วยังไปเก็บไว้ที่สัญญาอีกเพราะสัญญามันเป็นตัวบันทึกเห็นไหมโยมมันเหมือนกับฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์ตัวบันทึกความจำของคอมพิวเตอร์แต่ใจเรายิ่งกว่านั้นอีกไอ้สัญญาในใจเนี่ยฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะมันบันทึกแล้วในคอมพิวเตอร์เนี่ยเต็มเมื่อไหร่นะเออร์เลยเต็มเมื่อไหร่เออร์เลยก็คือเออร์แล้วมันหายไปเลยมันถูกลบไปเลยแต่สัญญาเนี่ยไม่ใช่มันจำได้ทุกภพทุกชาติเลยที่โยมเกิดแล้วโยมเคยเกิดมาเนี่ยนะเป็นตั้งแต่สัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์บางคนไปเกิดเป็นเทวดาก็มีเป็นพรหมก็มีแล้วมันจำได้หมดเลยเพราะมันจำได้ทุกภพทุกชาตินั่นเองพระพุทธเจ้าน่ะจึงระลึกชาติได้ไงให้พี่โยมนะแต่เราทำไมระลึกไม่ได้อ่ะมันต้องมีเหตุที่ระลึกได้นะพระองค์บำเพ็ญบารมีมาจนระลึกได้นั่นเองนะแต่ถามว่าเราจะระลึกได้ไหมเราก็ทำได้นะแต่เราต้องเดินไปในธรรมพุทธเจ้าให้ได้นะทำไหนอ่ะก็ที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละตรงไหนอ่ะก็สมาธินั่นไงถ้าโยมทำสมาธิให้ได้นะเพราะสมาธิเนี่ยมันเดินไปในองค์ฌานนะแล้วถ้าทำในองค์ฌานได้ทำถึงจิตเป็นสมาธิได้ในองค์ฌานเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากฌานเป็นญาณเพราะฌานเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่จะทำให้มันเกิดปัญญาเกิดสิ่งที่จะทำให้เกิดสิ่งที่จะทำให้เป็นพื้นฐานของปัญญานั่นแหละที่เรียกว่าสมาธินะเพราะถ้าทำสมาธิได้เนี่ยพอมันจะมีปัญญาในขั้นหนึ่งของสมาธิเพราะเมื่อมีปัญญาในขั้นหนึ่งก็ไหนๆก็พูดแล้วก็จะอยู่ในปิติ
พราะฉะนั้นปีตินี้แหละจะทำให้เกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาขึ้นแล้วเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาจากการที่พอมีปัญญาในปีติแล้วพอถึงสุขปัญญานั้นก็จะก็รู้เห็นไปในเรื่องของสุขด้วยไปรู้เห็นในเรื่องของเอกตาที่จะจริงๆพอรู้สุขแล้วสุขมันดับด้วยนะพอสุขมันดับจะทุกข์ที่มีที่ทำในขั้นต้นขององค์ฌานเนี่ยมันก็จะดับด้วยนะเพราะฉะนั้นพอไปถึงตอนที่จิตเป็นสมาธิแล้วก็มีอุเบกขานั่นนี่คือเวทนา3อย่างเพราะเวทนาที่อยู่ในสมาธิมันเป็นอุเบกขาตัวสุขกับตัวทุกข์มันจะถูกดับไปด้วยการปฏิบัตินะในองค์ฌานเห็นไหมโยมเพราะเมื่อสุขกับทุกข์ดับไปมันเหลืออุเบกขาอุเบกขาคือไม่สุขไม่ทุกข์นั่นเองสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่เพราะมันคือเฉยๆที่เราได้ยินนั่นแหละเพราะถ้าเราได้ฟังคำว่าเฉยๆเราจะรู้นั่นเองว่าเฉยๆมันก็คือมันนิ่งนะนิ่งเพราะว่ามันไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนิ่งเพราะสุขก็ไม่ใช่เพราะถ้าสุขแล้วมันก็เดี๋ยวมันจะต้องอยากไปได้อย่างนู้นอย่างนี้ที่มันสุขละเพราะสุขมันต้องมีเหตุให้สุขเห็นไหมโยมเพราะสุขมันคือเวทนามันเป็นแค่อารมณ์แต่อะไรทำให้เกิดอารมณ์นั้นเห็นไหมโยมฮะเพราะฉะนั้นมันจะขวายคว้านั่นแหละมันจะเป็นเรื่องของตัณหาไปหาอุปทานไปสร้างภพเลยวันเวลาที่จิตเป็นสมาธิอุเบกขาเนี่ยก็บอกแล้วถ้าไม่มีสุขไม่มีทุกข์นั่นคืออุเบกขาวันอุเบกขาก็ไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นทุกข์ก็ไม่อยากได้สุขก็ไม่อยากได้ไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นนะวันตัวนี้แหละนะจะมีเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าทำให้มีความสามารถเหนือมนุษย์นะมีความสามารถเหนือมนุษย์ได้ด้วยนะนั่นแหละที่เรียกว่าจะเป็นญาณแต่การทำก็จริงๆเดินไปในการที่เราทำในองค์ฌานเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่ปฐมฌานแต่ถ้าทำให้เป็นญาณเนี่ยมันจะต้องมันต้องทำถึง4องค์ฌานมันจะต้องทำถึง4องค์ฌานแล้วองค์ฌานที่ว่าเนี่ยทั้ง4องค์ฌานเนี่ยทั้ง4ฌานต้องเรียกว่า4ฌานแล้วกันเดี๋ยวจะสับสนกับ5องค์ฌานเพราะฉะนั้น4ฌานเนี่ยก็เรียกว่าฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นั่นเองนะมันฌาน2ฌาน3ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เพราะถ้าฌาน1เนี่ยก็ที่เรากำลังทำอยู่เค้าเรียกว่าทำในปฐมฌานฌาน1เพราะฉะนั้นฌาน1เนี่ยมันจะทำไปใน5องค์ฌานนะ5องค์ฌานคือวิตกวิจารปิติสุเอขตาเพราะต้องทำให้ได้นี่คือฌานที่1ฌานที่2ทำยังไงฌานที่2ทำเหมือนปฐมฌานแหละแต่ว่าเวลาพอนั่งทำปุ๊บเนี่ยมันไม่ต้องมีวิตกวิจารพอเริ่มทำปุ๊บนี่ไปปิติเลยปิติสุขเอกตานี่คือฌาน2ต่อไปฌาน3ฌาน3ก็พอนั่งทำปุ๊บนี่เป็นสุขเลยนั่งทำปุ๊บนี่สุขเลยวิตกวิจารปิติเนี่ยไม่ต้องทำไม่ต้องทำนี่คือมันไม่ทำได้นะตอนที่เราทำได้แล้วมันจะไม่ต้องทำก็คือเรียกเขาเรียกว่าเรียกฌานมาได้เลยแล้วพอนั่งทำปุ๊บนี่ก็เรียกสุขมาได้เลยนั่นเองพอเรียกสุขมาได้เลยนั่นแหละคือฌานสามพอเป็นสุขแล้วมันจะต่อไปด้วยเอกตาก็เหลือแค่นี้เหลือสุขกับเอกตานี่คือฌานสามแล้วฌานสี่ล่ะฌานสี่ก็เหมือนกันเวลานั่งทำพอเริ่มทำปุ๊บแล้วเนี่ยก็เรียกเอกคตามาได้เลยนะก็คือเรียกสมาธิมาได้เลยเพราะเอกคตาเนี่ยคือจิตที่เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิแล้วพอนั่งปุ๊บก็เรียกสมาธิมาเลยนี่คือฌานสี่แล้วนี่เป็นแค่รูปฌานอีกด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะทำฌานให้เป็นญาณเนี่ยอย่างนี้ยังไม่พอมันต้องทำอรูปฌานอีกสี่ครับโยมพอทำอรูปฌานอีกสี่ทำยังไงนะวันทำรูปฌานเสร็จแล้วต้องไปทำอรูปฌานอรูปฌานสี่ก็คือมีอรูปฌานสี่อย่างนั่นเองสี่ฌานนั่นแหละที่เรียกว่าอรูปฌานสี่อรูปฌานก็ได้อาจจะไม่งงวันสี่รูปฌานก็ต้องทำตั้งแต่อรูปฌานหนึ่ง
นะวันอรุชันหนึ่ง

าเรียกว่าอรูปฌานหนึ่งก็เขาเรียกว่าเอาอากาศเป็นอารมณ์ต้องนึกถึงอากาศแล้วอากาศมาเดินเป็นรูปแล้วต้องเดินต่อเลยนะเดินต่อจากรูปฌานเพราะอรูปฌานจะต้องทำต่อจากรูปฌานเพราะมันจะเดินไปที่เอาอากาศเป็นอารมณ์เอาอากาศเป็นอารมณ์แล้วก็พิจารณาถึงอากาศดูว่าอากาศมันเป็นไงก็เอามาเป็นอารมณ์ดูว่าอากาศมันคืออะไรก็คืออากาศที่อยู่ทั่วไปในโลกก็อากาศมันเป็นยังไงบางทีมันก็เคลื่อนไหวได้เป็นลมเป็นอะไรเงี้ยก็พิจารณาว่าถ้ามีอากาศพิจารณาอากาศก็นึกถึงอากาศนั้นที่กล่าวนั้นอากาศอยู่ที่ไหนได้บ้างอยู่หมดเลยในดินในน้ำมันอยู่ในหมดในร่างกายเราในคนในสัตว์อยู่ในหมดนี่คืออากาศอยู่มันต้องพิจารณาแต่ตอนที่พิจารณาตามด้วยรูปฌานที่มันจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นตามความจริงมันจะกลายเป็นนิมิตก็ได้นิมิตที่เรียกว่าอุกขานิมิตปฏิภาคนิมิตอะไรทั้งหลายแหล่มันจะมีเพราะมันต้องทำไปในนิมิตอีกมันอาจจะรู้ในนิมิตก็ได้นะวันเวลาพิจารณาเอาอากาศเป็นอารมณ์จะเป็นเช่นนั้นเพราะมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นในนิมิตก็ได้นะเพราะเราต้องใครจะทำก็ทำได้นะศึกษาเอาเราก็ทำได้ต่อมาพออรูปฌานสองเนี่ยมันจะต้องเอาวิญญาณเป็นอารมณ์พิจารณาวิญญาณเป็นอารมณ์เพราะวิญญาณเป็นยังไงก็นึกถึงวิญญาณวิญญาณคือตัวรู้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่เรารู้เนี่ยวิญญาณเข้าไปรู้นั่นรู้นี่รู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะซึ่งจะได้รู้จากตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไปรู้ภายนอกเลยไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละแล้วก็นึกคิดการนึกคิดในรูปกลิ่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละก็ถ้าเราพูดนึกคิดก็เข้าใจนะแต่ว่าจริงๆถ้าไม่พูดอย่างนี้เราก็ไม่รู้ถึงความละเอียดว่าจริงๆรู้ใจมันรู้อะไรก็รู้ตาหูจมูกลิ้นกายที่ไปสะสมอยู่นั้นตามที่กล่าวรู้ในอดีตส่วนใหญ่จะรู้ในอดีตแต่พอรู้ในอดีตมันก็เป็นพื้นฐานของอนาคตก็ได้ด้วยนี่เป็นเรื่องของใจนะเพราะมันก็จะต้องพิจารณาถึงวิญญาณตัวนี้นะวิญญาณรู้อะไรก็นี่แหละรู้อารมณ์รู้สิ่งต่างๆรู้เวทนามันรู้หมดนะรู้ได้หมดด้วยนะเพราะฉะนั้นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขาก็วิญญาณก็ไปรู้อีกว่าวิญญาณเนี่ยมันรู้ได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่มันจะเป็นเวทนาเป็นตัณหาก็รู้เป็นอุปทานมันก็รู้เป็นการทำภพมันก็รู้อีกนะทำภพทำแบบไหนทำบุญทำบาปมันก็รู้นะเป็นภพแล้วนะต้องไปเกิดนะอยู่ในชาติมันก็รู้อ่ะมันรู้ทั้งหมดเลยแหละเพราะนั้นวิญญาณก็รู้นะมันจะไปรู้ได้ทั้งหมดนะรู้การเกิดรู้การตายรู้การเจ็บรู้หมดเลยนี่รู้ถึงเรื่องวิญญาณแต่รู้ด้วยแบบที่เรามีอารมณ์อยู่แบบนี้เรายังมีเวทนาสามอยู่เลยเราจะวนเวียนอยู่กับสุขบ้างทุกบ้างเฉยบ้างมันเขาเรียกว่าจิตหรือว่าวิญญาณมันเกิดดับอยู่ในเวทนาเนี่ยเพราะมันจะไม่มีสมาธินั่นแหละเพราะมันยังไปเกิดในสุขในทุกข์ในอุเบกขาอยู่ในทั้งสามอารมณ์ได้นะเพราะมันจะไม่มีสมาธิมันจะไม่เห็นว่าอารมณ์ที่เวลาพิจารณาแบบที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวสติรู้อยู่เพียงลำพังเนี่ยพอสมมติว่าเอาวิญญาณมาพิจารณาเนี่ยมันก็จะพิจารณาอยู่ที่วิญญาณอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าอารมณ์ที่เป็นสมาธิมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้บอกแล้วเราไม่ได้เป็นสมาธิเพราะเราจะมองไม่เห็นว่ามันเป็นยังไงพอนึกไปถึงแล้วมันจะเป็นไงแต่ถ้าอยู่ในลมสมาธิมันจะเห็นตามความจริงนั่นเองมันจะรู้ตามความจริงนี่แหละแต่ก็รู้ด้วยปัญญาอีกนะเพราะฉะนั้นรู้ด้วยปัญญาไม่พอมีสติอีกเพราะสติที่เอามาระลึกรู้นั่นแหละมันก็จะรู้ไปแล้วก็นี่ก็กลายเป็นปัญญานั่นเองมันจะมีปัญญานะมีปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าจะทำในสมาธิด้วยเดินเป็นอุปฌานก็มีปัญญาในขั้นหนึ่งแต่ว่ายังมีปัญญาไม่มากนะ

แต่มันก็รู้นะรู้ตามตามสิ่งที่เป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวนั่นแหละนะคือเรียกอะไรมาก็รู้ตามนั้นนะวันเวลาที่เรายกขึ้นเจริญปัญญาในวิปัสสนากรรมฐานนะเรามาพิจารณาในไตรลักษณ์อ่ะมันก็ไปในไตรลักษณ์มันพิจารณายกอะไรขึ้นวางก็เป็นไปตามไตรลักษณ์นะวันเขาพระพุทธเจ้าเราพิจารณาขันห้าเราเองเนี่ยก็พิจารณาไปตามนั้นวันพอเห็นไปตามนั้นก็เกิดปัญญามันก็จะพิจารณาไปได้ว่าเห็นเราก็เห็นคนอื่นนะที่ธรรมาพูดเห็นคนอื่นเห็นสัตว์อื่นเห็นสิ่งอื่นภายในโลกเห็นได้หมดเห็นกามคุณห้าได้หมดนะว่างั้นในโลกนี้เพราะนี่ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดในช่วงวิปัสสนากรรมฐานจัดในช่วงที่เรามาเดินในฌาน

ราก็เห็นคนอื่นนะที่อาตมาพูดเห็นคนอื่นเห็นสัตว์อื่นเห็นสิ่งอื่นภายในโลกเห็นได้หมดเห็นกามคุณ5ได้หมดนะว่างั้นในโลกนี้เพราะนี่ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดในช่วงวิปัสสนากรรมฐานจัดในช่วงที่เรามาเดินในฌานที่เรียกว่ารูปฌานกับอรูปฌานมันก็เห็นในรูปฌานหรือว่าอรูปฌานแบบที่กล่าวเพราะเมื่อเอาญาณมาพิจารณามันก็จะพิจารณาไปตามที่กล่าวนะมันวิญญาณจะรู้อะไรได้บ้างก็รู้แบบนี้แต่รู้ด้วยอารมณ์สมาธิมันจะลึกซึ้งกว่านี้นะมันจะลึกซึ้งกว่าที่อยู่ในเวทนา3อย่างแบบนี้ต่อมาพอรู้วิญญาณแล้วต่อไปมันจะต้องเอาความไม่มีอะไรเลยอากิจจินจายตนะเนี่ยนะไม่มีอะไรเลยมาเป็นอารมณ์มันไม่มีอะไรก็คือไม่มีขันธ์5ไม่มีกายไม่มีใจไม่มีอะไรเลยไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วมันจะมีอะไรมันก็ต้องพิจารณาไปตามจิตที่เป็นสมาธินั่นเองจิตที่เป็นสมาธิยกอันนี้ขึ้นมาพิจารณาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเป็นอารมณ์คำว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีทั้งเราไม่มีทั้งคนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นในโลกอ่ะไม่มีเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีโลกนั่นแหละไม่มีสิ่งต่างๆในโลกมันก็ไม่มีโลกแหละไม่มีโลกแล้วเป็นยังไงมันก็ต้องเห็นความว่างให้ได้ใช่ไหมความว่างที่ไม่มีเลยเห็นให้ได้แต่จิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันต้องเห็นได้เพราะใครที่ทำสมาธิได้ถ้าพิจารณาไปตามนี้มันก็จะต้องเห็นตามนั้นได้ว่าสิ่งไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์เนี่ยมันเป็นยังไงมันก็จะเห็นเองว่าไม่มีอะไรมันก็จะนิ่งจะเฉยอยู่แบบนั้นเนี่ยนิ่งเฉยได้นะที่ไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยมันก็จะอยู่แบบนั้นเพราะความไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นไอ้ที่เรารู้ว่ามันที่เราพูดว่ามันนิ่งมันไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนั่นคือรู้จักสภาพตามรูปธรรมที่มันมีรูปขันธ์แต่ว่าเราไปพูดเรียบเรียงให้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นการสื่อให้รู้ว่าถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็คือต้องไม่มีขันธ์5ต้องไม่มีตัวไม่มีโลกไม่มีสิ่งต่างๆที่พูดไปแล้วเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยก็ต้องเป็นศูนย์ให้ได้เป็นความนิ่งที่เป็นศูนย์ให้ได้อย่างนั้นนั่นแหละไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีขันธ์5ก็ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทําให้ต้องมีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองเพราะความไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันคือความนิ่งต้องนิ่งนิ่งให้ได้นะนะเพราะฉะนั้นทำได้นะเพราะมีก็พุทธเจ้าทำได้นั่นแหละเรายกพุทธเจ้าเลยเพราะพุทธเจ้าพระองค์ทำได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็มีขันธ์5เหมือนเราเพราะฉะนั้นเราทำได้เหมือนกันจะทำได้เหมือนกันนะถ้าเดินไปตามองค์ฌานของพระองค์แล้วทำได้เพราะฉะนั้นทำรูปฌานให้ได้ก่อนนะแล้วยกขึ้นไปอรูปฌานต่อไปอรูปฌาน4เนี่ยเขาเรียกว่ามีสัญญาถือเอาการมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นอารมณ์ฉะนั้นสัญญามันคืออะไรอยู่สัญญาคือความจำได้หมายรู้ที่มันอยู่ในใจเราตัวสัญญาเพราะฉะนั้นมีสัญญาเป็นอารมณ์แล้วก็บอกว่าไม่ใช่เลยนะมีสัญญาเป็นอารมณ์ก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาเป็นอารมณ์ก็ไม่ใช่อันเนี้ยไม่รู้สัญญายตนะสัญญายตนะก็เนี่ยแหละมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นรูปเพราะฉะนั้นนะมีสัญญาก็ไม่ใช่ก็คือกึ่งใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นมันมีสัญญาก็ไม่ใช่ก็คือมันไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนมีสัญญาเห็นไหมโยมว่ามันกึ่งกันอยู่นะเพราะฉะนั้นกึ่งกันอยู่เราก็ต้องเอาไปพิจารณาแต่ว่าเนี่ยพอพูดแบบนี้เราเข้าใจไม่ได้แต่เวลาที่เราจะยกตอนที่เราจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันน่าจะไปได้ไม่ใช่น่าจะไปได้มันต้องไปได้บอกแล้วพระพุทธเจ้าทำได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำแล้วจิตเป็นสมาธิอยู่ในสมาธิเนี่ยมันต้องทำได้เพราะฉะนั้นมันจะเห็นไปตามนั้นว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ถ้าเรามาพิจารณาเราก็เห็นว่าบางทีมันก็อาจจะคิดอะไรขึ้นมาได้นะแล้วก็บางทีมันอาจจะคิดอะไรขึ้นมาก็ไม่ได้เพราะบอกแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญามีความจำที่มันจำได้หรือจำ

ม่ได้ฮะเห็นไหมเพราะมันมีหรืออยู่จำได้ก็ไม่ใช่จำไม่ได้ก็ไม่ใช่นั่นแหละเพราะวิเรนนี้เป็นเรื่องของสัญญาที่เราแปลออกมาแล้วนะว่ามันคือความจำมันต้องพิจารณาความจำนี่แหละว่ามันจำได้บ้างไม่ได้บ้างนั่นแหละนี่ก็คือความพูดที่เราพูดใช่ไหมเราจะเข้าใจได้แต่มันก็ต้องพิจารณาไปตามนั้นด้วยอารมณ์สมาธินี่แหละคืออรูปฌานทั้ง4อย่างที่กล่าวไว้แล้วซึ่งเดิมเรากล่าวถึงรูปฌานมาก่อนเพราะฉะนั้นรูปฌานก็ทํา4อย่างอรูปฌานก็ทําอีก4อย่างแบบนี้ก็เรียกว่าทํา8อย่าง8อย่างนี่แหละเรียกว่าสมาบัติ8ท่านผู้ชมเพราะสมาบัติ8เนี่ยเป็นเรื่องของฌานใช่ไหมเพราะทําฌาน8อย่างมันถึงจะเกิดญาณมันถึงจะเกิดญาณญาณนี่มี6อย่างอย่างญาณนี่มี6อย่างแต่ถ้าเป็นปุถุชนแบบเรายังไม่เป็นพระอรหันต์นะแต่จริงก็หมายถึงพระอนาคาถึงพระอรหันต์เพราะถ้ายังไม่เป็นพระอนาคาหรือเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันจะทำได้แค่อภิญญา5อย่างแต่ถ้าเป็นพระอนาคาหรือพระอรหันต์ทำได้อภิญญา6อย่างเราจะจัดฌานจะเป็นญาณได้6อย่างวันเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ยังไม่เป็นพระอนาคาเพราะเราจะทำได้5อย่างถ้าทำได้นะถ้าทำได้หมายถึงว่าถ้าเนี่ยหมายถึงว่าบางทีทำแล้วอาจยังไม่ได้นะนี่คือถ้านะหรือว่าไม่ทำนี่แหละคือถ้านะแต่ถ้าทำแล้วนะแล้วมันเกิดทำได้นี่แหละจะมีอภิญญา5นะตอนที่เรายังไม่เป็นพระอนาคาและพระอรหันต์เพราะฉะนั้นอภิญญา5มีอะไรมั่งอภิญญา5ก็มีอิทธิวิธีอย่างแรกอิทธิวิธีก็คือมีความสามารถเหนือมนุษย์เช่นหายตัวได้ดำดินได้ดำน้ำได้เหาะเหินเดินอากาศได้นี่คำว่าเช่นหรือว่าตัวอย่างนอกจากจะอาจจะมีความสามารถย่อขยายตัวได้เหมือนที่เรารู้จากแม่ชีบุญเรือนปิดประตูเหล็กแล้วย่อขนาดให้ตัวเล็กออกมาลอดประตูได้อันนี้คือความสามารถเหนือมนุษย์อยู่ในอิทธิวิธีอย่างที่สองคืออะไรเอาภาษาไทยแล้วกันหูทิพย์หูทิพย์ก็คือได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงที่คนธรรมดาไม่สามารถได้ยินได้เช่นเสียงที่มันอยู่ไกลๆเสียงอยู่ไกลๆนะเกินที่หูจะได้ยินได้แต่คนที่มีอภิญญาแบบนี้นะคนที่มีอภิญญาแล้วกันได้ยินได้นะสมมติว่ามีบ้านอยู่ห่างจากตรงนี้ไป500เมตรเนี่ยสามารถได้ยินได้นะเรื่องนี้สงปู่สงวานเนี่ยนะอยู่ที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมเนี่ยมีลูกศิษย์ท่านอยู่ที่ป่าช้าห่างกันก็อัตมาว่าเกิน500เมตรเหมือนกันลูกศิษย์บ่นอะไรหลวงปู่สงวานได้ยินหมดเลยนะให้พี่หลวงปู่สงวานได้ยินหมดเลยนี่มีเรื่องเล่านะอาตมาก็ไปได้ยินเรื่องราวจากลูกศิษย์ของท่านอีกทีนึงเนี่ยเล่าให้ฟังนะเมื่อก่อนอาตมาไปวัดทุ่งสมัคคีธรรมบ่อยไปทุกปีเลยเขาจัดงานประจำปีแต่ตอนนี้เขาไม่ต้องไปแล้วเขาใช้พระที่วัดทำหมดแล้วแต่เมื่อก่อนอาตมาไปบ่อยไปกับอาจารย์หมีนะไปสอนกรรมฐานก็นั่นแหละในขณะที่ไปสอนกรรมฐานก็มีลูกศิษย์ของท่านก็คือเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระเทระอยู่แถวนั้นก็เล่าให้ฟังนี่คือสิ่งที่ถ้าทำได้มันจะเป็นตามนี้ทำได้จริงๆนั้นมีหูทิพย์อย่างที่สองอย่างที่สามเขาเรียกว่ามีเจโตวิมุตติญาณก็ได้นะก็คือก็รู้ใจคนใช่ไหมรู้ใจคนได้รู้ใจตัวเองรู้ใจคนอื่นได้รู้ใจสัตว์อื่นก็ได้ท่านผู้ชมนี่เป็นอย่างที่สามอย่างที่สี่ก็อะไรเมื่อกี้หูทิพย์แล้วทีนี้ตาทิพย์เลยตาทิพย์เนี่ยก็เห็นนะ
ที่พยัคฆ์จักษุนี่นะเห็นไกลๆก็ได้เห็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นก็ได้นี่ตาทิพย์ใช่ไหมอย่างเช่นเห็นพูดผีวิญญาณเห็นเทวดาเห็นพรหมเห็นได้เช่นนะวันเห็นได้มากกว่านี้อีกนะก็ละไว้ต่อไปก็อย่างสุดท้ายของอภิญญา5ก็คือระลึกชาติได้บุพเพนิวายังไม่ได้บอกใช่ไหมนะบุพเพนิวาสานุสิยาระลึกชาติได้นี่คืออภิญญา5อยู่ระลึกชาติได้ก็นั่นแหละนะเหมือนที่พระเจ้าระลึกนะถ้าระลึกชาติได้เนี่ยระลึกได้หมดนะโยมมาจากไหนตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ทีแรกเลยนะอาจจะระลึกได้ด้วยแต่พระเจ้าไม่ได้มีไว้ในพระไตรปิฎกว่าพระองค์เกิดมาตั้งแต่เกิดครั้งแรกเกิดมาจากไหนนะไม่ได้บอกไว้นะหรือว่าบอกอาตมายังอ่านไม่เจอก็ได้นะยังไม่ได้เข้าไปอ่านด้วยตามความเป็นจริงนะกำลังจะศึกษาอยู่ในเรื่องของพระไตรปิฎกนะแล้วก็ไม่ได้อ่านไม่ได้สักทีไม่มีเวลามีพระไตรปิฎกฉบับชาวบ้านเนี่ยก็ยังไม่ได้อ่านเลยเหมือนกันเล่มขนาดนี้เนี่ยก็ถ้าเราเข้าไปศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยอาจจะรู้ก็ได้ว่าพระเจ้าอาจจะตัดไว้ก็ได้ว่าพระองค์เกิดครั้งแรกมาจากไหนเป็นอะไรเพราะถ้าเรามีญาณแบบนั้นแล้วถ้าอ่านประวัติพระเจ้าว่าท่านรู้ชาติแรกเราก็น่าจะรู้ชาติแรกได้เพราะบอกแล้วว่าเราก็มีขันธ์5เหมือนพุทธเจ้าแต่บางทีถ้าเราอาจรู้ไม่ได้ก็เพราะว่าเรื่องของบารมีอีกนะบำเพ็ญมันไม่เท่ากันพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมานับไม่ถ้วนนะที่จะเป็นสัพพัญญูเนี่ยนะสัพพัญญูคือรู้ทุกสิ่งที่พระองค์เคยเกิดมาเพราะที่พระองค์ต้องสะสมบารมีมาเกิดมากกว่าเราเกิดตายมากกว่าเราอีกนะเพราะถึงจะเป็นพุทธเจ้าได้นะเห็นมั้ยเพราะการเกิดมากเนี่ยจะรู้ในแต่ละพบแต่ละชาติที่เกิดมาวันก็มาสะสมบอกแล้วอยู่ในสัญญาณไหมวันจำได้มาตลอดสัญญาตัวบันทึกมาตลอดนั่นเองนะมันจะบันทึกมาตลอดวันเมื่อพระองค์มีญาณขึ้นมาแล้วพระองค์ก็นี่แหละจะระลึกขึ้นมาได้มา5อย่างนี่คืออภิญญา5ที่ปุถุชนอย่างเราจะรู้ได้ถ้าทำในสมบัติ8ได้แต่ถ้าเป็นพระอนาคามีถึงพระอรหันต์เนี่ยก็ทำสมาธิ88เหมือนเราแต่ว่าเรียกคนละอย่างเรียกว่านิโรธสมาบัติเรียกนิโรธสมาบัติเพราะนิโรธคือก็นิโรธแหละในองค์ในอริยสัจ4นิโรธคือดับสนิทอะไรดับสนิทในตัณหาก็คือไม่มีกิเลสผู้ที่ไม่มีกิเลสเนี่ยดับสนิทแห่งตัณหาถึงจะมีอภิญญา6ก็คือมีอัศวคยายานนั่นเองมีอีกอันก็คืออัศวคยายานซึ่งเห็นไหมถ้าไม่เป็นพระอรหันต์มันยังไม่ถึงอัศวคยายานพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่พระองค์ตรัสรู้ก็นั่นแหละเป็นพระอรหันต์ถึงได้มีวิชา3ที่มีตัวสุดท้ายนะก็คืออัศวคยายานนี่เป็นวิชา3ในการตรัสรู้แต่ว่าเป็นอภิญญาในข้อที่6อสวัคคายานดับตัณหานะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงได้เป็นนิโรธสมาบัติเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าสมาบัติของพระอนาคากับพระอรหันต์จึงมีนิโรธเป็นตัวนำเพราะมันกิเลสไม่มีจึงรู้อสวัคคายานอสวัคคายานก็น่าจะเป็นรอบ3อาการ12นั่นเองกตายานนะเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติในกิจยานเสร็จเรียบร้อยจนเป็นอรหัตตผลใช่ไหมอรหัตผลก็ในบุรุษ8บุรุษอย่างที่8บุรุษ4คู่มี8บุรุษใช่ไหมเพราะฉะนั้นบุรุษ8องค์อย่างอันที่8สุดท้ายเลยอรหัตตผลก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเพราะฉะนั้นพระอรหันต์หรือพระอรหัตตผลเนี่ยจึงรู้รอบ3ของอริยสัจ4ถ้าว่าไปถ้าเราจำได้นะหลายคนก็อาจจะจำได้เพราะถ้าศึกษาก็จะจำได้จะรู้นะแต่จริงๆรอบ3การ12เนี่ยเป็นพระอรหันต์ก็คือมีสมาธิตลอดเวลานั่นเองเพ
ันจะรู้ด้วยอารมณ์สมาธินั่นแหละเพราะกตญาณเนี่ยสรุปก็คือต้องมีอารมณ์เป็นสมาธิอยู่ตลอดมันถึงจะเห็นกตญาณเนี่ยเห็นแจ้งในกตญาณนะอ้าวกลับมาที่ญาณนี้แล้วกันนะที่พูดถึงเรื่องญาณแล้วนี่แหละคือการปฏิบัติในสมถะนั่นเองนี่ยังอยู่ในขั้นสมถะเลยยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเพราะจะทำฌานตรงนี้ได้จะทำญาณตรงนี้ได้ก็ทำฌานด้วยสมาบัติ8ถึงจะเป็นญาณ5ข้อ6ข้อตามที่กล่าวนะนี่เราพูดมาถึงเรื่องที่มันมีการทำงานนะของอันนี้เราพูดมาเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เรียงข้อใหม่ยังไม่หมดเลยแล้วก็มาแวะตรงที่ผัสสะนี่เองท่านโยมวันมันมีสารยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะใช่ไหมวันสารยตนะแจ้งไม่หมดแล้วนะว่ามีอายตนะภายในมีอายตนะภายนอกที่ต้องเมื่อมีภาษาเนี่ยคือตัวภาษาเข้าไปรู้สารายตนะนั่นเองคือไปรู้อายตนะภายในที่ไปรู้อายตนะภายนอกด้วยวิญญาณที่เข้าไปกระทบด้วยที่ภาษานั่นเองเพราะกระบวนการของภาษาก็คือวิญญาณเข้าไปรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดนี่แหละเพราะพอมีวิญญาณทำงานมีภาษาเป็นปัจจัยแล้วมันจึงมีเวทนาเห็นไหมโยมจริงๆตัวเวทนามันอยู่ในใจเราอยู่แล้วแต่มันไปผ่านตัวที่วิญญาณเข้าไปรู้พอวิญญาณเข้าไปรู้เนี่ย นี่ใจสองตัวนะแต่ว่ายังไม่เป็นเวทนาก่อนวันใจตัวเดียวอยู่ก่อนตอนที่วิญญาณเข้าไปรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยวันพอมันเป็นตัวภาษาแล้วมันจะมีเวทนาเนี่ยนะเวทนามันเกิดยังไงก็คือเกิดจากการปรุงแต่งที่วิญญาณหรือว่าจิตเนี่ยเข้าไปรู้ตาที่เห็นรูปเนี่ยตาเห็นรูปนะวิญญาณไปทำงานตาเห็นรูปหูจึงได้ยินจมูกจึงได้กลิ่นลิ้นจึงได้รับรสกายจึงสัมผัสจิตจึงนึกคิดเนี่ยหกช่องทางเนี่ยพอเป็นอย่างนี้แล้วมันถึงจะเป็นเวทนานั่นเองนะแล้วจะเป็นไปได้ไงพอวิญญาณเข้าไปรู้แบบนี้แล้วหกช่องทางแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีตัวทำงานต่อจากวิญญาณนั่นเองคือเจตสิกก็คือสังขารตัวแรกเนี่ยสังขารจะเข้าไปปรุงแต่งนั่นเองเจตสิกก็มีเวทนาสัญญาสังขารนั่นแหละจากการทำงานมันทำงานจากตัวหลังมาก่อนมันไอ้สังขารก็ทำงานสังขารทำงานแบบไหนก็ตาเห็นรูปเห็นจมูกทั้งหมดเลยนะทั้ง6ช่องทางก็แล้วกันตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้แล้วการสัมผัสจิตนึกคิดเนี่ยมันจะมีเวทนากายสังขารจะทำงานให้เป็นเวทนาสังขารจะทำให้เป็นเวทนาเวทนาก็มี3อย่างจะทำให้เป็นเวทนาแบบไหนก็มีสุขทุกข์กับอุเบกขามันจะทำให้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเวขาได้ยังไงต้องมีตัวต่ออีกในเจตสิกอะเหลืออะไรนะก็ยังเหลือเวทนาที่คอยอยู่ว่าจะเป็นอะไรแล้วก็มีเหลืออีกตัวนึงคือสัญญานี่เองนะเพราะสัญญานี่แหละจะทำให้สังขารปรุงออกมาว่า6อย่างที่เข้าไปที่วิญญาณไปผัสสะเนี่ยมันจะเกิดเป็นอะไรนะจะเกิดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นเฉยๆในเวขาใช่ไหมมันอยู่ที่ปัจจัยตัวนี้อยู่ที่สัญญามันไม่ว่าจะตาเห็นรูปหูจะได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้การสัมผัสจิตนี้คิดเนี่ยตัวสัญญาเท่านั้นจะเป็นตัวบอกว่ามันจะเป็นเวทนาอะไรมันจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นเฉยๆหรือว่าเวขานั่นแหละเห็นไหมโยมเพราะนั้นนี่คือการทำงานของมันมันไม่ได้บังเอิญบอกแล้วว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเอาขึ้นอาตมาพูดอยู่เรื่องนี้เพราะเป็นไปตามกรรมก็คือดังที่กล่าวว่าสัญญาเข้าไปรู้ทุกภพทุกชาตินั่นแหละว่าสัญญาจำมาได้ทุกภพทุกชาติเลยแล้วชาติเนี่ยมันคืออะไรมันคือวิบากคืออะไรวิบากคือผลแห่งกรรมเห็นไหมเพราะฉะนั้นชาติที่มันผ่านมาเนี่ยเราทำภพมาเพราะฉะนั้นภพมันคืออะไรภพคือกรรมเพราะฉะนั้นตัวสัญญาเป็นตัวบันทึกกรรมหรือยังอยู่เป็นตัวบันทึกกรรม
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสในชาติเนี้ยมันคือผลของภพผลของกรรมที่มีมาตั้งแต่อดีตชาติที่เคยผ่านมาเพราะในชาติมันคือวิบากมันคือผลแห่งกรรมวันสิ่งอะไรที่จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือว่านึกคิดนี่เป็นเรื่องของวิบากทั้งหมดอยู่มันไม่ได้เกิดขึ้นเองไม่ได้บังเอิญมันเป็นเรื่องของกรรมเพราะเห็นไหมว่าอะไรจะมากำหนดเพราะสังขารกำหนดเองไม่ได้ว่ามันจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอุเบกขาเพราะสัญญานี่เองจะเป็นเงื่อนไขเป็นตัวที่จะบอกจากความจำได้หมายรู้ในภพชาตินี่แหละเพราะไอ้สิ่งที่เราไปได้เห็นไปได้รู้ได้เห็นใน6ช่องทางเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิบากเห็นไหมมันเป็นเรื่องของวิบากวิบากเป็นยังไงก็เพราะว่าเราเนี่ยจะมีคู่วิบากกับเรานั่นแหละคู่วิบากก็คือคู่อะไรคู่สุขคู่ทุกข์อะไรที่มันเคยประสบมาจากอดีตชาติที่มันผ่านมานั่นแหละเห็นไหมโยมนั่นคือเป็นคู่กรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าคู่กรรมมาแล้วนะแปลว่าเป็นคู่กรรมคู่กรรมกรรมมันคืออะไรอ่ะกรรมมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์เห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นคู่กรรมก็คือคู่สุขหรือคู่ทุกข์ก็ได้เพราะฉะนั้นคู่สุขมันคืออะไรคู่ที่เคยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก็ได้นะต้องบอกงี้เลยการช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยเหลือแบบไหนก็ช่วยเหลือในเรื่องของภพวิหาร4แหละเมตตากรุณาเป็นหลักเมตตากรุณาเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อมีคู่วิบากมาเกิดกับเราที่ตาหูจมูกลิ้นกายจริงมันเกิด5อย่างแต่ว่าไอ้ใจเนี่ยเป็นตัวที่นึกเพราะมันนึกได้เหมือนการจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทำงานไว้นะก็แต่ตัวเนี้ยมันตอนเป็นวิบากเนี่ยนะมันอยู่ที่ใจนี่หมดเลยเพราะมันเก็บมาจากชาติก่อนถึงแม้ว่าจะมาชาติเนี้ยไอตัวสัญญาเนี่ยมันก็ยังรู้อยู่รู้หมดจำได้หมดน้องจะเกิดมาเป็นอะไรมันจะรู้มันจะจำได้ของมันตามวิถีของมันนะเพราะเราไม่ต้องไปรู้มันหรอกว่ามันจำได้ยังไงแต่มันรู้อะมันจะรู้ว่าไอเนี้ยเป็นคู่วิบากที่ทำให้เกิดสุขหรือเกิดทุกข์ก็แล้วแต่ซึ่งตัวที่ทำให้เกิดทุกข์เนี่ยเกิดสุขเนี่ยก็เรียกว่ากัลยาณมิตรเพราะมันเคยเป็นกัลยาณมิตรมาก่อนเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรจะทำให้เกิดเรื่องของความสุขนั่นเองแต่ถ้าทุกข์อ่ะทุกข์ก็เกิดจากศัตรูคู่อาฆาตเนี่ยเพราะศัตรูคู่อาฆาตก็คือคู่วิบากที่เราเคยทำอกุศลกันมานั่นแหละไม่เขาทำก็เราทำเห็นไหมเพราะมันมาใช้ชาติเห็นไหมพอเกิดขึ้นมาชาตินี้มันใช้กันเพราะไอ้ตัวสัญญาจะเข้าไปรู้เห็นไหมรู้แบบนี้แหละว่าไอ้สิ่งที่มา6ช่องทางเนี่ยมันเป็นกัลยาณมิตรด้วยเป็นศัตรูคู่อาฆาตเห็นไหมโยมเพราะพอรู้แบบนี้ปุ๊บก็วันไม่ว่าจะตาเห็นรูปหูจะได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสหรือว่าจิตนึกคิดเนี่ยมันจะรู้เลยด้วยสัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่ปรุงแต่งจากที่วิญญาณเข้าไปรู้6ช่องทางแล้วมันจะรู้เลยด้วยสัญญานี่แหละว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่นแหละรู้ว่าเฉยๆมันก็รู้ได้อีกนะเพราะเฉยๆในภพชาติที่ผ่านมาก็มีนะไม่ได้ทำกรรมด้วยกันไม่ได้ทำกรรมที่เป็นกัลยาณมิตรหรือว่าทำความสุขมาด้วยกันหรือว่าไม่ได้ทำกรรมที่เป็นศัตรูคู่ฆ่าหรือว่าทำอกุศลทำความทุกข์เดือดร้อนให้กันไม่มีก็คือเฉยๆเพราะฉะนั้นเฉยๆก็มีนะเพราะฉะนั้นสัญญานี่แหละจะเป็นตัวบอกหมดเลยว่าสุขทุกข์หรือว่าเฉยๆเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นพอรู้แบบนี้เวทนามันถึงจะบอกออกมาได้ว่าตามที่สังขารปรุงว่าเวทนาจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นเบกขาพอเป็นอย่างนี้แล้วไอ้จิตก็เข้ามารู้อีกแล้วแหละเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนนะจิตจะรู้หมดจิตจะเข้ามารู้หมดเลยไอ้วิญญาณจะเข้ามารู้หมดตอนที่สังขารมันปรุงแต่งแล้วออกมาเป็นอะไรนะออกมาเป็นเวทนาอะไรมันก็จะรู้ด้วยใจอีกนั่นแหละตัวใจไอ้โทษตัวในตัวจิตนะตัวจิตมันจิตก็จะรู้ว่าเจตสิกทำงานแบบไหนสรุปออกมาแล้วเป็นเวทนาแบบไหนมันจะรู้เห็นไหมเป็นเวทนาแบบนั้นเพราะเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเบียดขาก็สามอย่างแบบนี้แล้วพอมีเวทนาเป็นปัจจัยมันจึงมีตัณหาเห็นไหมเพราะมีเวทนาแต่ละวันนี้เธอเข้าใจนะว่าเวทนาสามเนี่ยมันจะไปตัณหาแค่2
เพราะฉะนั้นมันจึงมีตัณหานั่นแหละแต่ว่ามีตัณหาด้วยเวทนา

ม่ใช่มีเวทนา3 2นั่นคืออะไรเวทนา3อย่างแล้วไปสรรหาก็คือสุขกับทุกข์นั่นเองมันจะไปที่สรรหาเพราะฉะนั้นอุเบกขามันไม่ไปจำไว้นะโยมอุเบกขาไม่ไปมันอยู่ที่เวทนาเพราะฉะนั้นมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีสรรหาเพราะฉะนั้นมีเวทนาที่เป็นสุขกับทุกข์จึงไปสรรหาแล้วมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงไปยังมีอุปทานเพราะตัณหาที่เป็นสุขเป็นทุกข์นั่นแหละก็มาจากเวทนาเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเวตัณหาที่มาจากเวทนาที่เป็นสุขเนี่ยมันอยากได้นั่นเองเพราะตัณหามันมีตัณหาสามเพราะอยากได้อยากได้ในอะไรก็ในกามคุณห้านั่นแหละที่มาจากตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละที่ไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละก็มาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะฉะนั้นอาตมาแปลให้แล้วนะก็คือไม่ใช่ไปอ่ะก็คือพิจารณาให้แล้วก็คือคนสัตว์สิ่งของคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละนะเพราะฉะนั้นมันพอสุขเนี่ยก็คืออยากได้ในตัณหาอยากได้ในคนเสียงกินในคนเสียงในคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้นี่คือตัณหาที่นี่เป็น2แล้วนะคือกามตัณหากับภวะตัณหานี่สุขเป็นภวะแล้วถ้าทุกข์อ่ะทุกข์ก็เป็นวิภวะนะพอไปตัณหาเนี่ยมันก็ไม่อยากได้ในกามคุณ5นั่นเองไม่อยากได้ในคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้เห็นมั้ยโยมนี่คือตัณหา3ครบแล้วนะเพราะฉะนั้นอุเบกขาไม่มีเห็นมั้ยมันจะไปไหนอ่ะอุเบกขามาถ้าอุเบกขามาตัณหาไปไหนอ่ะไม่มีตัวให้ไปนะวันพูดแล้วก็พูดเลยก็แล้วกันวันอุเบกขาเนี่ยมันก็คือกรรมฐานนี่ที่เราทําอยู่นั่นนะวันตอนที่เราทํากรรมฐานเนี่ยมันทําเวทนาให้เป็นอุเบกขาเพราะว่าถ้าเราย้ายจิตไปอยู่ที่เหมือนที่เราทําตอนนั่งสมาธิเนี่ยมันดูลมหายใจเพราะไอ้ตอนที่มันปรุงแต่งเนี่ยตอนที่เป็นนิวรณ์ห้ามานึกถึงในสัญญาเนี่ยที่ไปนึกถึงอดีตทำเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นนิวรณ์ห้าเนี่ยเป็นกามฉันทะเป็นพยาบาทวิตกเป็นถีนมิทธาเป็นอุทธัจจะเป็นวิจิกิจฉาเนี่ยห้าตัวเนี่ยจริงมันมาจากสัญญานั่นแหละสัญญาที่เราไปนึกอดีตขึ้นมาแล้วเราไปชอบใจไม่ชอบใจนะมันเป็นมาในเรื่องของไอ้ที่สิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจมันเรื่องของการปัญหาแต่พอชอบใจไม่ชอบใจแล้วมันก็เลยกลายเป็นอยากได้ไม่อยากได้เครียดแค้นอะไรเงี้ยก็กลายเป็นนั่นแหละเป็นกามฉันทะไปเลยเป็นพยาบาทวิตกโทษกามฉันทะเป็นพยาบาทวิตกเพราะพยาบาทวิตกก็ไม่ชอบไอ้สิ่งที่มันคิดนั่นแหละพอไม่ชอบขึ้นมาก็กลายเป็นท้อแท้ท้อแท้ง่วงเหงาหาวซึมไปเลยก็นี่แหละก็กลายเป็นนิวรณ์ไปแบบนั้นแล้วก็ง่วงเหงาหาวซึมก็นั่นแหละมันมาจากสิ่งที่เรียกว่าอุทธัจจะที่มันนึกคิดในอดีตแล้วก็บางทีมันก็ไปปรุงแต่งว่าแล้วทำยังไงล่ะไอ้ที่มันอยากได้แล้วไม่ได้มันจะทำไงนี่ไปวิจิกิจฉาไอ้อยากได้แล้วไม่ได้ต้องทำยังไงแล้วก็ไอ้ไม่อยากได้แล้วได้ต้องทำยังไงถึงจะอยากได้แล้วได้ไม่อยากได้แล้วไม่ได้จะทำยังไงนี่แหละเป็นวิจิกิจฉาเพราะนิวรณ์ห้ามันก็เกิดแบบนี้แหละโยมแล้วโยมก็ไปปรุงแต่งกลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่กล่าวไปว่ามันไปสงสัยแล้วว่าจะยังไงจะได้นั่นเป็นการปรุงแต่งให้ไปอนาคตเลยเพราะไอ้อยากได้ไม่อยากได้มันไม่มีตอนที่มันเป็นเรื่องมาแล้วแต่พอมาคิดใหม่มันมาคิดแผนนั่นแหละไอ้การคิดแผนนี่เป็นเรื่องของอนาคตนี่แหละเป็นเรื่องของอุทธัจจะที่ฟุ้งซ่านไปในวิจิกิจฉาด้วยเห็นไหมโยมนี่คือกามคุณ5เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเวขามันก็คือเวขาก็คือต้องทำกรรมฐานเพราะฉะนั้นเวลาที่มันคิดอย่างเงี้ยพอรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ที่กรรมฐานเราต้องกลับไปที่กรรมฐานแล้วก็ไปดูลมหายใจนี่แหละเป็นการเอาไอ้จิตที่มันไปเกิดในสัญญาในใจเนี่ยไปเกิดใหม่ที่ลมหายใจโยมแทนที่มันจะมาเกิดที่สัญญาในใจมันเอาไปเกิดใหม่ถ้าพอรู้ปุ๊บเนี่ยนี่แหละคือเรียกว่าการละนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำกรรมฐานเนี่ยเราต้องละเหตุแห่งทุกข์หรือว่าละตัวนิวรณ์5เนี่ยกลับไปที่กรรมฐานนั่นคือไปทำอุเบกขาโยมเพราะตอนที่ไปนิวรณ์5มันไปที่สุขกับทุกข์แล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่อยู่ที่เบกขานั่นเองเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของใจมันเป็นไตรลักษณ์เห็นไหมมันเกิดดับมันแปรปวนไอตัวเกิดดับนี่คือแปรปวนเพราะมันไปเกิดดับที่ตาหูจมูกลิ้นใจเห็นหรือยังอยู่เพราะนั้นมันไม่นิ่งเห็นไหมเพราะนั้นเราคงได้ยินหลวงพ่อสนองเทศว่า
ไอ้ใจเนี่ยโดยเฉพาะวิญญาณเป็นตัวนำไปเนี่ยมันเหมือนลิงมันเหมือนนกเห็นไหมลิงต้องเอาเชือกผูกมันไว้นะเพราะนั้นมันผูกด้วยอะไรมันผูกด้วยสัมมาสตินะมรรคองค์ที่เจ็ดมันเอาสติไปผูกไว้ตัวระลึกรู้นั่นเองวันถ้าจิตมันออกนอกกรรมฐานเนี่ยนี่แหละเปรียบเสมือนเราเอาเชือกไปผูกลิงไว้ไม่ให้ลิงมันกระโดดไปนู่นไปนี่นกอะถ้าเปรียบเหมือนนกอะนกก็มันบินไปนู่นไปนี่เหมือนกันมันต้องมีกรงขังมันไว้กรงก็คือสัมมาสตินั่นแหละเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันถ้าเวลาที่เราไม่มีกรงมันบินไปนู่นไปนี่นั่นแหละเปรียบเสมือนใจเราเนี่ยที่มันทำงานด้วยวิญญาณที่ไปเกิดดับที่มันเปลี่ยนไปตามอนิจจังเห็นไหมนี่คือทำกรรมฐานนะอันนี้ก็คือว่าไปตามปฏิจจสมุปบาทให้รู้การทำงานว่ามันเป็นอย่างนี้วันก็ยกตัวอย่างเอากรรมฐานมายกเลยนะวันนี่คือสิ่งที่เป็นไปวันเมื่อไปถึงตัณหาแล้วเนี่ยมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานวันอุปทานคืออะไรอุปทานคือตัวสนองตัณหาสนองแบบไหนก็คืออยากได้ในเวทนาที่เป็นสุขในตัณหาตัณหาที่อยากได้ในเวทนาที่เป็นสุขเนี่ยมันอยากให้สำเร็จนั่นเองเพราะอุปทานมันก็จะทำให้สำเร็จนั่นแหละเพราะไอ้ตัวทำสำเร็จเนี่ยมันจะเอาให้ได้เพราะมันอยากได้อะไรที่เป็นความสุขที่มันคิดว่าสุขแล้วมันจะให้ทำให้สำเร็จให้ได้นี่คืออุปทานที่เรียกว่าตัวเร่งอะไรตัวสนองตัณหาเนี่ยตัวเร่งหรือที่เราเรียกว่าตัวยึดนี่แหละไอ้ที่เราไปยึดด้วยอุปทานเห็นไหมโยมก็ยึดก็มันจะเอาให้ได้ใจร้อนอ่ะเวลาที่เห็นไหมเราเรียกว่าใจร้อนอ่ะถ้าเป็นพฤติกรรมของเราเนี่ยชาวบ้านเราหรือว่าคนเราส่วนใหญ่ก็รู้ว่าพอเขามันใจร้อนมันจะเอาให้ได้นี่แหละโยมเป็นเรื่องของอุปทานมันมีตัณหาเป็นอุปจารจึงมีอุปสารแล้วก็ตัณหาที่มีก็คือมาในเวทนาสุขกับทุกข์นั่นแหละเพราะไอ้ทุกข์ที่ไม่อยากได้มันก็จะทำยังไงให้มันพ้นไปอ่ะไม่อยากได้มันมีเพราะไอ้มีอยู่ก็ไม่อยากได้อ่ะทำให้มันหายไปซะทำไงเห็นไหมโยมนี่แหละคือไอ้ตอนที่บอกทำไงให้มันหายไปเนี่ยนี่คืออุปทานไปยึดมันยึดว่านะยึดว่าใจมันหายไปสิ่งที่ไม่อยากได้นะเพราะนั้นมันต่อเนื่องกันมาเห็นไหมโยมเพราะนั้นตัณหามันมีมาจากอุปทานนะแล้วมีอุปทานเมื่อไหร่โทษมีตัณหามันมาจากเวทนาแล้วพอมีตัณหาเมื่อไหร่มันมีอุปทานที่จะเร่งให้สำเร็จให้ได้ใช่ไหมสำเร็จในความอยากได้ไม่อยากได้ให้ได้เพราะพอมันจะทำให้ได้มันจะเร่งเนี่ยเร่งมันทำเองไม่ได้แล้วทำยังไงก็ต้องให้กายมันไปทำนี่แหละเพราะฉะนั้นมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพนะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมันจะทำให้สำเร็จตามที่มันมุ่งหวังเนี่ยด้วยอุปทานด้วยการที่มันปลูกแต่งมาคิดมาแบบนี้ใช้ทำเสร็จก็ต้องทำให้มันเป็นรูปธรรมเลยไงก็ต้องทำด้วยกายเลยทีนี้เพราะอะไรที่อยากได้ไม่อยากได้เนี่ยมันก็ใช้กายไปทำก็ทำแบบไหนอ่ะอยากได้แล้วก็ไปเอามาไปหยิบมาไปเอากายส่วนใดส่วนหนึ่งไปเอามาก็ได้พูดนะบางทีหยาบๆบางคนก็ใช้เท้าคีบมาก็ได้ถ้าเหมือนมันอยู่ในที่ที่มือหรือว่าตัวลงไปไม่ได้บางทีเท้าลงไปได้มันก็เท้าเอามาได้เหมือนกันนี่คือกายนะเพราะว่ามันก็จะทำด้วยกายทำให้สมความปรารถนาหรือทำให้เป็นรูปธรรมนะเพราะสิ่งที่อยากได้ไม่อยากได้ก็ต้องทำภพนั่นเองเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเมื่อมีภพเป็นปัจจัยมันจึงมีชาติเห็นไหมโยมมันทำภพแล้วไงทำภพก็ทำด้วยกายนี่แหละแต่มันทำได้สองอย่างทำด้วยกุศลก็ได้ทำด้วยกุศลก็ได้หรือว่าทำด้วยบุญก็ได้ทำด้วยบาปก็ได้นั่นเองเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงบุญเรารู้ใช่ไหมว่าทำบุญทำยังไงใช่ไหมตักบาตรเนี่ยนี่ก็ทำบุญช่วยเหลือเขาช่วยเหลือคนนั้นคนนี้นี่ก็ได้บุญช่วยเหลือสัตว์นั้นสัตว์นี้ได้บุญหมดเห็นไหมนี่เป็นเรื่องของกุศลแต่ถ้าเป็นอกุศลล่ะก็ไอ้ตัวอุปทานนั่นแหละเป็นตัวที่มันเป็นตัวเร่งเนี่ยถ้ามันทำด้วยกุศลไม่สำเร็จมันจะต้องทำด้วยอกุศลแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นอันนี้พูดถึงธรรมชาตินะอย่างนี่พูดถึงยังไม่รู้ธรรมก่อนยังไม่รู้ธรรมพุทธเจ้าเพราะมันจะทำให้เป็นไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นทำด้วยความสุขไม่สำเร็จมันก็ทำด้วยความทุกข์นั่นเองทำด้วยกุศลและอกุศลทำได้ทั้งสองอย่างเลยนะ
หรือบางทีทำด้วยอกุศลไม่สำเร็จมันก็กลับมาทำด้วยกุศลก็ได้เห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปในขันห้าที่มันมีมันจะเป็นไปอย่างนี้ทุกคนด้วยทุกสัตว์ในโลกนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีอุปทานมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะฉะนั้นชาติก็คือต้องใช้กรรมไปทำกรรมอะไรไว้ต้องใช้กรรมหมดเลยไม่ว่าจะทำในเรื่องของกุศลหรือกุศลต้องรับเพราะฉะนั้นรับแบบไหนก็คือมันต้องเกิดมารับนี่ไงเรามันเกิดชาตินี้เรารับผลแห่งกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตทั้งหมดเลยมันจะมาชาติไหนก็แล้วแต่มันมาได้หมดอะที่เราเคยผ่านมาวันบอกแล้วว่าเราเกิดมานับชาตินับภพไม่ถ้วนเลยวันที่เรารับอยู่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันมาตั้งแต่นั่นแหละหลายภพหลายชาติมาวันบางทีเราตรวจสอบรู้ว่าพิสูจน์ได้ไงก็คือชาตินี้เรายังไม่ทำเลยสิ่งที่เราบางทีมันเกิดกับเราเนี่ยเราไม่ได้ทำเลยนะสมมตินะสมมติเราไม่ฆ่าใครเลยในชาติเนี่ยไม่เคยคิดจะฆ่าใครเลยนะอยู่ๆมีคนจะมาฆ่าเราถือปืนมาถือมีดมาจะฆ่าเราเห็นไหมชาตินี้เราไม่ได้ทำสักหน่อยแล้วทำไมมันมีมา อันนี้สมมตินะ ก็เพราะนี่ไงเราเคยทำกรรมไว้ในชาติก่อนๆนู้นไงเห็นไหมโยมนี่คือวิบากมันรับผลแห่งกรรมมันบอกแล้วมันมาได้ทุกชาติเลยนะเพราะกรรมไหนที่มันถึงเวลาแหละมันพร้อมถึงเวลาที่มันจะมาปรากฏแล้วต้องมาให้เรารับเนี่ยมันจะมาได้ทั้งหมดเลยเห็นไหมโยมมันกี่ภพกี่ชาตินับไม่ถ้วนเนี่ยมันจะมาเลยนี่แหละกรรมที่มันมีมามันก็มาปรากฏหรือบางทีเราทำกรรมในชาตินี้ก็รับผลของมันเลยอาตมาเล่าให้ฟังแล้วเมื่อคืนเรื่องของอาตมาเองอยู่ๆไปทำร้ายสัตว์แล้วเกิดมาเป็นโรคมะเร็งเห็นไหมโตมันไม่ได้มาทำกรรมกับเราหรอกแต่มันมารูปอื่นมารูปของเชื้อโรคใช่ไหมไอ้กรรมไอ้เจ้ากรรมในเวรนั่นแหละมันก็เห็นไหมมันไม่เที่ยงนะมันเกิดดับชาติใหม่มันเกิดมาเป็นเชื้อโรคก็ได้ในชาตินี้มันคอยเล่นงานเราอยู่เห็นไหมพอสบโอกาสปุ๊บนี่นะมันได้ช่องของมันอกุศลเรานะทำกุศลน้อยลงมันเลยเล่นงานเราเลยก็เป็นโรคนะเป็นโรคที่มีสาเหตุนะอาตมาเด็ดหางแมงปอก็กลายเป็นโรคลำไส้เห็นไหมโยมเป็นลำไส้มาตั้งแต่เด็กเลยอายุ13ก็เข้าโรงพยาบาลมาทีนึงปีที่แล้วก็เลยเป็นอีกนะก็แต่จริงๆมันยังไม่เป็นถึงขนาดที่เป็นโรคลำไส้หรอกแต่มันมีเหตุเป็นโรคละเอียดจางก็ไปตรวจหาก็กลายเป็นว่าไปเจอมะเร็งลำไส้ใช่ไหมฮะเพราะนี่ไงเพราะในชาตินี้ถ้าใครทำกรรมทำภพไว้ยังไงมันอาจจะเห็นวิบากในปัจจุบันชาตินี้ก็ได้ทำภพในปัจจุบันชาติเห็นวิบากรับวิบากในปัจจุบันชาตินี้ก็ได้อย่างที่อาตมารับอยู่เห็นไหมโยมอันนี้ก็เล่าสองคืนเลยแล้วก็แต่เราจะรับยังไงก็อันนี้จริงๆเราพูดในปฏิบัติบาทก็พูดไปเลยก็ได้เพราะว่าเราก็ต้องใช้ทานมาเป็นตัวพระองค์มีหนทางให้เราแก้หมดแหละมันเราใช้เรื่องของทานมาเป็นตัวที่เราจะไม่ทำให้มันทุกข์อ่ะมันตัวทานเนี่ยมันมี3ทานใช่มั้ยมีอมิตรทานมีธรรมทานมีอภัยทานเราเอาอภัยทานนี่แหละมาจับมันก็คือเราเกิดโรคมะเร็งขึ้นมาเนี่ยถ้ารู้ด้วยปัญญาเราต้องรู้ว่านี่ไงไอ้สิ่งที่มันเกิดกับเรานี่ไงเราไปทำมันปอมาเนี่ยที่อาตมาพูดนี่แหละเราทำกรรมมาวันเรามาเป็นมะเร็งเนี่ยเราก็ต้องรับผลของกรรมเรานั่นเองนี่คือสมาธิทิ่ะเพราะรู้ด้วยปัญญาว่านี่คือกรรมต้องชดใช้ด้วยกรรมเนี่ยนี่เป็นเรื่องของปัญญานะก็ทำให้เราลดการกระทำที่จะทำอกุศลก็ไม่ทำก็คือคิดอาฆาตพยาบาทถึงโลกที่มันมาไปไปโวยวายหรือว่าไปคิดไม่ดีว่าทำไมต้องมาเป็นอะไรอะไรเงี้ยนะนั่นแหละคือเราไปสร้างอกุศลอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่านี่คือกรรมของเราเนี่ยมันจะดับตรงนี้เลยมันจะอภัยทานในตัวของมันเลยนะว่าอ๋อนี่พอรู้ด้วยปัญญาแบบนี้มันก็จะโหสิกรรมนั่นแหละพอโหสิกรรมก็นี่เป็นอภัยทานนะก็คือเรารับยอมรับกรรมโดยดุษฎีนั่นแหละนะก็นั่นแหละเป็นเรื่องของ
กุศลเลยนะเพราะ

พูดก็พูดแล้วก็แล้วกันเพราะเรื่องของภพนะที่เรารับในวิบากเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานของภพใหม่นั่นเองเพราะไอ้การที่เราอภัยทานเนี่ยโอ้โหสิเนี่ยนี่การทำภพใหม่เลยนะกลายเป็นภพใหม่ที่ทำในชาตินี้แหละทำในปัจจุบันชาติเนี่ยทำภพใหม่ที่เป็นกุศลด้วยเพราะเราอภัยทานเนี่ยคำว่าอภัยทานมันอยู่ในทานทานซึ่งเป็นเรื่องของกุศลเพราะในกุศลมีบารมีก็มีใช่ไหมทานนะทานก็เป็นข้อแรกเลยในบุญกิยาวัตถุก็ทานเป็นข้อแรกอยู่เหมือนกันในตายสิกขาทานก็เป็นข้อแรกของตายสิกขาของปุถุชนเห็นไหมโยมว่านี่มาในเรื่องกุศลกุศลไปแก้อกุศลเพราะเรายอมรับมันแล้วในเรื่องของบารมีอีกแหละเราทำมามากๆมันก็มาเขาเรียกว่ามาทำให้อกุศลมันเบาบางลงก็ได้หรือทำให้มันดับลงก็ได้ด้วยกุศลเพราะในบารมีที่เราทำกุศลเนี่ยเราก็มีแผ่เมตตาอีกใช่ไหมเราแผ่ให้นักเจ้ากรรมในเวรเพราะฉะนั้นเรายอมรับด้วยนะด้วยกุศลด้วยนะแล้วก็แผ่บารมีให้ด้วยก็แผ่เมตตาเนี่ยมันก็กลายเป็นทำกุศลเนี่ยที่เป็นกุศลมาเข้ามาเข้าในที่สุดบางทีถ้าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยได้บุญกุศลนั้นก็จะเลิกอาฆาตเราอย่างเงี้ยพอเลิกอาฆาตเนี่ยบางทีโรคที่เราเป็นมันก็หายได้อาตมาไปตรวจมาเมื่อวันที่29ที่ผ่านหมอก็บอกว่าไม่มีอะไรส่องกล้องเข้าไปก็แผลที่ทำไว้ก็ปกติหายไม่มีอะไรเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นมันก็มาเกื้อหนุนได้นะเพราะฉะนั้นแต่ว่ายังไม่รู้นะดูต่อไปหมอก็จะตรวจปีที่สองอาตมาเป็นระยะแรกมันไม่ต้องทำอะไรตัดแล้วก็ตัดกันตัดต่อนะไส้ลำไส้เป็นมะเร็ง 3.5 เซนตัดไป 21.5 เซนตัดยาวเลยหมอตัดยาวเลยนะตัดทอร่าของคนตอนที่หมอบอกอาตมาบอกว่าเป็นเนื้อร้ายนะแต่เขาส่งกล้องไปแล้วให้อาตมาดูจอมาไอ้นี่เนี่ยมันเล็งอาตมาเห็นแล้วมันเล็งเราเคยศึกษามาเรารู้เนี่ยมันเล็งก้อนมันเล็งเรารู้เลยแต่อาตมาก็เฉยๆเพราะเรารู้อยู่แล้วเกิดมามันก็ต้องตายไม่เหตุใดก็เหตุหนึ่งเรื่องของวิบากอาตมาเคยเด็กๆเคยพูดเล่นๆบางทีตีกันนะในการทำร้ายกันเนี่ยยังไม่ตายเลยแต่ไม้ที่บานแทงเหงือกยังเสือกตายเห็นไหมโยมมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วมันต้องตายโยมเพราะฉะนั้นถ้าเราทำใจได้เนี่ยเราจะไม่กลัวไม่กลัวตายหรอกแต่ไอ้ความไม่กลัวเนี่ยมันต้องเกิดจากบารมีนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำบารมีใน10อย่างนี้นะบารมี10อย่างทำให้ได้นะหรือว่ากุศลก็ได้ทำกุศลให้มากแต่กุศลที่แรงที่สุดก็คือทำกรรมฐานกรรมฐานที่มี2ขั้นนี่แหละโยมทำสมาธิให้ได้แล้วเจริญปัญญาให้ได้นี่แหละเป็นกุศลแรงเพราะถ้ากุศลแรงเนี่ยมันจะให้รู้ธรรมว่ารู้ธรรมพุทธเจ้าปุ๊บมันจะเป็นไปตามธรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจะไม่กลัวหรอกมันตายก็ตายดิเพราะเกิดมาแล้วมันต้องตายเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ตายคือไม่ตายมันมีเหตุปัจจัยของมันใช่มั้ยโยมใช่มั้ยก็นี่แหละเรากําลังพูดถึงเหตุปัจจัยคือปฏิจจสมุปบาทนะว่าไอ้คําว่าเหตุปัจจัยเนี่ยมันมาจากปฏิจจสมุปบาทนะเพราะฉะนั้นนี่ไงพอมีภพแล้วจึงมีชาติเพราะมันต้องมารับวิบากเพราะฉะนั้นพอมีวิบากแล้วมีชาติแล้วเนี่ยก็คือมีภพแล้วต้องมีชาติใช่ไหมมีภพเป็นปัจจัยต้องมีชาติพอมีชาติเป็นปัจจัยมันจึงมีทุกข์ไงทุกข์อะไรก็ทุกข์กายนี่ไงแก่เจ็บตายทุกข์หลายอย่างก็คือทุกข์ใจทุกข์ใจก็คือความไม่สมความปรารถนาของใจนั่นแหละเพราะใจอยากได้แล้วไม่ได้เงี้ยมันก็ทุกข์เห็นไหมใจไม่อยากได้แล้วได้ก็ทุกข์เห็นไหมที่บอกว่าความคับแค้นใจความไม่สบายกายไม่สบายใจความเศร้าโศกร่ำไรลำพันความพลาดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจเนี่ยเห็นไหมหรือว่าความอยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้เห็นไหมเนี่ยความไม่สมปรารถนาของใจทั้งหมดเลยวันอาตมาไปรวบอยู่ที่คำนี้คำเดียววันนี้คือทุกข์กายกับทุกข์ใจนั่นเองเพราะนั้นเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์กายทุกข์ใจเมื่อนั้นแล้วไปไหนอีกต่อล่ะก็ทุกข์กายเนี่ยแหละในที่สุดมันต้องตายเห็นไหมเพราะทุกกายมันเป็นเรื่องของอนิจจังในไตรลักษณ์นะว่ามันแก่มันเจ็บแล้วมันก็ต้องตายในที่สุดนั่นแหละเพราะหมดอายุมันแก่มากแล้วเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยมาจากไหนทำไมต้องแก่มันมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นปฏิกูลเป็นรังของโรคหรือยังโยมเพราะนั้นร่างกายเราเนี่ยมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพราะนั้นมันยังไงมันก็ต้องเสื่อมไม่เสื่อมที่เป็นไตรลักษณ์เนี่ยเพราะนั้นเหตุของไตรลักษณ์เราก็เห็นมันมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่ไงธรรมพุทธ

ถ้ารู้ให้มากมันก็จะรู้พอรู้แบบนี้ก็มันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองเพราะนั้นไม่มีใครไม่ตายเกิดมาในชาตินี้ตายหมดตายช้าตายเร็วตายด้วยเหตุปัจจัยตายด้วยกรรมนะเหตุปัจจัยที่ว่านี้คือกรรมนั่นแหละเพราะนั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย12ประการแล้วในปฏิจจสมุปบาทดังนั้นคืนนี้ก็คงได้ปฏิจจสมุปบาทครบทุกข้อแล้วมีใครสงสัยไหมภาษาบาลีเนี่ยไปหาได้นะมันจะมีอย่างชาติแล้วมีโสกะปริเทวะก็มีอะไรล่ะสมณะโทมนัสสุปายาตเนี่ยนี่เป็นคำบาลีแต่มันไปอยู่ข้อนั้นแหละทุกกายกับทุกใจที่ไอ้สองข้อหลังนะมันมีบาลีก็มีนะอย่างเช่นภาษาที่อาตมาพูดไว้แต่ข้อที่พูดมาตั้งแต่ข้อต้นมันเป็นบาลีหมดอวิชามาเป็นสังขารนะมีวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณนะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในตำราหมดเลยนะแล้วก็มีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะแล้วมีสารยตนะนี่ก็เป็นบาลีไม่รู้เพราะสิ่งที่กล่าวมาในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นบาลีก็บอกไว้หมดแล้วบาลีบางตัวก็ไม่ต้องแปลเลยทับศัพท์ที่เรารู้เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่แหละก็คือปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยดังที่กล่าวไว้แล้วว่าพุทธเจ้าเนี่ยภาวนาตอนที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยพอรู้ก่อนอริยสัจ4รู้อะไรที่ว่ารู้ก่อนอริยสัจ4เพราะรู้ว่าเรามาจากไหนนั่นเองเราเป็นใครเรามาจากไหนก็คือเรามาจากอวิชชาเราเป็นใครเรามาจากไหนเรามาทำอะไรก็มามีขันธ์5พอมีขันธ์5แล้วทำแล้วเป็นยังไงนั่นแหละทำแล้วมันก็ต้องทำกรรมนั่นไงพอมีขันธ์5มันต้องทำกรรมกรรมที่ว่านั่นคือต้องมีตัณหาพอมีตัณหาเสร็จมันต้องทำภพนี่ไงวันที่มาของตัณหานี่ไงเราเห็นที่มาของตัณหาหรือยังเพราะตัณหามันเป็นสมุทัยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็รวบรวมจากอริยจากสปาติสุบัติเป็นอริยสัจ4นั่นเองให้มันเป็นธรรมที่เข้าถึงหัวใจนั่นแหละอริยสัจ4มันเป็นหัวใจของเรื่องการพ้นทุกข์นะเรื่องการสิ้นทุกข์ดับทุกข์มันจึงเอาข้อทุกข์ขึ้นมาก่อนเลยข้อทุกข์เนี่ยเป็นข้อที่เป็นปฏิจจสมุปบาทข้อสุดท้ายเห็นมั้ยโยมทุกข์กายทุกข์ใจมันทุกข์มันคือทุกข์รวบยอดเลยทุกข์รวบยอดในอริยสัจ4ก็คือ11 12ในปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเห็นมั้ยทุกข์กายทุกข์ใจนั่นแหละก็มารวมอยู่ข้อทุกข์เลยมันเอาข้อทุกข์ขึ้นมาก่อนเพราะอะไรมันเป็นไปตามความเป็นจริงด้วยเพราะเราเกิดมาเราทุกข์แล้วไอ้ตอนที่เราเกิดเนี่ยคือปลายเหตุแล้วเห็นมั้ยมันเกิดมาในข้อ12ของปฏิจจสมุปบาทแล้วเราเกิดแล้วเนี่ยแต่จริงๆมันเกิดมาในชาติเนี่ยมันก็ไปอยู่ในข้อ10นั่นแหละนี่ข้อที่ทําพบมาแล้วแต่ทําพบมาจากอดีตชาติที่ผ่านเห็นมั้ยมันก็เลยกลายเป็นวิบากที่ต้องเกิดในชาติแล้วถ้าเกิดในชาติมันก็เป็นข้อต่อไปคือทุกข์อีก2ข้อต่อไปก็คือทุกข์กายทุกข์ใจเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละพระเจ้ายกขึ้นมาให้เป็นข้อแรกของอริยสัจ4เลยว่าทุกคนเกิดมาต้องทุกข์ใช่มั้ยเพราะมันมีทุกข์เกิดขึ้นในอริยสัจ4ข้อแรกเลยเพราะเราเกิดนี่เพราะพอมีทุกข์เสร็จแล้วอะไรที่ทําให้เกิดทุกข์ล่ะพระองค์ก็รวบไปที่ตัณหาเลยมั้ยแต่ตัณหามันมีกระบวนการที่เรารู้ในปฏิจจสมุปบาทนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัณหาเนี่ยมันมีการทํางานต่อมาให้เป็นอุปทานใช่มั้ยถ้าเราไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราก็จะเอ๊ะทำไมมีเหตุแห่งทุกข์รู้ทุกข์แล้วก็มีเหตุแห่งทุกข์เลยแต่ไม่รู้รายละเอียดของเหตุแห่งทุกข์ก็มีตัณหาแล้วมาเป็นทุกข์เลยเนี่ยทุกข์มันเกิดจากตัณหาก็จริงแต่ว่ามันมีกระบวนการตรงไหนที่นะต้องทำให้เป็นทุกข์ในการเกิดเนี่ยนะมันก็เลยนะวันถ้ารู้ปฏิบัติมันก็จะเห็นว่านี่ไงเหตุแห่งทุกข์มันคือตัณหานะเพราะมันมีความหมายอะเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาความอยากแห่งใจที่เข้าไปยึดเกาะเกี่ยวกับทุกข์เห็นไหมนี่คือสมุทัยข้อสมุทัยมันถ้าแปลความออกมามีความหมายแบบนี้ก็คือขึ้นด้วยตัณหานะจับตัณหาได้เลยเพราะฉะนั้นตัณหานั่นแหละคือเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นบอกแล้วถ้ารู้ปฏิบัติก็รู้ว่าตัณหาเนี่ยมันมีกระบวนการที่จะเป็นทุกข์ก็คือต้องมีอุปทานและก็มีภพเห็นไหมแล้วก็มีชาติมันจะทุกข์ละทีนี้พอมีชาติปุ๊บก็ทุกข์เลยเห็นไหมโยมเพราะถ้าเอาปฏิจจสมุปบาทมาจับกับอริยสัจ4มันจะเห็นว่ามีรายละเอียดอีก2ประการนะที่

กรรมสอนอาจารย์สุบินอาจารย์สุบินแกมีกรรมที่ถูกหลอกถูกโกงเงินอยู่เรื่อยมีลูกลูกก็เกิดมาไม่สมประกอบส่วนอีกคนก็เกเรไม่เอาไหนชอบสร้างแต่เรื่องสร้างแต่ปัญหากลับเข้าบ้านมาให้แทบจะทุกวี่ทุกวันเหนื่อยกับชีวิตที่ต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้เห็นลูกของคนอื่นเขาที่มีความประพฤติที่ดีแล้วมันทำให้ต้องหันกลับมามองดูตัวเองก็รู้สึกน้อยใจที่ตัวเองมีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์แต่กลับอบรมสั่งสอนลูกของตัวเองให้ดีไม่ได้อาจารย์สุบินเล่าว่าสมัยตอนที่เป็นวัยรุ่นอาจารย์ได้เคยทำกรรมเอาไว้กับลูกศิษย์ชอบใช้และบังคับลูกศิษย์ให้ทำโน่นทำนี่อย่างชนิดที่เกินกว่าเหตุใช่หรือไม่เพราะถ้าใช่สิ่งเหล่านั้นแหละมันก็คือวิบากกรรมที่ย้อนกลับมาสั่งสอนอาจารย์สุบินอาจารย์สุบินยอมรับว่าใช่เธอเคยกระทำเช่นนั้นจริงเธอเล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยก่อนตอนที่เธอเข้ารับราชการเพิ่งบรรจุเป็นครูใหม่ๆนั้นยังเป็นวัยรุ่นอายุยังไม่ถึง30เลยครูที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเช่นตัวเธอก็คงจะมีความลำบากในฐานะความเป็นอยู่บ้างเพราะไม่ได้ร่ำรวยแต่อย่างใดและวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดมันก็เรียบง่ายเวลาเดินทางไปไหนก็สามารถหยิบฉวยนำเอาผักปลามาทำอาหารได้หมดปูปลากบเขียดกระถินสะเดามันมีอยู่มากมายแต่ด้วยความเป็นครูบางครั้งมันก็ต้องรักษาหน้าเอาไว้บ้างเพื่อให้คนเคารพนับถือดังนั้นพอช่วงเวลาพักเที่ยงอาจารย์สุบินจึงมักชอบใช้ให้เด็กไปหากบหาเขียดตามท้องนามาให้เพื่อที่ตอนเย็นอาจารย์สุบินจะได้เอากลับไปทำเป็นอาหารถ้าใครหามาไม่ได้อาจารย์สุบินก็จะทำโทษเด็กหรืออย่างตอนเช้าก่อนมาเรียนหนังสือถ้าอาจารย์สุบินอยากกินมะเขืออยากกินฟักเธอก็จะสั่งให้เด็กหามาให้แต่ถ้าหาเอามาไม่ได้ก็จะทำโทษโดยการเคี่ยนตีบางวันถ้าอยากกินสะเดาก็ใช้ให้เด็กไปปีนขึ้นเก็บมาให้มีบางครั้งเด็กตกลงมาจากต้นไม้จนแขนหักผู้ปกครองก็มาเอาเรื่องแต่อาจารย์สุบินก็ไม่รับผิดชอบแล้วยังแก้ตัวออกไปว่าเด็กหนีเรียนไปปีนต้นไม้เองเธอไม่ได้สั่งอาจารย์สุบินได้ทำเช่นนี้อยู่เป็นประจำกับเด็กนักเรียนที่ผ่านไปแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นโดยที่ตัวอาจารย์สุบินเองไม่เคยได้ล่วงรู้เลยว่าจะมีเด็กคนไหนบ้างที่มีความโกรธแค้นเธอจนมาช่วงวันหนึ่งของชีวิตอาจารย์สุบินได้แต่งงานและได้ย้ายไปประจำอยู่ที่โรงเรียนอื่นในจังหวัดเดียวกันและหลังจากนั้นไม่นานอาจารย์สุบินได้ตั้งท้องลูกคนแรกลูกของอาจารย์สุบินคนแรกที่เกิดมานั้นมีแขนขาพิการไม่สมประกอบและต้องนอนอยู่กับที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ตอนนั้นความเป็นอยู่ของอาจารย์สุบินค่อนข้างจะลำบากมากลูกก็ต้องเลี้ยงงานก็ต้องทำไม่มีใครมาช่วยเหลือเลี้ยงดูแทนให้ได้จนสามีต้องหยุดทำงานแล้วก็หันมาอยู่บ้านเพื่อเลี้ยงลูกแทนจากรายได้ที่ทั้งสองคนรวมกันมีอยู่น้อยนิดจึงกลายเป็นทำให้มีรายได้เหลืออยู่แค่เพียงทางเดียว
อยู่ต่อมาอีก3ปีอาจารย์สุบินก็ได้ตั้งท้องลูกคนที่2จึงทำให้มีภาระเพิ่มมากขึ้นเป็นอีกเท่าตัวภายหลังต่อมาหลังจากที่ลูกคนแรกเกิดมาได้เพียงแค่8ปีก็ต้องสูญเสียไปเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งสามีของอาจารย์สุบินออกไปซื้อของที่ตลาดแล้วทิ้งลูกที่พิการไว้ให้นอนอยู่ที่บ้านเพียงลำพังคนเดียวโดยให้ลูกนอนอยู่บนเตียงนั่งเล่นที่บ้านและเมื่อสามีของอาจารย์สุบินกลับมาก็เห็นว่าลูกของตัวเองตกลงมาจากเตียงหัวฟาดกับพื้นและกำลังดิ้นทุรนทุรายอยู่จึงรีบพาลูกส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันเวลาลูกของอาจารย์สุบินทนความเจ็บปวดไม่ไหวจึงเสียชีวิตในเวลาต่อมาแต่ก่อนที่ลูกจะสิ้นลมหายใจสามีของเธอบอกให้ฟังว่าลูกดิ้นทุรนทุรายเขาคงเจ็บปวดมากคงอยากจะให้ช่วยแต่สามีของเธอก็ไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่ปลอบลูกแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลให้ถึงเร็วที่สุดหลังจากที่ลูกคนแรกได้เสียชีวิตลงไปนั้นอาจารย์สุบินมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้ต้องสูญเสียเงินทองหลายต่อหลายครั้งจนทิ้งเวลาห่างมาประมาณ20ปีอาจารย์สุบินก็ต้องเจอกับปัญหาหนักเข้ามารุมเร้าอีกครั้งหนึ่งอาจารย์สุบินเล่าว่าได้ไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งลักษณะดูแล้วเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากและได้ทำความรู้จักมักคุ้นกันมาได้ระยะหนึ่งก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจเขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นคนกว้างขวางรู้จักคนใหญ่คนโตมากมีเส้นสายวงในเยอะสามารถจะฝากลูกๆหลานๆให้เข้าไปทำงานข้าราชการในตำแหน่งสูงๆได้แต่ทว่าต้องใช้เงินจำนวนมากสักหน่อยอาจารย์สุบินก็หลงเชื่อเพราะอยากจะให้ช่วยฝากลูกหลานให้ได้เข้าไปทำงานข้าราชการในตำแหน่งสูงๆจึงตัดสินใจตกลงโอนเงินให้แก่ผู้ชายคนดังกล่าวเป็นจำนวนเงินล้านกว่าบาทซึ่งก็เป็นเงินที่ต้องใช้เวลาเก็บสะสมกันมากับสามีด้วยน้ำพักน้ำแรงร่วมชีวิตแต่เมื่อผู้ชายผู้นั้นได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้วเขาก็หนีหายหน้าขาดการติดต่อไปเลยอาจารย์สุบินจึงรู้ว่าโดนหลอกเสียแล้วจึงได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เรื่องของคดีก็ไม่คืบหน้าไปถึงไหนสุดท้ายก็สูญเงินเปล่าในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั้นลูกชายคนที่สองที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีก็ขยันสร้างปัญหาเอาเรื่องเข้าบ้านอีกมีทั้งเรื่องยาเสพติดเรื่องลักขโมยจนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนี้อาจารย์สุบินเองไม่สามารถจะพูดหรือเล่าให้ใครฟังได้คงทำได้แต่เพียงเก็บความทุกข์เอาไว้กับตัวเองและผู้ที่เป็นสามีเพียงสองคนทุกวันนี้จึงทำให้อาจารย์สุบินคิดย้อนไปว่าสิ่งเหล่านี้มันคงจะเป็นเวรเป็นกรรมของตนเองที่เคยทำเอาไว้กับเด็กๆในสมัยนั้นหรือเปล่าและในวันนี้คำตอบทั้งหมดก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจารย์สุบินคิดว่าเวรกรรมมีจริงโดยไม่ต้องรอชาติหน้าทุกวันนี้เสียใจมากที่ต้องสูญเสียลูกและยังต้องมาแบกภาระหนี้สินเอาไว้อีกมากมายในขณะที่ตัวเองก็เริ่มจะอ่อนแรงลงทุกทีทุกทีอาจารย์สุบิน

อยากฝากให้เรื่องของเธอเป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังว่าเวรกรรมมีจริงและเห็นเร็วมากอยากให้ทำความดีและหมั่นทำบุญสร้างกุศลเพื่อในภายหน้าจะได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิต

กายนี้เขาทดสอบว่าเราหลงเขาหรือเปล่าถ้าหลงกายนี้ก็เกิดบ่อยตายบ่อยเป็นทุกข์บ่อยๆจะเอาอีกหรือหลวงปู่บุตรดาถาวโร

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เรื่องการที่เราได้มาฟังธรรมมาประพฤติธรรมมาปฏิบัติธรรมทุกวันก็ถือว่าเป็นการยกฐานะจิตของตัวเองให้ผ่องใสให้เบิกบานการที่ยกฐานะจิตตัวเองให้ผ่องใสและเบิกบานนั้นก็ถือว่าเป็นการพัฒนาจิตของตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งไม่ให้ตกไปในที่ต่ำจิตคนเรานั้นเป็นผู้นำอยู่แล้วทุกวันนี้จิตคนเราเป็นผู้นำก็จริงแต่ว่าถ้าเราไม่มีธรรมะไม่มีความรู้ไม่มีความสงบเป็นผู้นำมันก็นำความวุ่นวายให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราและครอบครัวเราอยู่เสมอเพราะจิตของเราไม่สงบคนเราถ้ามีจิตใจที่สงบลงไปแล้วจะนำพาซึ่งความสุขมาสู่ครอบครัวตัวเองได้เพราะการตัดสินใจอะไรก็จะเป็นไปในทางที่สงบปัญหาทุกวันนี้มันมีอยู่ที่ใจที่ทุกคนจำเป็นจะต้องแก้อยู่แล้วเพราะทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาได้แล้วปัญหาก็คือการที่เราทำให้เกิดขึ้นปัญหาที่เราทำให้เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องชีวิตที่เราดำเนินเป็นอยู่มันก็ต้องมีแต่เราก็ต้องพยายามเข้าใจว่าปัญหานั้นเกิดแล้วก็สามารถแก้ได้จะเป็นเรื่องดีก็ดีเป็นเรื่องไม่ดีก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างแก้ได้ที่ใจของเราฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมบางคนเห็นว่าช้าไปเห็นว่าช้าไปเพราะอะไรเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่จะทำให้จิตของคนเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคนเราถ้าหากว่าเกิดความโลภเกิดความโลภอยากได้เกินกว่าขอบเขตมันก็เป็นส่วนเสียได้เหมือนกันถ้าเกิดความโลภไม่ทำใจให้พอดีถ้าเกิดความโกรธเกินพอดีโกรธไม่มีเหตุผลโกรธจนกลายเป็นคนโทสะร้ายก็กลายเป็นเรื่องไม่พอดีถ้าเป็นโมหะหลงไม่รู้จริงเป็นคนไม่ยอมรับความจริงเมื่อเป็นคนโมหะไม่ยอมรับความจริงก็เป็นโมหะที่ทำให้เราเสียหายเหมือนกันเพราะไม่ยอมรับความจริงตัวนี้มาจากความคิดทั้งนั้นมาจากความโกรธมากมาจากความโลภมากมาจากความหลงมากไม่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจตัวเองทุกวันนี้ไม่

ุกข์ร้อนอย่างเดียวไม่ใช่คนเป็นโรคจิตต้องเข้าคุกกันทุกวันนี้ก็เพราะมาจากจิตคุกก็ร้อนโรงพยาบาลโรคจิตก็ร้อนหมอนี่ต้องตรวจโรคต้องดูแลคนไข้ปีหนึ่งมากขึ้นกว่าทุกปีมากขึ้นไปเรื่อยๆจากมีคนไข้เป็นร้อยมีก็คนไข้ก็เพิ่มเป็นพันจากมีเป็นพันก็เพิ่มเป็นหมื่นจากมีเป็นหมื่นก็เพิ่มเป็นแสนเป็นล้านสภาพจิตคนเราไม่สงบเพราะควบคุมจิตไม่ได้กำจัดความโลภความโกรธความฟุ้งซ่านหรือความหลงผิดดังนั้นจึงว่าคนเป็นโรคจิตกันมากโรคประสาทกันมากข่าวมีทุกทับทุกวันคนปีนเสาไฟฟ้าปีนตึกปีนอะไรขึ้นไปจะไปโดดลงมาเป็นเรื่องที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นทำอะไรให้แก่ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็เดือดร้อนคนอื่นสภาพจิตคนเรามาจากความโลภโกรธหลงทั้งนั้นเลยที่ไม่รู้ทันความจริงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็สังคมก็น่ากลัวสังคมก็น่าสงสารเพราะคนไม่ได้รู้จักสติตัวเองไม่สามารถจะระงับความคิดนึกตัวเองที่ปรุงแต่งแล้วดับไม่ลงดังนั้นสมาธิที่เรามาประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามาภาวนาตามเช่นพุทโธธัมโมสังโฆหรืออานาปานสติดูลมหายใจเข้าออกเพื่อดึงจิตกลับมาหาความสงบดึงจิตเข้ามาหาจุดยืนของตัวเองคือหาที่เกาะไม่ให้ไปฟุ้งซ่านคิดเรื่องชาวบ้านเกินขอบเขตคือพยายามสงบระงับไม่ให้มันร้อนลนก็ผูกจิตไว้กับลมหายใจหรือพุทลมเข้าโทลมออกให้เป็นเราจะได้กินได้นอนหลับจะได้ไม่ปล่อยจิตคิดอะไรต่ออะไรโดยไม่มีขอบเขตถ้ามันไปแล้วจิตไม่กลับมาแล้วเนี่ยโอ้ยากมากตัวเองก็รักษาตัวเองไม่ได้ไปให้หมอก็ให้แต่เพียงยาระงับประสาทเพื่อให้นอนหลับให้ลืมความคิดตัวเองเท่านั้นเองเมื่อลืมความคิดตัวเองก็ยิ่งไปใหญ่เมื่อเราเป็นโรคประสาทเราก็ลืมความคิดตัวเองอยู่แล้วคิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปอยู่แล้วคิดไม่หยุดอยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วมากินยานอนหลับก็ยิ่งเป็นการทำให้จิตใจตัวเองนั้นไม่รู้จักตัวเองมากขึ้นได้แต่สลึมสลือจะหลับอย่างเดียวทำอะไรก็ไม่ได้ไม่เป็นตัวของตัวเองอันนี้เราจะต้องเข้าใจว่าการเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นถูกต้องต้องรีบกลับเข้ามาหาความสงบตรงนี้กลับเข้ามาหาสติกันเพราะทุกวันนี้ขาดสติกันทำอะไรกันแบบว่าไม่ได้คิดถึงตัวเองแล้วถ้าคนปัจจุบันนี้ไม่มองดูตัวเองไม่ฝึกตัวเองแล้วจะหาความสงบสุขที่ไหนก็ยากยิ่งไปเอาจิตออกนอกไปรู้แต่เรื่องข้างนอกทุกๆเวลาทุกๆลมหายใจก็มีแต่สมุทัยมีแต่ความโลภกดหลง
มีแต่ความวุ่นวายฟุ้งซ่านก็ไม่เคยรู้จักจิตตัวเองไม่รู้จักสติตัวเองก็จะหาความสงบทางใจยากดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงได้ว่าใครเข้ามาวัดพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องสมาธิหมดจะสอนเรื่องปัญญาหมดสอนเรื่องสมาธิสอนเรื่องปัญญาสอนให้รู้จักวิธีดับทุกข์ทั้งที่คนสมัยก่อนนั้นก็ไม่ค่อยได้เป็นโรคจิตกันเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นคนเครียดความเครียดนี่ไม่มีเหมือนคนสมัยนี้สมัยนี้เครียดมากคนเป็นโรคประสาทกันเยอะความเครียดเยอะสิ่งแวดล้อมทำให้ทุกคนต้องเครียดดิ้นรนเวลาเนี่ยสมัยก่อนไม่มีนาฬิกานะคนก็จะไม่รู้จักความเครียดนะแต่สมัยนี้นาฬิกาเนี่ยมันทำให้คนเครียดจะได้แต่เราไม่โทษนาฬิกานะแต่ว่าสิ่งที่สมมุติมันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนต้องเครียดเช่นว่าเวลาเท่านี้ปุ๊บคนเราจะต้องมาให้ได้เวลาเท่านี้ปุ๊บคนจะต้องทำให้ได้ถ้าผิดเวลาผิดสัญญาก็ถือว่าเสียหายถึงกับต้องฟ้องร้องหรือถึงกับทำให้คนนั้นผิดสัญญาทำให้ทุกอย่างที่ตกลงกันไว้นั้นเสียหายก็เลยมาตกลงกันทุกวันนี้ตกลงตามชั่วโมงวินาทีชั่วโมงนาทีวินาทีตรงนี้ทำให้คนเราจิตใจเล่าร้อนจิตใจเร็วคือทำให้เสร็จเร็วก็จริงทำให้สิ่งต่างๆนี้ได้เร็วก็จริงสิ่งเหล่านี้ทำให้คนเรามีความเครียดต้องทำให้ได้ตรงเวลานะเวลาเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นนาทีเท่านั้นวินาทีนี่ก็เวลาเหล่านี้มันจะทำให้คนเราทำอะไรให้เสร็จเร็วได้เร็วแต่จิตใจไม่สงบจิตใจเร่าร้อนจิตใจกระวนกระวายเหมือนคนเรานั่งคอยกันเนี่ยนั่งคอยอ่ะสมัยก่อนนั่งคอยกันนี่นะเจอกันตอนเช้านะสมัยโบราณนะเจอกันตอนเช้าคอยตอนเช้าไม่เจอตอนเช้าตอนเช้ามาตอนเช้ามาก็ตอนเช้าก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงมาเจอกันเจอกันตอนบ่ายนะตอนบ่ายก็ไปคอยตอนบ่ายตอนบ่ายก็เที่ยงไปแล้วตอนบ่ายไปถึงบ่าย3โมง4โมง5โมงพอถึงตอนเย็นก็ตอนเย็นก็ใกล้ค่ำกลางคืนก็คือมืดก็เอาเวลาของความเอาเวลาที่เช้าสายบ่ายเย็นเป็นเครื่องกำหนดมันก็ไม่ได้ผิดเวลาไม่มาช้าไปก็ไม่เป็นไรเร็วก็ไม่เป็นไรเร็วก็ไม่เป็นไรเช้าอะไรเราจะเห็นว่าบ้านเมืองเจริญช้าก็จริงไปไหนช้าก็จริงแต่ทุกคนอยู่อย่างสงบเย็นไม่มีคนเป็นโรคเครียดไม่เป็นคนเป็นโรคประสาทไม่มีโรงพยาบาลโรคประสาทเต็มแผ่นดินทุกวันนี้เดี๋ยวว่าแต่ก่อนนี้โรงพยาบาลก็มีแค่ไม่กี่แห่งโรงพยาบาลโรคประสาทเดี๋ยวนี้ต่อไปก็จะต้องมีทุกจังหวัดเนี่ยมีทุกประเทศเนี่ยก็พอเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามันเป็นยักษ์ที่กินมนุษย์กลางคืนก็เป็นยักษ์ตาดำกลางวันก็เป็นยักษ์
ตาสว่างมันก็กืนกินมนุษย์ทั้งโลกให้ตกอยู่ในอวิชชาคือความไม่รู้จริงคือคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ตายคิดว่าตัวเองไม่แก่คิดว่าตัวเองไม่เจ็บคิดว่าตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงคิดอะไรก็มั่นคงว่าสิ่งนั้นเราจะต้องได้สิ่งนี้เราจะต้องได้เราจะต้องเป็นครับว่าความคิดทุกอย่างมันมายึดโลกเป็นของตัวเองมายึดวัตถุเป็นของตัวเองมายึดบ้านเป็นของตัวเองมายึดรถเป็นของตัวเองมายึดเงินทองแก้วแหวนที่ติดตัวเนี่ยเป็นของตัวเองมายึดชื่อมายึดลาภมายึดยศมายึดชื่อเสียงมายึดติดสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นรัตนะหรือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของตัวเองคิดว่ามันดีไม่ไปไหนละข้าจะอยู่ตรงนี้เนี่ยจะนั่งหวงแหนสิ่งเหล่านี้ไว้พยายามต่อสู้สิ่งเหล่านี้ไว้บางคนนี่ถึงกับคิดต่อสู้เป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นพรรคเป็นพวกเพื่อจะเอาความดีตรงนี้หรือเอาความชนะตรงนี้หรือเอาความเป็นอยู่ตรงนี้ให้เหมือนเดิมมนุษย์ก็หลงกันมากตรงที่ว่าทุกคนจะพยายามยึดเป็นเจ้าของโดยที่ไม่ได้คิดถึงธรรมะของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกลมหายใจเนี่ยมันเป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เดินแต่เราไม่เคยเห็นทุกข์เพราะเราไปคิดว่ามันเที่ยงหรือว่าคิดว่ามันเป็นสุขแล้วเราเดินไปเดินมาเราก็ไม่คิดว่ามันแก่ไม่คิดว่ามันเจ็บไม่คิดว่ามันตายจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเราแก่ไม่คิดว่าเราเจ็บไม่คิดว่าเราตายเพราะเราหลงไม่รู้จริงว่าคนที่ทุกข์นั่นคือตัวเราคนที่เปลี่ยนแปลงคือตัวเราคนที่ไม่มีอะไรติดตัวนั่นคือตัวเราคนที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างคือตัวเรานั้นถ้าเรามามองดูตัวเราแล้วมันไม่มีอะไรถ้ามองมันไม่มีอะไรถ้าไม่มองก็โน่นก็เป็นของเรานี่ก็เป็นของเราเราจะเป็นโน่นเป็นนี่เป็นใหญ่เป็นโตแต่พอเรามามองตัวเราแล้วตัวเราก็หายไปตัวเราก็ไม่มีรูปก็ไม่มีเสียงก็ไม่มีกลิ่นก็ไม่มีรสก็ไม่มีสัมผัสตะก็ไม่มีคิดนึกก็ไม่มีถ้ามามองแล้วเราก็กลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวเราไม่มีอะไรเหลือเลยมองไปทุกวันไม่ถึง100ปีก็หายหมดแล้วคนเราก็ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลไม่มีเราเขาที่พุทธเจ้าท่านบอกว่านั่นมันเป็นธรรมชาติคนเราก็ละลายหายไปเป็นดินไปเป็นของว่างเปล่าไปแต่นั้นถึงว่าเมื่อคนเราไม่มีโมหะเมื่อศึกษาไม่มีโมหะแล้วเราก็จะมีวิชาคือรู้ความจริงว่าคนเรานี่มาทำมาหากินนี่ที่จริงทำมาหากินเก็บไว้เพื่อจะได้ไม่เดือดร้อนแต่คนพอทำไปก็กลายเป็นคนยึดว่าเป็นของตัวเองไปซะแล้วแผ่นดินนี้เป็นของเราซะแล้วก็เลยไม่บริจาคไม่เสียสละกลายเป็นยึดติดหวงแหนยันตายก็ยังปลงไม่ได้บางคนนี้ยันตายยังปลงไม่ได้เลยอย่าคิดว่าเป็นของตัวเองทั้งหมดแม้แต่ร่างกายก็ยังคิดว่าเป็นของตัวเองทั้งที่70 80งอมแล้วงอมอีกหายใจก็จะไม่หมดไม่ทั่วท้องแล้วก็ยังคิดว่าร่างกายเป็นของกูร่างกายเป็นของเราก็จะเกาะยึดอยู่กับร่างกายว่าเป็นของตัวเองนี่อยู่ด้วยโมหะอยู่ด้วยโลภะอยู่ด้วยโทสะไม่ได้อยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาเลยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าพระองค์ทรงสอนให้มนุษย์ทั้งหลายรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติธรรมรู้วิธีเข้าสมาธิออกสมาธิรู้จักเข้าฌานออกฌานพระองค์ทรงสอน
ให้รู้จักการเข้าฌานออกฌานให้ยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจให้พิจารณาลมหายใจให้มีวิตกวิจารณ์แล้วทำจิตให้ปีติเกิดขึ้นให้สร้างจิตตัวเองให้เกิดปีติขึ้นเจริญปีติให้มากขึ้นมากขึ้นจากกุศลที่ตัวเองได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจงกรมให้มากขึ้นทำสมาธิให้มากขึ้นจึงเกิดปีติอย่างมากมายมโหฬารเกิดปีติจนถึงกับตัวเบาน้ำตาไหลคนลุกขนสั่นเมื่อปีติมีมากขึ้นก็พลังจิตก็มากขึ้นเมื่อพลังสมาธิมากขึ้นก็เกิดปีติเมื่อปีติเกิดความสุขขึ้นมาแทนเมื่อปีติมากความสุขก็มากความสุขมากอุเบกขาก็มากก็กลายเป็นคนทำใจเป็นทำใจเป็นคนนี้ก็ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาคอยควบคุมดูจิตตัวเองจิตจะคิดดีก็รู้จิตจะคิดไม่ดีก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ฟุ้งซ่านคิดเรื่องสัญญาเก่ามาคิดเรื่องอะไรดีไม่ดีก็รู้อนาคตปรุงแต่งเรื่องดีไม่ดีก็รู้กังวลเรื่องอะไรก็รู้ก็เลยกลายเป็นมารู้จิตเห็นจิตมารู้เรื่องของสมาธิและปัญญาพุทธศาสนาที่สอนอย่างนี้ทั้งนั้นเลยพระองค์ไม่ใช่มาถึงก็มาให้อ่านพระไตรปิฎกมาเปล่าไม่มีเลยพุทธเจ้าไม่ให้ใครอ่านพระไตรปิฎกเลยไม่ใช่ว่าใครมาวัดพุทธเจ้าเอาพระไตรปิฎกให้อ่านใครมาวัดเอาพระไตรปิฎกให้อ่านใครมาบวชเอาพระไตรปิฎกเปล่าเลยสมัยก่อนไม่มีพระไตรปิฎกเลยมีอะไรล่ะสมัยพุทธเจ้ามีอะไรคนเข้าวัดไปหาอะไรมีอะไรมีพุทธรูปไหว้ไหมไม่มีมีตู้พระธรรมไหมไม่มีตู้พระธรรมก็ไม่มีพระพุทธรูปก็ไม่มีมีแต่ธรรมะของพุทธเจ้าสอนวิธีทำใจให้สงบสอนอุบายในเรื่องการฝึกจิตสอนอุบายในการละโลภโกรธหลงให้ละตัวตนว่าตัวเราไม่มีให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นอริยสัจ4ให้ฝึกให้เกิดอริยสัจ4มรรคองค์8ขึ้นเรียกสัมมาทิฏฐิให้เห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงให้รู้จักกล่าววาจาให้ดำริที่ดีให้กล่าววาจาที่ดีให้ทำการงานที่ดีหรือก็ทำความเพียรให้ถูกต้องแล้วก็ทำสติระลึกชอบระลึกรู้อยู่เสมอว่าเรามาจากไหนไปไหนเป็นอะไรกินเดินนั่งนอนแล้วก็ทำให้จิตใจสงบเข้าถึงความสงบสูงสุดเข้าถึงความสงบของสูงสุดและที่สุดก็คือทำใช้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นทั่วเองนั้นเป็นอนิจจังไปแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วตัวเองเป็นอนิจจังไปแล้วตัวเองเป็นทุกข์ไปแล้วตัวเองเป็นอนัตตาไปแล้วที่สุดแล้วก็ใช้ปัญญาเห็นตัวเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อก่อนยังไม่เห็นนี่คือการเข้าวัดสมัยพระพุทธเจ้าไม่ได้มาสอนทำอะไรให้ทุกคนไม่มาทำใจมาประพฤติธรรมมาปฏิบัติธรรมทั้งนั้นสมัยพระพุทธเจ้านั้นไม่มีพระไตรปิฎกไม่มีโรงเรียนทุกคนจะต้องเรียนด้วยปากเปล่าเรียนท่องจำด้วยปากเปล่าศีลก็ต้องเรียนด้วยปากเปล่าสมาธิก็ต้องเรียนด้วยปากเปล่าฉะนั้นก็คือการมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนั่นเองสมัยก่อนนั้นมาวัดก็คือมาสมาทานศีล5ศีล8ศีล10 227คือการมาเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมัยก่อนมาวัดก็คือมาปฏิบัติธรรมสมัยพุทธเจ้านะมาเข้าใจธรรมะในมรรคองค์8อริยสัจ4หรือมารู้จักขันธ์5ตัวเองรู้จักรูปรู้จักเวทนารู้จักสัญญารู้จักสังขารรู้จักวิญญาณพระองค์ก็ทรงแสดงให้เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นของหนักเป็นของเก่าเป็นของสมมุติเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเป็นของเกิดแล้วก็ละลายหายไปก็คือมาชี้แจงเรื่องขันธ์5นั่นเองสมัยพระพุทธเจ้านี่นะพระไตรปิฎกก็อยู่ในหัวใจของ

ัวเองนั่นเองก็คือชี้แจงให้เห็นว่าขันธ์5นั้นล้วนแล้วยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ พระองค์ก็ทรงแสดงตรงนี้ท่านเองไม่ได้ไปเรียนอะไรเลยนะสมัยก่อนก็คือการเรียนเรื่องขันธ์5นี่เองถอดออกไปถอดสัญญาทิ้งไปถอดสังขารทิ้งไปถอดวิญญาณทิ้งไปถอดนามทิ้งไปถอดรูปทิ้งไปคือรู้จักถอดถอนรูปนามออกไปทีละชิ้นทีละอันจนไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีเราไม่มีเขานั่นเรียกว่ารู้จักธรรมะจะพูดมันก็ง่ายนะพูดแล้วง่ายมากเลยเรื่องขันธ์ห้าเนี่ยรูปเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อุเบกขาสัญญาคือความจำได้หมายรู้หมายถึงจำชื่อจำอะไรจำเรื่องราวต่างๆสังขารคือการจิตที่ปรุงแต่งเป็นเจตสิกที่ปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปหรือไม่เป็นบุญเป็นบาปก็คือจิตสังขารที่ปรุงแต่งฉาบทาเรื่องราวต่างๆ ที่เราชอบไม่ชอบเนี่ยที่เราเป็นให้เห็นดีไม่ดีเนี่ยวิญญาณคือตัวรับรู้เสวยอารมณ์สุขและทุกข์วิญญาณที่มากระทบได้ทุกอายตนะมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็รับรู้หมดเลยจะเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกก็เป็นหน้าที่ของวิญญาณพระองค์ก็ทรงสอนให้รู้จักขันธ์ห้าตัวเรานี่เองว่ามันไม่เที่ยงนะอย่าไปยึดว่ามันจะเห็นอยู่อย่างนั้นมันจะไปยึดแต่มันจะได้ยินอยู่อย่างนั้นอย่าไปยึดว่าได้กลิ่นอยู่อย่างนั้นอย่าไปยึดว่าได้สัมผัสอย่างนั้นอย่าไปยึดว่ามันคิดนึกอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะมันไม่มีอะไรมั่นคงเลยข้าเรานี่ไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้เลยสักอย่างเดียวในตัวเรานอกจากรู้จักความจริงในตัวเราเท่านั้นเองพระองค์ก็สอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นตัวเราพระอรหันต์ก็สอนไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราก็กลายมาปฏิบัติก็คือมาปฏิบัติรู้จักตัวเองนั่นเองรู้จักขันธ์ห้าตัวเองนั่นเองฉะนั้นสมัยพุทธเจ้าคนเข้าวัดคือการรู้จักตัวเองสอนรู้จักแยกแยะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกายตัวเองว่าทุกคนเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดมาแล้วก็ไม่มีอะไรนะมีแต่ทุกข์นะความสุขจะได้ก็คือมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้ามีศีลทานภาวนาปฏิบัติตามพุทธเจ้านั้นจึงจะมีความสุขทางใจมีสิ่งเดียวที่จะได้คือได้ทางใจเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่ได้ไปเลยนะสมบัตินอกกายหมดเลยโลกทั้งโลกไม่ใช่ของเราเลยให้บ้านใหญ่บ้านโตก็ไม่ใช่ของเราเลยก็เป็นอันว่าเราไม่มีอะไรเราเป็นเพียงตัวสมมุติเท่านั้นเองว่าอันนั้นอันนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรเป็นของเรานี่ธรรมะที่เข้ามาศึกษาสมัยพุทธเจ้าก็คือมาศึกษาจิตใจตัวเองร่างกายตัวเองก็จึงเข้าใจธรรมะที่แท้จริงก็จะไม่มีโรคเครียดโรคประสาทจะรู้จักปล่อยวางเป็นจิตก็เบาสบายก็เรียกว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจก็มีสติดีนั่นเองสมาธิปัญญาดีนั่นเองคือการฝึกสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะใจของเราคือเราแก้ไขไม่ได้เราก็คงแก้ตัวเราโรคทั้งโลกเราคงไปแก้ปัญหาคนอื่นไม่ได้ เพราะปัญหามันอยู่ที่ใจคนดังนั้นที่เราจะไปตามแก้คนโน้นตามแก้คนนี้เขาคงแก้ไม่ได้เพราะเขาไม่แก้ตัวเขาเองฉะนั้นจึงว่าต้องแก้ตัวเราเองเหมือนเราจะไปแก้คนคิดฆ่าตัวตายเนี่ยเราคงคิดแก้ไม่ได้ จะไปแก้คนที่ทะเลาะกันเกลียดกันอิจฉากันการแกล้งจริงดีจริงเด่นกันเนี่ยเราคงแก้เขาไม่ได้แก้ความวุ่นวายของคนภายนอกเนี่ยถ้าเราไปตามแก้ก็คงต้องแก้ไปตลอดชีวิตคนโน้นเป็นปัญหาเราก็ไปวิ่งแก้คนนี้เป็นปัญหาเราก็ไปวิ่งแก้ผลที่สุดตัวเองก็เลยไม่ได้ทำความดีอะไรเลยไม่ได้ทำใจฉะนั้นการที่เราแก้
ตัวเองเนี่ยก็เป็นการแก้ถูกหลัก ไม่เสียเวลาที่กลับมาแก้ตัวเราเองเพราะการแก้ใจตัวเองเนี่ยทำให้เราได้รู้จักความสงบรู้จักความดับรู้จักการแก้ทุกข์ทางใจ คนเราไม่แก้ใจตัวเองแล้วก็ไม่รู้จะให้ใครแก้ปัญหานี่มันอยู่ในรู้สมรุมอยู่ในหัวใจมากมายจะเป็นความรักความโกรธความเกลียดความชังความอิจฉาริษยาจิตใจอะไรอวรเป็นทุกข์เร่าร้อนนี่มันมาจากจิตดวงเดียว ที่เราเก็บสะสมไปมากบางคนไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้เลยว่าใจที่ ที่เดือดร้อนทุกวันนี้เพราะเราทำของเราเองเราไม่สงบของเราเองเราคิดมากเองเราทำให้ตัวเองเดือดร้อนเองแต่ไม่มองตัวเองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุญาติโยมทั้งหลายที่เข้าวัดมองด้านในมองจิตที่เป็นทุกข์แล้วก็มองสิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกข์พระองค์ให้ค้นหาตรงนั้นค้นหาเหตุว่าอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจทำให้เราทุกข์กายแล้วสิ่งใดที่เมื่ มันทุกข์มากแล้วจะทำยังไงจึงจะปล่อยวางทุกข์นั้นได้ ก็ไม่ต้องสร้างทุกข์ขึ้นมาใหม่ก็คือรู้จักดับทุกข์ที่ใจการรู้จักดับทุกข์ที่ใจคือการมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวเช่นบอกไปแล้วว่ารู้จักกายอาการ32รู้จักเรื่องต้นคือลมหายใจเข้าออกการดูลมหายใจเข้าออกนี่เป็นหลักของสติมหาสติปัฏฐาน4ซึ่งพุทธเจ้าสำเร็จด้วยลมหายใจเข้าออกฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาหาตัวเองให้พบเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหาพุทโธไว้ในใจเมื่อเราหาตัวเองพบแล้วเราก็จะควบคุมตัวเองได้อย่างสงบเย็นลงเพราะความวุ่นวายนั้นจะเกิดจากความไม่รู้จริงไม่รู้ทันอารมณ์เรานั้นก็เกิดไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้ารู้ทันก็ปล่อยวางถ้ารู้ทันคือปล่อยวางนะถ้ารู้ทันนี่คือปล่อยวางแล้วก็ดับแต่ถ้าไม่รู้ทันนี่ปรุงแต่งปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ไปเรื่อยเปื่อยไม่มีวันจบเลยมันจะไม่จบเลยแต่ว่าถ้ารู้ทันมันจะดับที่ว่าเกิดแล้วก็ดับที่ว่าเกิดได้เกิดดับที่เขาพูดกันเนี่ยรูปนามเกิดดับก็คือเราต้องรู้จักจิตใจของเราถ้ามันจะรู้ได้จะต้องกำหนดจิตไปที่ลมหายใจก่อนนั่งอยู่ก่อนดูนั่งเดินยืนนั่งนอนดูก่อนว่าลมหายใจเข้าสัมผัสกระทบอย่างไรลมให้ออกลมหายใจออกกระผัดสัมผัสกระทบอย่างไรจนเกิดรวมจิตไว้ที่ลมหายใจได้คราวนี้ก็ลองย้ายจิตไปไว้ที่ไหนก็ได้คราวนี้เอาจิตไปไว้ที่ท้ายทอยก็ได้ที่หน้าผากก็ได้เอาจิตไปไว้ที่กลางทรวงอกก็ได้เอาจิตไปไว้ที่ปลายเท้าก็ได้จิตไว้ที่ฝ่ามือก็ได้จิตจะไว้ที่ไหนก็ไปได้หมดเลยนี่คือการฝึกจิตให้ชำนาญทีนี้เราก็ไม่ต้องการไปไว้ที่ไหนก็เพียงแต่เอาไว้ที่ลมหายใจตอนนี้ต้องการจะสัมบทในร่างกายตัวเองก็สัมบทเข้าไปในร่างกายอาการ32ก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็สุดแล้วแต่จะพิจารณาฉะนั้นการ ดังนั้นการปฏิบัติจึงเป็นทางจึงเป็นทางเดินทางไปสู่องค์มรรค8ทางไปสู่ความสงบทางไปสู่ความมีปัญญาคือสมาธิที่มีปัญญาจากพุทธเจ้าสมาธิหลุดพ้นสมาธิที่พุทธเจ้าทำค้นพบแล้วพระองค์ก็สอนนั้นเป็นสมาธิคือเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับคือที่สุดแล้วก็เห็นอย่างนั้นนั่นคือการตัดสินเรื่องสมาธิถ้าไปเห็นเป็นตัวเราตัวเขายึดมั่นถือมั่นก็ไม่เป็นสมาธิที่มีปัญญา
เป็นสมาธิของโลกีสมาธิที่มีปัญญาเนี่ยก็พอมานั่งไปแล้วจิตมันจะว่างจะสว่างจะสงบจะละจะวางได้ก็เอาอารมณ์อันนั้นคือเป็นอารมณ์ที่มันว่างได้ธรรมดาคนเราไม่ว่างธรรมดาคนเราจะวุ่นคิดโน่นคิดนี่สารพัดคิดแม้จะนอนหลับก็ยังฝันตื่นขึ้นมาก็คิดต่อคือนี่แหละงานที่พุทธเจ้าทรงให้พระภิกษุทำว่างานที่ทำไม่จบก็คือจิตมันคิดไม่จบนี่เองโลภไม่จบโกรธไม่จบหลงไม่จบรักชังไม่จบก็คือจิตมันตามดูไม่สามารถจะหมดสิ้นได้ฉะนั้นถึงว่าภิกษุดูจิตเห็นจิตใกล้พระนิพพานเที่ยวที่พุทธเจ้าทรงว่าภิกษุเห็นจิตเข้ารู้จิตเห็นจิตเข้าใกล้พระนิพพานเที่ยวก็แสดงว่าจิตนั้นเป็นเรื่องของนิพพานถ้าตามกระแสความคิดนึกตัวเองได้อยู่ตลอดเสมอไปเนี่ยไม่ปล่อยมันไปปรุงแต่งไม่รู้เรื่องเนี่ยเมื่อตามจิตได้ก็สงบตามจิตได้ก็มีตัวรู้ตัวมรรคสัตว์มรรคคือตัวรู้เมื่อรู้ดับก็เป็นนิโรธนิโรธคือไม่นิโรธคือตัวดับแต่ที่จริงดับไม่ใช่ไม่ดับไม่รู้นะรู้ว่าตัวเองดับรู้ว่าตัวเองดับไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงคือจิตว่างก็คือได้พักจิตนั่นเอง เรียกว่าจิตหาที่อยู่ได้แล้วหาที่อยู่ของจิตได้แล้วจะเอาจิตไปไว้ตรงไหนก็ได้คราวนี้ไม่สับสนวุ่นวายเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเอามาตั้งไว้ที่ลมหายใจเนี่ยเอาไม่อยู่เลยเดี๋ยวพลุบไปโน่นพลุบไปนี่โผล่โน่นโผล่นี่มันไม่ใช่จิตที่อยู่ดีเฉยนิ่งเฉยเลยมันจะหาความสงบสุขไม่ได้เลยเพราะจิตมันจับจิตไม่อยู่ตอนนี้ถ้าตัวรู้นี่คือเป็นตัวจับจิตอยู่เอาจิตไว้ที่ลมหายใจบ้างเอาจิตไว้ที่ผมบ้างที่ขนบ้างที่เล็บบ้างที่ฟันบ้างที่หนังบ้างที่เนื้อบ้างที่โครงกระดูกบ้างเอาจิตมาเกาะอยู่ที่กายตัวเองจะเอาไว้ตรงไหนก็ได้เพราะจิตฝึกดีแล้วย่อมที่พระพุทธเจ้าบอกจิตฝึกดีแล้วเหมือนลูกศรที่ดัดตรงย่อมเมื่อปล่อยไปจากธนูก็จากแหล่งก็ไปสู่เป้าได้เพราะจิตเหมือนกับลูกศรที่ดัดตรงก็แค่มาฝึกจิตกันเท่านั้นเองโลกทั้งโลกก็สงบมันสงบอยู่แล้วแต่เราไปทำมันวุ่นวายกันเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยพอเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ไม่อยากวุ่นวายถ้าอยากจะช่วยคนก็อยากจะช่วยให้แก้ความวุ่นวายไม่อยากจะช่วยให้มีปัญหานี่คือการฝึกจิตเป็นอย่างนั้น สมัยพุทธเจ้านี่คนที่เข้าวัดก็ไม่ทำอะไรคนเข้าวัดก็มาฟังธรรมมาฟังธรรมพุทธเจ้าก็สอนวิธีถือศีลปฏิบัติรู้จักตัวจิตตัวเองพระองค์ก็สอนให้เลือกจิตตัวเองนั่นเองไม่ได้สอนเรื่องอื่นเลยพระองค์มีหน้าที่สอนเรื่องจิตทั้งนั้นเลยให้ทุกคนรู้จักจิตตัวเองก็ต้องไปทำความเพียรดูถ้าเริ่มต้นพระองค์ก็สอนเริ่มต้นให้เกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาก็สอนเริ่มต้นให้บางคนท่านก็สอนอนาปานสติบอกพระองค์เคยภาวนามาแล้วสำเร็จมาจากตรงนี้พระองค์ก็สอนอนาปานสติให้คนดูลมหายใจตัวเองก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเข้าใจถึงธรรมได้แต่สรุปสุดท้ายพระองค์ก็สอนว่าธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นธรรมทั้งหลายก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาได้ท่านสรุปตรงนั้นเมื่อความสงบเข้าไปถึงแล้วก็จะต้องไปปล่องตรงนั้นให้ได้ฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าจึงไม่เป็นของเลอะเลือนเลอะเทอะแล้วก็ไม่ใช่หายากหาง่ายคำสอนพุทธเจ้าหาง่ายและปฏิบัติง่ายและค้นคว้าหาได้ไม่ใช่ของไกลตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ของที่หวงแหนธรรมะพุทธเจ้าไม่หวงแหนเลยนะไม่หวงแหนใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ใช่เป็นของห้ามหวงไม่ใช่เป็นของลึกลับแต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วคุณธรรมนั้นล้ำค่าคุณธรรมน้ำลำค่านำมาซึ่งชีวิตที่มีความสุขแล้วก็สงบ
แล้วก็เย็นแล้วก็ใสแล้วก็เบิกแล้วก็บา

านเมื่อเบิกบานได้มันก็สบายจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ก็คือรู้จักธรรมถ้าธรรมก็คือธรรมชาติของจิตเรานั่นเองก็ไม่มีอะไรจิตคนเราก็มีหน้าที่จะคิดอย่างเดียวเห็นอะไรก็จะคิดได้ยินอะไรก็จะคิดได้กลิ่นก็จะคิดก็จะคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆจะเป็นเจตสิกก็ดีเป็นสังขารก็ดีก็ชอบคิดนึกนั่นเองแต่พระองค์ทรงเห็นว่ามันเสียเวลาความคิดนึกมันก็ไปเชื่อความคิดนึกบางทีมันก็ไปมีเรื่องกับคนอื่นก็กลายมานำทุกข์ใส่ใจตัวเองพระองค์ก็สอนง่ายๆว่าเราจะปล่อยให้ใจมันปล่อยไปให้ใจมันคิดไปทำไมเสียเวลาเปล่าๆขอคิดใครก็คิดได้เกิดมาก็คิดหมดทุกคนเนี่ยแต่ไม่มีความรู้เข้าใจตัวเองก็เมื่อเราจะรู้ เข้าใจตัวเองก็กลับมาดูลมหายใจเสียคนก็ปฏิบัติกันมากมายสมัยพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสอนให้ธรรมะกัน ใครๆก็อยากจะมาเรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้ามาฟังธรรมพุทธเจ้าก็แสดงไปเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาสุดท้ายก็มาลงที่ภาวนาภาวนาปัญญาปัญญาภาวนาให้เกิดปัญญาภาวนาให้เกิดแสงสว่างเกิดความสงบของใจก็ทุกคนก็เห็นกันดีฉะนั้นจึงว่าคำสั่งสอนพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องเปิดเผยเป็นเรื่องให้แต่ทุกชาติทุกศาสนามาปฏิบัติได้เช่นอนาปานสติบางคนว่าจะรู้อะไรก็รู้นะคนเราพอสงบมันก็รู้ที่มันไม่สงบมันก็ไม่รู้ไอ้ที่มันไม่รู้ทุกวันเนี่ยมันไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยเพราะเราไม่สงบเข้าไม่ถึงจิตเข้าไม่ถึงน้อมเข้าไปไม่ถึงฉะนั้นเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าจึงสอนอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีเนี่ยเข้าถึงวิธีปฏิบัติง่ายๆทำแล้วก็ได้ผลก็ต้องทำดูเบื้องต้นก็ต้องทำดูทำจนเกิดสมาธิมันเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยตัวเราเองคนเราไม่มีอะไรเกิดมาแล้วไม่มีอะไรลมหายใจก็ยังต้องอาศัยไปวันๆหนึ่งลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็ไม่มีอะไรก็แค่นี้เองคนเราก็มีแค่ลมพาไปลมพามาจะเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมียิ่งใหญ่ถูกยกย่องสรรเสริญให้ยิ่งใหญ่เท่าไรแต่ก็คนคนนั้นก็ไม่มีลมก็ไม่มีอะไรไอ้ที่มันมีอะไรก็เพราะมันมีลมก็ดูกันแค่นี้เท่านั้นเองลมพาไปลมพามาใช่เราทุกวันนี้ถ้าไม่มีลมก็ไปไหนเคลื่อนไหวไม่ได้ลมหายใจไม่ปกติก็กลายเป็นคนมีลมหายใจไม่ปกติก็จะทำให้ร่างกายนั้นไม่ปกติบางคนเราเนี่ยเป็นโรคหัวใจโรคปอดโรคความดันเนี่ยหายใจไม่ออกเนี่ยก็ต้องไปเอาลมข้างนอกมาช่วยเอาออกซิเจนมาช่วยอารมณ์ที่กันกรองด้วยความบริสุทธิ์มาแล้วเก็บไว้ในถังแล้วก็เอามาใส่ให้เราเฉพาะลมของเราเองไปไม่รอดเพราะเราหายใจไม่พอคนอย่างนี้ก็มีเยอะฮะคือดูสิฮะอย่าคิดว่าตัวเองแน่นะพอถึงที่สุดแล้วตัวเองก็ไม่แน่อะไรก็จะอาศัยลมเป็นที่พึ่งเท่านั้นเองแต่คนไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรไปแก่นสารวัตถุยังแข็งแรงกว่านะวัตถุยังแข็งแรงกว่ารถยังแข็งแรงกว่าบ้านยังแข็งแรงกว่าเราแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่ว่าแข็งแรงก็เสื่อมเหมือนกันเหมือนรถใช่ไหมรถยนต์เนี่ยขี่ไปถนนเนี่ยเอายี่ห้อใหม่ๆมาเอามาใหม่เอายี่ห้อใหม่ๆมาเหมือนประกวดนางงาม
เหมือนประกวดนางงามเหมือนประกวดเทพีหรือเหมือนประกวดนางจักรวาลหรือปีแรกเนี่ยยี่ห้อมาดีจ้ะโลพอมาดีก็โหใครมองก็ว่าส่งดีพอปีหน้านะตกรุ่นไปแล้วปีหน้าเป็นไงปีหน้าตกรุ่นแล้วไม่มีใครมองแล้วไปมองรุ่นใหม่แล้วเหมือนกับนางงามนะประกวดปีละคนละคนเนี่ยพอปีหน้าไอ้คนเก่าก็ไม่มีใครว่าสวยแล้วไม่มีใครว่างามแล้วก็ไปยกย่องคนใหม่ทั้งที่ไอ้หน้าตาก็ไม่ได้หนีอะไรกันนี่คือสิ่งสมมุติคือคนเราไปหลงตามวัตถุนิยมแล้วก็ไปมองตรงนั้นมีค่าตรงนั้นเท่านั้นเองก็มีอะไรปีนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วปีหน้าก็เปลี่ยนไปอีกแต่คนเราก็ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารมีแค่ลมหายใจนั้นแหละพระองค์ทรงเห็นตรงนี้ไงพระองค์ทรงเห็นเรื่องลมหายใจเนี่ยเป็นพุทธเจ้าคือเห็นตรงครั้งแรกที่พระองค์ทรงเน้นนัดเน้นย้ำเรื่องการทำสติแล้วได้รู้วิตกวิจารอันนี้สำคัญยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจให้ได้ปฏิบัติวุ่นวายอะไรเนี่ยขอให้มาปฏิบัติเถอะที่วุ่นวายยังไม่รู้จักจิตตัวเองก็คือยังไม่รู้จักลมหายใจนะเบื้องต้นเราต้องจะไปข้ามเรื่องดูจิตเลยไม่ทันนะบางคนที่ดูจิตตัวเองแล้วสับสนวุ่นวายมากเลยเพราะอะไร เพราะสติไม่มีดูจิตอย่างเดียวไม่สงบดูกายกับจิตเนี่ยจะสงบได้ดูกายเดินก็เอาจิตไว้กับกายกายนั่งก็จิตไว้กับนั่งกายนอนก็จิตไว้กับนอนมันก็สงบตรงนี้เองให้รู้จักสติตัวเราเราต้องกลับมาตรงนี้กลับมาหาความจริงที่อินเดียเขาทำไงอินเดียเขาเอาคนคุกเนี่ยโคอินคาเขาเอาคนคุกเป็นพันๆคนเนี่ยเข้ากรรมฐานหมดเข้าวิปัสสนาให้คนเดินจงกรมนั่งสมาธิรวมกันเนี่ยธรรมดาคนคุกเนี่ยมันล่มร้อนมากเลยโกอินคาไปดับไฟนรกในอินเดียได้คนมีสมาธิกันเต็มคุกเลยคนคุกชอบตีชอบด่าชอบทะเลาะกันต้องล่ามกรวนตีกรวนกันพวกดุร้ายเนี่ยฆ่าคนเนี่ยต้องขังคุกใต้ดินตีตัวโกอินคาเอาตัวออกมานั่งให้นั่งสมาธิโกอินคาก็เข้าไปนั่งด้วยนะภรรยาก็ไปด้วยต้องไปนอนอยู่ในคุกกว่า10กว่าวันคนในคุกก็เลยกลายเป็นคนใจเย็นลงออกมาก็เป็นคนดีหมดเลยใครเข้าเอาธรรมะพุทธเจ้ามาแก้นะเขาเรียกวิปัสสนาไม่ได้บอกว่าศาสนาไหนแต่ที่จริงก็เป็นคำสอนพุทธเจ้าวิปัสสนา วิปัสสนาของโกอินคาก็คือให้ดูลมหายใจนี่เองเพียรดูอนาปานสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็กำกับควบคุมความคิดตัวเองไม่ให้คิดอะไรมากทำนั่งเดินนั่งนอนคือควบคุมจิตตัวเองจึงว่าพุทธเจ้าภิกษุรู้จิตเห็นจิตเนี่ยคือหน้าที่ของเท่านั้นเองคนเราทุกวันนี้มันวุ่นวายเพราะเราควบคุมจิตไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นแหละแต่อย่าไปไหนก็ขอให้จิตมันไปดีก็แล้วกันอย่าให้จิตมันไปไม่ดีอย่าให้จิตมันเป็นทุกข์มันเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นร่างกายคนเราเนี่ยจิตใจของคนเราในเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นมาเกิดมาเนี่ยแสวงหาทุกข์ก็ว่าได้เอาทุกข์ใส่ตัวก็ได้มันไม่ใช่จบง่ายตราบใดที่ยังมีลมหายใจทุกข์ก็ยังมีอยู่ทุกข์ที่เราช่วยตัวเองไม่ได้ก็มีแต่ถ้าหากว่าปฏิบัตินี่จะช่วยตัวเองได้เมื่อช่วยตัวเองได้ครอบครัวก็ร่มเย็นครอบครัวก็ความสงบภรรยาไปว่าสามีให้สงบไม่ได้สามีไปว่าภรรยาให้สงบไม่ได้พ่อแม่ไปว่าให้ลูกสงบไม่ได้ลูกไปว่าให้พ่อแม่สงบไม่ได้สงบไม่สงบมันอยู่ที่จิตของคนที่จะประพฤติปฏิบัติตามแต่ถ้าจิตของคนสงบมันก็สงบหมดนั่นเองฉะนั้นเรื่องนี้เป็นหลักธรรมนะเป็นหลักธรรมที่จำเป็นจะต้องมาใช้กับชีวิตประจำวันการดูลมหายใจเข้าออกนี่เป็นการประพฤติปฏิบัติสร้างบารมี
มันจะเห็นผลในชาตินี้เลยเพราะพระพุทธเจ้าสำเร็จด้วยวิธีการเริ่มต้นอย่างนี้พระองค์ก็ยอมรับว่าพระองค์ปฏิบัติมา6ปีเนี่ยสเปะสปะไม่สามารถจะเอาจิตตัวเองบรรลุได้แต่พระองค์มาดูอานาปานสติพระองค์มาเริ่มต้นดูลมหายใจพระองค์ก็สงบเลยแสดงพระพุทธเจ้าเรานี่ถูกเกิดลมหายใจพระองค์กลับมาดูลมหายใจปุ๊บพระองค์สงบเลยหัวค่ำสงบเลยเกิดวิตกวิจารปีติเลยสุขเอตคตาเลยจิตสงบพระองค์ก็ทบทวนฌานญาณไปเรื่อยๆจนชำนิชำนาญพอเที่ยงคืนแล้วนี่ก็ทรงระลึกชาติมาแต่ปางหลังได้โดยไม่มีประมาณเลยพอไปเที่ยงคืนไปแล้วใกล้รุ่งพระองค์ก็เจริญพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในใจตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรแต่ยังทุกข์อนัตตาไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของตัวเองสมาธิมีปัญญาเป็นอย่างนั้นสมาธิไม่มีปัญญาก็นั่งแล้วไม่เกิดมรรคผลมั่งแล้วไม่เกิดความรู้ความเข้าใจนั่งแล้วไม่เปลี่ยนนิสัยตัวเองนั่งแล้วไม่เกิดปัญญาสมาธิมันต้องเกิดปัญญาถึงจะเรียกว่าสมาธิเกิดปัญญารู้ว่าเราจะนั่งไปเพื่ออะไรจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรยืนเดินนั่งนอนเราต้องการจะทำเพื่ออะไรก็คือทำให้จิตของเรานั้นว่างลงสงบเย็นสบายขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่าเราไม่เคยสงบไม่เป็นไอ้สงบไม่เป็นเนี่ยตัวปัญหาน่ะตัวทำสมาธิไม่ได้คือตัวปัญหาวุ่นวายทุกวันเพราะมันไม่มีสมาธินั่นเองไม่มีปัญญานั่นเองแม้แต่จิตตัวเองก็ยังควบคุมไม่ได้จะไปควบคุมใครไปว่าใครอันนี้สำคัญทำไมก่อนทำไมจึงเจริญล่ะพุทธศาสนาทำไมจึงเจริญลองถามดูที่ทำไมพุทธศาสนาสมัยก่อนจึงเจริญทำไมจึงมีพระอรหันต์มากมายภิกษุณีอุบาสกบริกาทำไมจึงเข้าใจธรรมะก็พระองค์ทรงสอนเรื่องวิธีถูกต้องนี่มาวัดก็มานั่งสมาธิกันไงมาเดินจงกรมกันอ่ะทำอะไรที่ไหนเมื่อสมัยก่อนไม่ทำอะไรมาในวัดนี่ไม่มีอะไรเคเรเคขะหรอกก็คนสร้างวัดก็ไม่มีใครมาทำอะไรก็อนาวิธกะเศรษฐีก็เอาช่างมาทำเสร็จแล้ว7เดือนก็สร้างวัดเสร็จทีนี้ไม่ทำอะไรทีนี้ก็ทุกคนมาก็มาฟังธรรมแล้วก็ไปเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ดูจิตตัวเองทุกคนก็สงบหมดฟังธรรมไม่ใช่ฟังทั้งวันทั้งคืนนะไม่จะต้องมานั่งฟังพุทธเจ้าก็ให้อุบายว่าทำอย่างไรตามนิสัยหลวงก็ทรงให้อุบายด้วยกรรมฐานเนี่ยไปปฏิบัติทุกคนก็มานั่งสมาธิเดินจงกรมก็แสดงว่าพวกที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์กันมากมายอุบาสกอุบาสิกาก็เลยทำให้เกิดความเจริญมากมายด้วยคนมีความรู้เพราะพุทธศาสนาสมัยก่อนเป็นวัดปฏิบัติหมดเลยวัดนี่ปริยัติกับปฏิบัติอยู่ด้วยกันหมดเลยนะพระไตรปิฎกอยู่กับปฏิบัติเลยอย่างถ้าองค์ไหนเรียนแล้วไม่ปฏิบัติพระองค์ก็ทรงตำหนิติเตียนองค์ไหนที่ปฏิบัติแล้วไม่เอื้อเฟื้อเรื่องการเรียนก็ถือว่าก็ไม่ได้เพราะนั้นจึงว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอยู่ด้วยกันหมดเลยความสงบอยู่ด้วยกันกับความรู้ที่ว่าความรู้คู่คุณธรรมอะไรอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วสมัยก่อนพุทธเจ้าจึงว่าวัดจึงเป็นที่พึ่งทางใจของคนมาวัดจึงมาปฏิบัติได้หมดเลยวัดเป็นฐานที่สงบกายวาจาใจฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนาเจริญมันเจริญถูกหลักเจริญเริ่มต้นที่ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนเลยแต่สมัยนี้มาวัดแล้วก็มาตักบาตรกันธรรมดาฟังธรรมก็ฟังกันอย่างนั้นเนี่ยก็กลับไปมันก็เลยว่าพุทธศาสนาไม่ให้ประโยชน์อะไรกับเราแต่ที่จริงแล้วเราเข้าไม่ถึงพุทธศาสนากันเองเข้าไปถึงคำสอนเองพระก็ไม่ถึงโยมก็ไม่ถึงแต่ถ้าถึงแล้วจะต้องมีสมาธิมีปัญญารู้หลักภาวนาเป็น
การปฏิบัติของพุทธศาสนาเรานี่ถ้าพูดกันแล้วถ้าคนเราได้ปฏิบัติตามทุกคนจะมีที่พึ่งทางใจและจะยกระดับจิตของตัวเองจะยกระดับจิตฐานะของตัวเองพ้นจากความเป็นปุถุชนจากคนที่หนาแน่นด้วยอารมณ์ร้ายๆก็จะเป็นคนอารมณ์ดีขึ้นฉะนั้นจึงว่าการทำบาปก็จะเบาบางลงทำบาปอย่างร้ายกาจเช่นฆ่าสัตว์เช่นฆ่ามนุษย์หรือฆ่าสัตว์ใหญ่ก็ถ้าปฏิบัติทำสมาธิแล้วเนี่ยก็ใจเมตตามันก็จะเกิดก็จะหยุดการฆ่าเช่นองคุลิมาลหรือโจร500หรือเพชฌฆาตหรือในพรานเมื่อก่อนก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงเป็นอาชีพพรานนกก็ดีพรานปลาก็ดีพรานป่าก็ดีเป็นโจรก็ดีแต่พอมาปฏิบัติธรรมฟังธรรมพุทธเจ้าอานิสงส์ของการรักษาศีลอานิสงส์ของการทำสมาธิอานิสงส์ของการได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรืออานิสงส์ได้การพ้นนรกหรือไปเกิดในภพภูมิที่ดีหรืออานิสงส์ของการไปถึงนิพพานเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจในความสงบของจิตตัวเองก็จำให้เกิดความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ไม่อยากทำบาปเพราะอาศัยความสงบใจก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ความสงบนี้เป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ดีกว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่อัศจรรย์ก็จะเลิกทำบาปก็จะหันมาแก้กรรมหรือมาทำความดีก็จะไม่คิดประพฤติอย่างเก่าอีกฉะนั้นถึงว่าคนเราที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใหญ่ๆอันนั้นเขายังไม่สำนึกในตัวเขายังไม่มีอารมณ์สงบจิตเขาออกข้างนอกเป็นสมุทัยออกข้างนอกเป็นพยาบาทเป็นโลภะไปเขาก็ไม่เห็นว่าที่ทำนั้นมาแต่ตัวไปแต่ตัวเกิดมาก็ไม่มีอะไรติดตัวมาอาวุธยุทธภัณฑ์ก็ไม่มีแต่เราก็มาแสวงหายุทธภัณฑ์วิธีการฆ่ามากมายแล้วเมื่อตายไปก็อาวุธยุทธภัณฑ์นั้นก็ไม่ได้ป้องกันตัวเองได้ไม่สามารถจะแก้ไขหรือป้องกันตัวเองไม่ให้ตายได้แล้วตายไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ถ้านรกมีจริงก็ไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรฉะนั้นจึงว่าพอปฏิบัติธรรมแล้วบาปใหญ่ๆก็จะไม่ทำก็จะหยุดบาปไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้เป็นการหยุดด้วยการกลัวบาปเห็นบาปเข้าใจบาปที่ตัวเองฉะนั้นการทำสมาธิถือว่าเป็นการชำระบาปทางใจอันนี้ไม่ต้องไปห้ามเลยคนเราเนี่ยไม่ต้องไปห้ามเลยเหมือนอย่างพุทธเจ้าน่ะท่านไม่ได้ไปห้ามเลยว่าฆ่าสัตว์ไม่ดีอย่างนั้นไม่นี้ไม่ดีอย่างนี้ท่านก็ถ้าคนจะฟังท่านก็ยกอานิสงส์แต่ท่านสอนให้ทำสมาธิให้ดับสมุทัยเสียทุกข์มันอยู่ตรงนี้พอคนเราสงบก็เลยจิตมันก็เลยไม่ฟุ้งซ่านโลภะก็เหมือนกันพอปฏิบัติธรรมแล้วถ้าฝึกสมาธิแล้วเนี่ย3 วัน 7 วันแล้วเนี่ย
ถ้าอย่างสมัยพระพุทธเจ้าก็เพียงวันเดียวก็รู้เรื่อง

ละสมัยนี้สิ่งแวดล้อมไม่สงบก็3วัน7วันทำสมาธิเดินจงกรมเอาจิตไว้กับลมหายใจอยู่เรื่อยๆให้จิตเราไปคิดเรื่องคนอื่นพอทำสมาธิสัก3วัน7วันไอ้จิตที่เป็นโลภะอยากจะคิดจิตที่มันคิดไม่หยุดเนี่ยก็หยุดคิดเพราะเรารู้ทันจิตตัวเองควบคุมจิตตัวเองได้ด้วยการกำหนดอานาปานสติกำหนดลมหายใจหรือทำสติอยู่ที่การยืนเดินนั่งนอนเอาจิตไว้ที่กายความอยากเล่นหวยใต้ดินวันเนี้ยฉันอยากรวยเอามาแก้หนี้สักทีรัฐบาลให้กู้กว่าอย่างน้อยอยู่แค่10,000

ได้ด้วยการกำหนดอานาปานสติกำหนดลมหายใจหรือทำสติอยู่ที่การยืนเดินนั่งนอนเอาจิตไว้ที่กายความอยากเล่นหวยใต้ดินวันเนี้ยฉันอยากรวยเอามาแก้หนี้สักทีรัฐบาลให้กู้กว่าอย่างน้อยอยู่แค่หมื่นเดียวก็น้อยอยู่แต่ถ้าฉันถูกหวยเนี่ยฉันจะรวยฉันจะแก้หนี้ได้ใต้ดินบนดินนี่คือโลภะที่เป็นนิสัยก็มีเงินก็เล่นหมดก็ไม่ได้อะไรบางคนก็เอาไปเล่นการพนันเข้าบ่อนเพื่อจะหาทางรวยเร็วๆหรือบางคนก็เอาไปซื้อของที่ไม่จำเป็นด้วยโลภะเอาไปเล่นที่ไร้สาระก็มีหรือเอาไปใช้จะเที่ยวสุรุ่ยสุร่ายพระจิตมันไม่สงบก็เลยทำให้โลภะนั้นครอบงำจุงลังพาเราไปทำอะไรที่มันเสียเงินเสียทองตกอยู่หน้าของความโลภหรือบางคนก็ถึงไปรักไปฉกไปฉวยเขาไปแย่งชิงเขาไปเป็นคนร้ายแค่เงินไม่เท่าไหร่ก็เห็นว่าสำคัญต่อชีวิตตัวเองและคนอื่น ไม่เห็นคุณค่าชีวิตตัวเองและคนอื่นสำคัญก็ไปเห็นเงินทองก็ไปฉกไปช่วยไปลักไปขโมยบางคนไปวางแผนต้มตุ๋นเขาอยู่ประจำทีนี้เขามีนะมีพวกเงินใต้ดินเนี่ยไปมาทำเป็นรวยมีบ้านราคาเป็น10ล้าน20ล้านแล้วก็ครบฝรั่งครบคนมาเลเซียรวมหัวกันทำเป็นตุนเงินกันทำไปว่าเขาพวกเขาเนี่ยมีธนาคารค้ำเขาและจะไปเอาเงินต่างประเทศฝรั่งเขามีเงินใต้ดินเงินไม่ได้เสียภาษีเขาไม่มีเงินเขาจะฟอกเงินเงินเขาไม่เสียภาษีเขาต้องการเอาเงินออกมาจากประเทศเขาเป็นพันๆล้านต่อปีเพื่อจะได้เอากลับไปแบบประเภทที่ถูกต้องเพราะนั้นก็เขาเห็นประเทศไทยยังไม่พัฒนาถ้าจะพัฒนาอะไรเขาก็เอาเงินนั้นเนี่ยมาให้ใช้ฟรีบ้างเอาดอกบ้าง500ล้านก็ได้พันล้านก็ได้คนไทยพวกนี้ก็รวมหัวกับฝรั่งที่มีสามีเป็นคนสามีเป็นฝรั่งคนไทยก็มาตกมาชวนคนรวยๆที่กำลังเดือดร้อนอยากจะได้เงินเยอะๆคนโน้นก็จะเอาละ500ล้านคนนี้ก็เอา40ล้านแบ่งกันรวมแล้ว1,000ล้านมั้ง500ล้านมั้งก็รวมกันไปทำโปรเจกต์ไปเอาที่จำนองไปหรือไม่ก็ทำเอาที่ไปค้ำไปเอาเงินออกมาก็ต้องเอาเงินดอนด้วยเงินไทยก็ไม่เอาไปเอาเงินที่สิงคโปร์บ้างไปเอาเงินที่มาเลเซียบ้างไปเอาลาวบ้างไปเอาฮอลแลนด์บ้างไปเอาอังกฤษบ้างสุดแล้วแต่ก็บอกไปนะก็พาไปด้วยนะพาไปเที่ยวไปกินให้ไปเห็นว่าเนี่ยเงินจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้ไปก็เป็นทีมบางคนเนี่ยได้ไปประเทศนอกเลยแล้วก็บางคนไม่รู้ภาษาก็ให้คนแปลล่ามก็บอกอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นวิธีมีความโลภเราโลภเราอยากได้เงินเป็นร้อยๆล้านมีความภูมิใจมากว่าถ้าเราได้มาครั้งนี้จะทำอะไรต่ออะไรทำบุญทำกุศลแต่ผลที่สุดแล้วก็ถูกหลอกเงินต่อเงินเอาเงินพวกนี้ไปให้เขาก่อนเธอตั้งโปรเจกต์เขาบอกข้าไม่มีโปรเจกต์เขาไม่ให้ต้องทำสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนหรือทำมาประโยชน์แก่สาธารณชนเขาจะส่งเงินให้มาให้วิธีให้จะต้องวางต้องเขียนโปรเจกต์ไปเขียนแปลนไปทำนั่นค่าเขียนก็เป็นล้านแหละเข้าทำไปทำมาก็หมดทีแรกก็บอกไม่เอาเงินเลยไม่เอาเงินเลยให้ฟรีแต่ทำไปทำมาพอคนเรามันอยากได้เร็วๆขึ้นมาเท่าไหร่ก็ให้ไปบางคนเสียเป็นต้อง10ล้าน8ล้าน3ล้านก็ผลที่สุดก็หมด

นี่คือโลภะเราโลภอยากได้ของเขาก็เลยถูกหลอกคนไทยนี่ถูกหลอกกันเยอะตอนนี้ก็ยังมีอยู่กระบวนการต้มตุ๋นนี่ยังมีอยู่พระเจ้าก็โดนถ้าอย่างเราโลภแม่ชีพระเจ้าในโดนก็ฉะนั้นถึงว่าสมาธิก็จะไม่อยากพอไม่อยากก็จะสงบก็มองเห็นคนพวกนี้มีกิเลสที่จะล่อลวงกันมีเหตุมีผลว่าเป็นไปไม่ได้อยู่ดีๆใครจะเอาเงินมาให้เราเหมือนกับเป็นเล่นการพนันเนี่ยถ้าทำสมาธิแล้วจิตมันก็จะฉลาดเองหรือดีๆใครก็จะเอาเงินมาให้เราไปนั่งเล่นเนี่ยใครก็อยากจะให้เรารวยมีแต่อยากเอาเงินเราถ้าก็รวยจริงๆเขาก็ไม่มาตั้งบ่อนเล่นอะไรเงี้ยก็มองเห็นว่ากิเลสมันหลอกเราอยากเล่นเล่นแล้วก็อยากได้พอได้เสียแล้วก็อยากได้พอได้แล้วก็อยากได้อีกมันก็เป็นความโลภความโลภ ก็เป็นความหลงความหลงก็เป็นความโง่ก็เมื่อทำสมาธิแล้วก็จะเห็นกิเลสพวกหยาบหยาบหยาบจนเสียใจว่าไม่น่าจะเป็นไปอย่างนั้นถ้าเก็บเงินเก็บทองไว้ชีวิตก็จะมีค่ากว่านี้จะไม่ต้องเสียเวลาเท่านี้บางคนเล่นจนหมดที่ดินเป็นพันไร่ไม่เหลือพ่อแม่มีเงินเป็นพันไร่เล่นมั่งกินมั่งวัดก็ไปแบบประเพณีไปทำบุญทอดกฐินพระป่าก็เมาไปเฝ้าเสาศพมีงานอะไรก็เมาไม่ได้คิดบุญนั่นไม่ได้ช่วยได้เลยเพราะตัวเองไม่ได้ทำแบบมีศีลมีธรรมแบ่งกันคนละร้อยไร่คนละร้อยกว่าไร่หมดไม่เหลือลูกเขยลูกสาวลูกกระไพหลานจนหมดในเคียว่าไม่มีความรู้ในการบริหารทรัพย์ตัวเองด้วยศีลธรรมคนเราไม่ได้เรียนบ้านนอกเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนนะมีศีล5เนี่ยดีกว่าด็อกเตอร์อีกแต่ถ้าด็อกเตอร์มีศีล5ก็ดีกับเราแต่ถ้าด็อกเตอร์ไม่มีศีล5ก็สู้เราไม่ได้แต่ถ้าไม่เราไม่รู้ความรู้อะไรไม่เรียนจบแค่ป.4 ป.6 เนี่ยถ้าไม่เอาศีล5เนี่ยมันยิ่งแย่ใหญ่เลยมันจะเป็นคนที่นำพาตัวเองกับครอบครัวไปไม่ได้เลยเพราะสิ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปรัชญาชั้นสูงศีล5เนี่ยเป็นปรัชญาชั้นสูงศีล8ก็ยิ่งมหาปรัชญาศีล227ก็ถือว่าเหนือปรัชญาฉะนั้นจึงว่าถ้าปฏิบัติตามเสร็จแล้วก็หมดกินเล่นกันหมดใช้ชุรุ่ยชุร่ายคนสุดแม่ก็เหลืออยู่นาไม่เท่าไรก็เลยเห็นท่าว่าคงจะหมดสมบัติก็เลยเอามาสร้างวัดสร้างวัดเองก็เลยบวชชีเอามาถวายวัดจะ20 ไร่ก็เหลือเท่านั้นเอง1,000 ไร่แค่20 ไร่ไอ้ที่เหลือนั้นพอแม่ตายไอ้ลูกมันก็มาแบ่งเอาไปอีกถือว่ามีสิทธิ์จะเอาอะไรยังไม่ได้โอนยังไม่ได้เป็นวัดแล้วก็มาเอาไปขายกินซะอีกให้แม่ทำบุญลูกก็ทำบาปดูสิมันไม่พอ1,000 ไร่มันยังไม่พอคนอื่นเขามีแค่ไร่เดียวเขาก็เติมไปได้เป็นร้อยๆไร่แม่หาไม่ได้เป็น1,000 ไร่แต่ลูกทำลายหมดดีนะแม่มีบุญยังถวายสร้างวัดไปได้ถ้าแม่ไม่ได้สร้างวัดก็คงไม่เป็นมหาเศรษฐีที่ดินนี้ต่อไปแต่ลูกก็ไม่ยอมเป็นมาขอแบ่งในวัดซะอีกนี่คือสิ่งที่คนใจไม่มีศีลธรรมคนที่จะรวยต่อไปก็คือแม่เพราะได้ทำบุญแล้วก็มาตายในวัดไปเกิดในชาติต่อไปก็จะเป็นมหาเศรษฐีมากกว่า1,000 ไร่อีกแต่ลูกนี่ไม่เหลืออะไรเลยเพราะอบายมุขครอบงำแต่แดงของแม่มีบุญ
ได้มาปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานบรรพชีวิตก็มาตายอย่างสงบในวัดนี่คือสิ่งที่มีบุญแต่ลูกไม่ได้เอาตามไม่ได้คิดอย่างแม่สมัยพระพุทธเจ้าคนที่คิดอย่างแม่นี่มีมากคนที่คิดอย่างลูกจะมีน้อยแต่สมัยนี้คนคิดอย่างลูกจะมีมากคนคิดอย่างแม่จะมีน้อยก็เพราะอย่างนี้เนี่ยสมัยก่อนคนจึงสร้างวัดกันมากมายเพราะคนคิดอย่างแม่น่ะมีมากบ้านเมืองจึงเจริญจึงมีความสุขสงบคนคิดอย่างลูกเนี่ยไม่มีใครครบคิดจะมาเอาของวัดคิดจะมาเอาที่ดินไปผลาญจะนองจองจำทำเอาหน้าเอาตาทำบุญเอาหน้าเอาตาทำเอาชื่อเอาเสียงทำแล้วไม่ได้คิดว่าตัวเองนั้นคิดเองฉลาดคิดว่ากูโตขนาดนี้แล้วใครจะมาห้ามไม่ได้ฉลาดกับแม่อีกเพราะแม่เอาเงินเอาที่ดินไปให้วัดครูเอาไปขายหินเล่นหมดก็จึงว่าคนสมัยก่อนคนอย่างแม่มีมากพุทธศาสนาจึงเจริญคนที่เสียสละมีความโลภน้อยมีความวุ่นวายน้อยเหมือนแม่นะมีมากแต่สมัยนี้คนเหมือนลูกมีมากคนอวดรู้ คนเก่งทางโลกแต่ไม่เก่งทางธรรมเก่งแบบกิเลสมันอวดว่ามันเก่งก็คนแบบลูกมีเยอะสมัยนี้คนก็จะไม่ค่อยเข้าวัดต่อไปนี้คนก็จะไปเข้าคลับเข้าบาร์เข้าอินเทอร์เน็ตไปวิ่งหาวัตถุนิยมไปนั่งดูว่าหุ้นจะขึ้นจะลงเท่าไหร่ไปนั่งดูว่ารายได้รายจ่ายเป็นยังไงต่อไปคนเราก็ไม่มาสร้างวัดแล้วก็จะมองว่าวัดเนี่ยเป็นตัวถ่วงใครมาพูดเรื่องบุญบาปก็จะไม่เชื่อเขาจะมาไปเชื่อว่าคนไหนเชื่อก็ถือว่าคนโง่ไปก็ไม่คิดว่าคนฉลาดสมัยก่อนเนี่ยคนไหนไม่เชื่อถือว่าเป็นคนโง่ไปมันก็ไปโลกยุคของการเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนไหนคนอ่อนคนไหนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์นรกนิพพานไม่เชื่อคุณพ่อคุณแม่เลยเขาไอ้นี่แยกแผ่นดินมาเกิดว่าสัตว์นรกมาเกิดเดรัจฉานมาเกิดทำไมอากตัญญูไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่เชื่อบุญบาปสวรรค์นรกเขาก็เรียกไอ้สัตว์นรกไอ้เปรตสัตว์เดรัจฉานมาเกิดไม่เชื่อกรรมเชื่อเวรเขาก็ด่ากันกลายเป็นคนหัวเน่าในหมู่บ้านไปไม่มีใครคบตัวเองก็เมาหัวรานน้ำไปก็ไม่ใครอยากคบใครก็ไม่อยากเป็นนักเลงการพนันนักเลงเล่าสมัยก่อนหายากมีแต่มันไม่มากก็เหมือนโจร500มีก็ไปเจอพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์หมดไม่มีใครยอมรับแต่สมัยนี้คนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์นรกมีมากกว่าคนเชื่อกลายเป็นคนโง่ไปคนงมงายคนหัวอ่อนคนไม่เชื่อกลายเป็นคนฉลาดแล้วก็นิยมชมชอบว่าคนนี้มีเหตุมีผลเป็นคนนี้มีการศึกษาดีพอไม่เชื่อใครหลอกง่ายๆใครจะถูกหลอกไม่ได้ก็เลยกลายไปว่าโลกของการเปลี่ยนแปลงคนที่มีพุทธศาสนาในใจก็จงทำใจเถอะว่าตนเป็นที่พึ่งของตนใครจะว่าเราโง่งมงายก็ยอมรับเพราะในอดีตถือว่าพระพุทธเจ้าทรงยกย่องเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตคนมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล27นี้เขาจะเป็นพวกปราชญ์เป็นพวกแสวงธรรมะวิเศษอัศจรรย์ก็จงสบายใจคิดว่าพระพุทธเจ้าตัดไว้ไม่คืนคำพระเจ้าจัดไว้ยังถือว่าทำตามพุทธเจ้าแล้วจะโชคดีจะมีบุญวาสนานะอย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้ให้พุทธเจ้าสุดยอดของมนุษย์และเทวดาทำใดที่ได้กล่าวไว้ก็ขอเอาทำมาปฏิบัติก็จะ
โชคดีดีจะอย่าได้สายจะได้ทันน้องสอนพุทธศีลทำใจที่พุทธเจ้ากล่าวไว้แล้วถูกต้องเป็นธรรมะก็ดีเป็นวินัยก็ดีเป็นศีลห้าก็ดีเป็นศีลแปดก็ดีปฏิบัติไปแล้วก็จะไม่เดือดร้อนตัวเองและครอบครัวดูทุกวันนี้เห็นไหมล่ะคนตัดสินกันด้วยธรรมะไม่มีคนเรียนรู้มากก็ฟุ้งซ่านมากปรุงแต่งมากอยากศีลก็ไม่มีสักข้อเดียวมีโกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกาเมกันมากสมัยนี้ผิดกาเมหมู่แลกหัวแลกเมียกันผิดกาเมหมู่ไม่ละอายเห็นเมียคนอื่นก็สวยกว่าเมียตัวเองเห็นผัวคนอื่นก็หล่อกว่าผัวตัวเองสมัยก่อนความรักมันบริสุทธิ์ความรักมันมีความสุขเพราะคนรักเดียวใจเดียวเนี่ยจะมีความสุขในครอบครัวมากกว่าคนหลายใจทำไมความรักจึงเกิดความสุขมากเพราะคิดถึงคนที่ตัวเองรักจะมีความรู้สึกว่ามันสะอาดสะอ้านมันมีความสุขมันมีความรู้สึกว่าไม่คิดถึงใครไม่มีความสุขเท่ากับคนที่ตัวเองรักแต่คนที่ทุกวันนี้คนไม่มีความสุขเพราะว่าคิดถึงคนที่ตัวเองรักก็เกิดความเบื่อหน่ายเพราะรู้จักกันนานแล้วก็เบื่อหน่ายไม่อยากอยู่ใกล้กันอยากจะไปอยู่ของใหม่หาของใหม่จึงเกิดสินข้อนี้กาเมขึ้นมาเพราะว่าเบื่อหน่ายคนรักตัวเองเบื่อหน่ายภรรยาสามีตัวเองนี่เขาเรียกว่าคนไม่มีศีลก็จะไม่มีความสุขในเรื่องความครอบครัวไม่เกิดความรักในครอบครัวก็เป็นกรรมนะจะทำให้ไม่เจอความสุขในความรักเลยที่ฝรั่งเขาดิ้นรนกันทุกวันในแลกผัวแลกเมียพวกนี้เปลี่ยนกันเนี้ยพวกนี้เพราะว่าเขาไม่มีศีลข้อนี้เขาจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงถึงจะมีวิทยาการใหม่ๆก้าวหน้าแค่ไหนถึงจะมีวิธีหมอเพศศึกษาแค่ไหนก็ไม่เจอความสุขแต่ความรักคนสมัยก่อนนั้นเป็นความรักเดียวใจเดียวแค่คิดถึงกันก็มีความสุขอยู่ตอนแก่ๆเขามีความสุขทำไมคนแก่จึงมีความสุขเพราะคิดแต่ความดีซึ่งกันและกันคิดถึงความเมตตาซึ่งกันและกันเขาก็มีความสุขที่เราลำบากลำบนกันมาสร้างบ้านสร้างเมืองกันมาลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากันมาด้วยความรักโดยความบริสุทธิ์ความรักที่บริสุทธิ์มันจะมีความสุขกว่าความรักที่ไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นศีลข้อ3นี่จึงเป็นความสุขของครอบครัวอย่างถาวรความรักไม่ได้อยู่ที่กรรมคุณไม่อยู่ที่ตรงนั้นแต่ความรักมันอยู่ที่จิตใจเหมือนกับเราคิดถึงพุทธเจ้าทำไมเรามีความสุขทำไมคิดถึงธรรมะพุทธเจ้าเราจึงมีความสุขคิดถึงพระอรหันต์เราทำไมจึงมีความสุขทำไมจึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราคิดถึงเราทำไมจึงมีความสุขมีความคนถึงว่าทุกข์หายดับไปเลยก็แสดงว่าความรักที่บริสุทธิ์ที่มีท่านมีต่อเราเรามีต่อท่านมันเป็นความสุขที่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แต่หมายนี้เข้าใจผิดคิดว่าเพศศึกษานะทำให้มีความสุขไม่ใช่ถ้าตราบใดที่คุณยังใจเดียวรักเดียวไม่มีตัวเองถือเคารพที่จะถือว่าคนนี้เป็นคนดีในชีวิตของคุณเนี่ยจะความสุขก็กลายเป็นคนโลเลหลายใจก็ใกล้เข้าเป็นสารเป็นสฉานไปทุกทีที่ผัวแรกเมียเปลี่ยนผัวก็จะไม่เจอความรักที่ถาวรเข้าความรับผิดชอบก็หมดไปความรักนี่มันเป็นผิดชอบเลยนะผู้ชายนี่สมัยก่อนก็ถือแล้วก็จะมีเขาก็ทุ่มเทหมดเลยจะ
สิ่งที่อย่างให้แก่ตัวเองกับลูกตัวเองนี่คือว่าไม่เพียแปลงอัน

0: การการนั้นก็มันมีก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยจิตไม่เลยก็จะทุ่มแต่ลูกกับสามีตัวเองเข้าวัดกันทั้งคนสองคนเข้าไม่วัดถึงว่าพระพุทธเจ้าคุณความเหนือรูปธรรมชาติจะเป็นการส่งกันต่อกันได้หมดพอดีแล้วก็หมดที่การบรรยายนี่ก็มีเดี๋ยวเขามาพูดต่อเรื่องนี้เขาก็จะเพียงเท่านี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

าสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

เพื่อสิ่งที่ดีกว่าขอให้ตระหนักไว้เสมอว่าในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเลวร้ายนั้นยังมีสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นอีกแต่เรายังไม่ได้พบในสิ่งที่เรารู้สึกว่าดีก็ยังมีสิ่งที่ดีกว่าแต่เราก็ยังไม่ได้พบเช่นเดียวกันความตระหนักเช่นนี้ทำให้เรามีกำลังใจในการต่อสู้กับความทุกข์และแสวงหาสิ่งที่ดีกว่ายิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ติดปันอยู่ในคุณงามความดีเพียงเล็กๆน้อยๆจากคติชีวิตเพื่อชีวิตที่

มุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต

ัมมาสัมพุทธัสสะก่อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก่อนอบน้อมหลวงปู่ทั้งวานก็ดีหลวงพ่อถนอมก็ดีหลวงพ่อเกื้อนก็ดีพระเทนานุเทระเพื่อนสายธรรมิทั้งหลายขอนอบน้อมแต่กายพระนามวจีพระนามมโนพระนามขอนอบน้อมพระไปลิงก็ดีที่เป็นเจ้าวาดในสถานที่นี้ก็ดีก็คอยเจริญสุขญาติโยมที่เราได้มามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันก็ถือว่าใกล้ปีใหม่เรามาแล้วก็ยังได้มาปฏิบัติธรรมกันนี่แหละท่านบอกว่าเราจะเอาอะไรไปได้ตัวอยู่ในโลกนี้อยู่ข้างนอกทุกคนเยอะเหลือเกินทุกจรไปจรมาพออยู่แล้วทุกที่เกิดมาเนี่ยมันน่าสงสารมากที่มนุษย์เกิดมาที่ลำบากเกินแค่อายุหากินก็พอแล้วยังมาเข็นฆ่ากันประจำวันอีกเวียดเพียนกันทุกคนทุกแห่งถึงว่าความตายความที่เอาตัวรอดนี่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็อยากออกอยู่ข้างนอกก็อยากเข้า แล้วเข้ามาแต่จริงไม่ได้บางทีก็เรื่องไม่มีก็อยากให้มีเรื่องตาลพัฒน์พูดนั่นแหละถึงว่าปากนี่สำคัญเหลือเกินนั่นแหละมันทำให้มนุษย์ปริญญาก็ตีกันโหดเหี้ยมอมยิตกันสารพัดนั่นแหละถึงบอกว่าอยู่ไม่เป็นสุขถ้าไม่รู้จักปฏิบัติธรรมไม่รู้จักเอาตัวมากัดเกาจิตใจให้พ้นทุกข์ได้เนี่ยสารพัดที่มันจะเกิดในประจำวันตัวโลกกันมามีถ้าไปรู้โลกมันมากนะมันเบียดเบียนกันอย่างที่หนึ่งเลยแต่ว่าครูอาจารย์บอกว่าสัตว์โลกเบียดเบียนกันอย่างที่หนึ่งเลยพันนิพันธ์เขาลบกันนั่นแหละไปตามคิวไปตามเพศวัยนั่นแหละก
แต่ไปสวรรค์ก็ยังดีแล้วไปอยู่บนสวรรค์แต่ยังมีความสุขกว่ามนุษย์มากนั่นแหละพอปฏิบัติมากมากพอแก่เข้าไม่อยากมาเกิดแล้วมันเวียดเวียนกันทีหนึ่งเลยแต่ว่าพอทำไปทำมาก็พอเมียกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องไอ้ของมึนเมานี่มันทำให้เปลี่ยนใจคนกินกันเข้าไปกินกันให้ตายนั่นแหละลูกพ่อแม่ห้ามไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ห้ามไม่ได้ไอ้สังคมไอ้สังคมไอ้ทั้งหลายทั้งนั้นสังคมนั่นแหละถึงว่าผมนึกดูมันทั้งหลายมันก็ทำไมพุทธการนะไอ้เรื่องพวกนี้แต่ทีนี้เขาไม่ได้บอกไว้เยอะทีนี้มันยิ่งต้มกันไม่ผิดกฎหมายด้วยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นี่แหละเราจะเอาพุทธที่เราไม่เมาที่เราไม่มึนเมาเนี่ยมันมีความสุขแล้วจะไปออกไปมันเมากับมันนั่นแหละพอพระนก็บอกว่าบุญไม่ช่วยบุญไม่เห็นทำอะไรได้ก็เพราะว่ามันไม่ได้เอาบุญเป็นธรณะนั่นแหละไม่ได้เอาบุญเป็นที่พึ่งไม่ได้เอาความเป็นจริงนั่นแหละดูด้วยความรูปรูปคำคำนั่นแหละพอเสร็จกินข้าวแล้วก็เอาแล้วตำรวจก็ช่วยไม่ได้แต่มานั่นแหละอะไรก็พึ่งไม่ได้ตีกันลูกเมียก็ตายกันแต่ว่าแล้วพอตายกันเขาแล้วก็มาร้องไห้ทีหลังมาเป็นโรคประสาทมึงอะไรต่ออะไรเพราะมึนเมานี่เองนั่นแหละข้าวไม่อยากจะกินกันนั่นแหละกินกันเพราะว่ามีข้าวไม่มีใครอยากจะกินนั่นแหละมีบ้านไม่มีคนจะอยู่นั่นแหละมีทางไม่มีคนเดินนั่นแหละตอนไม่อยากเดินเดินในทางดีไม่อยากเดินนั่นแหละถึงว่าเป็นอย่างนี้แหละวันนี้ไปงานศพของคุณโยมสนทอนยิ้มแย้ยิ้มแย้มพิกุลนั่นแหละกับลูกเขาก็ทำความดีทำมาหากินตายแล้วก็พอตายแล้วก็มาช่วยกันไปที่วัดบ้านกล้วยไปเผาศพพ่อกันทำบุญแต่ลูกสาวนี่ทำบุญตลอดก็พ่อก็ชวนพ่อเข้าวัดกันนั่นแหละเขาเดินทุกทางก็ทำให้มีความสุขครอบครัวตระวงตระกูลใช่ไหม
ไอ้เครื่องดีๆเนี่ยมันไม่ค่อยเอามาออกกันหรอกไอ้สิ่งที่มัวเมาฆ่ากันตายทุกวี่ทุกวันนั่นแหละชอบพอมาออกกันเลยคิดว่าพุทธศาสนาไม่ดีเลยนั่นแหละพุทธศาสนาท่านดีแต่คนไม่ค่อยเอากันนี่แหละแต่พอเสร็จแล้วก็จึงกลับมาบอกว่านอนตัวค่ำไม่หลับหรอกฟังธรรมะไปฟังธรรมะมันก็ไม่หลับนู่นแหละตีสามนู่นแหละครึ่งอะไรนู่นแหละพอขับไปหลับหน่อยนั่นแหละมันคนแก่เนาะ

ไอ้ดอมก็ไม่อยากไอ้เจ้ตัวกำอะไรต่ออะไรเจ้เจ้พอกำมันหลับไม่หลับกลางวันมันก็ไม่ค่อยอยากจะหลับนั่นแหละพอเราถึงว่าคนแก่หลับเดียวๆก็เป็นทุกข์นั่นแหละ เพราะฉะนั้นนะความดีเนี่ยที่เอามากล่าวว่าทำอะไรก็ดีก็พัวเห็นว่าทำถนนหนทางโยมวิกลอะไรเนี่ยก็นี่แหละก็ทำให้เขาก็พัวก็โยดีมีสุขนั่นแหละยังได้เพื่อเฟอคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละคุณพ่อคุณแม่ก็ป่วยนะก็รักษากันนั่นแหละจึงว่าความดีเนี่ยที่หาได้ยากเห็นมาหาได้ยากคนดีที่ไม่เคยเอามาเอ่ยกันมันถึงว่าไอ้นักข่าวไอ้หัวหน้าก็มันก็ไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิอะไรหรอกความจริงเนี่ยมันดีประเทศนะพวกคนอยู่คนอาศัยอยู่เนี่ยมันกินแต่เหล้ากันเมายากันนั่นแหละเด็กๆก็ยังไม่อยากจะนอนบ้านตีหนึ่งตีสองก็ยังไม่อยากจะนอนไปหาเรื่องก่อนไปฆ่ากันตายแล้วก็ค่อยกลับนั่นแหละวิ่งหนีมันจะหนีไปไหนอ่ะมันไปแอบที่ไหนอ่ะมันแอบไม่ได้แล้วมันไม่มีป่ามันโทรศัพท์ไปโทรอะไรต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็จับได้ไปลักขโมยก็ไม่ได้มันก็จับได้หมดแต่ว่านี่แหละถึงว่าทำความดีดีกว่าทำความไม่ดีมาสู้คงตระกูลนะ

แล้วก็เราก็อยากจะหาคนดีแต่ก็ไม่ได้ลูกหลานเลยอะไรอะไรนี่แหละสังคมวัฒนธรรมไม่เอามาว่าแสดงกันเท่าไหร่ในวิชาการอะไรต่ออะไรว่าออกไปจากโรงเรียนหมดทีนี้ก็เอาแต่เต้นแต่ลัมกันตอนนั้นแหละนั่นแหละพอโตขึ้นก็ได้วิชาร้องลัมไปตอนนั้นเองแต่มันก็เลยคิดว่าไม่มีความสุขอะไรเพราะนั้นเบียดเบียนกันโกงกันนั่นแหละโกงอย่างที่หนึ่งเลยนะนั่นแหละถึงว่าพูดไปก็แค่นั้นแหละแต่ว่าตอนนี้โกงกันนั่นเองนั่นแหละที่เอารัดเอาเปรียบกันก็เลยนั่นแหละทีนะปีนี้ท่านตุพละปะละเลยปลาตาเลยนี่ที่ว่ามืดกลางวันเนี่ยมันยังไม่มืดนั่นแหละมันไปมืดทางหนังนั่นแหละ ถ้ามืดเลยนี่ไม่ดีเลยขนาดหลวงพ่อบอกว่าถ้ามืดเนี่ยไม่ดีบ้านเมืองดีมันยังคลายนั่นแหละทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นนะโลกเราที่ว่ามันร้อนเข้ามันแรงเข้ามันโหดเตี้ยมไฟมั่งน้ำมั่งท่วมมั่งไฟไหม้อะไรต่ออะไรเนี่ยดูกันทุกวันตัวโลกเห็นมั้ยทีนี้พวกเราจะต้านกันไม่อยู่ความดีเนี่ยมันจะต้านยังไงล่ะทั่วโลกเรื่องของมันเดอะเรื่องของลูกเกณฑ์เนี่ยใช่ไหมพระอาลานก็ร่วงลับไปเรื่อยใช่ไหม น้อยลงก็ทุกวันนั่นแหละถ้าทำยากนะกว่าจะได้ถึงขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าโสดาบันนี่ก็ขอให้ได้ไปเถอะอย่าไปดูถูกเลยนั่นแหละแค่รักษาศีลไม่เอาเรื่องกับใครนี่ก็ยังดีแล้วนั่นแหละให้นี่แหละสังคมที่คนเราไม่รู้จักที่จะช่วยได้อย่างไรเกิดมาเนี่ยว่าถ้าเอาวงตระกูลให้มีความสุขกันทุกคนเนี่ยทีนี้ก็เห็นว่ามันนึกดูว่าเวียดเวียนกันมากกว่าที่จะหันหน้าเข้าหากันเนี่ยยากนะอย่าให้มันเป็นมากเข้าเลยนั่นแหละเพราะว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยถ้าแก้ให้ครอบครัวไปรอดปลอดภัยเนี่ยกันทุกวันเนี่ยสังคมก็ดีขึ้นแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้ยิ่ง
าวของแพงขึ้นอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เลยเครียดกันว่ากันเข้าได้มาสารพัดที่โรงงานหยุดกันเป็นร้อยๆลงก็ว่าได้ข้างนอกแต่ว่าเครียดเวียกลับบ้านถ้าจะไม่มีค่ารถกลับต้องคนเห็นใจก็ช่วยกันเรียลายกันมึงอะไรมึงเอากลับรถเครื่องกลับบ้านต่างจังหวัดอะไรต่ออะไรไม่มาเนี่ยนั่นแหละหางานทำไม่ได้อะไรต่ออะไรกันนี่แหละโลกมันวิปริตไปเรื่อยแรงมากเข้าน้ำไม่พอใช้อะไรต่ออะไรเปิดมามากก็ไม่ได้นั่นแหละเห็นว่าทีนี้ก็มันอยู่อย่างแลนแค้นกันจริงๆมันอ่ะสังคมที่มนุษย์เนี่ยทำเข้าไปทำเข้าไปไอ้ที่ทำก็ทำจนไม่หมดพวกเขาเรากาก็หมดแต่ว่านั่นแหละไอ้ยังไม่รวยไอ้จนก็จนกันไปนั่นแหละทีนี้แรงเขาเนี่ยมีทั้งกักมีทั้งเก็บธรรมชาติเห็นว่าบางปีก็มามากก็จนมนุษย์ไอ้นั้นไม่ไหวนั่นแหละเลยปินน้ำท่วมไฟไหม้อะไรต่ออะไรเงี้ยตัวโลกสงครามมึงอะไรมึงอิตาลีมึงอะไรมึงเห็นไหมมนุษย์จะเอาอะไรไปนั่นใช่ไหมนี้จะไปสงครามไปอยู่ทั้งประเทศอื่นดีอะไรต่ออะไรเขาให้ไปง่ายๆก็ดีเขาก็รับไม่ไหวนั่นแหละผู้คนอดอยากหนีไปสงครามกันนั่นแหละนี่แบบที่ว่ามนุษย์ที่ว่าดีเหลือเกินมันก็ยังเบียดเบียนกันนั่นแหละที่ไม่อยากมันได้แต่ไม่มีเลยจริงดีใช่ไหมนั่นน่ะจึงเป็นแรงอาหารไปช่วยได้นะถ้ามันได้เป็นอีกอะไรอีกอุทุกข์เข้าไปเนี่ยก็ทำให้เดือดร้อนมากเก่านั่นแหละแล้วเราจะสู้ไหวนั่นแหละแรงกันขึ้นมาอีกนี่แหละออกไปใกล้เจ็บเวียดเวียนกัน นี่จึงว่าพุทธองค์ว่าที่บอกว่าไม่มีโรคไม่มีไฟนี่แหละไม่มีอันตรายนี่แหละอยู่ด้วยความผาสุกเนี่ยมันไม่เอาหรอกมนุษย์อยู่ผาสุกมานานแล้วนั่นแหละตั้งแต่โคตรใจมาอยุธยาเนี่ยทีนี้พวกเราเนี่ยยังไม่ตายเนี่ย
เย็นอีกเยอะถ้าไปรู้เรื่องของข้างนอกแต่ว่านี่แหละถึงว่าพวกเราเบียร์น้อยหอยน้อยนี่แหละเก็บเล็กผสมน้อยรู้จักตั้งบุญรู้จักทำกุศลเนี่ยยังดีไอ้บางคนมีก็ไม่อยากจะทำมีก็อยากจะไปเล่นกันหมดการพนันขันต่อเลยก็เลยคิดว่าบุญกุศลเนี่ยไม่มีนั่นแหละก็เลยคิดว่าทางนี้แหละมันดีแล้วเวียดเวียนซึ่งกันและกันเวียดเวียนที่ทั้งพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนั่นแหละจึงว่ามีความสุขแค่เดียวทุกข์ร้อนยาเสพติดไม่มีหมดใช่ไหมไอ้ที่เขาว่าให้ทำกับไม่ทำไอ้ที่ไม่ให้ทำกับทำนั่นแหละมันวิปริตใช่ไหมถึงว่าไหนจะเห็นว่าไปเยี่ยมญาติแล้วคงเวียนมาหลับในไปจนเราเสาไฟเข้าไปทีนี้มันไม่หักต้นเดียวมันหักสิบต้นโอ้สลบไปแล้วพอตื่นขึ้นมารู้เรื่องสลบไปอีกเลยน่าควาไหมนั่นนะไม่รู้จักปัญญาปัญญังขับแล้วหลับนั่นเนี่ยทีนี้ประกันก็ไม่ได้ประกันแล้วก็หมดอะไรอย่างไม่ได้ประกันเลยสักอย่างเลยโอ้แย่เลยนี่นะถึงว่าใจรถใจถนนเนี่ยมั้ยทุกคนประมาทพลาดพลั้งไม่ได้ถึงตายเลยถึงนั่นแหละไปฆ่ากันเบียดเบียนกันรักมากมันเคยฆ่ากันมนุษย์ไม่ฆ่ากันมันก็ผิดมนุษย์ไปนั่นแหละแต่ว่านั่นแหละมันเจิงให้คนดีๆก็ปวดหัวระแวงไปด้วยถ้าเราไม่เข้าวัดเราไม่ฟังธรรมไม่ถือศีลยิ่งไปกันใหญ่นั่นแหละเราอยากจะมาอยู่อีกเหลืออยากจะมาเกิดอีกเหลือนั่นแหละต้องตามตัวเราแต่ได้อะไรได้ลมหายใจไปวันวันหนึ่งนั่นเองพอตายแล้วสมบัติก็อยู่กับโลกนี่แหละกองอยู่กับโลกได้มานั่นแหละไม่มีใครเอาไปได้แต่ตอนอยู่นี่มันใหญ่ครับฟ้ามันใหญ่ถ้าจนกูอยากจะอยู่คนเดียวในโลกเลยก็ว่าได้นั่นแหละชวนกันอะไรกันให้เบรกกันอะไรกันนั่นแหละไม่รู้ว่าจะเอาใครดีนั่นแหละใช่ไหม มันดีถ้าคนเดียว มันดีถ้าจนชาติบ้านเมืองก็ไม่อยากเอานั่นแหละ
พระศาสนาก็ไม่ต้องเอาให้มันลัทธิอะไรนั่นแหละลัทธิมาจิ้งจอกกันสิใช่ไหมลัทธิแบบนี้มันไม่มีหัวมีหางนั่นแหละตายแล้วก็ตายกันนั่นแหละมันทำไม่เหยียดเพียนกันนั่นแหละนั่นน่ะถึงว่าคนเราเกิดมาเนี่ยที่ไปเรียนมาแล้วเรียนแบบไปรู้เรื่องเรียนแบบกาใหญ่กับเพื่อนนั่นแหละกาเก่งกับเพื่อนนั่นแหละตายแล้วจะเอาอะไรนั่นแหละตายแล้วน่ะแค่วัดตัวเดียวก็ปัดไม่ได้พอเด็กขึ้นมาใช่ไหมนั่นแหละเจ็บมันรู้เจ็บจนตายปวดจนตายนั่นแหละพอฉะนั้นมาจิ้งจอกมันมาหางด้วนเนี่ยมันอยากจะตัวเดียวด้วนไม่ได้ด้วนตัวเดียวอายเขามันต้องให้ไปกัดให้หมดให้มันกัดถางมันให้หมดแล้วก็มันจะได้รอดรั้วมันจะได้ไม่ต้องติดหนังก็เลยมันก็ทวนในมาหางด้วนกันนั่นแหละต้องกับปวดครั้งแรกๆแล้วเรียกว่ามาหางด้วนนั่นแหละคนทุกวันเนี่ยมันจนไม่เอาพ่อเอาแม่มันจนไม่เอาใครพอมันเมาขึ้นมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแล้วก็มันนึกว่ามันใหญ่อยู่ในกะลานั่นเองนั่นแหละมันถูกกะลาครอบไว้มันถูกโลกครอบไว้โลกแห่งความเมานั่นเองครอบไว้คนสุดท้ายมันก็ตายอยู่ในโลกนั่นเองแต่มาไม่มีใครเลยที่จะรอดสักคนหนึ่งเกิดมารู้อย่างนี้ไม่มาเกิดดีกว่าหลวงปู่นั่นพูดดีนะรู้อย่างนี้ไม่มากูรู้ว่าต้องตายเนี่ยกูไม่มาเกิดดีกว่านั่นแหละเกิดแล้วเป็นทุกข์นะนั่นแหละแต่ก็พูดเล่นๆให้คนขำๆคนเราเนี่ยมีทีเด็ดนะหลวงปู่ต่างๆนั่นแหละท่านจะพูดหรือไม่พูดตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นแหละคนเราเนี่ยนึกว่าสามสี่สิบแล้วหรือว่าจะไม่ตายบางทีมันไม่ถึงแล้วยุคเนี่ยมันไม่ถึง50-60ตายแล้วมันเกิดมาพ.ศ. 2500ลงมาเนี่ยมันตายเร็วเข้านั่นแหละสมัยก่อนยัง60-70นะอย่างกับเราเนี่ย72นะถือว่าเลยตายมาแล้วเลยตายมาแล้ว60ก็ตายกันแล้วนั่นแหละเห็นไหมไอ้คน

สมัยนี้มันตายเร็วเข้าไปจน13ปีก็ตายกันแล้วรีบตายนะเกิดมาแว่มาก็อยากจะได้นั่นน่ะพูดตายก็อยากจะได้ยามาฮ่าโตโยต้าไปนู่นแล้วใช่ไหมพอมันไม่ได้แว่บอกมาแม่ขอจะตั้งพันจังหรือว่านั่นแหละแจกทานใช่ไหมพระเวสสันดรแจกทานนั่นแหละเดี๋ยวนี้พอมันเอารถไอ้นั่นก่อน

อาแว่แว่ออกมาแม่ขอสตังพันจังหรือว่านั่นแหละแตกทานเนี่ยมาพระเวสสันดรแตกทานนั่นแหละเดี๋ยวนี้พอมันเอารถไอ้นั่นก่อนเตอร์ลิงก่อนเด็กๆพอโตขึ้นมามันจะเอารถปิกใบมั่งอะไรมั่งจะมาแข่งกันแข่งกันตายนั่นแหละนั่นแหละเสียทรัพยากรนั่นแหละแล้วก็บอกว่าต่อไปคนชราจะมากเข้านั่นแหละคนชราเหมือนล้นประเทศนั่นแหละไอ้คนเด็กๆมารีบตายกันได้อีกใช่ไหมมันจริงนะมันทุกวันเนี่ยลองดูละมันเข้าวัดกันสักกี่คนแต่มันไม่ครูโรงเรียนไม่บังคับมามันก็ไม่มานั่นแหละจึงว่าถ้าหลวงพ่อถนองจึงนำล่องไว้ไงแท็กซี่คุณธรรมคุณครูคุณธรรมรถเครื่องคุณธรรมรถตู้คุณธรรมอะไรก็ไปกันเต็มล้อนั่นแหละแต่ว่ามีคุณธรรมทีนี้มันเมาขึ้นมามั่งเหนื่อยนั่นแหละตาละพัดอะที่เวียดเวียนกันแต่ว่านี่อะเพราะเกิดจากความเครียดเกิดจากความเห็นแก่ตัวกันเข้าคอคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแต่มันทำก็แล้วไปเสียเวลาเลี้ยงลูกเมียนั่นแหละแต่ว่าทำไปทำมาผู้หญิงจะต้องขับรถเองอะไรเองผู้ชายกลายเป็นต้องเลี้ยงลูกพอมันดุกันเหลือเกินมันหงุดหงิดกันเหลือเกินไม่เป็นอดทนนั่นแหละทำไปทำมาจะกลับตะกับตะเข็บกันนั่นแหละตัวเองต้องทำงานหนักขึ้นไปอีกนั่นแหละ เปลี่ยนกันดีมันไม่มีลูกผู้ชายไม่มีลูกก็นั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถึงว่าให้มานึกตัวว่าสังคมแม้กระทั่งพระเจ้าก็ยังต้องอดทนให้มากนั่นแหละปฏิบัติให้มากใช่ไหมไปถึงพระเจ้าก็จะน้อยลงนั่นน่ะน้อยลงน้อยลงแต่วันหลังก็เหลือแต่พระเหลืองง่อยหูท่านเองที่ว่าไม่มีแล้วโอ้ถึงขนาดนั้นน่ะมันอุปมาไม่มีคนบวชนั่นน่ะแต่มาแต่ตัวโลกทีนี้ก็มีอินเดียกลับไปอีกใช่ไหมมีทุกศาสนาไปช่วยเหลืออินเดียมีวัดมีวาให้เจริญขึ้นมาอีกใช่ไหมด็อกเตอร์เอเมก้าก็เป็นคนนำล่องไว้ทีนี้ก็คนก็ดูถูกมีแต่จนๆทีนี้ก็คนรวยก็เยอะขึ้นใ

ทีนี้ก็ทุกศาสนาเลยไปทุกประเทศเลยเป็นชาวพุทธก็มาสร้างวัดกันในอินเดียสวยงามขึ้นมาอีกแต่ในใจมันจะเหี่ยวแห้งลงแต่มันไม่มีใครจะสนับสนุนแต่มาก็ยังดียังให้ไปเบิกบานที่หลวงพ่อขนองไปเผยแพร่ครั้งแรกเจดีย์มันสว่างเนี่ยเจดีย์สว่างก็บอกว่าเขาเห็นกันว่าพุทธายาเป็นเงาลอยขึ้นไปสูงแล้วก็รัศมีพุ่งไปทั้งว่าเป็นร้อยว่าร้อยเมตรนั่นแหละไปมาไปไกลทีนี้ก็หลวงพ่อก็ไปแฝงพอดีเขาได้เห็นกันนะก็ได้เขาถ่ายรูปเอาไว้เขาถ่ายรูปไว้ได้นั่นแหละก็บอกว่าหลวงพ่อก็เลยบอกว่าต่อไปศาสนาพุทธจะเจริญที่อินเดียอีกนั่นแหละอีกเพราะว่าคนมาเที่ยวกันทั่วโลกจะมาดูความดีที่ล่องลอยของพระติสตะที่ทำเอาไว้จะมาเออมันมีจริงนี่แหละที่ได้แกะกันไว้พระพุทธนี่แหละได้แกะกันไว้ได้เจริญกันขึ้นมาอีกแต่มาเพราะว่าพระเจ้าอโศกทำเอาไว้เยอะนั่นแหละเสาต้อง60 ต้นแค่หักไว้เยอะนั่นแหละที่ดีๆเนี่ยมันน้อยมันถูกทำลายกันอะไรกันไม่อยากให้ศาสนาอันนั้นเลยไม่อยากแก้ขึ้นมาอีกเลยนั่นแหละดีว่าทำเป็นหินนั่นแหละแกะเอาไว้ก็เลยได้สมบูรณ์มั่งมีไม่กี่ต้นเพราะฉะนั้นเอาฝังดินงงหาก็ไม่เจออะไรต่ออะไรเงี้ยนี่แหละว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันโดนยาลิสยากันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเบียดเบียนกันแต่พุทธเจ้าก็อดทนเนาะนั่นแหละพระอรหันต์ก็อดทนเนาะเผยแพร่ปากีสถานอะไรต่ออะไรเยอะแยะแต่มาทีนี้ก็จีนเจอเนี่ยไปแข่กันไว้ตามก็เลยดีนั่นน่ะทำไปทำมาเมาเตตุงก็หมดไปก็เอาศาสนาคืนมาอีกนั่นแหละถึงแม้ว่าจะเอาเป็นเปลือกๆก็ยังเก็บไว้คนดีนับถือก็ต่างชาติมั่งอะไรมั่งก็ยังดีกว่าไม่มีเลยในจีนใช่ไหมนั่นแหละถ้าเอาแต่ไอ้ลัทธิไม่รู้เรื่องนั่นแหละลัทธิมาทิ้งจอกนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เอาอะไรเลยนั่นแหละแล้วมันจะไปเกิดอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็เกิดเป็นพวกหมาสิแต่ว่าพอตายไปนั่นแหละม
มันไม่อยากเกิดเป็นคนมันเป็นอย่างนั้นมันนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะแบบพวกเราเตตุงนั่นแหละคนสุดท้ายมันก็ตายกันหมดลูกเมียนั่นแหละเขาก็ฆ่าเขาไว้เยอะทำไปทำมาเขาก็เอามั่งนั่นแหละไม่ได้มีความสุขอะไรนะพุทธเจ้าท่านดีท่านตายก็มีคนเอากระดูกของท่านไปทุกเมืองทุกประเทศก็ว่าได้นั่นแหละเห็นไหมแม้กระทั่งพระธาตุก็ยังเอาไปกันนี่เอาไปบูชากันกราบไหว้กันคนที่สะสมบัติได้ก็ดีอกดีใจตื่นอกตื่นใจนั่นแหละเย็นกายเย็นใจนั่นแหละคนที่สมบัติไม่ได้ก็นึกว่าจริงหรือเปล่าน้อนั่นแหละใจว่ามันมีสองคนนั่นเองที่ว่าคุณพ่อคุณแม่มีแล้วก็ไม่มีนั่นแหละมันมีอยู่สองคนคนดีๆก็ว่าดีนั่นแหละก็ชาติศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเปลี่ยนใครนั่นน่ะเขาก็ทำแต่ความดีกันใช่ไหมนั่นน่ะเขาไม่ได้มากินเหล้ากันต้องวีทั้งวันทุกวันนะเห็นมั้ยนั่นน่ะเขาไม่ได้มาเมาแอมาด่ากันอะไรกันให้เราดูเลยใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่ดีนั่นแหละเป็นอย่างนี้แหละโลกนี้พอมันเมาคนขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จักหัวจักหางไม่มีอะไรนั่นแหละคนที่ปฏิบัติธรรมนี่แหละเขากลัวจะมาเกิดอีกเขานิดนึงเขาไม่อยากให้อยู่ในกายใจเขานั่นแหละพอจะว่าไม่อยากจะว่าใครไงว่าแล้วมันเกิดทุกข์กับตัวพูดไม่ดีก็ทุกข์พูดดีก็ทุกข์นั่นแหละไม่เข้าตัวนั่นแหละแต่ว่านั่นแหละไม่รู้ง่ายๆก็กาเก่งเมื่อเกินทีนี้เวลาตายมันจะไปไหนอ่ะนั่นแหละก็ไม่รู้อีกว่าเราจะไปไหนกันถ้าเรารู้จะทีแรกเนี่ยดีเลยที่ท่านบอกว่าคุณหญิงบางคนเขาไม่ได้ปฏิบัติมากับท่านก่อนนะเขานิวรณ์มันไม่ดับพูดยังไงก็ไม่ดับเขาเจอว่าเขารู้เยอะพอเวลาจะตายใครจะไปว่าให้ทำใจสิให้อะไรตุยน้ำลายลดหน้าเลยโกรธดับไม่ลงนั่นแหละทีนี้ก็เอาแต่อภิธรรมอย่างเดียวไม่ได้ทำสมาธิมาก่อนเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรอภิธรรมมาทีหลังนั่นแหละพอเวลาตาดับไม่ลงนี่มันต้องเอาสมาธิไปด้วยพี่น้องกันนั่นแหละพุทธวงศ์ก็ไม่ได้ทิ้งนะสมาธิท่านเก่าจานทวนยานทวนไปทวนมายังไม่ตายพุทธเจ้าพานุรุตบอกว่าท่าน
นั่งดูอยู่เห็นว่าท่านไม่ต้องร้องไม่ต้องกระวนกระวายเพราะท่านมีสมาธิที่พอผมไม่เอาไม่ต้องสมาธิหรอกเอาเลยยอดเลยพอมันทำพอจะตายมันเข้าไม่ได้หรอกเสียท่าเลยเห็นที่โกรธแล้วมันไม่รู้จะไปไหนเลยนะมันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้โอ้โหน่าสงสารเขาวัดมานานขนาดใช่ไหมนี่แหละถึงว่าเป็นอะไรก็เป็นตายแล้วถึงจะรู้ใช่ไหมจึงจะรู้เลยไปเปิดศพตัวหลวงพ่อสนองเห็นว่าทนได้เวทนาเยอะเวทนาเจ็บป่วยนั่นแหละไม่ร้องเลยนั่นแหละอดทนเนาะเห็นว่าเดินก็จะไปเดินเลยมันลำบากก็เกินใจกูบาจันเหน็ดเหนื่อยก็เกินไม่ได้หรอกเราตัดจะว่าจะต้องไปเขาก็คอยยังกับท่านป่วยมากๆแต่ไปไม่ได้พอบอกว่าหลวงพ่อสนองไม่ได้มาอาสาบาประเทศหน้าเปลี่ยนสีเลยมาไปไม่ไหวแล้วบอกว่าเวลาโยมที่โยมลำใหญ่อ่ะอายุ90กว่าตอนดำมีอ่ะตายกแรกๆโอ้ยเขาก็เป็นลูกศิษย์เราเนาะเขาปฏิบัติต้องเอาสาวๆมาพอรู้จักหลวงพ่อแล้วก็ทำไหว้ด้วยก็ปฏิบัติไปด้วยใช่ไหมทีนี้บอกว่าหลวงพ่อไปอยู่ยายไทยอ่ะก็ทำติดไปดูไงว่าจะมาบ่อยนะเดี๋ยวจะเข้ากายไม่ถูกจะสายคลิปนั่นแหละท่านบอกเขาไว้เก่งนะยายคนนี้เราเห็น80ก็ยังไม่ตายนั่นแหละโอ้ของผมเก่งชาวอยู่ซ้ำมีทีนี้ก็ดูเท่านั้นแหละไปลูกสาวแยกบ้านแล้วก็มาอยู่หัวหน้าด้วยก็พอตายแล้วก็ไปเผาที่อะไรอ่ะที่สระเมืองเท้าเท้าดองนะ เรียกสระเมืองเท้าบอกว่าหลวงพ่อก็ไปเทศ30นาทีแล้วนะว่ามันสู้ไม่ไหวว่าทำไมเวลาเทศพูดได้พอเวลาสุดแล้วเหนื่อยนั่นแหละท่านทำฌานเทศเนี่ยทีนี้ก็บอกว่ากลับแล้วพอเทศเสร็จกลับก่อนธรรมดานี่เทศเป็นชั่วโมงเลยถ้าคนสนิทกันอะไรกันทำไมลุงป้ากลับเร็วเหลือเกินมาป่วยเพราะว่าป่วยมากไม่ได้หยุดนั่นแหละ ทั้ง
ครั้งสุดท้ายที่เทศอันนั้นเห็นว่าแล้วเราบอกว่าอย่าเพิ่งเรายังไม่กลับหรอกเราจะดูกระดูกคุณยายเพราะว่าคุณยายเนี่ยเก่งทำมาตั้งแต่สาวๆเลยไม่หลงไม่ลืมใช่ไหมเขาบอกว่าไอ้หลานสาวอ่ะมันมาจากฟ้ามันมาจากสวรรค์ลอยมาเข้าท้องแม่ทีนี้ยายก็เห็นยายก็คุยกันหลานสาวก็บอกว่าดีนะมาเกิดแล้วก็เรียนเก่งแต่เดี๋ยวนี้มาเรียนในนั้นมั้งเรียนไอ้ทิ้งทุนก็ได้ไปเรียนอยู่เยอรมันจนจบแล้วทีนี้ยายก็ตายพอดีได้ตายก็ไม่เห็นหรอกแก้วมันแตกเลยบนอยู่ดีๆมันแตกมาเองก็โทรศัพท์มาว่าเอมันเป็นอะไรเนาะอยู่ดีๆก็แก้วแตกยายตายแล้ว แกบอกว่าเราก็ใช้เงินแม่เยอะปีนี้นะเกรงใจจะไม่กลับก็จะอะไรอยู่เนาะยายของเราจะรักกันเนี่ยทีนี้ก็จะกลับมาเผาเฮียบอกว่าจะไปดีหรือไม่ดีแต่ว่าจะไปเจอกันที่เยอรมันนะทีนี้ก็บอกว่าโยมตามใจโยมก็แล้วกันโยมตัดสินใจเอาเอง ทีนี้แกมาจับตัวยายแกบอกว่าเจียนเป็นครึ่งชั่วโมงเลยมือที่ไปจับแขนยายยายมีสมาธิแกยายมีฌานไปล้างมือยังไม่ค่อยออกเลยนั่นแหละทีนี้ก็เราแน่ใจว่ายายต้องกระดูกเป็นพระธาตุแน่พอเผาเช้าสับเปลือกก็ไปเก็บเราก็ไปเก็บด้วยเราเส้นยาวยังก็เข้าหลามเลยก้อนใหญ่เป็นแท่งๆสับเปลือกนึกว่าไม่เคยเห็นนะเพราะว่าเผาตกมาเยอะแต่ไม่เคยเห็นเหมือนยักษ์ใหญ่แต่พอก้อนเนี้ยเราเก็บไว้นะเราขอไว้มาเอาไว้ให้หลวงพ่อสนองหลวงพ่อตายไม่รู้ใครเอาไปนั่นแหละแท่งยาวหลายคนที่กระดูกเป็นพระธาตุกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายที่ปฏิบัติเก่งๆที่เขาที่เรารู้ๆนะหลวงพ่อสังวาลอยู่ทางตุวันนะก็ได้ตามท่านจนผู้หญิงผู้ชายอายุมากๆเข้าตามมาต้องกับหนุ่มๆสาวๆก็ดีตามเมื่ออายุมากก็มีนั่นแหละเป็นเพื่อนพงกับหลวงพ่อทั้งวันก็มีอ่ะ

กันเดินตัวตรงเนี่ยคนแก่สมัยนั้นถ้าท่านไม่พูดกับใครแล้วอยู่ที่บนศาลาวัดทุ่งยืนปฏิบัติธรรมเก่าเหมือนกับสายน้องป่าพงหรือว่าวัดป่าก็คนสูงอายุนั่งเก่งกันนั่นแหละเพราะว่าทำมาต้องหนุ่มๆสาวๆเขามีใช่ไหมนั่นแหละแต่ถ้าไม่ฝึกเอาไว้ตั้งก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่ฝึกเอาไว้ไม่เป็นไรหรอกอย่าประมาทไม่ได้อะตอนหนุ่มๆไปเที่ยวคนเราได้มานั่งทั้งคืนพักเดียวนอนแล้วตอนทำอยู่คนเดียวนี่เนาะคิดว่าวันวิสาขะนั่งทั้งคืนทำไม่ได้อ่ะมันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนั่นแหละเหมือนยังขับรถทั้งวันแต่ยังพรุ่งนี้ยังมาขับอีกกันแหละเหมือนกันนั่นแหละมันเพียได้มาที่ขับสามวันสามคืนมันยากถ้ามันไม่เป็นอะไรขึ้นมามันก็ดีเนี่ยถึงว่าอย่าไปดูถูกคนแก่อย่าไปดูถูกคนมีภาวนานั่งไม่รู้อะไรทำไปทำมามันเอาจนได้แต่มันรู้ทำขึ้นมาโดยที่ไม่มีต้นมีปลายมันจะมาตอนไหนเหมือนแม่บุญเรือนนั่นแหละท่านตอนสาวก็ทำกันมานั่นแหละพอบทมันจะรู้เนี่ยมันปรากฏขึ้นมาเลยเกินเดียวรู้เรื่องตลาดขึ้นมาเลยนั่นแหละเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเลยอย่างเนี้ยทำจะตายไม่ได้ทำเดียวๆบรรลุเลยนั่นแหละทำจริงทำจังเขาก็รู้ว่าคุณแม่เป็นคนจริงจังพูดเด็ดขาดต้องยังไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าคุณแม่ไม่ได้มาหรอกกลับไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอ้าวไม่มีที่บ้านมาแกชอบวัดแกคงหนีมาวัดมั้งพอรู้ธรรมมันมาเลยดังตัวนั่นน่ะมันคนมีฤทธิ์มีทั้งธรรมมีทั้งฤทธิ์นั่นแหละแล้วลูกผู้หญิงมาทำก็ไม่เป็นไรนั่นแหละมาเข้ามาในลูกคุณแจเลยนั่นแหละรอดไปอยู่ในตลาดได้นั่นแหละทีนี้ก็ไม่ได้มาหรอกแม่บุญเรือนก็กลับบ้านไปต้องก็หวานแล้วสามีก็หาไม่เจอแล้วก็ชอบมาวัดแกคงมาวัดแกบอกว่าถ้าไปอยู่ต้องอยู่อย่างพี่น้องกันดูอย่างผัวเมียกันไม่ได้แล้วพอรู้ธรรมขึ้นมา
เอาแม่จะอยู่ยังไงก็ได้ขอให้กลับไปเถอะทีนี้ก็แกเป็นตำรวจจับเพิงคนตัวตายก็ไปดับเพิงก็เลยเพิงมันไหม้ไฟมันก็ครอบไอ้ฟันไฟก็เลยช็อกตายก็เลยแม่ก็เลยอยู่คนเดียวแต่แกก็มีลูกหลานๆนั่นแหละแกเลี้ยงลูกบุญธรรมไว้คนหนึ่งแกไม่มีลูกอ่ะแกก็อธิษฐานให้น้ำนมมันออกมาตอนเด็กๆนั่นแหละก็มีได้น้ำนมเลี้ยงเด็กคนนั้นนะก็มีบุญนะเคยเกื้อหนุนกันนั่นแหละ แต่วันสุดท้ายคนนี้ก็ไม่รู้เป็นใครพอประวัติมันพูดไว้แต่ก็มันก็เลือนลางไปไหนก็ไม่รู้พอโตเป็นสาวแล้วนะก็เลยไม่รู้คนไหนแน่ นั่นแหละก็นี่แหละพอคนบรรลุธรรมเนี่ยมันง่ายนะมันเหมือนง่ายมันเหมือนว่าฟังแล้วมันง่ายแต่ทำไปเถอะมันยากเหลือเกินแต่ละคนแต่ละคนจะได้ทีนี้ก็พอกลับไปบ้านแล้วทีนี้ก็มีทองมีอะไรก็หั่นนันไว้แจกหมดเลยคนจนเดินมาก็แจกเขาไปแจกเขาไปตอนนั้นแม่ก็ไม่เอาแล้วฝากเงินทองอะไรนั่นแหละท่านก็อยู่แบบสมถะแบบคนช่วยเหลือกันนั่นแหละถ้าแม่เก่งแล้วแม่จะเอาไปทำไมนั่นแหละก็เหมือนว่าเศษกระดาษไปซะแล้วมันไม่มีทีลังอะไรนั่นแหละแต่คนที่ยังไม่สำเร็จใช่ไหมมันก็ต้องกลัวอดกลัวยากกลัวไม่มีใครช่วยก็ไม่เป็นไรแต่ก็ยังดีกว่าไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมยังรู้จักทำบุญทุนทานเป็นนั่นแหละยังก็ทำเอาไว้เป็นนิสัยทีนี้พออายุมากเข้ามากเข้าพอบุญกุศลตรงแล้วก็อดทนนั่นแหละหายตัวไปก็ได้ใช่ไหมแม่ไม่ต้องขึ้นรถนั่นนะเขาบอกว่าทั้งกับแม่จะไปเหมือนแม่วิ่งไปในอากาศไปเหมือนหายวับไปเลยถ้าเดี๋ยวไอ้พวกนั้นยังขับรถตามไปทีหลังเนี่ยรถไปทีหลังบางคนก็เหมือนท่านวิ่งไปกระโดดไปทีเดียวหายไปเลยนั่นแหละในอากาศที่เขาเห็นกันนะนั่นนะเพราะฉะนั้นนะถึงว่าที่ท่านพูดไว้เป็นกลอนนะในยุคนั้นนะไม่เหมือนไม่มีใครเหมือนนั่งเรือนแล้ว
แสงแก้วแจ้วฝากตลาดอะไรต่ออะไรนะที่ท่านพูดเป็นกรนะตำรวจก็จะไปจับแม่บุญเรือนนั่นแหละทุกนั้นอ่ะทีนี้ก็รักษาโรคให้คนก็คนเชื่อก็ไปรักษาไม่ต้องเสียตังค์มากคนไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปไงนั่นแหละเขาบอกว่าเขาเขียนไว้เขาบอกว่ามีคุณแม่ก็ต้องไม่ต้องเสียตังค์มากนั่นแหละคุณแม่ช่วยปัดเป่าใน

แม่บอกว่าต่อไปบ้านเมืองเราจะขายดีนั่นแหละแต่คือง่ายขายดีอะไรเงี้ยมันนึกว่าทั่วโลกรู้นั่นแหละทีนี้มันจังว่าแล้วเนาะมันเป็นยุคของเขาที่ไม่เอาทำซื่อทำตรงกันนั่นแหละมันก็เลยทำให้ลำบากกันไปทั่วโลกนั่นแหละทุกเจ้าจันเนี่ยที่ท่านบอกว่าระยองอะจะค้าขายดีด้วยนะอะไรต่ออะไรท่านพูดเอาไว้แต่ท่านไปสร้างโบสถ์ลูกผู้หญิงไปเป็นผู้นำสร้างโบสถ์หลังใหญ่นั่นแหละสมัยนี้ก็ต้องมีห้าหกสิบล้านหรือว่า100 ล้านวันหลังใหญ่แต่ว่าคุณแม่สร้างเอาไว้จนเสร็จแม่มีสัจจะบอกว่าขอเดือนนี้แม่เอาห้าหมื่นเจ็ดหมื่นก็แปดหมื่นถ้าเลยก็ให้เอาไว้ไปทำอย่างอื่นไปช่วยจะทำอย่างอื่นนั่นนะโอ้ยมันจะมาอะไรมีกันสองสามคนทำกับข้าวไว้นะเอาไว้เลี้ยงแขกแต่ว่าพอถึงวันเวลาแล้วก็มากันแล้วมากันทีนี้ก็แม่พูดจริงๆเนาะพูดอะไรก็ตามปากคุณแม่นะมันท่านเห็นเนี่ยทีนี้บางอย่างท่านก็พูดไม่ได้แต่ว่าโอ้ยเรื่องมันเยอะเรื่องของคุณแม่บุญเรือนนะแต่ทีนี้เหมือนหลวงพ่อใหญ่อะท่านรู้หลวงพ่อสนองก็รู้นั่นนะแต่บางอย่างก็พูดไม่ได้บางอย่างเนี่ยท่านพูดเอาไว้ไอ้คนนี้นะจะแต่งงานนะแต่งงานนะไม่มีความสุขมันต้องฆ่าตัวตายมันต้องอะไรท่านไม่ท่านขอไว้ขอทั้งคืนยังก็มาในสันติกันเนี่ยท่านไม่เคยนอนหรอกท่านนั่งหลับไปนิดเดียว

เรานั่นตื่นมาก็อิ่มแล้วนั่นน่ะตอนนมๆเหมือนกันหลวงพ่อสนองทีนี้เขาบอกว่ามากันสองคนบอกว่าใครเป็นพยาบาลใครเป็นครูมากันสองคนถ้าตายสูกเขาจะมาเป็นลูกศิษย์ตลอดเลยเขาก็มาจริงๆนั่นแหละเอากันขนาดนั้นนะจึงเชื่อว่าหลวงพ่อสนองรู้เหมือนกันรู้ได้จริงๆนั่นแหละบางอย่างก็พูดไม่ได้อกแตกตายนั่นแหละที่หลวงพ่อมั่นว่าไปทักเขาจริงๆดูกันไม่ได้นั่นแหละจะพูดกับบอมบางคนเห็นว่ารู้ว่ามันจะตายลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญติงบุรีไปเมืองจีนว่าเนี่ยเครื่องบินมันจะตายนั่นเนี่ยไอ้พวกแกนี่ไม่มีหัวเลยว่าไอ้ใครผมจะไปพูดให้ฟังมันไม่เชื่อหรอกบอกว่าแกฟุ้งซ่านนะมั่งอะไรต่ออะไรเห็นไหมไปก็เครื่องบินตกจริงๆตายกันหมดนั่นแหละแต่มาบางอย่างลุงพ่อก็พูดไม่ได้เพราะมันช่วยมันไม่ได้นี่แหละจึงว่าของอะไรที่เรายังไม่รู้ถ้าเราทำรู้ได้มันเป็นบุญของเรารู้ว่าเราจะตายหัวหมู่วันนี้พรุ่งนี้เราก็ยิ่งตั้งตัวใหญ่นั่นแหละได้ไหมบางคนที่เขารู้เนี่ยเขาก็ไม่พลาดโอกาสได้ไหมเพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมก็ดีมาก็ทำให้คนที่ลูกหลานก็ดีเนี่ยเราไม่ได้ทำคนเดียวนะถ้าทำไว้ปู่ย่าตายายทำไว้พี่ป้าน้าอาทำไว้กูต้องเอาตามอย่างมั่งใช่ไหมบางคนมันมีได้แต่มาบางคนเนี่ยเห็นมาเหมือนอย่างกับเต้เราก็ทำมาไว้นั่นนะตอนเขาเด็กๆเขาตกลกจักรยานเนี่ยทีนี้มันก็สุขภาพไม่ก็ดีเขาก็ไปหานั่งวิปัสสนาทีนี้ก็มาสอนลูกหลานแต่มานั่งกรรมฐานกันทุกคืนยังปักเบ็ดหาปลากันอยู่เลยเราเด็กๆแต่มานั่นแหละเขาไม่อยากให้เราไปอยู่ไปเที่ยวเมืองเหนือน่ะเมืองกาญน่ะมันเป็นป่าใหญ่สมัยนั้นน่ะเขาไม่อยากให้หลานไปเขากลัวจะไปเป็นพานไปเป็นพานป่าทีนี้ก็ไม่เคยคุยให้ฟังพอไปพอโตแล้วไปโอ้โหนึกว่าห้องน้ำเขาเก็บหัวเก้งหัวกวางไว้เต็มหมดเขาไม่ได้ให้ใครอ่ะเขาเก็บเอาไว้
ลืออันนี้ยิงได้ตัวใหญ่ใหญ่นั่นแหละก็ไม่กลัวหรอกเขาพาลูกหลานไปเที่ยวเนี่ยก็นอนได้สบายแต่ไอ้พวกผู้หญิงผู้ยังไปเที่ยวก็ไม่กล้านอนเนี่ยเหมือนเป็นยามไว้กันเลยในป่าทำไมคนมันป่ามันเยอะไงแต่เมืองการนะมันไม่เหมือนทำไมเนี่ยมันเตียนหมดป่าเก่งเกิงมันหมดละมงละมั่งนั่นแหละมันหนีหมดได้มาแต่ก็ไม่อยากใกล้เลยแต่คนที่เป็นปานนะเวลาจะตายเนื้อมาลอยมาเป็นจะลอมจะลอมที่เขาพูดให้ฟังนะต้องเอาพระมาสวดมนต์มาถวายสังฆทานถึงจะหลับไปได้สงบถึงจะตายได้สงบเป็นมาจะมันได้อะไรอ่ะมันไปเราเมื่อไรจะได้เกิดใช่ไหมก็เหมือนปู่แล้วนั่นน่ะคนได้นั่งกรรมฐานมันก็ไม่ใช่เราคนเดียวมันยังแตกพืชแตกปันไปใช่ไหมถ้าเราไม่นั่งเลยนั่นแหละเราก็ไม่มีการนั่งกรรมฐานการขัดเกลาติดใจ นั่นแหละตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องบาปยังไม่ค่อยอยากเชื่อแต่ไม่ได้เกเรกับใครนั่นแหละจึงเข้ามาง่ายนะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงแบบเลี้ยงพ่อแม่ไปอย่างนั้นเองไม่ได้ไปซื้อขายอะไรนั่นนะด้วยพ่อแม่นะตั้งใจแล้วจึงได้มาเข้าวัดได้มาบวชดีกว่าไปแต่งงานก็รวยรวยจนจนกันอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมใครจะมาให้เราตลอดใช่ไหม เราไม่เอาดีกว่าเรามาทำศาสนานั่นแหละ มาเป็นหลวงตาฝาดลานวัดดีกว่าเพื่อจะได้ต่อไปจะได้ไม่ลำบากใช่ไหมเคยจะไหลตายจริงแล้วก็รู้ว่าความตายเนี่ยมันจิตมันออกไปมันไม่กลับเข้าร่างมันก็คิดถึงบ้านเนี่ยคิดถึงแม่ก่อนมันอยู่บางลี่นี่แม่อยู่เมืองการทีนี้ก็ไม่ได้แล้วเราคนจะตายนี่ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพุทโธเลยมันกลับเข้าร่างมันก็เลยไม่ตายนี่แหละไอ้คนที่มันไม่ฝึกเอาไว้เวลามันหลายตายมันก็ตายเลยมันออกไปมันไม่กลับเข้าร่างมันเองจึงว่าก็คนเราเนี่ยที่บอกว่าจิตใจถ้าใจดีมันไม่ถึงข่าวตายจริงๆมันยัง
ทั้งยืดอายุได้ไม่งั้นตายไปแล้วแต่แท้ว่านี่แก้วขาดมาไม่รู้จะเก้าไรนั่นแหละที่ก็ได้มาบวชเนี่ยมันจะตายต้องไหลโอนแล้วแต่มาเป็นมาลาเรียจนเอาน้ำนี่มาลดยังกับฝักบัวเลยไม่ใช่ลดธรรมดาให้มันเย็นนะอาจารย์ต้องไปอยู่พระธาตุฟังไปเป็นที่ต้องวาภูมิสามเดือนเป็นสามมนนะนั่นแหละไปอยู่พระธาตุฟังมันก็ยังไม่หมดเถื่อแต่มันแมวมันมาแมวมันก็เป็นมาลาเรียพอมันจะตายมันก็ลงรถมารักษากันเราบอกว่าเอาน้ำทุบตัวทุบตัวแล้วมันก็เลยจุดร้อนจุดหนาวนั่นแหละมันก็เลยขนกันขึ้นรถมาลงโรงพยาบาลได้นั่นแหละตายหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันตอนนั้นมันไม่ตายอ่ะเราพอไปเจอแล้วกำลังพยาบาลกันนั่นนะถึงบอกว่าถ้าเราน่าจะตายจะต้องนอนนะมันไม่ตายเจ้าคาดมาเรื่อยจมน้ำ

ดมน้ำก็ดมน้ำก็ไม่ตายคนช่วยไว้นะพี่ชายบอกว่าให้ไหว้จะไหว้โดนน้ำนะไหว้เห็นใกล้ๆไหว้ไม่ขึ้นนะพอไหว้ตัดมันก็มาที่แห้งมันก็ไม่ตายนั่นนะถึงว่าพอน้ำพออ่างมากๆนึกกลัวนะนึกกลัวน้ำไปอาบน้ำที่ไหนนึกกลัวเพราะว่ามันแรงในแม่น้ำเมืองกาญเนี่ยคนแปลกหน้าไปไหว้ๆจมตายง่ายๆนั่นแหละพอจนนั้นน่ะจึงบอกว่าผ่านมาเยอะแยะนะเรื่องราวที่พรรณนาไม่หมดคุณพ่อคุณแม่ที่กตัญญูใช่ไหมที่กตัญญูกับพ่อแม่ที่ไม่รู้อะไรเราทำความดีช่วยเหลือพ่อแม่ใช่ไหมนั่นแหละจึงได้รอดมารอดปากเกี่ยวปากกามารอดความตายมาเหมือนนะถ้ามีเรื่องก็ไปนอนบ้านเพื่อนมึงอะไรมึงมันก็ไม่มีเรื่องใช่ไหมไม่มีเรื่องให้มัน

มากอะไรเงี้ยปกติธรรมดาไม่เคยไปนอนบ้านคนอื่นแต่เวลาจะมีเรื่องมันแก้วกาดไปนั่นนะเพราะว่าไหว้พระสวดมนต์ทุกคืนเหมือนกันนั่นนะบุญกุศลเนี่ยมันมีจริงๆนะอธิษฐานก็ดีมีจริงๆนั่นนะอธิษฐานบารมีเนี่ยเราทำอะไรไว้ในอดีตชาติเราก็ไม่รู้ใช่ไหมทีนี้มีทั้งคุณทั้งบาปตัดเล็กตัดน้อยแต่ก่อนเนี่ยทีนี้พอมาบวชแล้วนี่จุงยังไม่ตกจุงยังไม่กล้าตกเลยตั้งใจตีนี่ไม่เอาเออกลัวแม่ก็ต้องหมดหมดไม่อยากจะไปทำมันเลยเพราะว่ามันรู้แล้วว่าเขารักชีวิตเขาดังนั้นเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะมันไม่มีความสุขอะไรเลยนั่นนะเอาปากก็ดีอยู่ดีๆก็เอาปากก็ดีไปรูปไปรูปอะไรไปรูปไปจองแห้งเขาฝากเขาตั้งแล้วปากไปดีตะควันนี่ไปจะบกเก็บเนี่ยตีกาลวาดเขาว่าอย่างนั้นนะพอเท่านั้นนะถึงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันให้พ้นไปแล้วจะเอาดีเข้าตัวไม่ได้ให้มันเข้าไปไม่รู้เรื่องจะมาว่าคนโน้นคนนี้มันไม่ดีเลยเรื่องของเขาอ่ะ

ขอให้เรานี่แหละครอบครัวเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยถ้าเราอยู่เย็นเป็นสุขกันหมดแต่มันก็ไม่มีเรื่องมีราวเหมือนคนมาปฏิบัติมารู้จักกันแต่ออกไปแล้วก็อยู่คนละที่คนละทางก็ไม่ได้สมาคมกันมากนั่นแหละก็มันก็ไม่มีเรื่องเหมือนไปอยู่อังกฤษนั่นแหละใช่ไหมพอมีเรื่องไม่ได้ก็สามวันย้อยกลับเลยเอกคนนี้มาแล้วเอากันเรื่องไม่ได้เขากลัวกันมากเขามารู้จักกันในวัดแต่ไปแล้วก็คนละ50 โลมึง100 โลมึงไม่ได้มาหากันหรอกแต่มาเจอกัน101ก็ดีหรือว่าอุดรขอนแก่นเขามาคุยกันสนุกแต่เวลาไปแล้วก็ทั้งคนต่างทำกินเนี่ยเขาจึงไปอยู่ได้เนี่ยกฎก็มีเยอะใช่ไหมแต่ประเทศไทยนี่มันเสรีกันเนี่ยเสรีกันจนไม่รู้ว่าจะผิดหรือจะถูกเวลานั้นช่วยเหลือกันไม่ได้ใช่ไหมตู้รักกันไว้ดีกว่าใช่ไหมประเทศไทยเราสอนลูกสอนหลานได้ดีใช่ไหมไปอยู่ต่างประเทศก็มีความสุข

ไปเล่นการพนันกันหมดแต่เมื่อไรก็ออกสี่ตัวกับพันไม่มีนะขอยืมเต้าแก่ก่อนเล่นจนหมดแต่ว่าไม่มีเรือนเหลือไอ้พวกเล่นนั่นแหละถ้าไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่รวยคนเวียดนามไปอยู่เยอรมันยังรวยใจเชื่อร้านไอของเกิดร้านไทยชื่อร้านอาหารไทยพวกของ

คนเวียดนามไปอยู่เยอรมันยังรวยใจเชื่อร้านไอของร้านไทยชื่อร้านอาหารไอพวกของในบ้านเนี่ยว่าเป็นร้านของชาวไทยใช่ไหมชาวไทยเนี่ยชื่อดังใช่ไหมชื่อเสียงดีแต่ไม่รักกันนั่นแหละจีนมันบอกว่าร้านอาหารจีนเนี่ยดีทั่วโลกนะดีหรือไม่ดีมันก็บอกว่าดีทั่วโลกไอ้ร้านคนไทยไปอยู่ด้วยกันอิจฉากันอะไรกันไม่รักกันหลวงพ่อบอกว่าให้พูดใหม่บอกว่าดีทั่วตอนมันไปชิมแล้วมันไปชิมทุกร้านไม่ถูกใจมันก็กลับมาที่เก่าเพราะว่าคนนี้เป็นคนพูดดีใช่ไหมนั่นนะให้พูดว่าดีดีทุกร้านนั่นนะจะไปตัวใครตัวมันเหมือนว่าเอาไว้มีเรื่องตายกันยังมาเผากันได้ใช่ไหมตัวใครตัวมันก็ไม่มีนั่นแหละนึกว่าพระเนี่ยอยู่นานๆแต่มาไปเผาศพกันไปโยมไม่อาหารมาทานกบฏ กบฏก็คือไม่อยู่ในร่องในรอยก็เห็นมาพระท่านก็นึกถึงคุณของท่านว่าข้าวสารพีเดียวก็อักขันอยู่ไม่ได้นั่นแหละแต่มามันเป็นอย่างนั้นขอให้รู้เถอะยังได้ไปเผากันอะไรกันนั่นแหละจึงว่าคนเราทุกวันเนี่ยมันเดินห่างเนี่ยมันห่างเป็นมือห่างตีนห่างไปหมดไม่สนใจอ่ะนั่นแหละไอ้หนูก็ราชสีนั่นแหละก็ใหญ่ก็แล้วอะไรแล้วไม่สนใจอ่ะโอ้ยได้หนูตัวเล็กนิดเดียวจะมาช่วยอะไรเราได้แต่มาไปติดพวงบานเงามาดิ้นอะไรก็ไม่หลุดพอหนูได้ยินเขาหนูไปช่วยกัดนั่นแหละไปกัดพวงออกมาได้ถึงว่านิทานโบราณนี่แหละที่บอกว่าไอ้แพ้ไม่จ้าก็ต้องตายหมดพอเลี้ยงเขาก็จะเอาไปเข้าลงเชือดอย่าอย่างนั้นเลยเราต้องหนีพ้นไปพอเผลอเจ้าของก็แตกแถวไปอยู่เราป่าไปอยู่ในถ้ำพอท้องแก่พอไปออกลูกให้หมามันมาเห็นมันบอกว่าแหมเมื่อกี้มันก็กินจ้างไปตวงแล้วนะมันยังไม่พออีกเลยทีนี้โอ้โหพูดเท่านั้น

นะไอ้หมากลัวเลยไม่รู้ตัวอะไรมันอยู่ในถ้ำนี่นะมืดๆทีนี้พอมาอีกไปคุยให้เสือฟังเสือบอกว่าตัวอะไรว่าทำไมลูกมันใหญ่เหลือเกินบอกว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราต้องผูกไว้ด้วยกันแต่หนีก็ได้หนีด้วยกันนะเสือทีนี้ก็ผูกเชือกมาด้วยกันพอมาอีกเมื่อกี้นี้เองจะกินช้างไปตรงแล้วยังไม่พอจะกินเสืออีกตัวไงเสือใจคิดซะแล้วล่ะวิ่งหนีเลยวิ่งหนีทีนี้ก็ลูกไอ้วิ่งไปติดต้นไม้สิคอหักตายนั่นแหละแต่มาตัวรอดได้นั่นแหละเพราะว่านั่นแหละทีนี้มันมีต้องเยอะใช่ไหมทีนี้พุทธเจ้าบางองค์เนี่ยบางองค์เนี่ยบอกว่าพอมาเกิดแล้วมาทำบุญสุนทานมาแผ่ไม้ทานมาให้หมดพระเวสสันดรให้ขอช้างก็ให้ขอจ้างขอมาออกมาจากบ้านเมืองแล้วบอกว่าเดี๋ยวให้หมดเตือนอยู่เจ้าเมืองก็ขับไล่ไปถึงพ่อไม่รู้ว่าไงก็ต้องตามเจ้าเมืองเนาะไปมัตสีไม่มีความผิดมันต้องไปจะไปด้วยไปบำเพ็ญสงสารอยากไปด้วยก็ไปก็ต้องอุ้มลูกไปอีกไปทีนี้ก็พอไปก็เขามาขอก็มาขอเกียรติอะไรหนึ่งให้เขาไปหมดตัวเองก็ต้องเดินป่าร้อนถึงเทวดานั่นแหละต้องไปเนรมิตอย่างเดินเป็นเดินก็ต้องเดินแค่สองสามวันก็ถึงเขาวงกตนะทีนี้ก็ไปอยู่นู่นแหละไปอยู่เอาวงกฏไปอยู่หิมพานต์ทีนี้เมืองหิมพานต์เนี่ยเป็นแบบต้นไม้เงินต้นไม้ทองทีนี้ก็มันก็หลายนั่นตั้งแล้วมันก็ละมิตินั่นน่ะได้คนเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้นั่นแหละทีนี้ก็ไปอยู่ก็ตาชุชกก็บอกว่าไปขอคนใช้มาเถอะทำไมงั้นเราไม่ไปตักน้ำแล้วเพราะว่ามันล้อมันหนาวว่าเป็นสาวแต่ว่าสามีแก่เนี่ยต้องตักน้ำอะไรทาอะไรทีหลังไม่ไปดีกว่าถ้าไม่ไปขอลูกคนชาวบ้านมาขอจะไม่มาอยู่ด้วยอ่ะจะพักกลับบ้านดีกว่าทีนี้ก็อดรนทนไม่ได้ก็ไปขอใครเนาะไปขอพระเวสสันดรดีกว่าไปขอลูกพระเวสสันดรทีนี้ก็
ไอ้พานไปเจอในพานเดียวเตตบุตรก็ไม่รู้จะเอาอะไรเนี่ยบอกว่าโกกว่าไปเอาสารของพระเวสสันดรคือกักควิกตันเองสารของพระเวสสันดรจะไปชวนพระเวสสันดรได้กลับให้กลับบ้านแบบเพื่องเลยนะไปโกกแฟนเจตบุตรแฟนเจตบุตรเธอซื้อก็เขาว่าใหญ่เขาลบสารแต่มันไม่ได้เปิดดูก็ได้กินยังดีทีนี้ก็ไปจากนั่นก็ไปเจอทารสีอยู่ในป่าก็ไปเจอทะเลสีแล้วก็ได้กินยังดีแล้วก็พรุ่งนี้ก็ลาไปไงนั่นแหละไปเก่ากันนามาตอะไรนั่นแหละไปจนถึงไปจนได้นั่นแหละก็ในละมิตรว่าให้จะไปตอนมัตสีไปเก็บอาหารก่อนไปเล่าป่าไปในป่าก่อนก็ไปขอถ้าคนผู้หญิงนี่คงจะให้ยากเพราะว่าไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายเขาไม่ได้คลอดมาผู้หญิงนี่คงยากแต่แกก็คิดดีพอไปขอมาได้ก็ลงน้ำไปก่อนนั่นน่ะลงน้ำไปก็เวลาเดินจะเอาเท้าขึ้นมาน่ะแต่พ่อเขารู้พ่อบอกว่าจะได้พุทธภูมิเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องบารมีเยอะต้องให้ทานหมดอะไรต่ออะไรตัวเคยจงมาเป็นบริจาคทานด้วยกันอะไรเงี้ยก็พยายามพูดแกก็ไม่จนใจอ่อนรู้ว่าลูกแอบอยู่หนองน้ำก็ขึ้นมาให้จูชกไปยังไม่ทันไปก็เลยก็คู่แล้วจูชกตีแล้วตีกวาดไปนั่นแหละกรรมเก่าที่เคยมีอยู่ชาติถึงเคยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเคยตีกันไว้อะไรต่ออะไรมันก็กรรมมันก็มาขนาจารีกับพวกนั่นแหละเคยตีงัวตีควายไว้มันก็มาตีมั่งไปแล้วทีนี้มาตีมามาตีก็เรียกหาไปเจอเรียกหาคณาจารีไปเลยทีนี้ก็เรียกหาไม่เจอสงสัยวันนี้มันเกิดอาเฟตไอ้เสือผลไม้ก็หาได้ยากมาจนมืดพระเวสสันดรก็แกล้งว่าไปหลงไปมีแฟนใหม่มั่งอะไรต่ออะไรก็เสียใจไปเสียเนี่ยมาหาลูกก็ไม่เจอก็เกิดร้องไห้ก็หลบไปพระเวสสันดรก็เลยต้อง
น้ำอะไรมาธรรมดาไม่ถูกตัวกันนะทีนี้ก็เพื่อนกันมาก็เลยเล่าให้บอกว่าทำไมไม่บอกตั้งแต่ทีแรกก็ได้โมทนา นั่นแหละเนี่ยเห็นไหมกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าตละองค์มันไม่ใช่เป็นง่ายๆมันกลับหลังไปเยอะพอลำบากมากๆพอวิจามันแก่กล้ามั่งมันก็ไม่เอาแล้วมันวิจาการแก่กล้าหรือว่าเป็นสาวกกันเยอะเป็นพุทธเจ้านี่ลำบากนั่นแหละตายเหมือนดังว่าประชาตจะทั้งหมดนั่นแหละกว่าจะได้แต่ละองค์ต้องอดทนเห็นว่าในหลวงเราดีจะตายแต่มันก็ว่าไม่ดีนั่นแหละไม่รู้ว่าจะทำยังไงเห็นไหมตายก็ไม่อยากจะทะเลาะกับใครเอาของไปให้กันดีกว่าไปแจกนั่นแหละกว่าจะได้กว่าจะเต้ากว่าจะแก่จะเต้าเห็นไหมทำหมดตนตาลพัดที่เรียกว่าการงาน60-70 ปี 80 ปีนั่นแหละกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นั่นต้องอดทนทั้งนี้ตายแล้วในหลวงก็ไม่มาเรียกร้องเอาอะไรกับใครใช่ไหมเพราะท่านดำของท่านได้นั่นแหละท่านไม่อยากจะไปลบกับใครไม่อยากจะไปลบพุ่งกับใครใช่ไหมเขาลงไว้ลบกันเราจะไปหาไปเซอร์เวย์หาต้องตังให้เขาทุจักทำมาหากินเราไม่ได้มาลบกับเขานั่นเขาขอเป็นมาเราเอาหาจีบหรือว่าให้มันเลิกเป็นคอมมินิกนั่นแหละทำไมคอมมินิกเยอะใช่ไหมกว่าจะเป็นในหลวงขึ้นมาก็เหมือนกันนะพระเวสสันดรก็เหมือนกันที่คนจะได้รู้จักพระเวสสันดรหรือว่าพุทธเจ้าเนี่ยเห็นว่าเสือแม่ลูกอ่อนตกลงไปในหลุมในเหวอะไรขึ้นไม่ได้ก็ออกลูกในถ้ำข้าพระตักกินลูกนึกว่านั่นแหละให้ฤาษีไปหาสัตว์ที่มันตายเด่นเสือในป่ามาให้ไม่ทันเอากระโดดไปเสือกินดีกว่านั่นแหละสละเป็น

สลัดตายไปนั่นน่ะจึงกว่าจะมาเป็นพระเวสสันดรโอ้โหมันไม่ใช่ของง่ายๆเลยเป็นพ่อค้าเป็นสัตว์ต่างๆตกนรกมีนั่นน่ะบางชาติเป็นว่าดีท่านบอกว่าไม่เป็นเปรตเป็นเปรตตัวดำเป็นสูงใหญ่นั่นไม่ได้เป็นนั่นพระพุทธเจ้าเราทะลงทะลงนั่นไปมาหมดพระนนท์ก็เคยไปตกนรกใช่ไหมไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยไปนรกจนมานั่งกรรมฐานกันนี่แหละถึงเชื่อว่าทางนี้ดีเนี่ยไม่ใช่ของง่ายจนไม่รู้จักเป็นตัดอยู่ในป่าบ้างเป็นคนในป่ามึงจนมาพอรู้จักว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ของง่ายเลยการที่บอกว่านั่งแล้วไม่ลืมไงนั่งแล้วไม่รู้ลืมพุทโธใช่ไหมที่ท่านบอกว่าทำไปแล้วมันเหมือนต้องไปหาปลานั่นแหละปลามันติดแล้วก็ว่าจำไม่ลืมนั่นแหละพวกที่ชอบในสันติเนี่ยมันทักวันหนึ่งนะมันจะต้องได้ขึ้นมรรคผลแต่ว่ามรรคผลมันจะได้เกิดไม่ใช่ผู้ปั๊บมันเกิดปุ่นเลยนั่นแหละต้องฝึกต้องขนต่อขนาดเขาบอกว่าทำไว้นะทำไว้มั่งเวลาทำไม่ได้ไอ้เจ๊คนนั้นก็ทำเล่นแต่ไอ้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอย่างนี้แหละนอนก็ดึกตื่นก็สายแกอายุมากแล้วนี่นะทีนี้ก็หลวงพ่อสนองก็ตายแล้วนู่นต้องไปบวชอยู่กับหลวงพ่อวิจัยนั่นแหละทีนี้ก็ภาวนาไม่เป็นก็ต้องเอาแล้วมันเป็นมะเร็งก็แล้วนั่นน่ะทีนี้กินยาไทยก็ไม่ได้เพราะมันกินยาหลงอยู่มากินยาไทยมันก็อ้วกมันไม่เหมือนกันทีนี้ก็ภาวนาไปภาวนาไปเอากัญชามึงก็แม้มันปวดนั่นแหละภาวนาไปภาวนาไปมันเลยไม่ปวดก็เลยภาวนาได้พอจะตายบอกว่าเอาผ้าไว้ให้นะเก็บผ้าไว้เยอะแกเลิกกายพออายุมากพอ60ฝ่าแล้วแกก็เที่ยวบ้างแล้วดูคนหลวงพ่อถนองเนี่ยตอนสามสี่คนลูกสองคนทีนี้ก็

ก็เสื้อผ้าก็ไม่หมดขายบ้านแล้วก็ไม่ได้ขายไม่ได้ให้ใครไปเก็บไว้ให้ลุงพ่อตามวัดอย่าไปได้ไม่เอาเลยบอกว่าเยอะเลยมึงละเลิกขายพอขายซึกแถวได้ด้วยก็เลยได้ให้ลุงพ่อสนองยืม13 ล้านนั่นแหละเงินสบายนั่นน่ะแต่มาลุงพ่อมาตายแล้วก็เลยแกก็มาตายเนี่ยเห็นไหมมาเอาภาวนาทีหลังนั่นน่ะพอเวลาจะไปยกฝนก็ตกพอเวลาลกตกพอเวลาไปจะไปเวียนตกฝนตกอยู่ในบริเวณวัดนั่นน่ะบอกว่าไม่ต้อง ไม่ต้องเวียนแล้วฝนตกใหญ่เผาเลยตัวกระดูกน่ากลัวดีถ้านั่นแหละไปของแกดีเหมือนกันแกก็ชอบทำบุญแต่ต้องคนได้พูดอย่าไปขัดคอกันนะถ้าขัดคอก็ไม่ไปด้วยนั่นแหละนะไปอายกายตึกได้เขาบอกว่าตายเท่าไรก็ขายไม่ได้มาเอาลุงว่านั่นเอาลุงว่าสามารถไปจันกันต้ององว่างวันนั้นต้องอวันเลยขายได้เลยนั่นนะตักตายยักยากต้องบอกว่าไปถวายสังฆทานนั่นแหละท่านกายได้เลยกายไม่ต้องเด็กๆกันมาชีวิตนี้มาจากเล็กศูนย์นั่นแหละมาทำรวยทีหลังขายเสื้อผ้าขายของทำรวยอะไรต่ออะไรเราไปได้บอกว่าคนเยอะทำไมคนมีแต่ไปหนองกอกบึงมันมาว่าเป็นส่วนเก่ามันเห็นแบบนั้นพอมาอีกทีนึงกลายเป็นตึกหมดเลยพลังเดินนั่นไปที่แรกอ่ะมันเหมือนได้ว่ามันเห็นสวนน่ะมันเห็นเป็นสวนไปหมดมันสวนเก่ามันมาปรากฏให้ดูวันนั้นบอกว่าให้ไปฉันข้าวที่ฉันไปฉันที่บ้านขายไม่ออกบอกว่ามีคนยืนอยู่กับต้นไม้เล็กๆอยู่มันป่าสแกมองดูเราแต่ไม่ได้แวบหนึ่งเห็นแวบหนึ่งแล้วก็มันก็กลายเป็นเมืองหมดแล้วทีนี้ขายไม่ออกมันไม่ได้ไปขายที่ไปแจนข้าวที่นั่นน่ะจะที่เขามาฟักกดให้ดูเนาะมันก็เป็นได้เนาะทั่วอำนาจจิตนั่นถึงว่าบุญกุศลเนี่ยที่เราไม่นึกไม่คิดมันก็ปรากฏได้ทุกรูปทุกนามอ่ะใช่ไหมที่บอกว่าอย่างน้อยมันก็ปรากฏได้ดู
นั่นแหละแต่ก่อนนี้ยังไม่เจอหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานเห็นไปเจอนั่งตักปากมันก็เห็นเป็นลำแสงตะวันหลวงพ่อสนองสังวานบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมันก็เลยจับไปไม่งั้นมันเห็นจากข้างนอกมันเห็นแต่งเห็นนานๆจะได้เห็นนู่นเห็นนี่ไม่ใบบ้ากระบุญด้วยแล้วนั่นแหละแต่มันได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เพียงแต่นรกมันก็ได้เห็นน้อยนั่นน่ะต่อไปอย่างนั้นมากมากอ่ะบางทีเห็นเพื่อนไปไงอยู่คนเดียวเนี่ยถึงว่าว่าจะได้เข้ามาเห็นไหมนั่นน่ะพักเดียว70แล้วเห็นมาถ้าจะไปอยู่ได้สักกี่วันถ้าอยู่ได้80ก็บุญตายนั่นน่ะแต่มาเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้หรอกเรื่องแก้วสารพัดตึกในใจเราเนี่ยถ้าเราทำได้มันก็ได้แต่ของแต่ละบุคคลเลยใช่ไหมแก้วเวรมณีเนี่ยแหวะเว้นแล้วได้แก้วละแล้วนั่นน่ะแต่แก้วมณีใช่ไหมที่เราไม่ต้องไปอิจฉาริษยาใครนี่แหละเอาให้สะอาดในภายในเราก็แล้วกันใช่ไหมทุกคนนะถ้าเราเอาพระพุทธเจ้าไว้ในใจเราให้ได้เราจะมีความสุขไม่จอมปลอมเลยที่ร้องง่ายกันหัวเราะร้องง่ายเนี่ยพอมันเอากันไม่จริงมันทำกันไม่จริงถ้าจริงแล้วมีความสุขทุกตัวหน้าละถึงว่าแม้มันจะมาถ้าเอาจริงจังกันทั้งหมดก็โลกนี้ก็มีความสุขกันนั่นแหละพอป่วยเจ็บขึ้นมาแล้วเอาละเป็นหนึ่งยมปูนะโอ้โหถ้ามันไม่ได้ภาวนาไว้ปวดตายปวดจนต้องให้หมอทิศยาตายมึงมีแต่มันทรมานนั่นแหละทรมานเหลือเกินแต่มาเลยเกิดมาอย่างโอ้เอาให้เราเทศที่หนึ่งนะว่าบุญกุศลที่เราได้ถึงลานปัลละน้อยที่เราได้มาพูดให้ญาติโยมฟังก็ดีนี่แหละเราฝากเอาไว้ที่เราสร้างพระเอาไว้ก็ดีนี่แหละที่ว่าเราพระอยู่นานพระหินที่อยู่นานนั่นน่ะพระหินไม่มีใครอยากทำอะไรแต่ถ้าฟ้าทองฟ้าทองเหลืองไม่แน่แต่มาไปอยู่ใกล้ๆม
พวกวิชาทิฏฐิมันก็เอาไปหล่อมอให้ได้นั่นแหละจังกับพระที่เราทำนี่เป็นนินพระนอนให้หลวงพ่อถนองท่านบอกว่าอยากได้ไว้วัดสังฆทานทะกงนั่นแหละตอนใกล้ๆท่านจะตายแล้วท่านบอกคอยเพราะฉะนั้นเราก็ทำไว้ได้500,000กว่าแล้วป้อนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมเป็นเจ้าของกันทุกคนที่อยู่ทางบ้านก็ดีที่อยู่ที่นี่ก็ดีก็ละเล็กก็ละน้อยเดี๋ยวมันก็เสร็จในมะนั่นแหละบางคนบอกว่าใครที่ได้ก็จะมาช่วยกันนั่นแหละเพราะว่าเจ้าของก็ให้เชื่อแต่มายุ่งก็ขอให้มีความสุขความเจริญใกล้เข้ามาถูกทุกขณะแล้วขอให้คิดดีทำดีกันทุกคนทั้งโลกมันจะเป็นยังไงก็เราจะไปตามเขาใช่ไหมเราก็มีความสุขความเจริญของเราด้วยกันทุกท่านทุกคน

อย่ายึดมั่นตัวตนของกายนี้วางไว้ที่มิมีซึ่งเจ้าของไม่ยึดติดถือไว้ในครอบครองเริ่มไตร่ตรองยนต์ให้ดีมีใครกันไม่มีเราของเราในกายนี้เหลือเพียงขันห้าที่มีใหญ่ยึดมั่นปล่อยและวางเสียบ้างอย่างรู้ทันผ่านคืนวันเรียนรู้ขันด้วยปัญญาคติธรรมคำกลอนโดยชนัดดาผู้ทับ

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทาน

ทำให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพอระมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เรียกว่าไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทธลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้

คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุง

ใจมนุษย์คืออยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมให้ใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมให้ใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแต่เราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

จะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราเมื่อใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองง่วงนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสั่งสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคลายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างปล่อยทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีส่วนสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นว่าสกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมควรเล็บควรหนังย้อนไปนรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะบู่สะดุกกระดูกขานิ้วมือนิ้วเท้าเราเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแผ่นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโนเวลก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุเขาพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนแล้วเข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ค่อยตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์ท่านเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นเกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเดือดดำดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองจะน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายเขาพยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้กันไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ก็เห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยๆวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยๆวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยๆวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

อิมินาสการนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระ

0: ขังสระนังกาชามิ
1: สังฆังสระนังกาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังกาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังกาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังกาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังกาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังกาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังกาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังกาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังกาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังกาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังกาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังกาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังกาชามิ
0: ติสรณะคมนังนิพพตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กามิสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่5แล้วโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนไต่บาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดจำตาตรงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดครองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลาธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปราภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ชาวชวนะปัญโยวัดป่าดอยมูเสอ 30,000 ทุ่งจังหวัดตากพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลาคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติรัสุธีหลวงพ่อเชื่อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ชัยยะจินธรรมโมวัดทองสุทธารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทพรังสีมหาวิโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโรงทานทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดจำตาตรงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิ ิราภรณ์หลวงปู่อำนวยโพริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรนิโนวัดบ้านโง้งปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิริเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลวงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัตปริศดีท่าน A 081-564-8474 081-564-8474 หรือ062-159-2492 062-159-2492ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569
0: และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี 710-014

0: ทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ไม่เคยมาปฏิบัติหลายคนไหมหลายคนไหมหลายคนเหมือนกันนะเคยไหมไม่เคย ผู้ชายเคยมานะยังไม่เคยหรือว่าคนมาปฏิบัติก็จะกลัวลำบากคือกลัวลำบากกลัวจะทำไม่ได้กลัวไม่เหมือนอยู่ที่บ้านที่บ้านจะทำไงก็ได้สะดวกสบายทุกอย่างก็แบกเอาความสบายที่บ้านมาคือเราไม่ได้ทิ้งความสบายที่บ้านก็เลย แบกเอาความสบายมาก็เลยไอ้ความสบายมันตามมาก็เลยกลัวก็เลยพอติดความสุขก็เลยกลัวไอ้ที่กลัวมากๆก็คือกลัวใจตัวเองกลัวความคิดตัวเองว่าจะทำไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้แบกความกลัวมาปฏิบัติท่านให้ทิ้งความกลัวไว้ที่บ้านให้คิดว่าเป็นบุญทำแล้วเป็นบุญอยู่ที่บ้านมันได้ความสะดวกสบายแต่ว่ามันไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำใจให้ดี ตอนนั้นบ้านมันเป็นธุรกิจของความคิดเป็นธุรกิจของความคิดมันก็ไม่สงบตอนนี้เรามาอย่างนี้มันก็ต้องทิ้งธุรกิจของความคิดคนธุรกิจของความคิดเนี่ยมันคิดแต่เรื่องเงินคิดแต่เรื่องงานวางแผนอยู่ในใจเรามาปฏิบัติก็ต้องละสักเจ็ดวันธุรกิจก็หมดไปให้เหลือการปล่อยวางให้เป็นคือหัดปล่อยวางให้เป็นถึงเราจะปล่อยวางได้ไม่หมดแต่ก็หัดปล่อยวางภาระทางใจเนี่ยมนุษย์เนี่ยทำงานไม่เสร็จหรอกมนุษย์ที่ไม่มีคนไทยคนไหนทำงานเสร็จให้เป็นสักทีร้อยครั้งก็ไม่เสร็จให้เป็นเจ้าประจินร้อยชาติก็ไม่เสร็จให้เป็นนักเขียนร้อยชาติก็เขียนไม่จบให้เป็นนักอ่านร้อยชาติก็อ่านไม่จบให้เป็นนักพูดร้อยชาติก็พูดไม่จบให้เป็นนักกินนักเที่ยวร้อยชาติก็ไม่จบเพราะจิตนี่มันไม่จบเพราะจิตนี่ยิ่งคิดมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นที่กลายมาเป็นตัวหนักใจตัวฟุ้งซ่านตัวไม่สงบคนเนี่ยรับอิทธิพลจากความคิดตัวเองมากที่สุดโดยมากก็คิดจะหาความสุขกันแหละแต่ว่าคิดไปแล้วมันกลายว่ามันแบ่งแยกได้ไม่หมดมันก็กลายว่าไอ้ที่คิดไว้นี่มันกลายเป็นอารมณ์หมดเลยเหมือนเราทำสมาธิเนี่ยเราต้องการตัดอารมณ์ทั้งภายในภายนอกทิ้งเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นอารมณ์เดียวเมื่อเรา

อารมณ์เดียวเดียวเนี่ยนิวรณ์ห้าก็จะดับความปวดเมื่อยจะดับปวดเมื่อยเนี่ยมันไม่ดับง่ายหรอกถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่ดับหรอกถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวง่วงเหงาห้องนอนเนี่ยมันไม่ดับหรอกถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวสงสัยมันไม่หายหรอกมันก็คิดสงสัยเรื่องบุญบาปเรื่องปันปฏิบัติเรื่องสวรรค์นรกนิพพานก็สงสัยในศาสนาก็สงสัยมันก็มันไม่มีอารมณ์เดียวมันไม่หายสงสัยก็สงสัยยันตายคือวิจิกิจฉาท้อถอยมันก็ท้อถอยยันตายเนี่ยถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวกลัวจะอดข้าวไม่ได้กลัวจะนั่งไม่ได้กลัวจะไม่สะดวกกลัวจะไม่สบายกลัวจะมากโรคเพิ่มโรคขึ้นกลัวจะเครียดก็ไปเอาหลักวิทยาศาสตร์ว่านั่งอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็เกิดการท้อถอยไม่กล้าทำแล้วไม่มีอารมณ์เดียวมันก็กลัวแล้วก็ไปถึงก็พอรู้จักนี้ไปก็ไปคิดไม่ชอบใจหงุดหงิดไม่ชอบใจนั่นก็ไม่ชอบใจนี่ก็ไม่ชอบใจแล้วเข้ากายว่ามาทำไมนั่นก็ไม่ถูกใจนี่ก็ไม่ถูกใจก็เป็นพยาบาทวิตกบางครั้งไปคิดเก่าๆใครทำอะไรไม่ดีพูดไม่ดีเอามาคิดอีกไม่ชอบใจอีกแล้วก็ไม่ชอบใจปัจจุบันอีกที่เรามาวันนี้ไม่เห็นดีอะไรตรงนั้นตรงนี้ไม่ถูกใจก็ไม่ชอบในพยาบาทอีกที่ตกเรียกว่าไม่เป็นอารมณ์เดียวแล้วก็ไปห่วงอีกพอลดใจตรงนี้มันก็ไปเกลียดแล้วก็ไปรักอีกคนจะเกลียดมันก็ไปรักคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้คนนั้นจะเป็นนั่นคนนี้พอมานั่งแล้วมันไม่มีอารมณ์เดียวก็เป็นทุกข์ในความรักอีกคิดถึงเป็นห่วงอีกมันไม่ใช่คนรักใครก็ได้ที่เราคุ้นเคยสนิทสนมก็จะกังวลเป็นทุกข์ฉะนั้นพอไม่เป็นอารมณ์เดียวเลยเนี่ยจิตเราจะรู้สึกว่าพโวภาวะนั่งแล้วก็ไม่เป็นหนึ่งอันนี้นิ่มพูดไงว่าอุปสรรคในการปฏิบัติของพวกเราก็เป็นนิวรณ์ห้าสกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีก็จะมาไม่ให้เรายอมเป็นหนึ่งแต่ถ้าเราจิตเป็นหนึ่งได้แล้วเนี่ยปัญญาจะเกิดอะไรที่ทำไม่ได้ทำได้หมดเลยเดินไม่ได้ก็เดินได้ยืนไม่ได้ก็ยืนได้นั่งไม่ได้ก็นั่งได้อดนอนไม่ได้อดได้กินก็ไม่หิวอยู่ได้อย่างพุทธเจ้าพุทธเจ้าดับนิวรณ์ได้แล้วพุทธเจ้าเสวยมุติสุขอยู่ได้นั่งเจ็ดสัปดาห์เจ็ดสัปดาห์เพราะอะไรเขาจิตของพระองค์เป็นหนึ่งแล้วจิตเป็นหนึ่งท่านก็สอนให้คนมาดูลมหายใจบ้างว่าเวลาพระองค์เมื่อก่อนไม่เป็นหนึ่งเลยพระองค์ก็ทำไม่ได้นั่งอยู่เจ็ดสัปดาห์ไม่ได้แต่พอเป็นหนึ่งแล้วก็ดูลมหายใจแล้วจิตเป็นหนึ่งก็อยู่ได้ท่านจึงสอนให้ดูสติปัฏฐานสี่ให้รู้ก่อนเหมือนกับคนที่พอสมาธิเกิดแล้วเนี่ยก็จะเวลาจะพูดอะไรก็ไม่ใช่อารมณ์พูดทำอะไรก็ไม่ใช่อารมณ์ก็ใช้สมาธิปัญญาทำอย่างถ้าเราคนโกรธเนี่ยถ้าเราโกรธแล้วพูดเนี่ยแสดงว่าเราใช้อารมณ์พูดจึงโกรธแต่ถ้าเราไม่โกรธเนี่ยเรามีสติพูดเนี่ยแสดงเราใช้ปัญญาใช้สติพูดผ่านอารมณ์โกรธได้ดังนั้นการปฏิบัติเราต้องการยกฐานะจิตเราที่คิดมากๆเนี่ยให้มันน้อยลงจากที่เราควบคุมไม่ได้เพื่อมาควบคุมได้โกรธก็ควบคุมได้รักก็ควบคุมได้คิดถึงก็ควบคุมได้จิตเราอ่อนแอไม่เข้มแข็งก็สามารถควบคุมให้เข้มแข็งได้ฉะนั้นถึงว่าเรามาเดินตามทางจิตของพุทธเจ้าไม่ใช่เดินตามลอยนะ
เดินตามทางคิดของพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้านี่ที่ไม่แบกความสุขจากครอบครัวมาพระเจ้าไม่ได้แบกหวังมาเลยทิ้งหวังไว้ข้างหลังหวังไม่สบายไปไหนก็ขึ้นขานหาม ทุกอย่างคนประเคนให้หมดอยู่ที่หวังแต่พระเจ้ารู้ว่าอยู่ที่หวังเนี่ยมันก็ติดอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่ทำให้ก็หงุดหงิดใครไม่ทำให้ก็หงุดหงิดใครทำให้ก็สบายใจและต่อไปถ้าเกิดจริงเราดีไม่มีใครทำให้เราก็กลายเป็นคนช่วยตัวเองไม่ได้พระองค์เลยมาทำให้ตัวเองพอออกมาแล้วพระองค์ก็มีความสุขทางใจไม่ใช่ความสุขจากการสะดวกสบายการความสุขที่สุดของพุทธเจ้าเนี่ยคือความสุขที่ใจยอมรับพระองค์มาบวชวันแรกนะมากินข้าวชาวบ้านนะตอนที่เป็นเจ้าแผ่นดินเนี่ยหมอต้องตรวจก่อนนะอาหารอย่างไรที่ถูกกับจริตของพระกุมารเค็มไปไหมเปรี้ยวไปไหนเผ็ดไปไหมมันไปไหมต้องตรวจต้องชิมก่อนอาหารทุกครั้งต้องลดเลิศแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยมีขนพิเศษนะมีขนพิเศษที่ในคอเนี่ยขนเนี่ยที่พิเศษไม่มีมนุษย์ใดจะมีเวลาอาหารเข้าไปใน เข้าไปในลำคอเนี่ยผ่านเข้าไปในคอจะไปลดเลิศเลยมีขนซึ่งครับเป็นวิญญาณเหมือนเขาเรียกว่าชิวหาวิญญาณก็ถือว่าวิหาวิญญาณนี่รับรสแต่นั่นทุกคนมีวิญญาณทางลิ้นมีแต่พระพุทธเจ้ามีภาษามากกว่าคนธรรมดาคือมีพิเศษคือมีขนที่ในลำคอเพราะอาหารเข้าไปตกตรงนั้นจะกรองและรสชาติที่ไม่อร่อยก็อร่อยหมดเลยแต่พระเจ้ามาฉันของชาวบ้านเนี่ยมาบิณฑบาตฉันวันแรกออกบวชพระเจ้าไปดินมาออกบวชเจอข้าวโอ้โหอะไรมาใส่ในบาตรปนก็หมดเลยบาตรก็ลุนิดเดียวชาวบ้านก็เอามือล้วงข้าวมาใส่บาตรใส่บาตรถ้าอยู่ในหวังนี่โอ้โหทำอย่างประณีตแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บมันพึ่งกลับเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆมาบิณฑบาตชาวบ้านกินจากเมื่อวานนี้เป็นเจ้าพิรินวันนี้มาเป็นคนธรรมดามาเป็นภิกขาจารย์ภิกษุคู่ขอพระองค์ทรงเห็นแล้วฉันไม่เคยได้กินอย่างนี้เลยวันนี้เป็นวันที่ฉันต้องกินเคี้ยวเข้าไปไหวเดี๋ยวนี้แต่พระเจ้าว่าพระเจ้าใช่ไงใช้ปิจฉนาปัจจเวกขณะปั๊บเดียวพิจารณาผ่านเลยว่าพระราชาก็ยึดติดว่าอาหารประณีตคนจนก็เขากินอย่างนี้ก็นึกว่าจริงๆแล้วพอไปอยู่ในท้องมันปนกันหมดเลยจะเป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นเนยใสเนยข้นไปถึงในท้องมันก็เหมือนกันเป็นอุจจาระมันก็เหม็นเหมือนกันปัสสาวะก็เหม็นเหมือนกันเป็นเสลดน้ำลายเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นผงพระองค์คิดด้วยปัญญาเลยอย่างนี้อาหารไปถึงท้องมันไม่ได้บอกเลยว่าเป็นของคนจนคนรวยเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นใครรู้เลยว่าไม่ต่างกันถ้าเป็นคนธรรมดาก็ต้องถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินที่ไปโดนกินก็ต้องอาเจียนออกมาไม่เคยกินเนี่ยแต่นั่นด้วยพระองค์ทรงมีวิจารณญาณกินด้วยปัญญาก็ผ่านตั้งแต่วันนั้นมาพระองค์ก็ฉันโดยอะไรก็ได้ก็มีความสุขกว่าไม่ต้องมาให้ใครประเคนไม่ต้องให้หมอตรวจว่าอันนั้นจะอร่อยอันนี้จะอร่อยอันนั้นจะถูกไม่ต้องใช้แพทย์ไม่ต้องใช้อะไรเลยพระองค์ก็ทรงฉันเองเลยพิจารณาและฉันเองฉันเองไม่ให้เป็นเนื้อช้างไม่เป็นเนื้อม้าไม่เป็นเนื้องูไม่เป็นเนื้อหมีเนื้อสุนัขเนื้อเสือโคร่งเสือดาวไม่เป็นเนื้อมนุษย์พ้นเนื้อสิบอย่างพระเจ้าถือว่าไม่เป็นโทษก็ฉันอย่างธรรมดา
นี่คือพระองค์ไม่ได้แบกมาเข้าต่อไปมาจากในวังไม่ได้เอาแบกที่นอนมาจากในวังไม่ได้เอาข้าราชบริพารมาปนเปื้อนปฏิบัติถ้าไม่งั้นพระองค์ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านนิวรณ์บางคนที่นั่งสมาธินะเขาบอกว่านั่งไงนั่งสมาธิในบางคนพอรู้ลมหายใจก็เริ่มสงบแต่บางคนเนี่ยนั่งยังไงก็ไม่สงบนั่งจนกระดูกนี่สั่นตักตักตักตักตักตักตักตักเลยนะข้างหลังเนี่ยกระดูกนี่สั่นตักตักตักทุกครั้งไม่ผ่านตายเป็นตายนึกถึงพุทธเจ้าพอกระดูกมันสั่นข้างหลังเนี่ยถ้าเป็นบางคนบอกสงสัยเอามาพาดจับเนี่ยเขาบอกวันนี้ยอมตายเพราะไม่เคยได้ผ่านสมาธิเขายอมให้ตรงกระดูกเนี่ยมันเต้นตักตักตักตักตักตักตักผ่านเลยวันนั้นเขาได้สมาธิเลยตั้งแต่วันนั้นมานั่งกี่ชั่วโมงก็ได้ทีแรกก็ชั่วโมงก็ไม่ผ่านสองชั่วโมงผ่านพอผ่านเวทนาคราวนี้เขาผ่านหมดเลยยืนก็ได้นั่งไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในตัวนั้นเหมือนไม่ต้องกินยาเลยมันมีพลังงานขึ้นมาแทนหมดเลยบอกโหถ้าเราไม่ข้ามตรงนี้มาเนี่ยเราก็คงต้องแบกทุกข์ต่อไปสังขารนี้ก็หนักนั่งก็หนักเดินก็หนักอยู่แต่พอมีสมาธิผ่านไอ้เวทนาท่านนั้นธรรมะจริงๆเป็นของละเอียดอ่อนมันต้องมีทั้งสุขทั้งทุกข์ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็กลัวแล้วก็ไม่ผ่านบางคนเนี่ยนั่งกระดูกจะแตกพอกระดูกจะแตกแตกเป็นแตกผ่านเลยถ้ากลัวกระดูกแตกไม่ผ่านมันทดสอบใจเราหน้าดูทำความดีเนี่ยทดสอบใจเราเขาสอบทุกอย่างเลยไม่เขาไม่ให้เราไปจากโลกนี้เขาไม่ให้ไปจากสังขารที่เป็นทุกข์เขาจะสกัดกั้นไม่เราไปให้เราแพ้ได้ให้นั่งก็แพ้เดินก็แพ้ดังนั้นนิวรณ์ห้าเนี่ยเหมือนเป็นมารที่ไม่ให้เราผ่านเด็ดขาดใครไม่มีปัญญาใครไม่มีสมาธิพอจะไม่มีทางผ่านเขาได้เลยเขาจะเอากลับมาให้ทุกข์เหมือนเดิมอันนี้บอกเริ่มต้นให้ฟังนะพระธรรมนิเทศฟังเราจะผ่านได้ต้องมีปัญญาต้องมีสมาธิฉะนั้นถ้าในที่นี้นะทุกคนเนี่ยไม่ได้ผ่านสมาธิกลับไปนะก็เป็นความคิดเดิมนั่นเองก็คิดว่าพอมานั่งแล้ว7วันก็เออได้แต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าอันละเอียดอ่อนได้ก็รู้เพียงว่ามาปฏิบัติแต่ถ้าเราผ่านนิวรณ์ 5ผ่านเวทนานี้ได้เราจะฉลาดเราจะรู้เลยธรรมะพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองไม่ต้องให้ใครบอกจะรู้เลยธรรมะพุทธเจ้าต้องจะขึ้นที่สูงเนี่ยหมายถึงว่าเรามองที่ต่ำไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเหมือนเราจะขึ้นที่สูงใช่ไหมเราบอกโอ้ที่สูงเป็นอย่างนี้เราต้องปีนไปถึงให้สุดยอดก่อนจะขึ้นเขาจะปีนที่สูงเนี่ยเราไปถึงที่สูงจริงจะตอบได้เออข้างล่างมันเป็นยังไงข้างล่างมันเป็นไงเราเห็นข้างล่างเป็นไงถ้าตอบได้เราขึ้นที่สูงไม่ได้เราตอบไม่ได้มันจะขึ้นถึงยอดเขาไม่ได้เราตอบไม่ได้เลยเป็นยังไงเวทนามันก็เหมือนกับขึ้นเขาเนี่ยถ้าเราผ่านสมาธิตรงนี้ได้ปุ๊บมันจะตอบในตัวของเขาเองว่าทีแรกเรานี่คิดว่ามันยากนะมันยากตรงที่ว่าการผ่านเวทนาเท่านั้นเองมันมีทุกคนมีทุกคนเพราะนิวรณ์ห้ามีทุกคนอุปสรรคนี่พูดถึงอุปสรรคของผู้ปฏิบัติธรรมที่ไม่ผ่านฉะนั้นที่วัดสังฆทานแต่ตมาก็ยังไม่เคยตายนะยังไม่เคยตายแต่คือเกือบตายหลายครั้งแต่ไม่เคยตายแต่เราก็รู้ว่าวิธีตายที่ดีที่สุดเหมือนพุทธเจ้าตายก็ใช้วิธีตายอย่างพุทธเจ้าอย่างยิ้มตายอย่างพระอรหันต์ก็ยิ้มตายก็ใช้วิธีนี้กันโรงพยาบาลที่วัดหมอแพทย์ศิริราชมาเราก็บอกหมอศิริราชว่าอย่าใช้แบบศิริราชอย่าใช้แบบหมอทั่วไปบอกทำไมหลวงพ่ออย่าใช้กับคนไข้ที่นี่ที่นี่ให้ดูลมหายใจยันตายเพราะคนที่มาวัดเนี่ย
เขาทำสมาธิได้แล้วเขาจะผ่านอย่าห้ามฉีดมอร์ฟีนไม่ต้องยานอนหลับไม่ต้องมอร์ฟีนยานอนหลับนี่สำหรับคนที่ฟุ้งซ่านไม่ไหวจริงเขาภาวนาแล้วเขาจะหลับเองเวทนาเนี่ยอย่าใช้ธรรมะก็ใช้กับพระมีพระแต่ละองค์เป็นมะเร็งมีองค์หนึ่งเป็นพระครูเป็นเจ้านามบนองค์หนึ่งก็เป็นผู้แก่มาบวชเขาเป็นอาตมาก็ดูแลให้พระดูแลเขาบอกว่าไม่เป็นไรบอกหมอไม่ต้องฉีดยานะท่านจะภาวนาท่านเองยังบอกว่าคอยดูแลอย่างเดียวว่าพอสุดพระเนี่ยเงียบมากเลยหมอบอกเนี่ยอีกเดือนเดียวละไปแล้วเคสนี้ไม่รอดก็บอกพอสุดเขาก็พระท่านก็ดูลมหายใจท่านไปเรื่อยเลยอยู่สามเดือนหมอบอกเอหลวงพ่อเคสนี้ผมไม่เคยทำไมอยู่ได้บอกใช่จิตทางท่านดีแล้วพอเราจะไปเนี่ยไปยังสงบทุกองค์เลยตอนจะไปปุ๊บองค์หนึ่งที่เป็นพระครูเป็นเจ้าวาดอยู่วัดข้ามบุคคาเป็นพระองค์นี้เป็นคนมีพรสวรรค์วาดปั้นเก่งมากเลยสวยมากเป็นคนมีฝีมือปั้นจากพระเนี่ยที่ข้ามบุคคาจากราวนมเนี่ยไปถึงยอดเนี่ยก้าววาตาเนี่ยหูเนี่ยวาหนึ่งตาประเทศเนี่ยวาหนึ่งทำสวยงามมากเลยทำบนยอดเขาเพราะครูบาอาจารย์บอกให้ทำพระปาฏิหาริย์ตัวนี้อยู่ในดินท่านเป็นคนไม่ได้เรียนสูงเรียนแค่ป.4แต่ทำอะไรท่านทำได้หมดท่านมีสมาธิทำตอนจะสิ้นเนี่ยท่านเป็นมะเร็งก็ออกจากโรงพยาบาลจุฬาก็ไปวัดไม่ไหวตมาก็มาดูแลที่วัดก็บอกท่านไม่ต้องห่วงนะพอท่านจะสิ้นท่านก็มาบอกว่าตมาให้ตมาไปหาตมาหลวงพี่ฝากวัดด้วยนะฝากวัดด้วยบอกไม่ต้องห่วงพี่ทำจิตให้ว่างพี่ภาระของพี่เรื่องวัดเป็นวัตถุไม่ต้องห่วงผมรับผิดชอบทำใจสบายแต่ท่านก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลท่านก็ดูลมแล้วก็ค่อยดับไปอย่างสงบแม่ตมาก็เหมือนกันใช่แม่ตมาก็ออกจากโรงพยาบาลให้มาดูลมยันสงบพ่อก็ให้มาดูลมยันสงบสมาธิอยู่ได้ช่วยได้เยอะแม่ก็อยู่ได้85ปีพ่อก็อยู่ได้95ปีไม่ให้หมอดูหมอก็มาดูช่วยดูแต่หมอไม่ให้ทำอะไรไม่ให้ใส่อะไรทั้งหมดไม่ให้เจาะให้ไปสงบแล้วสมาธินี่ช่วยอย่างมีความสุขมากแม่ชีบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งอาตมาไปเห็นที่โรงพยาบาลปุ๊บมาบอกเอามาวัดอย่าอยู่ที่โรงพยาบาลเลยวันนั้นไปเจอลูกเป็นนายทหารมาวัดวัดดีกว่าอยู่โรงพยาบาลนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยเรารู้ก็มาไว้ที่วัดอยู่โรงพยาบาลในตัวเขียวแล้วนะคนเราอะตัวเขียวแหละโอ้เขียวตายอย่างไม่สวยเลยเราก็มาที่วัดเอามาที่วัดนี่พอมาถึงที่วัดนี่ธรรมะธรรมโมมันเต็มพองเลยตัวหนวลเลยนะวันจะใกล้สิ้นนิมนต์ให้เราไปรับสังฆทานนะหลวงพ่อสบายจังจะทองโตแล้วสบายจังเลยไม่มีสุขทุกข์เลยหลวงพ่อสบายคนจะตายบอกสบายไม่มีทุกข์เลยไม่มีทุกข์เลยสบายใจมากสบายใจพูดสบายตลอดเวลาเลยลุกขึ้นมาคุยกับเราสบายมากเลยตัวพองเลยสบายดีนะเราเอามาจากโรงพยาบาลใจเขาสบายพ่อหลวงพ่อไปถามลูกสาวกลัวแม่ไหมถ้าแม่ตายโอ้ยไม่กลัวแม่หรอกแบบนึกว่ากลัวแม่บอกแต่แม่สบายแล้วนะไม่ห่วงอะไรแม่มีความสุขไม่มีเวทนาแม้ถ้าไปอยู่โรงพยาบาลมีเวทนามากเลยเพราะทุกคนใจอ่อนหมดทุกคนกลัวเจ็บหมด
หมอก็กลัวเจ็บคนไข้กลัวเจ็บทุกคนกลัวแต่อยู่ที่นั่นทุกคนถอดจิต

ได้ว่านี่ร่างกายเราก็ให้มันเป็นอย่างนี้แต่จิตเราดีเราบอกโอ้โหแม่ชีนี่โชคดีทำใจได้ข้ามเวทนาได้บอกสบายมีความสุขฉะนั้นการปฏิบัติจึงธรรมะพุทธเจ้าจึงอัศจรรย์จริงหนอพระพุทธเจ้าจึงอัศจรรย์เนี่ยพระพุทธเจ้านี่เข้าฌานนะเข้าฌานปฐมฌานตอนที่จะนิพพานเข้าปฐมฌานเลยพระนนท์ถามอนุรุตบอกพุทธเจ้าเงียบแล้วเนี่ยนิพพานแล้วเหรอพระพุทธเจ้านี่เป็นโรคประขันธิกภาพถ้าเป็นโรคสมัยนี้เขาเรียกอะไรนะเส้นโลหิตฝอยแตกในลำไส้หรือในข้างในอ่ะหรือในบนสมองก็ได้แตกแล้วก็อาเจียนออกเป็นโลหิตก็อาเจียนออกหมดเต็มตัวแล้วพุทธเจ้าก็ใช้ระงับเวทนาด้วยสมาธิแล้วก็เข้าฌานพอถึงเข้าปฐมฌานปุ๊บเนี่ยเวทนาจะดับเลยยังเมื่อนึงยังเรานั่งปวดในเมื่อที่เรามีโรคภัยก็เจ็บเลยพอนั่งเข้าปฐมฌานปุ๊บเดี๋ยวเราจะหายเจ็บเลยโรคนี้เหมือนไม่มีแต่ออกมาแล้วมีแต่ตอนเข้านั่นจะไม่มีพอเรานั่งเนี่ยปวดมากพอเราผ่านปุ๊บเนี่ยนั่งนี่จะเหมือนเราลอยอยู่ในอากาศจะไม่ปวดเลยแต่เราออกมาแล้วจริงๆรู้ว่าเราปวดแต่พระพุทธเจ้าพระนนท์ก็ถามพระอนุรุตพระอนุรุตองค์เดียวพระทั้งหมดเนี่ยที่จะรู้จิตพุทธเจ้ามีพระอนุรุตคนเดียวที่ที่ผ่านมารู้จิตพระนนท์ก็ถามบอกพุทธเจ้านี่ผ่านหรือยังยังเข้าปฐมฌานอยู่คือตมชาติก็วิตกวิจารปิติสุขเอตกตาอยู่กับอารมณ์เอกตาคือเป็นหนึ่งพอมันเงียบพระเจ้าเงียบนะพระอนุรุตพระเจ้านิพพานอย่างพระเจ้ากำลังสู่อากาสานัญจายนะอากินัญญาเนวสันพุทธเจ้าก็พุทธเจ้ากำลังสู่ฌานเบื้องสูงคืออากาศว่างดับเวทนาดับสัญญาสับสังขารดับวิญญาณตอนนี้พระเจ้าดับวิญญาณไม่มีความรู้สึกแหละความรู้สึกที่จะเจ็บจะปวดความรู้สึกภายนอกไม่หมดอ่ะก็ถามไปจนถึงนิโรธสมาบัติพอเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยก็จะหายใจอยู่ข้างในลมหายใจข้างนอกจะหมดอย่างนี้จะอยู่นานได้ที่สุดเลยอยู่เป็นเดือนๆก็ได้บอกพุทธเจ้าเงียบจังบอกไม่มีลมหายใจพุทธเจ้าไม่ต้องใช้ลมหายใจเพราะเข้าจตุฌานแล้วไม่มีทุกขเวทนาแล้วพุทธเจ้าเข้าฌานจนชำนิชำนาญเลยท่านชำนาญแล้วขออภัยจนร่างกายเนี่ยเบาสบายไม่มีเวทนาสุขที่สุดแหละพระองค์จึงจะถอนพอตั้งแต่หัวค่ำนะพระองค์ปิดวาจาพอแสดงทำให้สุภัตตะปริภาชกสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยองค์สุดท้ายพุทธเจ้าก็บอกต่อไปนี้เราจะไม่ต้องแสดงธรรมแล้วธรรมวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วพวกท่านรักษากันไว้ไม่ประมาทอย่างเดียวพุทธเจ้าเข้าฌานตั้งแต่หัวค่ำเย็นสว่างเลยสุขทั้งนั้นสุขครั้งสุดท้ายที่พุทธเจ้าได้มีกายไม่ใช่ทุกข์นะแล้วพอรุ่งอรุณก็เข้านิพพานมีความสุขที่สุดในโลกไม่มีใครจะสุขเท่าพุทธเจ้าเพราะจิตพุทธเจ้านิพพานแล้วดังนั้นสมาธินี่จึงเป็นยาเป็นอาหารเป็นอุปการะธรรมแก่มนุษย์ทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายที่จะสร้างบุญบารมีถ้าใครถึงใครได้มากคนนั้นก็มีความดับทุกข์ได้มากเพราะทุกข์นี่มีทุกตัวคนทุกทั้งนั้นร่างกายเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังฟันมันเกิดขึ้นมาก็เพื่อแก้ปัญหามันเกิดขึ้นมาแก้ปัญหาเพื่อขบเคี้ยวอาหารให้ร่างกายดีแต่พอมันไปแล้วก็ทุกข์ถ้ามันเจ็บมันปวดก็ทุกข์ไม่ว่าร่างกายทั้งหมดอะไรที่มันเสื่อมมันทุกข์ทั้งหมดฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจึงเอาธรรมะมาแทนเมื่อเราเอาธรรมะมาแทนเนี่ยมันจะเหมือนทุกข์นั้นไม่มีเหมือนทุกข์นั้นไม่มีเหมือนคนมีลูกคนเดียวมีลูกสาวคนเดียวทำไว้รวยมากเลยมาหาเราบอกว่า
ลูกทำบุญให้ลูกลูกถูกไฟคลอกตายที่ที่หลายหลายหลายปีที่แล้วมาที่มีลูกสาวคนเดียวแล้วเด็กหนีขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทำไงสองคนตายายสมบัติทั้งหมดทำไว้ให้ลูกสาวคนเดียวต่อไปโยมก็เอาธรรมะกันแล้วกันธรรมะเป็นลูกตัวเองอยากจะฆ่าตัวตายจะไม่อยู่ในโลกนี้ก็หาความสุขไม่ได้ก็คิดว่าทำไว้ให้ลูกก็แล้วกันโยมต่อไปนี้โยมก็ปฏิบัติทำทำบุญให้ลูกแล้วโยมจะได้ลูกโยมก็ได้พูดนั้นโยมอาจจะเจ็บปวดเมื่อยนะอยากจะหลัดหลัดให้ฟังดังนั้นดูว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะได้แก้ข้ามเวทนาตัวนี้นะต้องสู้กับเวทนาตัวนี้มันสู้เราไม่ได้หรอกนะมันสู้ใจเราไม่ได้หรอกเพราะเวทนาเนี่ยมันกลัวสมาธินะนิวรณ์ทั้งเนี่ยกลัวสมาธิเป็นเครื่องวัดกันเป็นเครื่องต่อสู้กันเขาเป็นข้าศึกกับเรานะเขาจองจำเราตลอดว่าเราเขาจะไม่ให้เราผ่านไม่ผ่านเจ็บปวดให้ได้แต่ตัวเราก็คิดว่าเราจะต้องผ่านให้ได้เมื่อเราผ่านได้แล้วเนี่ยทุกอย่างจะผ่านหมดเลยดังนั้นถือว่าเรามาปฏิบัติในสติปัฏฐาน 4-7 วันเนี่ยเราพยายามอย่าท้อถอยคิดถึงพุทธเจ้าให้มากคิดถึงคำสอนของท่านถ้าเราเกิดจิตอยากกลับบ้านคิดว่าไม่ไหวอะไรต่ออะไรคิดว่าพุทธเจ้าทำไมทำได้แล้วแถมเอาไปเอาภรรยามาบวชเอาลูกมาบวชเอาใครแม่มาบวชเอ๊ะทำไมจึงทำได้เพราะไม่จึงสละนะถ้าเราเป็นอะไรเราต้องทำได้แค่7วันเราไม่ได้ทิ้งมาอย่างพุทธเจ้าใช่ไหมพุทธเจ้านี่ทิ้งมาเลยชวนลูกชวนเมียทิ้งมาหมดเลยไม่เอาเลยเงี้ยมาตายในดงในป่าเลยพุทธเจ้ามาชวนลูกชวนเมียตายในดงในป่าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านแต่เรานี่แค่7วันเดี๋ยวเรากลับบ้านแต่เราต้องการเอาธรรมะนี่ไปอยู่กับเราอยู่กับความสงบสุขกับเราเมื่อเราอยู่ตรงไหนธรรมะจะได้รักษาใจเราเดินไม่มีทุกข์เกินไปนั่งไม่มีทุกข์เมื่อเรารักษาจิตของเราได้เป็นหนึ่งเลยข้ามอนิวรณ์ห้าได้แล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้ยชีวิตของเรามีค่าแล้วเพราะคนเราก็ทุกข์เงินทองก็ช่วยไม่ได้นะลาภยศสรรเสริญก็ช่วยไม่ได้มันต้องช่วยตัวเราเองยิ่งมีสมาธิเท่าไหร่ยิ่งเก่งเท่านั้นตอนนี้เราไม่เอาอะไรแล้วเราจะเอาตรงเนี้ยต้องสละตรงนี้เพื่อจะเข้าไปสู่ตรงนี้โยมจะไปซื้อของเขาโยมไม่เอาเงินไปให้โยมจะเอาเพชรจะวงมาใส่เขาให้ไหมโยมจะเอาสมาธิโยมไม่ลงทุนโยมจะได้ไหมต้องลงทุนไหมโอ้บอกกูจะเอาแต่กำไรเขาไม่ให้หรอกโยมมานั่งเจ็ดวันโยมไม่ลงทุนบอกกูเมื่อยกูก็นอนกูหิวกูกินกูไม่ลงทุนเลยรับรองสมาธิเอ่ยไม่มาเลยไปหาคนอื่นหมดใช่ไหมโยมต้องลงทุนไหมเอาอะไรลงทุนเอากายกับใจโอ้โหของหลักทั้งนั้นเลยนะไอ้ใจที่คิดเพลินๆก็ต้องเลิกคิดนะไอ้ใจที่คิดอะไรต่ออะไรที่เคยแบบแหมมันคิดอะไรไปตามก็ต้องสละมันเอานั้นน่ะมาลงทุนกายที่เคยคิดและจะนอนจะกินให้สบายก็ต้องเอามาลงทุนว่าจะทำอย่างนั้นไม่ได้เลยต้องทำตามอาจารย์สอนแล้วต้องเดินตามอาจารย์สอนนั่งตามอาจารย์สอนนี่คือการลงทุนอยากจะได้กำไรกลับบ้านนะแต่ถ้าไม่ลงทุนเป็นนักคิดกำไรก็ไม่ใช่นักคิดกำไรก็ต้องลงทุนใช่ไหมลงทุนมากก็กำไรมากลงทุนน้อยก็ได้กำไรน้อยใครลงทุนน้อยได้กำไรมากซื้อหุ้นลอตเตอรี่ล่ะซื้อลอตเตอรี่แล้วจะถูกไหมลงทุนน้อยจะเอาตั้ง30ล้านบางคนไม่เคยถูกเลยเพราะลงทุนน้อยแต่คนทำกินเนี่ยลงทุนมากทำธุรกิจเนี่ยลงทุนมากยิ่งลงทุนไปลึกเท่าไรเท่าไรยิ่งกำไรมากเท่านั้นเพราะลงทุนมากลงทุนข้ามชาติยิ่งได้มากใหญ่ฉะนั้นถึงว่า
เราวันนี้เราก็เป็นนักลงทุนนะโยมนะเก่งกับ

ำไรเก่งไหมเก่งกำไรไหมโยมจะเอาอะไรกำไรอะไรไม่เอาลงทุนก็ต้องเอากำไรกำไรก็คือความสงบไงนะเรามาลงทุนก็คือข้ามเวทนาให้ได้เอาความสงบต้องได้สมาธิต้องดับนิวรณ์ความง่วงถ้าเรานั่งสมาธิยังง่วงแสดงว่าเรายังลงทุนไม่พอยังข้ามความง่วงไม่ได้ใช่ไหมเหมือนเราจะไปซื้อรถราคา700,000เนี่ยหรือล้านเนี่ยแต่เราเอากำเงินไป400,000เขาบอกไม่ให้อ่ะยังไม่ได้ยังไม่เสร็จดังนั้นเราต้องลงทุนเราจะต้องข้ามความง่วงให้ได้ความปวดเมื่อยนี่ข้ามยากนะใช่ไหมแค่นั่งฝังยังปวดเมื่อยเลยนะความปวดเมื่อยนี่ข้ามยากมากเพราะใจเราอ่อนแอมาเคยความปวดเมื่อยฟุ้งซ่านลำคาญใจหดหู่ท้อถอยสงสัยพยาบาทวิตกกังวลต่างๆเนี่ยวิตกกังวลในโรคจิตทั้งนั้นโรคประสาททั้งนั้นนะเราต้องข้ามให้มันหมดเลยแต่ที่จริงแล้วพวกนี้เหมือนสวิตช์ไฟโยมนิวรณ์ห้าเหมือนสวิตช์ไฟเหมือนสวิตช์ไฟที่มืดๆเนี่ยเรารู้จักไปกดตรงสวิตช์ตรงนั้นมันมืดปุ๊บมันสว่างเลยมันไม่ใช่สว่างดวงเดียวนะโยมมันสว่างหมดทุกดวงเลยแต่สวิตช์อันเดียวถ้าเราใจเราเนี่ยปล่อยวางเป็นถ้าปล่อยวางเป็นนะถ้าโยมปล่อยวางเป็นทั้งอดีตอนาคตได้พยายามปล่อยวางให้หมดให้จิตว่างปล่อยวางได้ปุ๊บเหมือนกดสวิตช์ไฟคราวนี้ถึงจุดแล้วเราได้เนี่ยวันที่หนึ่งไม่ยอมวันที่สองไม่ยอมวันที่สามไม่ยอมวันที่สี่วันที่สี่จะยอมนะอาจจะขาสวิตช์เจอโยมวันที่หนึ่งนี้อาจจะแหมกูจะไหวหรือวันที่สองมันหนักวันที่สามวันที่สี่เผลอๆสวิตช์นั่นดังนั้นคนยิ่งมีทุกข์มากยิ่งได้ธรรมะเร็วคนไหนมีสุขมากจริงๆไม่ได้ธรรมะเลยแต่คนไหนที่ทุกข์และทนได้ทุกข์และทนได้ทุกข์และเฉยได้พอข้ามเวทนาตรงนี้ทุกคนก็จะกลายเป็นหนึ่งในอารมณ์นี้ฉะนั้นทุกคนมีวาสนาปฏิบัติได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันหมดแต่ขึ้นอยู่กับว่าขอให้ใจรวมเป็นหนึ่งอย่าให้มันฟุ้งซ่านแล้วก็อย่าส่งจิตออกนอกห้องนี้เวลานั่งนะครูเจ้าบอกไงภิกษุจงทำใจไม่ให้จิตเนี่ยออกนอกวัดนะแล้วก็จงทรงใจให้อยู่ในวิหารพออยู่ในวิหารก็จงทรงใจให้อยู่ในกายถ้าอยู่ในกายแล้วไม่มีอะไรถ้าอยู่ในกายนี่เหมือนกันละเราพยายามต้อนจิตให้อยู่ในห้องนี้พอจิตเราอยู่ในห้องนี้ปุ๊บเราก็ให้อยู่ในกายให้ออกนอกกายเดินก็อยู่ในกายนั่งก็อยู่ในกายนอนก็อยู่ในกายกินก็อยู่ในกายให้จิตต้อนให้จิตเราอยู่ในกายเนี่ยในร่างกายเรานี่เหมือนบ้านพอจิตเราอยู่ในกายเราเนี่ยผมคนเล็บผนังพออยู่ในกายเราแล้วเนี่ยเหมือนเข้าถ้ำแล้วก็จะสงบก็จะสว่างแต่ถ้าเราออกไปเที่ยวบ้านเราไปอดีตไปอนาคตไม่อยู่ในห้องนี้เลยไม่อยู่ในกายเลยไม่ผ่านหาสวิตช์ไม่เจอเข้าใจไหมเข้าใจป่ะแต่ที่จริงก็ทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็ได้ปฏิบัติเพราะว่าที่นี่เขาปฏิบัติกันมาหลายรุ่นแล้วทุกคนก็จะได้ผลแต่ก็จะไปคาดหวังจริงว่าจะเอาอย่างนี้คือปฏิบัติเพียงแต่ว่าอย่าไปคาดหวังว่ากูจะต้องสงบวันนี้คือทำไงเราจะปล่อยวางอารมณ์ให้จิตของเรารวมอยู่เป็นหนึ่งให้ได้ท่านนั้นคือว่าควบคุมจิตเราได้นั่นคือสิ่งที่เราได้นะไม่จะไปหวังว่าบางคนนี่ไปนั่งแล้วอยากได้จะไม่ได้นะสมาธินี่อยากได้นะต้องนั่งแบบเพศปล่อยวางเป็นต้องใช้สติกับปัญญาตอนนี้เวลาเริ่มต้นนะเวลาเริ่มต้นสติปัฏฐาน4ที่ครูบาอาจารย์สอนมาให้ปฏิบัติคือต้องใช้ละเอียดอ่อนพยายามใช้ละเอียดอ่อนใช่ว่าเรานั่งเนี่ยพยายามเหยียดตัวให้ตรงๆเพื่อจัดกระดูกตัวเองให้ตรงสมมติว่าเรานั่ง

นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายเราจัดกระดูกให้ตรงก็เราจะนั่งมือชนอย่างนี้ก็ได้นี่ฮะอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคนนั่งชอบนั่งอย่างนี้คนแขนยาวชอบนั่งอย่างนี้ใช่ไหมคนแขนสั้นชอบนั่งอย่างนี้สองอย่างนี้ไม่ใช่ทะเลาะกันนะได้ทั้งสองอย่างบางคนชอบนั่งอย่างนี้ได้คนโป้งมือชนกันบางคนชอบนั่งอย่างนี้คนโป้งต่อนิชิแขนยาวนั่งบางคนนั่งนี้สบายบางคนนั่งนี้สบายได้ทั้งสองอย่างนี่หมายถึงเริ่มต้นนี่พยายามจัดกระดูกตัวเองให้ตรงจัดกระดูกให้ตรงแล้วก็ค่อยหลับตาเบาๆค่อยตาเบาก็นึกถึงใบหน้าตัวเอง ว่าตัวเองนั่งอยู่ท่าไหนก็นึกตั้งแต่ปลายผมไปยันปลายเท้าเลยแล้วก็นึกสำรวมตั้งแต่ปลายผมพิจารณาเส้นผมเราไม่รู้จักเส้นผมตัวเองว่าผมเราลักษณะอย่างไรก็พิจารณาเส้นผมแล้วก็จมูกปากคางคอหัวไหล่ลำตัวของเราก็พิจารณาใบหน้าของเราเหมือนเราเคยส่องดูในเงากระจก ก็พิจารณาตั้งแต่จมูกปากฟันคางคอหูไส้ทอยเส้นผมพิจารณาทีละส่วนส่วนไปเรื่อยเพื่อจิตของเราอยู่กับใบหน้าของตัวเองแล้วก็เรื่อยไปตามไส้ทอยเงี้ยไปตามไส้ทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปกระดูกสันหลังไปถึงพื้นท่าก้นกบไปถึงขนขาหัวเข่าไปถึงข้อเท้านักแข่งหัวเข่าไปตามกระดูกทีละท่อนละท่อนไปถึงปลายเท้านิ้วเท้าพิจารณาเป็นข้อๆไปนิ้วเท้าพิจารณาละเอียดอ่อนไปเรื่อยไปถึงข้อเท้าแล้วก็พิจารณากลับคืนมาทางขานี้พิจารณาขาบนแล้วพิจารณาขาล่างขึ้นมาก็พิจารณาขาล่างขึ้นมาเพื่อจะพิจารณาขาล่างลงไปก่อนเนี่ยก็พิจารณาขาบนขึ้นมาทีละข้อแล้วก็เรื่อยขึ้นมามาถึงลำตัวของเราก็เราจะเห็นรูปตัวเองนั่งเรานั่งอยู่ลักษณะอาการสงบใจก็สว่างตาก็สว่างเราจะเห็นรูปนั่งตัวเองอาการสงบลมหายใจเราก็สบายปล่อยวางให้เป็นหัดปล่อยวางจิตตัวเอง หัดปล่อยวางจิตว่าอดีตเราก็ไม่เก็บมาคิดอนาคตเราก็ไม่คิดคิดไปก็ทำให้ใจร้อนทำให้ใจเศร้าหมองนึกถึงปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งใจว่างสว่างเฉยคือหัดทำใจเข้ามาเห็นตัวเองนั่งอยู่มีอารมณ์เดียวคือนั่งดูแล้วก็เอานึกเอาจิตไปนึกอยู่ตรงท้องเหนือสะดือ4นิ้ว เราเวลาลมหายใจเข้าก็จะมีท้องพองเวลาหายใจออกก็จะมีท้องยุบเราก็ไม่ต้องนึกที่จมูกของเราไปนึกที่ท้องว่าลมพองยุบอยู่ที่ท้องเวลาท้องพองก็รู้ว่าพองเวลายุบก็รู้ว่ายุบเวลาพองก็พองเวลายุบก็ยุบก็รู้สึกที่ท้องพองยุบเวลาพองก็พองหนอเวลายุบก็ยุบหนอถ้านึกไม่ได้เราก็ค่อยขยับมือเคลื่อนเอามือมาแตะที่หน้าท้องบางทีคนเรามันไม่สัมผัสเอามือมาแตะก็ค่อยแตะไม่เป็นไรแตะที่ท้องกดไปที่หน้าท้องเวลายุบก็รู้ว่ายุบเวลาพองก็รู้พองรู้ที่มือพอนึกได้จับหลักได้ก็เอามือกลับมาไว้ที่เดิมก็นึกยุบพองที่ท้องเราก็ใช้เงี้ยเวลายุบก็ยุบเวลาพองก็รู้ว่าพองเท
ถ้านึกไม่ได้ก็มือมาแตะที่ท้องจนนึกได้ชำนิชำนาญว่าท้องของยุคมีลักษณะอย่างใดยุคเหนือสะดือ4นิ้วห้องก็ห้องยุคก็รู้ว่ายุคเวลาคิดอะไรก็หมดที่ใจว่าคิดหนอถ้าคิดอดีตก็คิดอดีตหนอคิดอนาคตก็คิดอนาคตหนอแล้วก็กลับมาดูของยุบต่อเราไม่ต้องนึกที่ปลายจมูกเพราะนึกที่ปลายจมูกเนี่ยจะลืมง่ายมันรวมไว้ที่ท้องผ่องยุบอย่างเดียวเวลาผ่องก็ผ่องหนอเวลายุบก็ยุบหนอทำใจเฉยๆทำใจสบายๆพอนึกไม่ได้ก็มือมาแตะดูจนนึกได้จนเข้าใจว่าอาการของท้องพองยุบเป็นอย่างไรฝึกไปจนเคยชินตอนนี้เราก็จะจับหลักสติจับหลักสมาธิของเราเป็นเริ่มต้นได้อันนี้คือการฝึกสมาธิเบื้องต้นถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็ใช้พุทลมเข้าโทลมออกแต่พอเรามาอยู่นี้เราก็ใช้สมาธิลึกเข้าไปที่ท้องผ่องยุบนี่คือหลักการนั่งกำหนดลมที่ท้องผ่องยุบตอนนี้พอเวลาเราเมื่อยนี่สมมติว่าเราเมื่อยเมื่อยตรงไหนเมื่อยตรงข้อเท้าก็กำหนดตรงข้อเท้าทุกหนอทุกหนอพอข้อเท้าหายไปมาเมื่อยตรงหัวเข่าก็ทุกหนอทุกหนอตรงหัวเข่าพอหัวเข่าหายไปมาเมื่อยที่สะโพกก็ทุกหนอทุกหนอพอตรงที่สะโพกหายมาเมื่อยที่สันหลังก็กำหนดที่สันหลังทุกหนอทุกหนอถ้าสะโพกสันหลังหายไปมาปวดที่หัวก็กำหนดที่หัวทุกหนอทุกหนอหรือเจ็บปวดตรงผิวหนังตรงส่วนใดของร่างกายเราก็ทุกหนอทุกหนอจนกว่าจะหายไปพอหายแล้วเราก็มาดูที่ท้องยุบต่อพอยุบต่อพอมันไปปวดตรงไหนเราก็กำหนดตรงนั้นทุกหนอทุกหนอจนกว่าจะหายนี่คือการกำหนดทุกก็ใช้วิธีเนี่ยมันปวดทางขวาก็ทุกทางขวาปวดทางซ้ายก็ทุกทางซ้ายถ้ามันทนไม่ได้ทำไงทุกทนไม่ได้หนอทุกหนอทุกหนอทุกหนอทนไม่ได้หนอทนไม่ได้หนอทำไงเขาสั่งให้ขยับทนไม่ได้เขาสั่งขยับเขากำหนดที่มือขวาเลยขยับหนอขยับหนอขยับหนอระหว่างที่หัวเข่าด้านขวาแล้วก็กำหนดที่มือซ้ายขยับหนอขยับหนอขยับหนอทีนี้เราก็ขยับตัวขยับตัวนี่เนี่ยก็พลิกข้างขวาพลิกทางซ้ายทางขวาพลิกก็พลิกก็ขยับตัวตะโพกขวาตะโพกซ้ายถูกพื้นตะโพกตบตุ่มซ้ายถูกพื้นหนอตะโพกซ้ายถูกพื้นหนอก็รู้แล้วก็มือกลับยกมือซ้ายขึ้นมากลับมาวางไปดังเดิมแล้วก็สุกหนอสุกหนอเฉยหนอเฉยหนอลักษณะอย่างนี้กำหนดอย่างนี้เรื่อยไปก็มาดูที่ท้องของยุบต่อเพราะเวลามันเจ็บที่ใจก็เจ็บใจเจ็บที่ใจก็ทุกหนอคิดอดีตก็คิดอดีตหนอคิดเรื่องใหม่ก็อนาคตหนอถ้าไม่สบายใจก็ฟุ้งซ่านหนอกำหนดคิดอะไรกำหนดที่ใจพอหายมากำหนดที่ท้องนี่ถ้าสมมติว่านั่งนานทนไม่ได้ก็นั่งนานเป็นทุกข์นอนนั่งนานเป็นทุกข์นอนอยากยืนหนออย่างหนึ่งแล้วก็สั่งตัวเองให้ยืนยืนเสร็จแล้วก็ให้เท้ากว่าเท้าห่างคืบหนึ่งแล้วก็ยืนไปสุขหนอยืนไปสุขหนอสุขหนอเฉยหนอเฉยหนอยืนเห็นตัวเองรูปยืนเดือนพอยืนทนไม่ได้ก็ยืนทนไม่ได้ทุกหนอทุกหนอทุกหน
ทนไม่ได้หนอทนไม่ได้อยากเดินหนออย่างนั้นเราก็สั่งให้เดิน